มันไม่มีความสุขในการมีครอบครัวเขาจะอยู่ได้ไงโยมมันร้อนน่ะฮะก็เหมือนพระก้นแหลมมาอยู่วัดไม่ได้จะทำไงโยมอยู่วัดก็ไปวันโน้นไปวันนี้สร้างวัดได้ไหมฮะฉะนั้นถือว่าเข้ามาบ้านแล้วร่มเย็นเข้าบ้านแล้วมีความสุขคนคนนั้นจะร่ำรวยเพราะตัวเองจะเกิดวาดแผนการว่าจะต้องทำไงให้บ้านเราได้อย่างนั้นมาได้อย่างนี้มามันจะคิดสร้างสรรค์ตลอดเลยเพราะตัวเองรักบ้านตัวเองผู้ชายคนไหนไม่รักบ้านเนี่ยเจริญยากแต่ตมาไม่เคยมีบ้านเดินมามีวัดตมาเปรียบเทียบเอาหนะ คิดว่ามันคงเหมือนกันแหละเรารักวัดเนี่ยวัดเป็นเจริญพอมาวัดแล้วตมามีความสุขมากไปนอนบ้านใครตมาไม่มีความสุขอ่ะไปอยู่วัดใครตมาก็ไม่มีความสุขแต่กลับวัดมีความสุขรู้ว่าเราต้องสร้างสรรค์ของเราไปสร้างคนอื่นได้ยังไงเราจะไปสร้างบ้านคนอื่นนะบางคนเนี่ยโง่จังเลยมีเมียแต่ไปสร้างบ้านให้คนอื่นเอาเงินไปให้คนโน้นให้คนนี้ให้คนอื่นเขาชมว่าตัวเองรวยแต่ภรรยาตัวเองเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่รวยเอาหน้าอย่างเดียวเงี้ยแย่เลยเราต้องสร้างบ้านเราให้เจริญก่อนแล้วคนเขาชมเองอย่างเงี้ยไม่ต้องโฆษณาหรอกเราทำตัวเองให้มันดีก็แล้วกันไอ้ใช้แบงค์ใหญ่ๆคนอื่นเขาชมว่ารวยนั่นจริงๆเราจนนะฉะนั้นถึงว่าก็ขอไว้นะถ้าจะมาอย่างนี้จะมาก็อยากให้ทั้งสองคนนี่อยู่กันอย่างจริงใจและซื่อสัตย์แต่ก็เสียสละซึ่งกันและกันแล้วต้องไม่เห็นกับตัวนะต้องไม่เห็นกับตัวผู้ชายชอบเห็นกับตัวนะผู้ชายบางคนชอบเห็นกับตัวแต่ว่าผู้ชายเนี่ยถ้าไม่เห็นกับตัวเนี่ยจะดีมากคนที่ไม่เห็นกับตัวนั่นคือว่าอะไรก็ความสุขของลูกของภรรยาเนี่ยยอมหมดนั่นผู้ชายที่ดีถ้าผู้ชายเห็นกับตัวเนี่ยไม่เคยรับผิดชอบครอบครัวเลยเนี่ยครอบครัวจะไม่มีความสุขดังนั้นผู้ชายต้องไม่เห็นกับตัวต้องเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตเราทำได้ไหมได้ไหมได้จังดังเลยได้ครับจังดังนะเอาละเดี๋ยวได้รับพรพูดมากต้องมาให้พรเนี่ยนะให้ภาษาบาลีเดี๋ยวให้แปลให้อย่างนี้นี่เป็นพรพุทธเจ้านะอย่างที่ให้เมื่อกี้เป็นพรพุทธเจ้าโยมอันนี้ถ้าสวดทุกวันแล้วไม่มีอันตรายสวดอย่างที่พระสวดเนี่ยสวดทุกวันไม่มีอันตรายขาดแคล้วไม่มีอันตรายหรอกแสงชัยไม่สวดบทนี้ถ้าแสงชัยสวดบทนี้ตั้งแต่กันโตเรื่องไข่คาดแคล้วลูกกระสุนปืนยิงไม่ถูกหรอกมันไม่ได้สวดมันวิบากมันเลยไม่พ้นต้องสวดพระหุงมหากาชยันโตเนี่ยถึงว่าเวลามาเมื่อกี้พระชยันโตใช่ไหมนั่นชยันโตนั่นมงคลนั้นสูงสุดที่พระโพน้ำมนต์เนี่ยนั่นแหละพรนั้นพุทธเจ้านั่งอยู่โคนโพชนะมารแล้วเป็นชยันโตชยันโตนั้นถือว่าพรสูงสุดซึ่งเทวดาเนี่ยเทวดาที่เก่งๆที่มีฤทธิ์อะไรอนุภาพเนี่ยมาแพ้พุทธเจ้าด้วยชยันโตหมดเพราะท่านสำเร็จที่โคนโพชนะแต่แล้วมีความสำคัญนะเราก็ต้องน้อมรับพรนี้ไว้ในใจพรทั้งที่ปู่ย่าตายายที่ให้เมื่อกี้ด้วยแต่พรที่พระให้มาตั้งแต่เช้ามาถึงทุกวันนี้ด้วยว่าเราจะต้องใส่ใจว่าเรามีมงคลแล้วเนี่ยมีมงคลติดตัวแล้วนะตอนนี้นะกินเหล้าไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้มงคลหายหมดนะมงคลนี่อยู่ตลอดชีวิตไม่คบคนผ่านเป็นมงคลคบคนผ่านไม่เป็นมงคลปันติตานันจะเสวนาจะพาระนังปันติตานันจะเสวนาจะพาระนังคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลอเสวนาจะพาระนังบอกถ้าพบคนผ่านเมื่อไรผ่านเมื่อไรเมื่อนั้นพระเจ้าบอกอเสวนาจะพาระนังไม่ให้พบคนผ่านคนผ่านเมื่อนี้คบแล้วเสียคนกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้นี่เป็นคนผ่านคนด่าพ่อด่าแม่คนพูดจาหยาบคายคนลุก

0: อันคนอื่นเนี่ยเป็นคนผ่านอันทิตาจะเสวนาจะพาละนังคนกตัญญูรู้คุณบิดามารดารู้จักบาปจักบุญรู้จักทดแทนบุญคุณเป็นคนว่านอนสอนง่ายพวกนี้เป็นบัณฑิตครบพวกนี้ละเจริญพวกธรรมหากินในพวกบัณฑิตเนี่ยพวกธรรมหากินทุจริตในพวกบัณฑิตอย่างนั้นนะโยมเนี่ยที่มาให้บอนในบัณฑิตนั่นแหละเนี่ยปันทิตานันจะพ่อแม่ก็เป็นบัณฑิตตัวเราก็เป็นบัณฑิตแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ขี้เมาไม่เป็นบัณฑิตหรอกถ้าเพื่อนคนไหนครบแล้วที่เล่าเมายาไม่เป็นบัณฑิตบัณฑิตจะต้องไม่มีผิดศีลธรรมนี่วันนี้เราก็ได้เป็นบัณฑิตทั้งคู่เขาให้พรแล้วก็ตั้งใจให้สำเร็จต่อไปนี้แม่ก็หมดห่วงแล้วมีคนเอาลูกสาวไปดูแลแล้วเป็นห่วงมากใช่ไหมแม่เนี่ยเป็นห่วงมากเป็นห่วงที่สุดเลยล่ะลูกสาวอะใช่ไหมถ้าไปดีเนี่ยดีใจมากเลยล่ะเป็นห่วงทุกคนเนี่ยแต่ว่าคนไหนที่มันลำสบายก็ไม่ห่วงคนไหนลำบากก็เป็นห่วงการที่เราได้มาชมทำบุญเนื่องในงานมงคลสมรสของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็หมู่ญาติ ซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ก็เป็นคนเหมือนเป็นคนของวัดก็ว่าได้ที่ไปมาหาวัดปฏิบัติธรรมมาหลายปีนาน ตั้งแต่เป็นเด็กนักศึกษาตั้งแต่อยู่เป็นพยาบาลจนเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแอร์ เป็นแอร์ญี่ปุ่นแล้วก็มาเป็นแอร์ไทยจนมาแต่งงานก็นับว่าเป็นบุคคลที่ตักศีลธรรมแล้วก็มาเจอเจ้าบ่าวก็ เป็นคนรักศีลธรรมก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่สมความปรารถนาที่ได้พบคนดีเป็นคู่ครอง ความดีใจไม่ใช่เพราะบ่าวสาวเท่านั้นที่ได้คู่ครองที่ดีที่เข้ากันได้เพราะพ่อแม่ก็ต้องดีใจอย่างมากที่มีลูกหญิงลูกชายได้รักษาเนื้อรักษาตัวมาจนถึงวันนี้สามารถแต่งงานของคนสมรสให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเลี้ยงลูกมาดีไม่ออกไปนอกลู่นอกทางแล้วก็เลือกทางเดินที่ถูกที่ดีไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจผิดหวังกับเหมือนกับสังคมยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นการเสี่ยงทายมากในการเลี้ยงลูกเพราะวัฒนธรรมของไทยเรามันเปลี่ยนแปลงไปทางวัตถุเจริญความสมัยใหม่เข้ามาเด็กก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่สังคมความเสื่อมมากเช่นเที่ยวเตะเฮฮาคบเพื่อนไม่ดีก็ไม่มีโอกาสจะครองตัวมาถึงวันนี้ได้ ที่ลูกสาวลูกชายของเราได้ทำตัวดีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ทำมาดีแต่อดีตแต่ปัจจุบันก็ยังทำดีอันนี้พ่อแม่ก็ต้องสมความปรารถนาของลูกที่จะทำให้พ่อแม่สมหวังก็คือผู้ชายก็คือการดำรงวงศ์ตระกูลที่ดีศึกษาเล่าเรียนให้เป็นวิชาความรู้ที่ช่วยตัวเองได้จบการศึกษามีวิชาอาชีพถ้าทางพุทธศาสนาก็ได้บวชเรียนเห็นชายพระเหลือง เพราะลูกนั้นเป็นคนละอบายมุขเพราะคนบวชเรียนนี่เป็นคนละอบายมุขไม่ผิดศีลผิดธรรมเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเพื่อเรียกรัฐธรรมนูญของบ้านตัวเองอย่างน้อยศึกออกมาก็มีศีล5ครองใจครองเรือนผู้หญิงก็ได้รักษาเนื้อรักษาตัวให้เป็นผู้หญิงที่มีราคามีค่าไม่เป็นผู้หญิงสาธารณะที่โดนผู้ชายรังแกและดูถูกว่าเป็นผู้หญิงไม่มีค่าถูกทอดทิ้งถูกให้เลี้ยงลูกถูกให้มีลูกไม่มีพ่ออะไรอย่างนั้นก็ถือว่าความเดือดร้อนก็เกิดถึงพ่อแม่ตัวเองที่ต้องเสียใจกับการปกครองลูกกับการรักลูกที่ลูกต้องลำบากไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากลูกให้ลำบากหัวใจของพ่อแม่คืออยากเห็นอนาคตลูกที่สดใสมีอนาคตที่ดีมีครอบครัวมีเย้าเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้ผู้หญิงก็ผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่มีจรรยาที่รู้จักกตัญญูรู้คุณจะได้ผู้ชายก็ผู้ชายที่ดีที่รู้จักเคารพศีลธรรมความเป็นจริงสังคมทุกวันนี้ก็เหมือนสังคมสมัยก่อนเรื่องจิตใจแต่เพียงแต่ว่าคนเราไปติดวัตถุมากเกินไปก็เลยหลงว่าตัวเองนั้นเจริญก้าวหน้าเกินไปแต่ที่จริงแล้วคนเรานี่จะหาความสุขได้เนี่ยต้องอาศัยความสงบใจด้วยความถูกต้องที่ตัวเองได้รับด้วยความดีที่ตัวเองได้ทำไม่ใช่ความสุขนี้จะได้มาจากวัตถุอย่างเดียวคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องอาศัยพึ่งพาน้ำใจคนเราถ้าไม่พึ่งพาน้ำใจกันแล้วก็เหมือนเรือขาดน้ำนี่จะมีลำใหญ่ยังไงเกิดทุกคนได้มากเท่าไหร่แต่เมื่อมันขาดน้ำเลยมันก็ไปไม่ได้มันว่าวขาดลมเรือขาดน้ำมันจะลอยไปได้ไงรถขาดน้ำมันหรือมีน้ำมันแต่คนขับขี่ไม่ดีบ้านไร้คนอยู่คือบ้านใหญ่บ้านโตไงไร้คนอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนอยู่ไม่ดีก็ไม่ดีบ้านนั้นคนอยู่ดีบ้านนั้นก็ดีเป็นมงคลมีเงินเยอะแต่ใช้ไม่เป็นมีเงินมากแต่ใช้ไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีคนมีน้อยใช้น้อยไม่ได้เขายังมีความสุขในการใช้เงินแต่เมื่อตัวเองมีเงินแล้วตัวเองก็พิการทางใจเสียเงินก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเอง มีผ้าสวยๆแต่ไม่มีคนแต่งหรือมีผ้าสวยๆแต่ตัวเองมันแต่งไม่ได้ซะแล้วมันพิการซะแล้วมันก็สวยไม่ได้เพราะนั้นคนเราความสุขต้องพึ่งพาจิตใจคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องพึ่งพาจิตใจน้ำใจเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาการคลองเรือนเนี่ยต้องเรียนจิตวิทยาให้จบจิตวิทยานี่คือวิชาใหญ่ที่สุดเป็นศาสตร์ของโลกจิตวิทยาที่ว่าเรารู้ใจเขารู้ใจเราแต่ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รู้ใจเราก่อนแล้วจึงจะไปรู้ใจคนอื่นแต่ธรรมะทางจิตวิทยาทางโลกรู้คนอื่นหมดแต่ไม่รู้จักตัวเองบางคนเนี่ยจิตวิทยาทางเป็นด็อกเตอร์เนี่ยรู้คนอื่นหมดแต่ว่าตัวเองไม่เชื่อใครเชื่อตัวเองเก่งตัวเองดีก็เลยเข้ากับใครไม่ได้เพราะตัวเองเก่งคนเดียว แต่ถ้าจิตวิทยาทางธรรมะเนี่ยถ้าเรียนจบจิตแล้วก็ถือว่าเป็นคนปล่อยวางเป็นเข้ากับสังคมได้อยู่ใครก็ได้เพราะรู้ใจเขารู้ใจเราตอนนี้คนเราเมื่อไม่รู้จิตตัวเองก็ย่อมแสดงอาการออกมาเช่นโกรธก็ห้ามความโกรธมาอยู่หลงก็ห้ามความหลงไม่ได้อยากได้อะไรก็เพ้อฝันไปสิ่งนั้นหลงนี่มันมีอาการเรียกว่าโกรธก็เป็นพยาบาทพยาบาทเพราะหลงแล้วนะโกรธแล้วหลงแล้วเป็นพยาบาทเป็นอิจฉาเป็นริษยานี่คือตัวหลงครอบงำถ้าโลภก็ทะเยอทะยานอยากได้ไฟคว้าหาเขาเรียกว่าคนจมไม่ลง คนหลงนี่เขาเรียกจนไม่หลงเหมือนคนติดการพนันนี่เขาเรียกว่าหลงติดสุรานี่เขาเรียกว่าหลงติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันนี่เรียกคนหลงคนติดอะไรก็สุดแต่เขาเรียกว่าหลงถ้าไม่ติดนั้นไม่หลงเช่นคนมีความเคยเอาเปรียบเอารัดเข้ามาอยู่เรื่อยก็จะมีความหลงในการเห็นอะไรก็เอาเปรียบเอารัดเขาไม่เป็นผู้เสียสละฉะนั้นคนมีความหลงครอบงำแล้วเนี่ย ก็จะทำอะไรเป็นบาปเป็นทุกข์ได้มากกว่าคนอื่นเมื่อโกรธแล้วก็จะมีพยาบาทครอบงำถ้าหลงถ้ามีความโลภแล้วก็จะมีความช่อโกงมีความเอาเปรียบคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความโลภเกิดความหลงครอบงำนี่ถ้าเกิดความหลงตัวเองโมเมาว่าเราไม่เคย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมี

ริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อม

60,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอาราวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

0: ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรื่องการบอกทางเป็นภาษาอังกฤษนั้นเราคงต้องพูดถึงทิศทางด้วยผมหมายถึงทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทิศเหนือภาษาอังกฤษเรียกว่า north n o r t h north เสียงสุดท้ายคือ th ครับตึนะครับต้องแลบลิ้นออกมาด้วยโอ้สนุกแน่นอนครับ north ครับ northคำนี้ใช้ในการบอกทางบ่อยมากเลยครับเช่น the hotel is north of the river โรงแรมอยู่ทางเหนือของแม่น้ำ the hotel is north of the river หรือ the police station is north of central train station สถานีตำรวจอยู่ทางเหนือของสถานีรถไฟกลาง the police station is north of central train stationและ adjective ของคำว่า north คือ northern n o r t h e r n ออกเสียงว่า northern ครับ northern the hotel is on the northern side of the river โรงแรมอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ำในประโยคนี้สาเหตุที่เราใช้ northern เป็นเพราะว่าคำนี้อธิบายคำว่า side northern side the hotel is on the northern side of the river เอาเป็นว่าคราวหน้าเราจะคุยถึงทิศใต้ล่ะครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ

หวานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเค็นเลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคนหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผลยามยากแสนแค้นครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับรับร่างหนีที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินจากบทประพันธ์ของท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุ

ป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉา

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานคติธรรมสำหรับคุณหนูหนุ่มเรื่องพรานป่ากลับใจ

0: คนเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อพรานเขาเดินตามหลังพ่อเข้าไปในป่าเช้าวันหนึ่งสายตาของโทนจ้องจับไปที่ร่างของพ่อซึ่งถือปืนยาวอยู่ในมือและพร้อมที่จะลั่นไกสังหารสัตว์ป่าทุกชนิดเท่าที่พ่อคิดว่าจะเป็นอาหารได้ในแต่ละมือฝีมือในการยิงปืนของพ่อนั้นแม่นราวกับจับวางเลยทีเดียวหลังจากที่เดินไปได้พักใหญ่โทนจึงเอ่ยขึ้นกับพ่อด้วยเสียงใคร่รู
1: ้วันนี้พ่อจะพาผมไปยิงอะไรล่ะครับ
2: เจออะไรที่พอเป็นอาหารได้พ่อก็จะยิงทั้งนั้นแหละลูกไม่มีเว้นกันละ
0: การกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนเป็นจำนวนมากที่หลงเชื่อว่าสัตว์น่ะเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนคนจึงพยายามที่จะตามล่าสัตว์ทั้งที่สัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำต่างก็มีชีวิตแล้วก็วิญญาณในตัวของมันทั้งนั้นแต่คนก็พยายามที่จะเบียดเบียนนำสัตว์มาประกอบอาหารปรุงแต่งให้ออกรสชาตินานาชนิดแม้ว่าจะต้องผ่านกรรมวิธียากเย็นแค่ไหนก็ตามคนทำได้เสมอขอเพียงเพื่อความอร่อยในรสชาติเท่านั้นเป็นพอในพรานเดินนำหน้าลูกชายไปเรื่อยๆแสงแดดเริ่มส่องประกายจัดจ้าขึ้นทุกทีทุกทีแต่พ่อของโทนก็ยังเดินอย่างสงบเงียบหูคอยสดับฟังเสียงของสัตว์ป่าที่หลงอยู่ในป่าโทนเดินตามพ่อแทบจะไม่มีเสียงใดๆเลยก็ว่าได้ไม่มีใครรู้ว่าลูกชายคนเดียวของในพรานกำลังคิดอะไรในตอนนี้มีแต่เขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากให้พ่อของเขาเลิกอาชีพล่าสัตว์โทนเกลียดการล่าสัตว์เพราะเป็นการเบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันจะมีแต่การจองเวรกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกวันนี้นั้นเขาได้แต่นั่งคุกเข่าพนมมือภาวนาวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายได้รอดพ้นจากเงื้อมือของพ่อเขาด้วยเถอะและจู่ๆโทนก็ได้พูดขึ้นดัง
1: ๆเวลาผมตามพ่อเข้าป่าทีไรโดนหนามตามทุกครั้งเลยอ่ะเจ็บด้วยอ่ะพ่อแล้วยังมีตอไม้อีกถูกตามแต่ละทีเป็นแผลทุกทีเลยอ่ะ
2: เฮ้ยเฉยๆนะเดี๋ยวสัตว์ป่ามันก็หนีไปหมดแล้วพูดเสียงดังไปนะนี่นะ

0: โทนก็เลยพูดไม่ออกได้แต่เดินตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อไปเรื่อยๆเขานึกถึงภาพในอดีตครั้งที่เขากับเพื่อนนักเรียนในห้องประชุมนั่งฟังการสอนของคุณครูนั่งฟังพระท่านเทศให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าการฆ่าสัตว์กักขังสัตว์รับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นบาปเขานึกอยู่ตลอดเวลาเขาไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นคนใจบาปเขาไม่อยากจะตามพ่อเข้าป่าแบบนี้เลยไม่อยากให้พ่อฆ่าสัตว์สักตัวเดียวแต่เขาก็ไม่กล้าหาญพอที่จะห้ามพ
1: ่
0: อ
1: พ่อครับ
2: ว่าไงลูก
1: พ่อเคยไปโรงเรียนไหมครับ
2: ไปทำไมโรงเรียนนะฮะ
1: อ้าวก็ไปเรียนหนังสือยังไงล่ะครับพ่อ
2: สมัยพ่อนะมีปัญญาได้เรียนที่ไหนกันเล่าปู่ของลูกเป็นนายพรานพ่อก็ต้องเป็นนายพรานสิจะไปเอาเงินที่ไหนมาเรียนสมัยปู่ของลูกนะเราเข้าป่ายิงสัตว์เพื่อกินประทังชีวิตเท่านั้นไม่เหมือนตอนนี้นี่ลูกเอ้ย
1: ไม่เหมือนยังไงครับพ
2: ่ออ้าวก็ตอนนี้เวลาที่พ่อได้เนื้อสัตว์มาจะแบ่งเอาไปกินส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปขายเพื่อเอาเงินมาให้ลูกเรียนหนังสือยังไงล่ะโทนน่ะยังเด็กไม่รู้หรอกว่าความอยู่รอดน่ะมันเป็นยังไง
0: โทนไม่อยากก่อความยาวสาวความยืดกับพ่อก็แน่ล่ะสิพ่อเขาไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยไปโรงเรียนจึงไม่รู้ว่าบาปนั้นเป็นยังไงพ่อรู้แต่ว่านี่คืออาชีพที่ท่านต้องทำและดำเนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนใครๆอีกจำนวนมากที่ทำอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละ
2: โทนเห็นนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่นู่นไหมพ่อจะยิงมันเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้ยมันรอดลูกปืนของข้าได้ยังไงเนี่ยฮะ
1: พ่อยิงนกทำไมอ่ะขนมันสวยออกอย่างเงี้ยยิงมันตายก็เสียใจแย่สิครับ
2: เด็กโง่เอ้ยที่พ่อยิงก็เพื่อจะได้มันมาทำเป็นอาหารของเรายังไงเล่า
0: ต่างคนต่างพยายามจับปลาจับนกจับสัตว์ป่ามาขายเพื่อแลกกับเงินเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพียงเพราะเงินคนสามารถสังหารชีวิตของสัตว์โลกได้มากถึงเพียงนี้ชื่อหรือต่างฝ่ายต่างก็เห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองเพื่อใช้สอยสารพัดอย่างตามใจต้องการโดยลืมนึกถึงสิ่งอื่นๆทั้งหมดลืมนึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ชีวิตของสัตว์โลกชีวิตของใครใครก็ย่อมรักทุกคนต่างก็รักครอบครัวของตนเองสัตว์ก็เช่นเดียวกันมันมีชีวิตมีเลือดเนื้อมันก็ย่อมรักชีวิตของมันเองรักครอบครัวของมันเช่นที่คนรักแต่ขณะนี้ในพรานพ่อของโทนกำลังจะพรากลูกพรากพ่อพรากแม่ไปจากครอบครัวของฝูงกวางเสียแล้ว
2: โทนตามพ่อมาเร็วเข้าโน่นเห็นกวางฝูงใหญ่ไหมลูก
0: พ่อพรานเรียกลูกโทนพรานตัววิ่งตามกวางตัวเมียคู่หนึ่งไปมันแตกฝูงวิ่งไปตามทุ่งกว้างทันใดนั้นกวางทั้งคู่ก็เห็นนายพรานยกปืนขึ้นประทับบ่าเตรียมจะยิงมายังมันมันจึงรู้ทันทีว่าภัยอันตรายกำลังคลื่นคลานเข้ามาหามันในไม่ช้านี้แล้วพอมันนึกได้เท่านั้นต่างก็กระโดดแยกกันไปคนละทิศละทางในทันทีส่วนในพรานก็หาได้บุกลักมั่งเขายังคงถือปืนไล่กวดกวางตัวผู้ซึ่งมีเขาที่สวยงามมากตัวหนึ่งไปอย่างรวดเร็วกวางคู่นั้นต่างวิ่งแยกกันคนละทางนี่คงเป็นสัญชาตญาณของสัตว์กระมังเมื่อรู้ว่าภัยกำลังมาถึงตัวควรที่จะป้องกันตัวเองอย่างไรมันจึงพยายามวิ่งเพื่อหลบหนีให้รอดพ้นจากเงื้อมือของนายพรานให้ได้แต่อนิจจาขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วจะมีสิ่งใดมาหยุดยั้งความต้องการของเขาได้เล่าและเมื่อเครื่องมือที่ทำลายสัตว์ป่านั้นมีอนุภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลไกของปืนนายพรานยกปืนขึ้นประทับลงบนบ่าเล็งไปยังกวางตัวผู้ที่ชูเขาอันสวยงามตะเกียกตะกายขึ้นไปตามไหล่เขาพริบตานั้นเขาก็ลั่นไกปืนทันที
1: มันตายแล้วครับพ่อ
2: พ่อรู้แล้วเห็นไหมกว่ามันจะตายได้ดิ้นพล่านมันถูกน้ำร้อนลวกให้ลูกเจ้ากวางตัวนี้ฤทธิ์มันมากนักมันแข็งแรงยังกับอะไรดีแต่มันก็หนีไม่พ้นลูกปืนของพ่อจนได้

0: ายด้วยปืนของพ่อแบบนี้เลย
1: ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักกวางตัวเมียยืนชะเง้อดูเจ้าเขางาคู่ใจนอนตาเหยียบยาวอยู่อย่างเครียดแค้นมันเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนมองด้วยความอะไรอยู่ห่างๆคืนวิ่งเข้าไปหาก็มีหวังถูกในพรานฆ่าตายแน่
2: เราจะเอาเขาขู่งาเขามันไปขายพวกคนมีเงินเขาชอบซื้อไปไว้ประดับบ้านหนังมันก็งามจริงๆเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นหนังหุ้มเบาะได้ดีทีเดียวโทนรู้ไหมเนื้อมันมีรสชาติดีมากเลยนะเราจะเก็บเนื้อไว้ตากแห้งเพื่อเก็บไว้กินได้นานๆยังไงล่ะลูกคราวนี้เราสบายไปหลายวันเลยล่ะลูกเอ้ย
0: พ่อไม่กลัวผีกวางมันหลอกเอาหรอครับ
2: โถ่เอ้ยลูกผีมีที่ไหนกันล่ะเลวไหลทั้งนั้น
0: ผมเคยได้ยินมาว่าสัตว์ทุกชนิดก็มีวิญญาณของมันเองแล้ววิญญาณนี้ล่ะคือผีที่จะตามผูกพยาบาทผู้ที่ทำร้ายรังแกมันนะพ่อก็ดูแต่คนสิฮะเวลาเราโดนต่อยเรายังโกรธคิดทำลายเขาเขาต่อยเราเรายังคิดจะต่อยคืนเลยแล้วเนี่ยเราฆ่ามันนะพ
2: ่
0: อ
2: ก็แค่ฆ่าไม่เห็นจะมีอะไรอย่ากลัวไปเลยลูกอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวพ่อจะจัดการกับเจ้ากวางตัวนี้ก่อน
1: ในพรานพูดยังไม่ทันขาดคำสิ่งที่พวกเขาไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นในทันทีทันใดนั่นก็คือเจ้ากวางตัวเมียทนความอาฆาตแค้นในพรานไม่ไหวมันจึงวิ่งกระโจนพุ่งมาด้วยความเร็วสูงหวังจะทำร้ายในพรานให้ย่อยยับแต่ทว่ามันเกิดอาการเสียหลักเพราะพื้นดินแถบเชิงเขานั้นมีบ่อน้ำซึมอยู่ทั่วไปจึงทำให้มันลื่นถลายชนเข้ากับตอไม้อย่างจังร่างของมันสุดทั่วหัวชนเข้ากับแง่หินตายคาที่
2: ช่วยกวางกำลังท้อง
0: พ่อน่าสงสารมันเหลือเกินนะคะพ
1: ่
0: อ
1: ในพรานทิ้งปืนลงข้างตัวเกิดความสำนึกในการกระทำของตนเองในฉับพลันโทนก้มหน้านิ่งได้แต่ฟังพ่อพูดด้วยความสลดใจยิ่งนัก
2: พ่อทำลายชีวิตและครอบครัวของมันแล้วเนี่ยครอบครัวซึ่งใครๆก็รักกันทั้งนั้นแม้เราพ่อลูกใครมาพรากเราก็ยังไม่ยอมพอกันทีสำหรับอาชีพล่าสัตว์พ่อจะเลือกทำอาชีพใหม่อาชีพที่ไม่มีการเบียดเบียนชีวิตของสัตว์โลกอีกต่อไปนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโทนลูกรักของพ่อพ่อจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วนะลูกเราจะกลับบ้านไปเอาจอบมาขุดหลุมฝังสัตว์ทั้งสองไว้ด้วยกันที่เชิงเขาแห่งนี้จะเป็นอนุสรณ์สำหรับพ่อตลอดไปอนุสรณ์สำหรับความใจร้ายของพ่อยังไงล่ะลูก
1: ในพรานพูดกับลูกชายด้วยน้ำเสียงแสนเศร้าพรานโอบกอดลูกชายสุดที่รักเอาไว้ในวงแขนทูลดีใจจนน้ำตาซึมพ่อของเขากลับใจแล้วขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านได้ช่วยให้ทูลสมปราณ

นจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะวันเสาร์หรือวันหยุดราชการนี้ขอเชิญเพื่อนๆมาวัดสังฆทานนะคะมีปลาแล้วก็มีพระด้วยค่ะขอเชิญมาไหว้พระด้วยกันนะคะ

มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็หอเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ขณะนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุภธรรมโมวัดปุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโอโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโท วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณ วัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
3: ชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

0: 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: อุตส่าห์มีศรัทธาในการมาแสดงมุทิตาสการะหรือว่ามุทิตาพอยินดีการที่เราได้มีน้ำใจน้ำใจส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าการกระทำของใครก็ดีจะเป็นการกระทำของใครก็ดีที่เขาทำดีเราก็ดีใจด้วยคือเรียกว่าอนุโมทนาสิ่งอันเนี้ยผู้คนเราไม่ค่อยเข้าใจว่าการที่เราปล่อยยินดีกับคนอื่นที่เขาทำความดีเนี่ยเป็นลักษณะของพระพรหมหมายถึงว่าเราดีใจกับคนที่เขาทำความดีมันก็ตัดตัวความโกรธความริษยาไปได้คนอื่นทำดีแล้วเราไม่สนใจมันก็พอกคูณความคิดที่ไม่พอใจตัวยินดีเนี่ยเป็นตัวกุศลยินดีที่คนอื่นเขาให้ทานยินดีคนอื่นเขารักษาศีลยินดีคนอื่นที่เขาภาวนาหรือยินดีคนอื่นที่เขามีชื่อเสียงหรือเขามีลาภมียศมีการสรรเสริญเข้าหูเราอยู่เรื่อยเขาชมคนโน้นเขาชมคนนี้ให้เราได้ยินทั้งที่คนร่วมงานกับเราแต่เขาไม่ชมเราเขากลับไปชมคนอื่นให้เราได้ยินอยู่ทุกวันถ้าเรามีมุทิตาเนี่ยเราจะพลอยดีใจไอตัวดีใจเนี่ยเป็นตัวดับทุกข์ดับความริษยาได้คนเราจะไม่ริษยากันก็ต้องมีธรรมวิหารข้อนี้ธรรมคุณธรรมคือมุทิตาพลอยดีใจกับคนที่เขาทำความดีเมื่อเราเป็นคู่แข่งอย่างเงี้ยกีฬาที่เป็นคู่แข่งแต่เราแพ้เขาถึงจุดหมายปลายทางชนะเราถ้าเป็นนักกีฬาจริงๆเขาก็ดีใจที่เขาชนะคือดีใจในความที่เขาเก่งเขาชนะเราแต่คนนั้นทำใจยากเขาชนะเราจะต้องแค้นพยาบาทอาฆาตเขาเพื่อจะแก้แค้นเอาชนะใหม่ครั้งนี้แพ้ไปครั้งหน้าต้องเอาชนะคิดจะชนะกันความริษยาในใจก็ไม่หมดมันก็ไม่พอใจอยู่เรื่อยใครทำดีเกินหน้าเราเนี่ยเราจะไม่พอไม่ชอบใจก็เลยไม่มีมุทิตาไม่มีมุทิตาพลอยดีใจธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ดับความรู้สึกในใจของตัวเราคือจะมองเห็นธาตุใจของเราเมตตาเป็นคุณธรรมที่แก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาบ้านเมืองคนเราลองไม่เมตตาอยู่ด้วยกันได้ไหมแม้แต่สุนัขก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็กัดกันสองตัวเท่านั้นแหละมันก็อยู่กันไม่ได้เวลากินทิ้งนอนทิ้งมันก็กัดกันก็เพราะว่ามันไม่มีเมตตาจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สองตัวก็อยู่กันไม่ได้เพราะมันไม่มีคุณธรรมเมตตาแล้วมนุษย์ล่ะมนุษย์ก็อยู่กันไม่ได้สองคนขึ้นไปอยู่กันไม่ได้เพราะขาดคุณธรรมเมตตาเมตตาจึงเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกเป็นหัวใจของโลกในด้านเมตตาโลกนี้ขาดความเมตตาแล้วจะต้องเบียดเบียนกันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ทุกข์ซึ่งกันและกันเ

ดินอย่างเงี้ยเป็นคนมีเมตตาเป็นผู้มีเมตตาทั้งประเทศเลยเป็นเมตตารักใคร่อยากช่วยเหลือคนทั้งประเทศให้พ้นจากความยากจนพ้นจากความเดือดร้อนแล้วก็ลองลงมาจนถึงผู้ปกครองขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นเมตตาของพ่อแม่ก็คิดจะช่วยลูกเนี่ยให้พ้นทุกข์ให้ลูกเนี่ยมีกินมีใช้มีการศึกษาเล่าเรียนมีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งทันเพื่อนทันฝูงฉลาดปราดเปรียวยิ่งกว่าคนอื่นเพราะความเมตตารักลูกจึงอยากให้ลูกนี่เด่นดีกว่าคนอื่นเนี่ยพันคุณธรรมเมตตาจากพ่อแม่กับลูกเป็นอย่างนั้นจากครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ก็เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็คิดที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยฉลาดรู้หลักประพฤติปฏิบัติหรือว่ารู้หลักคำสอนรู้หลักวิชาการที่ตนเองเสี่ยมสอนเนี่ยให้เก่งให้รู้ให้เข้าใจให้เข้าถึงจนชำนิชำนาญในวิชานั้นไม่ได้ปิดบังอำพรางเพราะครูมีเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็มีเมตตาต่อครูอย่างไรก็ปฏิบัติตามไม่ดื้อดึงเชื่อฟังเคารพในหน้าที่ที่ครูได้ให้วิชาความรู้ไม่ทำให้ครูผิดหวังอันนี้หมายถึงว่าเป็นการตอบสนองความเมตตาของครูลูกก็เช่นเดียวกันก็พ่อแม่มีเมตตาห่วงใยรักใคร่หวงแหนอย่างมากที่สุดก็แสดงการทำความดีด้วยการระลึกถึงคุณพ่อแม่ด้วยการไม่ทำความผิดไม่ดื่มน้ำเมาไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เป็นคนสเปรย์เรียกว่าเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมคือมีความตั้งใจที่จะประพฤติตนให้อยู่ในขอบของพ่อแม่ที่แนะนำตอนนี้คนเราเนี่ยถ้ามีเมตตาเสียหลักเดียวนะพวกเราอยู่กันได้สบายก็ความเสียสละก็เกิดขึ้นเช่นอาจารย์เมตตาต่อลูกศิษย์ความเสียสละก็เกิดขึ้นด้วยการให้วิชาความรู้ทุกอย่างถือจะลำบากอย่างไรก็ยอมทนพ่อแม่มีเมตตาต่อลูกก็ยอมทุกอย่างเพื่อลูกแม้ตัวเองจะเจ็บจะไข้จะเป็นอะไรก็ต้องดิ้นรนขวนขวายหามาเพื่อลูกอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากเมตตาของพ่อแม่เนี่ยมันจะให้เพื่อให้อย่างเดียวเสียสละเมตตานี่มันเหนือความรักแต่มันเป็นข้อผูกพันทำให้เกิดความรักความห่วงใยมากแน่นเหนียวหรือว่าเป็นเมตตาที่แบบประเภทที่ถ้ามีเมตตามีคุณธรรมอย่างพระอริยเจ้าก็เป็นเมตตาที่เพื่อให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ให้คนอื่นไม่ต้องคิดจะช่วยคนอื่นไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้เดือดร้อนในชีวิตคือให้พ้นทุกข์ให้มีคุณธรรมทีนี้คนเราเนี่ยเราเรียนข้ามความดีอันนี้กันไปหมดเราจะไปเอายอดถึงสวรรค์นิพพานแต่แค่ใจเราที่ทำเมตตาเนี่ยก็ทำยากถ้าเมตตากันขึ้นมามากแล้วก็เสียสละเหมือนอย่างเจ้าไปดินอย่างเงี้ยเมตตาต่อประชากรท่านเสียสละเสด็จไปทั่วหมดลำบากลำบนขึ้นลงห้วยขึ้นเขาอย่างไรพระองค์ก็ไปเนี่ยพ่อแม่ก็เหมือนกันทำเมตตาต่อลูกก็เพราะต้องการให้ลูกในอยู่ดีกินดีก็ดิ้นรนขวนขวายหาทุกสิ่งทุกอย่างจะลำบากไงก็ต้องทำเพราะความรักความเมตตาตอนนี้คนเราเนี่ยเจริญเมตตาไม่ขึ้นคือเจริญขึ้นเป็นบางเมตตาเช่นคนเช่นพ่อแม่เนี่ยเจริญกับลูกขึ้นแต่ไปเจริญกับคนอื่นไม่ขึ้นอย่างเงี้ยพอไปคนอื่นแล้วเราก็ไม่รักไม่เมตตาถ้าลูกเราเนี้ยเท่าไรเราก็ให้หมดแต่ถ้าลูกคนอื่นเราก็ให้ไม่ได้เพราะเราเจริญเมตตาไม่ขึ้นแต่พระพุทธเจ้าเราเนี้ยหรือพระราชาบางพระองค์เนี้ยให้ได้หมด

ียสละให้หมดเหมือนพระเวสสันดรอย่างเงี้ยให้จินตนเองไม่มีจะให้ให้รูปให้มเหสีภรรยาให้ช้างให้มาให้หมดจนไม่มีจะให้เพราะมีเมตตาต่อคนที่มาขอเพราะสงสารเขาถ้าไม่อยากให้เขาผิดหวังให้แล้วเกิดความรู้สึกว่าตัวเองสบายใจอันนี้พวกเราจะต้องสร้างกันขึ้นมาด้วยการเสียสละกันให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างเรารดน้ำอย่างเงี้ยก็คือให้เมตตาคือเรียกว่ามีความไปจนถึงมุทิตาคือดีใจกับครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงวาระอายุเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยอายุแล้วก็หมายถึงว่าถึงจุดหมายปลายทางของอายุถ้าเป็นรถก็หมายถึงว่าพอวิ่งถึงปลายทางแล้วก็ดีใจถึงแล้วเราจะไปเชียงใหม่ไปถึงเชียงใหม่เราก็ดีใจถึงเชียงใหม่แล้วอะไรเงี้ยอย่างไปพัทยาถึงพัทยาแล้วหมายถึงว่าพลอยดีใจกับที่ไปถึงอันนี้ก็เช่นเดียวกันการมุทิตาคือหมายถึงดีใจกับการถึงจุดหมายปลายทางของการกระทำหรือว่าตามอายุหรือดีใจในการที่เขามีลาภมียศอะไรเงี้ยเช่นบางคนมียศจะได้เลื่อนยศจะได้ตำแหน่งอะไรก็พวกลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าพวกเพื่อนฝูงก็ไปพลอยแสดงมุทิตาคือดีใจถึงว่าเขาเข้าถึงยศอันนั้นเข้าถึงตำแหน่งอันนั้นแล้วถึงการเสียสละในพวกเราต้องสร้างกันขึ้นมาในสังคมนี้พออย่างเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะได้คิดว่าเราไม่ใช่พี่น้องกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลบอกชีวิตวิญญาณคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนค้นหามันลึกไกลเหลือเกินจนไม่สุด ที่บุคคลใดจะค้นได้พวกวิญญาณฉะนั้นพระองค์จึงไม่ให้ใครไปค้นคล้ายๆว่ามันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอย่าไปงมเลยมันมีจริงแต่ว่าอย่าไปงมเพราะมันไม่รู้ว่าที่สุดมันอยู่ที่ไหนไม่ว่าที่สุดมันอยู่ที่ไหนก็ให้แสดงว่าเราเอาคุณธรรมที่ปัจจุบันเอาคุณธรรมที่ปัจจุบันว่าเราจะรู้จักว่าอันนี้ลักษณะทุกข์ในวิญญาณนะปัจจุบันนี่มีสุขในลักษณะวิญญาณปัจจุบันนี่มีไม่ต้องไปค้นหาให้ไกลเกินไปฉะนั้นจึงว่าการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ทุกคนเราเนี่ยให้ได้น้อมมาเรื่องปฏิบัติที่ใกล้ๆในใจเราเพราะว่ากลัวว่าพวกเราเนี่ยเมตตากันน้อยไปเพราะว่าใจคนเราเนี่ยอย่างที่ว่าไอ้ที่จะปล่อยดีใจกับคนอื่นเขาดีเนี่ยยากที่สุดขนาดพี่น้องกันยังไม่เคยดีใจปล่อยดีใจกับที่พี่น้องได้ลาภได้ยศเลยแต่คนที่จะดีใจที่บริสุทธิ์ใจที่สุดก็คือครูบาอาจารย์กับพ่อแม่พ่อแม่จะดีใจกับลูกครูบาอาจารย์จะดีใจกับลูกศิษย์เช่นอาจารย์สอนลูกศิษย์ให้สอบมหาวิทยาลัยได้พอลูกศิษย์ได้อาจารย์ดีใจทุกคนเลยแต่ถ้าตกแล้วอาจารย์เสียใจผิดหวังที่สอนลูกศิษย์ไม่สำเร็จพ่อแม่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าลูกสอบได้ลูกไปทำอะไรได้ดีพ่อแม่ดีใจที่สุดเลยเพราะลูกเก่งไม่ผิดหวังนั่นแหละเมตตาที่เกิดจากใจที่แท้จริงตอนนี้พวกเราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเช่นแล้วอย่างก็เรามาลดน้ำอย่างเงี้ยเอาคนโน้นก็จะลดคนนี้ก็จะลดแสงหน้าแสงหลังไอ้ความเสียสละมันไม่มีมันเมตตาแต่ตัวเองจะให้เสร็จก่อนจะไปก่อนแล้วก็เลยแสงเบียดกันแล้วก็เลยสับสนไม่เป็นระเบียบไปกลายเป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบทั้งที่เรื่องนี้เดียวท่านน่าจะแก้ใจได้ก็กลายเป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบเพราะไม่ได้แก้ใจเราถ้าเรามีเมตตาแต่น้อยเอาเถอะนะคนแก่เราอยู่ข้างหลังเอาเด็กไม่เป็นไรเนี่ยเอาแล้วก็ความเสียสละก็เกิดขึ้นทันทีทีนี้มาที่หลังจะมาขึ้นหน้ายังไง
ฉันก็มาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ยอมขึ้นมาไม่ยอมขึ้นมาก็เกิดการเบียดเสียดกันนี่เรียกว่าเราไม่รู้ใจเราพูดกันง่ายๆว่าของนิดๆเนี่ยมันละเอียดจนเรามองไม่เห็นถึงการเมตตาไม่ได้เสียสละกันฉะนั้นเราจึงว่าเราจะทำอะไรก็ต้องพยายามพิจารณาให้มันเป็นระเบียบทีนะมันจึงจะสวยดีจึงจะงามดีเอ้าต่อแถวกันไปจะไปเบียดเสียดเราก็พิจารณาตัวเราว่าเราถูกแถวไหมเนี่ยเข้าถูกแถวมาออกไม่ถูกเอาใหม่ทำมันถูกใช่เราขึ้นหน้ามาก่อนแต่มันแสงที่หลังเขาก็เข้าระเบียบได้เรากลายเป็นออกนอกเส้นไปออกไปเข้าเส้นใหม่อย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้นะปรับปรุงได้นะสังคมเราก็มีระเบียบมีความเป็นอยู่อย่างเรียบร้อยไม่จอแจแออัดเพราะมองอะไรอะไรได้ถูกต้องแบบคนมีปัญญาเหมือนดอกไม้เห็นไหมโยมพอจัดเป็นระเบียบมันก็สวยเราไม่ต้องจัดไม่เป็นที่ไม่สวยเลยดอกอะไรมาแค่ไหนก็ไม่สวยเพราะมันไม่มีระเบียบอันนี้ก็เรื่องที่เราอยู่กับสังคมหมู่ในมากๆไงเราก็ต้องพยายามรู้จักตัวเราให้มากโดยการว่าพยายามสงบพยายามสำรวมพยายามเป็นผู้ที่มักน้อยไม่ค่อยวุ่นวายกับใครคอยพิจารณาเราว่าเราเดินเนี่ยดังไหมเดินระเบียบไหมนอนเรียบร้อยไหมกินเรียบร้อยไหมพูดคุยเสียงดังไหมอะไรเราก็พิจารณาว่าเราเนี่ยจะต้องดูตัวเองตลอดวันเอาเผลอไปดังอีกแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเอ๊ะนี่เราจะทำความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นแล้วก็มองดูตัวเรามาเข้ามันก็ตัวเราพอปรับตัวทุกคนคนร้อยคนปรับทีละคนละคนร้อยคนก็เงียบหมดเลยอันนี้สำคัญมากที่สุดก็จะทำให้พวกเรานี่อยู่กันอย่างสบายใจอยู่กันอย่างมีเมตตามีระเบียบเข้ารักเข้าทำได้ฉะนั้นจึงว่าคุณธรรมเมตตาในพวกเราต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นจนไม่โกรธใครจะมาแซงใครจะมาเบียดอะไรมันก็เสียสละได้ความรู้สึกมันปล่อยวางได้มันก็เกิดการกระทำที่ดีขึ้นมาแบบเป็นผู้นำที่ดีขึ้นมาคือคนเราถ้าไม่รู้จักอะไรมันก็นำใครไม่ได้แท้ตัวเองก็ยังทำไม่ถูกทีนี้เราจึงต้องเจริญให้เกิดจนไม่มีความคิดโกรธพยาบาทอิจฉาริษยาใครใครดียิ่งชอบใจเมื่อเรามาทำงานในวัดเนี่ยถ้าใครทำดอกไม้สวยแหมมันสวยคนใช้ชมคนนี้สวยแหมถ้าเราจะต้องเราก็โมทนาฝีมือเขาดีเขาทำสวยเราก็ชอบใจคนนี้ทำสวยคนนี้ทำดีถ้าคนบางคนแบบคนนี้ทำสวยกับไม่ชอบใจทีนี้เราก็เลยไม่มีคนสวยเลยคนนี้คนที่ทำดีก็ไม่มีเพราะเราไปฆ่าคนเก่งสมุดเมื่อเราทำงานกันในวัดเนี่ยทุกคนก็พยายามจะทำเท่าสุดฝีมือเองคนไหนเก่งเรายกย่องเอานำกันไปแต่ถ้าเราคนไหนเก่งเราไม่ชอบใจเราไม่เก่งเราก็ไปกีดกันไม่เขาแสดงออกไม่เขาทำเนี่ยเท่ากับเราไปฆ่าคนเก่งให้ตายแล้วประเทศไทยเราก็หมดคนเก่งก็เหลือแต่คนที่โง่คนที่ทำอะไรไม่ทันเขาคนนี้เราก็แย่เลยสังคมนี้เมื่อเรามาอยู่วัดตั้งฐานเนี่ยเราต้องยกย่องคนดีคนเก่งคนเรียบร้อยคนขยันอะไรเงี้ยเราต้องยกย่องมาเขาดีจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ยกย่องคนดีคนเก่งแล้วเราก็ทำลายสังคมนั้นเท่ากับไปฆ่าคนเก่งให้ตายแล้วใครจะทำล่ะอันนี้สำคัญที่เราอยู่กันก็ต้องพยายามเจริญพรหมวิหารให้มีขึ้นพรหมวิหารนี่เป็นศาลาที่อยู่อาศัยเป็นที่พักร้อนหมายถึงมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกรุณานี่เป็นตัวช่วยให้สำเร็จช่วยไปถึงมุทิตาให้ได้มุทิตาในตัวสำเร็จมุทิตาในตัวถึงจุดหมายปลายทางกรุณานี่เป็นตัวสร้างเป็นตัวสร้างให้สำเร็จแต่เมตตานี่เป็นตัวขวนขวายเป็นตัวกระทำเป็นตัวที่พยายามสนับสนุนตลอดเวลา
พอเข้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็วางเฉยมีทั้งเมตตาคิดช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนไม่ว่าใครเราเข้ามาในวัดนี่เราจะพยายามสามัคคีพยายามจะเป็นพี่เป็นน้องพยายามจะเข้าใจพยายามจะพูดคุยให้มันรู้เรื่องอะไรเงี้ยคือพูดให้แตกแยกกันเราก็ไม่พูดพูดให้เขารักกันพูดให้เขาดีกันอะไรเงี้ยเป็นบุญกุศลมากเลยเป็นคุณธรรมที่ถ้าเราสร้างสรรค์สังคมนี้ได้นะประเทศไทยเราจะต้องการสิ่งนี้อีกเยอะเลยโลกนี้ต้องการบุคคลนี้อีกเยอะเลยบุคคลที่พยายามแก้ปัญหาพยายามเข้าใจสังคมพยายามให้คนแตกกันดีกันให้คนเกลียดกันรักกันให้คนแก้ใจตัวเองได้เนี่ยถ้ามีคนนี้มากๆนะสังคมไหนก็เจริญบ้านไหนก็เจริญแต่นี้เราต้องพยายามเจริญเมตตาให้มากขึ้นมากขึ้นเจนใจไม่ริษยาใครไม่ริษยาใครไม่โกรธเมตตานี่เป็นการฆ่าความโกรธคนมีเมตตาโกรธไม่เป็นสามีไม่เป็นสามีโกรธภรรยาเพราะเมตตานี่โกรธกันไม่เป็นไอ้ที่มันโกรธกันนี่เพราะเมตตาไม่มีเมตตามันหายไปแต่ถ้าเจริญเมตตามากขึ้นมากขึ้นจนมีความเมตตาว่าเราเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันจนอยู่ในหัวใจมองหน้าก็ไม่โกรธกันเนี่ยได้ยินเสียงก็ไม่โกรธกันนั่นแหละคือว่าคุณธรรมที่เกิดแล้วจะอยู่กันอย่างเป็นสุขเพราะมีแต่เมตตาโกรธไม่เป็นกรุณาก็จะช่วยอย่างเดียวไม่ขัดขวางไม่ขัดขวางทางการกระทำความดีของใครไม่ขัดขวางเลยพยายามส่งเสริมจนบรรลุไปเลยไม่ใช่ว่าใครจะดีเราก็ไปปัดแข้งปัดขาไม่อยากให้เขาดีอะไรเงี้ยอันนั้นหมายถึงว่าเราขาดคุณธรรมคุณธรรมกรุณาคนไม่กรุณาเนี่ยหมายถึงว่าก็เป็นคนใจแห้งเหี่ยวเป็นคนที่ใจร้ายหรือเป็นคนที่ใจดำอมหิตว่างั้นเถอะคนที่ขาดเมตตาขาดกรุณาเนี่ยเป็นคนใจดำอมหิตเป็นคนที่ไม่หวังดีต่อคนอื่นฉะนั้นคุณธรรมอันนี้จึงให้ไปเกิดเป็นเทวดาและพรหมฉะนั้นเราต้องเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นในดวงใจโดยแท้จริงไม่ต้องจนอยู่กับหัวใจเราได้แต่ก็กรุณาคิดจะช่วยคนอื่นจนสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วก็ดีใจเหมือนเราช่วยลูกเราให้สำเร็จเราดีใจตลอดเวลาแต่นี้เราถ้าเราจะช่วยคนอื่นก็เหมือนกับเราเจริญกับลูกเราญาติพี่น้องเราเมื่อเรามีคุณธรรม3อย่างเนี่ยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เกิดได้ทันทีเพราะว่าเราช่วยเขาแล้วนี่เราก็สบายใจไม่ต้องไปขวนขวายอะไรแล้วเหมือนกับอาจารย์ช่วยลูกศิษย์ให้สอบได้แล้วเนี่ยเรียกว่าช่วยสั่งสอนลูกศิษย์จนสอบได้แล้วอาจารย์ก็วางเฉยไม่ต้องไปสอนต่อแล้วเพราะเขาได้แล้วอันนี้คุณธรรมนี้จะต้องเจริญเบื้องต้นก่อนต้องเจริญเบื้องต้นตั้งแต่เมตตาเลยให้เกิดให้มากที่สุดแล้วก็สบายใจถ้าเมตตาไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีเกิด จิตคนเราจะเกิดความโกรธความพยาบาทอาฆาตเกิดอิจฉาริษยากันแกล้งมึงกูมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องนินทาให้ร้ายกันไม่จบไม่สิ้นถ้าขาดคุณธรรมพรหมวิหารข้อนี้ครอบครัวก็จะไม่เป็นสุขแม้จะอยู่กันสองคนก็ทะเลาะกันทุกวันขัดคอกันทุกวันเพราะเมตตาไม่มีกรุณาก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีจะวางเฉยได้ยังไงในเมื่อเมตตาไม่เกิดเหมือนกับเราเพาะทุเรียนนั่นแหละเม็ดมันไปเพาะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเมตตาก็เหมือนเม็ดทุเรียนน่ะเมื่อเพาะขึ้นมาแล้วเนี่ยเมตตาก็เกิดถ้าเมตตามันเกิดเม็ดมันงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีลำต้นดอกใบจะได้กินลูกได้แต่ว่าถ้าเมล็ดมันไปฝังแล้วมันไม่งอกออกมาเนี่ยที่เรียกว่าถ้าเป็นคนก็เจริญเมตตาไม่เกิดไม่มีโอกาสจะได้กินลูกดอกผลแน่นอนดังนั้นต้องปลูกฝังให้มันมีต้นงอกออกมานั่นแหละจึงจะมีหวังว่าจะได้กินลูกจะ
ทีนี้คนเราเจริญเมตตาไม่เกิดไม่ได้อะไรเลยคุณธรรม

0: ก็หมดไป
1: ตอนนี้เราอยู่กันมากๆเนี่ยเราทำงานร่วมกันก็อดกระทบกระเทียบทำให้การมีความไม่สบายใจเราก็ต้องรู้ทันว่าเออนี่เราทำพูดไม่ให้เขาไม่สบายใจแล้วเนาะเราจะต้องแก้ตัวเองเราเบียดเบียนเขาด้วยวาจาแล้วนะเราเบียดเบียนด้วยกายแล้วนะพอคิดอะไรเราเบียดเบียนเขาด้วยใจแล้วนะเราก็ต้องพยายามถอนออกว่าเออตั้งสติใหม่ตั้งต้นใหม่ว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปถ้ามีคุณธรรมนี้เกิดขึ้นในสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขเราจะอยู่กันสักกี่ร้อยกี่พันก็ให้กันได้สละกันได้ที่กินที่นอนที่อยู่จะพูดจะคุยอะไรก็เข้าใจซึ่งกันและกันคนเราไม่มีเมตตาเราไม่มีเหตุผลเลยเอาอารมณ์คนเดียวใครพูดอะไรใครทำอะไรก็ไม่ยอมอันนี้เมื่อตัวที่เมื่อไม่ยอมก็เกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นมาก็เกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมนั้นทันทีผู้จะต้องมาระงับแก้ไขก็ต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเจริญให้ถูกต้องคุณธรรมไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องหาใครมาแก้ปัญหาเราเลยก็จบตรงใจเรา อันนี้เราจะรู้นะถ้าเราเจริญคุณธรรมวันนี้เราจะรู้สึกเลยโอ้คุณธรรมคำสอนพระเจ้าเรื่องเจริญเมตตาเนี่ยเป็นหลักใหญ่ก็ดูทีสัตว์บางชนิดเนี่ยมันอยู่กันเป็นผู้มันรักกันมันอยู่กันตัวคนเดียวไม่ได้มันมีพวกนกพวกปลาพวกมดเนี่ยมันอยู่กันเป็นฝูงเพราะมันมีเมตตามันเจริญเมตตาขึ้นลองมันโกรธกันดีมันไม่มีเมตตาแล้วมันกัดกันตายหมดอยู่ตัวคนเดียวท่านเองแล้วเมื่ออยู่ตัวคนเดียวก็ป้องกันภัยอันตรายไม่ได้ปลาอยู่ตัวเดียวก็อาจจะตายได้ง่ายอะไรเงี้ยนกอยู่ตัวเดียวก็อาจจะมีอันตรายได้ง่ายมดอยู่ตัวเดียวก็มีอันตรายถ้ามันอยู่กันเป็นฝูงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เตือนสติกันทำให้รู้ว่าภัยจะมาแล้วตัวเองไม่เห็นคนอื่นก็เห็นก็ข้อบกพร่องก็แก้กันได้เช่นเดียวกับพวกเราเนี่ยสังฆทานจะดีได้เนี่ยจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยพวกเราทุกคนมีหลักเจริญคุณธรรมอันนี้ให้เกิดขึ้นถ้าเราปล่อยมันเหือดแห้งหายไปมันก็จะสิ้นสูญไปจะไม่มีอะไรกันความเอ็นดูซึ่งกันและกันก็จะหมดจะไม่มีการแบ่งที่กินไม่มีการแบ่งที่นอนยิ่งคนมามากก็ยิ่งใจครับแคบมากเนี่ยแต่เข้าก็ลดน้อยถอยลงไปหมดอันนี้เราก็ถือว่ามาวัดนี่ก็เป็นตัวแทนของวัดทุกคนก็ถือว่าเป็นเจ้าของวัดอะไรบกพร่องก็ช่วยกันแก้ไขตักเตือนกันแบบประเภทที่แบบพี่แบบน้องอย่าไปมีทิฏฐิมนะถ้าจนถึงก็โกรธกันออกจากวัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรถึงกับว่าโอ้ใจมาถึงวัดในใจผ่องโตเลยพอใครพูดไม่ดีหน่อยเดียวโกรธออกจากวัดอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับเราไม่ได้เจริญเมตตาถ้าหัวใจอย่างนี้ไปอยู่วัดอื่นก็เป็นอย่างนี้อีกก็จะทำยังไงอยู่ที่บ้านเราก็ยังมีปัญหามาอยู่วัดเราก็ยังแก้ใจเราไม่ได้ดีใจมาใครว่าไงเราก็ไม่โกรธเราก็ต้องมีเหตุผลต้องฟังหูไว้หูอาตมาเนี่ยฟังเรื่องราวอยู่ในวัดเนี่ยฟังซะจนชินเลยเจนไม่เชื่ออะไรได้ง่ายเลยกลายเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยใครฟังนี่ก็ฟังไว้ก่อนใครว่านี่ฟังอาตมาไม่ใช่ใครว่าปุ๊บเชื่อเลยเมื่อก่อนมันก็เชื่อตอนหลังๆนี่มันเอ๊ะมันเพี้ยนมากๆเขาก็ไม่เชื่อเลยอย่างนี้คนเรื่องเดียวกันจริงๆเพี้ยนคนนี้ว่าอย่างหัดฟังนะโยมนะเวลาอยู่กับสังคมเนี่ยอย่าหูเบาอันนี้สำคัญที่สุดถ้าใครพูดอะไรฟังไว้ก่อนแล้วสอบสวนหาเรื่องให้อีกใครว่าอย่างนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยเขาจะพูดให้เราเชื่อให้เรายอมรับเขาเลยอย่าไปโกรธอย่าไปวู่วามคอยฟังไว้ก่อนเดี๋ยวไปถามคนนั้นก่อนว่าเขาว่าจริงหรือไม่แล้วพอถามคนนั้นจริงๆไม่จริงหรอกโยมมันไปอีกเรื่องนึงเลยอ่ะเวลาอยู่กับสังคมเนี่ยอย่าหูเบาอันนี้สำคัญที่สุดถ้าใครพูดอะไรขวางไว้ก่อนแล้วสอบสวนหาเรื่องให้อีกใครว่าอย่างนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยเขาจะพูดให้เราเชื่อให้เรายอมรับเขาเลยอย่าไปโกรธอย่าไปวู่วามค่อยขวาง

ก่อนเดี๋ยวไปถามคนนั้นก่อนว่าเขาว่าจริงหรือไม่แต่พอถามคนนั้นจริงๆไม่จริงหรอกโยมมันไปอีกเรื่องหนึ่งเลยอ่ะใช่ไหมมันอย่างหลวงพ่อสังวานเนี่ยพอมาถึงก็หลวงพ่อสังวานถูกรถชนสลบยังไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยอาตมาก็โอ้โหครูบาอาจารย์ไม่เป็นอย่างนี้เราต้องไปแล้วเนี่ยจะไม่กินข้าวก็ต้องถ้าจะต้องไปแล้วแต่นึกเป็นไปแล้วเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวสอบสวนก่อนถามพระพระก็บอกใช่เขามาบอกว่าสลบรถชนถามแม่ชีก็ใช่เราก็เอ๊ตกลงเอ้าโทรไปหาหมอหมอก็มาจะไปสมบอกกิติวุฒโทมั้งกิติวุฒโทนะไปได้ยินจากพันโทสุพจน์มาบอกไปนี่วันนั้นไปกิจนิมนต์กิติวุฒพันโทสุพจน์บอกกิติวุฒโทรถชนกับรถสิบล้อคนตาย2คนรถคนขับตายคนผู้หญิงตายคนกิติวุฒโทสลบอยู่โรงพยาบาลเราเอ๊ะเราได้ยินจากลุงพ่อกิติอุโทไม่ใช่ลุงพ่อสังวานเขาบอกนั่นเนี่ยตรงกันเลยวันเดียวกันงั้นเอาเลยเนี่ยดูที่ไปเรือลุงพ่อสังวานเราก็แหมที่จริงธรรมดาแต่มาไม่เชื่ออะไรง่ายนะก็เลยตกลงก็บอกเอาสุรชัยบอกสุรชัยให้สุรชัยกับจอมทองพวกนั้นเขาอยากไปก็ไปก่อนเราก็เลยรอหมอเดี๋ยวรอหมอจะกรองไงได้นะข่าวนี้คนนกก็ยืนยันคนนี้ก็ยืนถ้ามันเป็นจริงก็เหมือนเราปล่อยทิ้งหน้าที่ก็ลองไปดูสิแต่แล้วก็มีโยมคนหนึ่งมาถึงก็เขาบอกเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจังหวานแต่คนที่ขายน้ำอ้อยเนี่ยไปเห็นมาเลยบอกใช่เรื่องเดียวกันพร้อมกับกิติอุโธบอกว่าโยมอาตมายังไม่เชื่อหรอกนะเดี๋ยวขอก่อนเพราะว่ากิติอุโธก็ตาย2คนเหมือนกันเหมือนกันแค่บอกก็ใช่เหมือนกันคนนั้นยืนยันพอพ้นที่สุดท่านทุรใจไปโทรศัพท์ทางกายบอกไม่ต้องไปเราหลวงพ่อยังนอนหลับอยู่ไม่ถึงอ่ะเนี่ยจะหัดเชื่ออะไรง่ายโยมโหเสียคนเลยถึงว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยใครว่าอะไรมันเราจะไปหูเบาต้องสอบสวนก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราจะทำงานได้สำเร็จแต่ถ้าใครว่าไงเราเชื่อแล้วเดี๋ยวเราแตกออกจากวัดสังฆทานง่ายที่สุดเลยโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยต้องมีเหตุผลว่าคนในวัดสังฆทานเนี่ยไม่ใช่คนถึงพรหมวิหารทุกคนคนที่ถึงพรหมวิหารนั้นมีน้อยที่เข้าถึงคุณธรรมมันเนี่ยเพราะขั้นนี้เป็นขั้นพระอริยเจ้าจะต้องเจริญให้เกิดขึ้นที่เขาเมตตาจริงๆกับเราเนาะถ้าเมตตากับเราจริงๆเราก็สาธุคนทำงานนี่มันมีปัญหาถ้าไม่ทำงานภาวนามันก็ยังมีปัญหาเลยคนเราอ่ะกรรมฐานนะเขานั่งกันนะเขายังอิจฉากันนะโยมนะเชื่อไหมโยมนั่งกรรมฐานมาสู้กันอ่ะอุตมาได้ยินตายจะไปอยู่โลกไหนวันเนี้ยทำกรรมฐานยังอิจฉากันเลยโยมไอ้โยมมาทำงานวัดสังฆทานระวังให้ดีถ้าทำดีก็จะอิจฉาเอาแต่คนดีเขาไม่อิจฉาคนดีหรอกไอ้คนไม่ดีจะมันอิจฉาเราอ่ะนั่นแหละมันจะยุให้เราแตกจะให้เข้าใจวัดผิดจะให้เข้าใจแม่ชีผิดจะให้เข้าใจมันผิดไปหมดแหละแต่คนดีเนี่ยเขาสร้างสรรค์ตีนเขาก็ไม่ตีนมือไม่พายตีนก็ไม่ลาน้ำเขานั่งเฉยไอ้คนประเภทที่ตีนไม่พายมือไม่พายตีนลาน้ำขอไปบางคนเราตีนได้ผายตลกไปได้มือไม่ผายตีนหลาน้ำบางคนเออตีนหลาน้ำมือผายก็ยังดีมันก็ยังไปเปไปก็ยังดีอาตมาก็อยู่กับคนพวกนี้โยมอยู่วัดตั้งฐานเนี่ยอาตมาอยู่กับประเภทนี้เยอะเลยอยู่กับคนพวกนี้โยมบางคนเนี่ยมือไม่ผายอะตีนลาน้ำมันก็อยู่กับเราไปเงี้ยไปไหนกูก็ไปกับมึงเรื่อยเนี่ยกูก็เอาตีนลาน้ำเรื่อยไปกูไม่ผายแล้วแต่กูลาน้ำมันก็คานท่าเดียวคานไม่ทำจะทำอะไรมันก็คานแต่เราก็เอาไปทำไงเอออาศัยได้ไอ้เนี่ยไอ้ตีนกับลาน้ำไอ้มือก็ผายแล้วก็ชั่วหน่อย
ก็ไปกันแบบรุมๆดอนๆจมๆมึงความก็ยังดีไอ้พวกนี้ค้านด้วยทำด้วยก็ได้อาศัยพวกเนี้ยอย่างดีใจจริงอยู่กันมาตลอดแต่ประเภทที่มือไม่ผายตีนลาน้ำเนี่ยโอ้โหหนักที่สุดเลยอับตีนแย่ลงเรือเรื่อยเลยแต่ดีไม่ดีไปยุไอ้เขาตีกันในเรืออีกยุ่งตายเลยว่าคนโน้นว่าคนนี้ยิ่งเรือใหญ่เท่าไรยิ่งยุ่งเท่านั้นนะโยมยิ่งเรือใหญ่ถ้าเรือลำเล็กยังมึงไปพูดอะไรมันได้ยินฟังรู้เรื่องแหละแต่ถ้าไอ้เรือลำใหญ่หัวเรือถ้าเรือมันไกลๆยังสลายก็ไม่ได้ยินเลยมันไปนินทาใครอีกแล้วประยุกต์ใครเกลียดใครอีกแล้วเนี่ยตายเลยพวกนี้อตีนลาน้ำอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราก็ผู้นำเนี่ยต้องรู้ดีโยมรู้เชื่อเจนซึ้งเลยอะอย่าทำยังไงจริงๆก็ต้องนิ่งอาตมาบอกว่ามันไม่ใช่หมอถ้าหมอก็ผ่าตัดกันได้ถ้าผ่าตัดก็ตายเอาปล่อยไปเถอะค่อยแก้ไปทีน้อยเราไม่ก็อาศัยอารมณ์อร่อยอยู่กันไปบางคนก็อยากจะเอาชนะทำงานเนี่ยใครไม่ยอมอยากเอาชนะคือชนะไปผิดก็เอาให้เห็นว่าเราสำคัญ คือเขาไม่ยกย่องก็อยากจะเอาชนะผิด มันก็เลยเรื่องมีปัญหามันหนักเราเอาแค่ทำงานบางอย่างเลยนะทำงานบางอย่างเนี่ยเขาประชดกันเองเนี่ยเขาขัดกันเองอะแต่ความไม่จริงผลเสียมาอยู่ที่เราไอ้เขาแสดงอารมณ์เขาขัดกันสมมติเอาง่ายๆเขาจะพิมพ์หนังสืออย่างเงี้ยไอ้นี่ไม่ถูกใจกูไม่พิมพ์หยุดไอ้นี่ซะถ้างั้นอะเบรกไอ้นี่ซะแต่แท้ที่จริงไม่ได้เบรกนั่นเราเบรกเราหยุดก็คือเราแล้วเบรกไปบ่อยเราเสร็จเลยทำอะไรก็ไม่ได้กันนี่ไอ้นั่นมันเบรกกันเองอะก็ที่จริงคนจะตอนมาถึงเราหมดเกลี้ยงเลยทำไงเขาไม่ได้อะไรก็หรอกเขาเบรกกันก็แค่นั้นเองแต่ที่จริงเรานะต้องการให้งานนั้นสำเร็จเขาเบรกกันเองเนี่ยแต่ที่จริงเขาไม่คิดว่าผลสะท้อนนั้นคือใครที่จะได้รับเหมือนไอ้ลูกทะเลาะกันนั่นเนี่ยผลสะท้อนคือใครคือแม่ได้รับพ่อได้รับตีกันทะเลาะกันด่ากันมันไม่ใช่เจ็บที่ลูกหรอกมันเจ็บที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันลูกศิษย์ทะเลาะกันมีเรื่องกันมันมาเจ็บที่ครูบาอาจารย์ฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกศิษย์จะดีเป็นลูกก็ดีเราต้องคิดเลยว่ามันไม่สะเทือนใครมันสะเทือนที่ครูบาอาจารย์ที่พ่อแม่จะทำอะไรต้องคิดเลยว่ามันเป็นผลสะท้อนไม่ทำซะดีกว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องนั่งไปเฉยๆไม่ต้องตีนลงน้ำหรอกไม่ต้องไปฟุ้งซ่านหนึ่งเอาตีนไปลาน้ำงั้นก็แย่สิอาตมาทำงานด้วยพูดกันแล้วถ้าเหมือนชาวโลกก็เหน็ดเหนื่อยยิ่งคนมากเท่าไรก็เหมือนเริ่มเหน็ดเหนื่อยขึ้นทุกทีเลยแก้ปัญหาอย่างนี้ก็ไปอย่างนอนมันเป็นปัญหาที่ไม่มีบอกใครไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจคนความคิดความเห็นอะไรเนี่ยมันไปออกคนคนละทางเพราะอะไรเพราะละคนมาทำงานวัดเนี่ยทำด้วยบุญทำด้วยศรัทธาบังคับกันไม่ได้มาด้วยศรัทธาไม่ชอบใจฉันก็ไม่มาเอาไปว่าอะไรหนักหน่อยฉันก็ห่อผ้าออกจากวัดวันนี้แหละอย่างเงี้ยก็จะไปบังคับอะไรถ้ามาทำเป็นราชการดิมันก็ลงโทษกันได้บังคับกันได้จี้ชัยกันได้พิจารณาอะไรกันได้แต่นี่มาด้วยศรัทธาเนี่ยก็ออกไปได้ได้โดยที่อาตมาก็ไม่กล้าจะพูดอะไรรุนแรงถ้าใครทำอะไรไม่นั่นเนี่ยก็เลยต้องยอมกันไปไปก็เหมือนก็มันก็สะสมปัญหากันขึ้นไปทุกวันแต่นี่จังว่าเนี่ยเราขาดคุณธรรมเมตตาที่เราจะชี้ให้เห็นเรื่องนี้นิดหน่อยท่านเองแต่ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะแก้ใจเราบ้างฉะนั้นแล้วก็ไอ้เรื่องพูดเนี่ยมันก็ยาวไปจนนึกว่าอะไรโบราณก็บอกนกกระจอกออกจะตูดตัวเดียวเนี่ยพอไปเล่าให้พ่อตาแม่ยายขวางมันออกเป็นพอถึงจะบ้านออกเป็นฝูงเลยอ่ะเขาก็โบราณเขาห้ามเราพูดสิ่งที่ยังไม่เห็นไอ้สิ่งที่ไม่เห็นนี่ห้ามพูดแล้วมันจะเป็นนกกระจอกฝูงหนึ่งไอ้ลูกเขยไปถ่ายอุจจาระ
ถ่ายทำไมก่อนนกกระจอกมันไงมันตกใจพูดบินไปตวงบินไปตวงพอมาบอกเมียโอ้โหเมื่อกี้นกกระจอกออกจากตูดไอเมียก็ไปบอกกับไอแม่บอกแม่เมื่อกี้นกกระจอกออกจากตูดพี่ตั้งหลายตัวพี่ถ่ายไอแม่ก็ไปกระซิบกับพ่อพ่อบอกโอ้เมื่อกี้นกกระจอกออกจากตูดไอ้ลูกเขยมันออกตั้งหลายตัวไอ้พ่อตาก็ไปคุยข้างนอกข้างนอกบอกโหนกกระจอกออกจากตูดนั้นฝูงเลยมันกลายเป็นเพี้ยนไปหมดทั้งที่ไม่เห็นอ่ะไอ้เนี่ยพวกเราก็โดยมากก็อยู่ในอารมณ์พวกนี้ที่มันหนีไม่พ้นฉะนั้นพยายามให้ตรองตามเถอะเวลาเราทำงานอะไรเราจะได้สบายใจแล้วเราจะได้รักใคร่สามัคคีเข้าใจจะได้ไม่หูเบาพยายามฟังเหตุผลให้มันมากเลยเราจะได้ช่วยกันได้แล้วเรามาทำงานเนี่ยงานเรายังต้องทำอีกเยอะเลยโยมวัดตังกฐานเนี่ยถ้าบอกโยมแล้วโยมก็คงไม่อยากเข้าวัดหรอกใช่ปัญหายังเยอะแยะที่อาตมาแบกไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่ก่อนอาตมาเนี่ยเข้ามาวัดตังกฐานนะมันความจริงนะเข้ามาครั้งแรกนะมีตะเกียงรัวลูกเดียวนะโยมตะเกียงรูลูกเดียวแขวนอยู่ที่หลวงพ่อโตน่ะพอกลางเย็นๆก็ชักขึ้นจุดตะเกียงชักขึ้นก็ยังเป็นทุกข์กับน้ำมันจะไม่พออยู่เลยไม่มีเงินซื้อน้ำมันน่ะชักตะเกียงขึ้นเนาะจุดทั้งคืนไปแสงสว่างหลวงพ่อโตหน่อยน้ำมันก็ยังไม่พอใจจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อน้ำมันทุกนิดเดียวยังมาทุกข์มากนะก็เป็นไรเอาจุดกลางคืนหมดกลางวันก็เติมกันไปค่าน้ำมันแก๊สมันก็ไม่เท่าไหร่นั้นเดือนหนึ่งนะแล้วน้ำตาลทรายก็มีมั่งไม่มีมั่งก็น้ำเปล่าปิ่นโตก็เก่าลูกเดียวกาก็ผุลูกเดียวมันก็อยู่ได้ไม่มีใครมาไม่มีใครมาวุ่นวายคนถือศีลก็ไม่มีชวนใครก็ไม่มาบิณฑบาตเขาก็มองพระอะไรว่าหมาเนี่ยของมนุษย์หรือเปล่าบางคนก็ให้บางคนก็ไม่อยากให้แต่ถ้าดีเขาก็ให้มันก็เลยว่าทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จไม่ใช่ไม่สำเร็จแต่ว่าไม่มีภาระอะไรมันนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปคิดแบกอะไรค่าไฟอย่างนี้เดือนนึงก็ต้องรวม 20,000 บาทไม่ต้องไปคิดอย่างนี้อีกอันนั้นนะเข้าเนี่ยพวกโยมทายกพอพระมาอยู่หลายๆองค์ปัญหาก็เพิ่มขึ้นเออพระไม่มีไฟฟ้าเอาไฟฟ้ามาให้ท่านใช้ดีกว่าเดินสายไฟเข้ามาเลยสมัยก่อนนะแค่ 7,000 เดินสายไฟได้โยมแค่ 7,000 บาทก็ทอดประปากันทีเดียวก็สำเร็จพวกโยมทายกเนี่ยพวกโยมทายกวัดเนี่ยก็ทอดสำเร็จอีกคนนี้ข้าวไฟเดือนหนึ่งก็ไม่กี่บาท30บาทแหมมากจัง30บาทแล้วข้าวขึ้น70บาทโอ้โหมากจังมันขึ้นมาเรื่อยๆนะเข้า100บาทโอ้ทำไมมันมากขึ้นเรื่อยมันมากขึ้นไปนะเข้าเป็น100มาเป็น 1,000 พอถึง 4,000 5,000 เอ๊ะทำไมมันมากใหญ่ปัญหามันก็ตามมาเลยทำไมคนมันอยู่มากไฟมันก็มากมากมากอย่างนี้เลยทุกวันเนี่ยมันเลยก็เลยเป็นธรรมดาไปค่าไฟเป็นหมื่นๆอันนี้ตอนนี้จึงว่าเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรแล้วก็อยู่โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มันก็ง่ายแต่นี้จริงว่าไอ้การที่เราจะอยู่กันหลายๆคนที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาหัวใจกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่พวกโยมจะช่วยให้อาตมาเบาภาระได้เนี่ยคือทำใจตัวเองให้ได้ทุกคนพยายามทำใจมาได้มาวัดแล้วก็พยายามรักษาอารมณ์ตัวเองไว้ให้ดีแล้วก็พยายามเจริญเมตตาให้จนทุกคนเราเนี่ยคืออาตมาเคยไปเห็นตำนักอื่นนะเขาไปนี่เหมือนกับพวกเราเนี่ยเป็นตัวอะไรเนี่ยนะเขาจะจับเราให้ติดเลยนะเขาไปถึงเขาจะจับเราเลยให้เราเป็นลูกติดให้เป็นพวกเขาเลยเขาพยายามเกลี้ยกล่อมเราเลยเขาไม่ได้เฉยเมยอุเบกขามันพวกเราไงหรอกเขาสนใจเลยมาจากไหนไปไหนอย่างนั้นงี้ปฏิบัติไงเขาพยายามที่จะดึงรั้งให้พวกเราเนี่ยรู้ธรรมะจากสำนักเขา
อุปการะเนี่ยโอ้มันซึ้งใจเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเขา

0: ขาต้องการได้พวกมากเขาไม่เบื่อไม่เบื่อความดีเขาไม่เบื่อจิตใจกันพอเขาอยู่แล้วได้มากเท่าไรเขาเข้าใจกันมากเท่านั้นยิ่งอยู่มากเท่าไรเขายิ่งมีพวกที่รู้ใจเขามีคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันมากเขาเลยอยากได้คนมากแต่เขาก็หามากไม่ได้มันก็แปลกทีนี้ก็เลยเห็นว่าบางแห่งเนี่ยเขาก็แปลกเหมือนกันฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยออกพระมาต้อนรับเองอยากได้พวกเขามาให้เขามีความสุขอะไรเนี่ยพระไม่ต้อนรับเราก็ต้อนรับเองคือพระตั้งก่อนนี่พอมาจากถึงเราเข้าใจทุกองค์ไม่พยายามทำความเข้าใจทุกองค์ไม่ให้เข้าใจผิดนะทีนี้ให้คนอื่นเขาต้อนรับจริงจริงพอมาได้วันเอาแบกโกรธกลับเอาทำไมไปนะสงสัยไม่มีใครดูแลคือไม่มีใครเอาใจเข้าใจอ่ะคือเราใครมาเนี่ยเราอยากต้อนรับทุกคนเลยพระเนนก็ดีญาติโยมก็ดีเราอยากให้ความสะดวกให้ความสบายเมื่ออยู่กับเราเนี่ยเราอยากให้เป็นกันเองไม่อยากให้ผิดหวังไปเลยก็ความรู้สึกอย่างนั้นมาตอนนี้ไอ้คนมุมมากมันก็ถ่ายทอดความรู้สึกกันไม่ได้เขาก็ไม่เอาอย่างเราเขาเอาอารมณ์ของเขาอะพอใจก็ต้อนรับไม่พอใจก็ทำหน้าบึ้งซะอย่างเงี้ยเราก็หมดกำลังใจเหมือนกันแหละโอ้โหเขาก็เลือกกันเสร็จแล้วอย่างเงี้ยถูกตาก็เอาไม่ถูกตาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยก็ที่จริงมันจะต้องประพฤติตามกันไปใครมาก็ต้องเกื้อกูลกันให้เหมือนให้กินให้อยู่ให้ความเอ็นดูกันจนสบายใจทีนี้เราไม่ใช่ลำบากอย่างเหมือนแต่ก่อนโยมไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนเนี้ยไม่มีอะไรหรอกพระก็ต้องอยู่กันอย่างลำบากญาติโยมมาก็ลำบากอาบน้ำก็ขันทั้งตัวแต่นี้บางคนก็บอกว่าโอ้มาวัดสังฆทานแล้วมาทีเดียวแล้วเข็ดไม่มาแล้วมาแล้วตัวออกดอกกลับไปเลยทีนี้จะแต่ธรรมาเนี่ยถ้ามีเราคิดว่าเขาคิดสักนิดเดียวเขาจะช่วยเราได้คิดว่าเออปัญหาเกิดที่ไหนช่วยกันนะทำไงจะให้คนหายคันทำไงจะให้มันน้ำดีช่วยกันให้ดีอันนั้นน่ะคือการช่วยกันแก้ปัญหาก็ช่วยได้ถ้าอะไรมันมีปัญหาขึ้นมาไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือว่าใจพวกเราเนี่ยถ้าอยู่กันมากๆเนี่ยถ้าเราทำเป็นผู้มีเมตตาซะเนี่ยถือว่าคนคนเนี้ยชาติก่อนเคยเป็นญาติกับเราคิดอย่างนั้นนะมันจึงได้เจอเราคิดอย่างนั้นเลยคิดแบบประเภทที่ว่าให้มันสบายใจไว้ก่อนคิดว่าเออคนเนี้ยมาอยู่กับเราเนี่ยมาบวชอยู่กับเราเนี่ยชาติก่อนคงเคยบวชกับเราเคยถ้าเป็นผู้หญิงก็คงเคยเป็นภิกษุณีด้วยกันหรือเคยเป็นฤาษีชีไพรอะไรด้วยกันเคยสร้างสมบารมีมาคิดเออเนี่ยเคยเป็นญาติกันมาเราก็จะต้องมาเจอกันแต่คนเคยเป็นศัตรูก็ต้องมาเป็นศัตรูกันแต่อย่าคิดเป็นศัตรูไม่ได้นะต้องคิดว่าคนที่เจอกันเนี่ยถือว่าเป็นญาติกันที่พุทธเจ้าบอกว่าคนที่ไม่เคยเป็นญาติกันไม่มีเลยที่เกิดมาในโลกนี้ท่านพุทธเจ้าท่านถือว่าทุกคนเป็นญาติกันหมดเลยจะสนิทหรือไม่สนิทเท่านั้นเองแต่ท่านถือว่าเป็นญาติทุกคนคนที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีเลยคนที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีเลยที่พุทธเจ้าสาวหาเหตุมาแต่ท่านก็เลยให้ทำใจว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็ให้คิดว่าเป็นพี่น้องกันมาแต่ชาติก่อนแต่ชาตินี้ก็มาเป็นพี่น้องสายธรรมกันถ้าทำเขาก็คือทำเรานั่นเองทำพี่ทำน้องตัวเองนั่นเองถ้าเราทำใจได้นะมันจะสบายทุกคนเนี่ยอาตมาได้มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งให้อะไรใครละอยากให้มากๆอยากให้เขากินเยอะๆเวลาให้เขากินเนี่ยอยากให้เขากินให้หมดเป็นอย่างนั้นถ้าเขากินไม่หมดแล้วนึกเสียแหมไม่ดีใจเป็นนิสัยมาตั้งแต่เล็กแล้วเรื่องอย่างเงี้ยพอใครไม่อยู่อาตมาไม่ตรงใจอาตมาชักท้อใจ ขายไปก็อาตมาพอไม่ตรงใจไม่ตรงอาตมาท้อใจว่าไม่โกงกันซะแล้วเป็นไม่เหมือนเราซะแล้วเงี้ยเราให้อะไรขายนี่ไม่เสียดายอยากให้กินให้อิ่มให้ชอบใจถ้ามันเป็นเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเนี่ยถ้าคนไหนกินหมดหม้ออะไรต่างๆแหมมันดีใจภูมิใจว่าเราชอบใจอย่างนั้นแต่คนก็อีกคนหนึ่งไม่งั้นพอเราให้ไปไอ้นั่นขอนใส่เลยไม่ชอบใจเหมือนสมมติว่าอาตมามีพี่สักคนไอ้พี่ไม่ไปกับเราไอ้พี่ไม่ชอบให้มากไอ้เราชอบให้มากมันก็ไปกันไม่ได้แต่ใจอย่างเงี้ยมันจึงได้มีเพื่อนเยอะๆไอ้ใจเนี่ยจึงได้มีเพื่อนมาเยอะไปเที่ยวที่ไหนก็มีเพื่อนเพราะไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนความเอาเปรียบเพื่อนไม่มีเลยในหัวใจเนี่ยเสียสละอยู่ตลอดเวลาเลยตามเหตุตามผลเป็นคนไม่ขี้เหนียวพูดง่ายก็ถ้าพูดเป็นคารวะแล้วก็ไม่มีอะไรจะหมดแต่หมดตัวเนี่ยมีอะไรก็ให้ก็หมดตัวรวยไม่ได้แน่นอนเลยก็แล้วก็อยากจะให้เขาได้มากๆให้เขากินแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนคือใครมาปุ๊บเนี่ยเดินกันแค่คืนเดียวเป็นเพื่อนแล้วเพื่อนตายแล้วไปไหนมาไหนเมื่อสมัยก่อนตมาถ้าเดินกันใครแค่คืนเดียวไปคบกันถือเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทุกสุขยอมรับหมดเลยมันเป็นของมันโดยอัตโนมัติที่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยอย่างผู้หญิงผู้อะไรไปกับเราเนี่ยพอไปแล้วถ้าใครจะมาทำร้ายทำร้ายนี่ต้องยอมตายแทนเลยความรู้สึกเป็นไงพลังมันนึกเอ๊ะมันเรื่องอะไรจะต้องไปตายแทนกันแต่ไม่ได้มันไปกับเราเงี้ยมันก็เถียงกันในใจนะไอ้คนอื่นทำไมมันเอาเปรียบนะจริงๆมันมีเงินกับเรามันให้เราออกอย่างเงี้ยมันให้เราจ่ายให้เราทำไมไม่มีทำไมอยากจะจ่ายมันแย่งกันจ่ายมันมีอยู่สองคนนะที่คบเพื่อนมาแหละที่แย่งกันจ่ายอ่ะนี่เคยเจออะไรที่แย่งจ่ายมีอยู่สองคนนั่นแหละไอ้นั่นน่ะไม่ยอมเหมือนกันน่ะถ้ากินอะไรไม่ยอมให้เราจ่ายเด็ดขาดเอาไปให้ที่โต๊ะแล้วมันยังไอ้คนขายมันกลับมาใส่กระเป๋าเราเลยเราต้องยอมแพ้มันอยู่คนเดียวไอ้นอกนั้นไม่มีแล้วโอ้โหสบายเลยไปกับเราได้ทำเฉยเลยอ่ะอาตมาเที่ยวจนหมดเงินนั่นทีกันไปกับเพื่อนได้หมดเงินไปหมดเลยเที่ยวเพราะไอ้พวกนี้มันเฉยคือความรู้สึกพอไปกับใครเนี่ยนะมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยบอกกับโยมแม่บอกใครมาเรียกให้กินใครมาเรียกให้กินงั้นอย่าให้เหลือเหลือแล้วเสียดายอย่าทิ้งบางคนในขี้เหนียวนะแม่ก็กินหรอกเสียดายแต่ผลที่สุดพอญาติโยมไปแล้วทิ้งข้าวของเยอะแยะเลยบูดเน่าเพราะใครมาไม่เรียกกินเพราะขี้เหนียวแต่นี้เราไปอยู่ที่ไหนเนี่ย พอความไม่ขี้เหนียวมันเกิดขึ้นนะพอเวลาจะไปอยู่บ้านนอกอ่ะพอเวลาหน้าอะไรหน้าพักทองหน้าหน่อไม้เนี่ยพกชีไม่ต้องหาหรอกชาวบ้านหักหามาให้แต่คนที่ขี้เหนียวนั้นต้องไปหาเองอ่ะเขาไม่ห้ามให้หรอกเขามาไม่เรียกเขากินอ่ะจริงๆเขาเสียใจกลับไปบ้านก็มีดังนั้นนึกว่าคนที่ตรงใจกับเราเนี่ยคือคนที่ชอบเสียสละด้วยกันคนใจแคบเนี่ยธรรมะไม่อยากคบเลยพูดกันง่ายๆนะธรรมะไม่คบคนใจแคบเลยคนเห็นกับตัวคนเห็นกับพวกมูเนี่ยถ้าพวกกูให้กินพวกมึงกูไม่ให้กินเนี่ยอาตมาก็ไม่เดินร่วมจะคบกับอาตมาไม่ได้เลยพวกประเภทที่เห็นแก่พวกกับมูถือพรรคถือพวกเนี่ยอาตมาก็ไม่เอาถือจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ไม่เอาต่อสุพรรณด้วยกันยังให้กันกินยังไม่เอาเลยไม่คบเลยสุพรรณคนนี้อาตมาไม่เอาไม่ให้ไม่คบเลยอาตมาไม่คบคนว่าเป็นพวกเป็นหมู่ถือว่าเราทุกคนคบกันได้หมดเป็นพี่น้องกันบางคนก็คิดว่าเอ๊พระสุพรรณนี่คงจะเอาแต่คบแต่พวกสุพรรณเปล่าเลยบางองค์มาว่าอาตมานะไปพูดกับญาติโยมก็สุพรรณด้วยกันอาตมาเรียกบอกต่อไปอยู่กับผมจะพูดคำนี้เด็ดขาดถ้าคบกันอย่าพูดคำนี้เด็ดขาดอย่าพูดว่าผมเนี่ยคบแต่คนสุพรรณเพราะหัวใจไม่มีเลยเพราะเราไม่เคยคิดว่าคนเราทั้งโลกเนี่ยถ้ามันสนิทชิดเชื้อกันอาศัยให้ความ ทุกข์สุขแต่การช่วยเหลือก็กูลกันมันก็รักกันเหมือนญาติพี่น้องอ่ะจะเป็นชาติไหนก็ห่วงใหญ่อาตมาเคยไปอยู่กับชาติอื่นเหมือนกันพอเขาเอาใจดูแลเราห่วงใหญ่เราก็ห่วงใหญ่เขารักเขาก็รักเราห่วงเราเหมือนกันไม่จำเป็นต้องคนไทยหรอกความแสดงออกซึ่งใจเนี่ยมันสำคัญฉะนั้นไม่ได้เลือกชาติภาษาอะไรเลยฉะนั้นในคนบางคนศึกษาน้อยนี่ใจแคบเห็นจะพูดกันจึงจะได้แล้วก็แคบที่สุดก็คือว่าพวกนี้จะทำงานชนรวมไม่ได้เลยต้องเป็นพวกกูจึงจะได้ถ้าพวกมึงไม่ได้จังหวัดกูจึงจะมาอยู่ได้จังหวัดมึงไม่ได้นะถ้าใต้ก็ต้องใต้ให้หมดถ้าสุพรรณก็สุพรรณให้หมดอีสานก็ต้องอีสานให้หมดอะไรเงี้ยอย่างนั้นสมาไม่เอาด้วยเลยแล้วไม่มีใจอย่างนั้นเลยไม่ชอบเลยอย่างนั้นคนคิดอย่างนั้นไปกับสมาไม่ได้ลงเรือลำเดียวก็ไม่ได้หรอกถือว่าตีนลาน้ำเลยอะฉะนั้นจึงว่าแล้วอันนี้สมาไม่เคยบอกญาติโยมนะคือถ่ายทอดนิยมโยมจะได้รู้ว่าอ๋อความรู้สึกอาตมามีอย่างนั้นกับทุกคนโยมจะได้ใจของกว้างบ้างนะโยมอยู่วัดสังฆทานนะโยมจะได้ชื่อว่าวัดสังฆทานน่ะแล้วทำไมเราจึงมาอยู่วัดสังฆทานก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ชื่อสังฆทานเนี่ยมันให้อย่างเดียวน่ะใช่ไหมอาตมาไอ้ทำเอาแล้วทำเอาแล้วมันแคบนะทำให้เนี่ยมันกว้างจริงอ่ะอะไรก็ให้ไม่พอให้สักทีน่ะเขามาถามโยมเข้ามาบอกเนี่ยท่านน่ะทำหนังสือแจกคนนี้ตายเป็นหนี้ก็ตายไม่จะเอาเงินที่ไหนเขาก็พูดแบบคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นที่จริงใจธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นใจมันนึกอยากจะแจกก็จริงแล้วนี่จะทำยังไงให้ขายได้ไอ้ขายมันก็ไม่ตรงหัวใจเราอ่ะแต่โยมมันก็ไม่ได้มันก็จริงอะญาติโยมพูดมันถูกต้องนะน่ะถ้าไม่ขายแล้วมันจะได้เงินมาพิมพ์ได้ยังไงอะไรก็ถูกต้องถูกหลักการของญาติโยมจริงๆนะแต่มันไม่ถูกใจเราอ่ะทีนี้อาตมาก็จะทำไงตอบไม่ได้ปัญหานี้ก็ตอบบอกก็อาตมาแจกมันสนุกดีเนี่ยเคยแจกแล้วมันดีใจอ่ะเห็นก็เอาแล้วแจกเท่าไรไม่พอแจกเราดีใจอ่ะถ้าขายมันไม่ดีใจมันขายไม่หมดสักทีเมื่อไรก็ยังค้างสต็อกมันนั่นเองมันจะดีใจได้ไงมันขายไม่ออกไอคนที่ขายสู้เราไม่ได้เราแจกได้มากกว่าลองดูที่อ่าวพวกหนังสือเขาออกมา 20,000 เล่มนึงขายเดือนไม่หมดเราหมดเลยปีนึงต้อง 200,000 เล่มอย่างเงี้ยใครจะมาแจกได้มากอย่างเราอ่ะยังมีคลิปยังสู้เราไม่ได้คลิปยังต้องขายเลยไอ้นี่ตมาก็เลยจะทำยังไงเนาะอย่าเบนหัวใจให้มันไปขายได้ก็มันแจกมาก่อนแล้วอ่ะไอ้นี่โยมก็ไม่เข้าใจใช่ไหมพูดไปเขาเห็นถูกต้องแล้วเราไปเห็นผิดนี่มันก็ขานกันนะทีไอ้เราก็กลายเป็นคนดำเนินงานไม่ถูกต้องไปมันก็ยากถึงว่าทำยังไงทุกคนจะเหมือนตมาสัก 4-5 คนอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาแค่นั้นก็จะช่วยกันได้เนี่ยช่วยแจกกันได้ถ้ามีพวกนี้หลายคนก็ไองานแจกก็ต้องอยู่ได้อะไอพวกขายก็สู้เราไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันขายไม่ออกแล้วก็ยังแจกออกคนนั่นแหละเมื่อไรมันก็ไม่เจ๊งสักทีอ่ะเห็นไหมเอ๊ะนึกว่าโรงพิมพ์สังฆทานจะเจ๊งไม่เจ๊งสักทีอ่ะมันแจกทั้งหมดไปตั้งหลายล้านแล้วยังไม่เจ๊งเลยก็ไอคนที่คิดอย่างเดียวกันมันมีหลายคนก็ไปหาสปอนเซอร์มาสิเอาไปช่วยกันหากันมาเนี่ยอย่างที่โยมโยมหากันมาเนี่ยเมื่อก่อนมีรายชื่อไหมไม่มีเราไม่มีใครช่วยหาทีนี้เริ่มโยมเริ่มมีรายชื่อผู้บริจาคว่าเอออย่างนี้ยังไปรอด
1: โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจสงบใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งนั่งตามสบาย วางมือลงนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายสบายสบายทำใจของเราทำความสงบสุขคือทำความรู้ตัวเองที่เราได้เข้ามาวัดเข้ามาให้ทานด้วยการเริ่มต้นรักษาศีลด้วยการเจริญกายกับวาจาเราให้เรียบร้อยแล้วก็เจริญสมาธิทำใจเราให้สงบเราจะสงบมากหรือสงบน้อยก็สุแรแต่ก็ถือว่าเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นตั้งใจทำความดีตั้งใจสงบนั่นแหละเป็นการตั้งสมาธิเมื่อจิตของเราสงบได้เมื่อไรก็เป็นสมาธิเมื่อนั้นสมาธิเป็นอารมณ์อันหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเรานี้มีความสุขสงบมีปีติดีใจดีใจในเมื่อตนเองมีบุญบารมีหรือว่าได้ทำดีแล้วก็ดีใจการดีใจของการปฏิบัติสมาธินั้นเหนือกว่าการดีใจที่เราได้แก้แหวนเงินทองได้ทรัพย์ภายนอกมันจะดีใจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาว่าดีใจจนสละบ้านจนสละเรือนจนสละแก้แหวนเงินทองได้ทุกอย่างความดีใจอันนี้เนี่ยมันเป็นดีใจที่มีความสุขเหนือกว่าวัตถุภายนอกฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำใจของเราให้เป็นบุญกุศลไว้จะได้เป็นธรรมะคุ้มครองจิตใจของเราให้ดีใจตลอดไปใจที่เสียนั้นเป็นบาปเป็นทุกข์เราก็พยายามไม่ยกขึ้นมาเป็นอารมณ์พยายามปล่อยให้มันเป็นอดีตไปปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรเราก็ให้รู้จักธรรมะปัจจุบันควบคุมกายวาจาใจของเราให้สงบอันนี้ชื่อว่าเราได้ทำบุญทำสติให้เกิดขึ้นในตัวเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นในตัวเราทำปัญญาให้รอบรู้ ในกายใจของเราคนเราก็ไม่มีอะไรมีกายกับใจเท่านั้นเองเกิดมาก็ได้กายกับใจไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปกว่านั้นสิ่งภายนอกนั้นเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาที่หลังทีแรกเราก็มากับกายกับใจไปแล้วก็หมดไปกายกับใจก็ไม่มีอะไรฉะนั้นบุญกุศลเท่านั้นที่จะอยู่กับกายกับใจของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นในเมื่อเราได้กายที่ดีได้ใจที่ดีก็พยายามเอากายมาให้ทานเอากายมารักษาศีลเอากายมานั่งสงบเอาจิตใจของเรามาสร้างบุญกุศลเสียก่อนเรามานึกสิว่าถ้าคนเราในที่ตายไปก่อนเราก็ดีหนุ่มก็ดีสาวก็ดีแก่ก็ดีที่ตายไปก่อนเราทำบุญก็มีทำบาปก็มีแล้วเขาได้อะไรกันไปเขาก็ตายให้เราดูอยู่ทุกวันเนี่ยธรรมะที่จะทำให้เราไม่หลงลืมความดีให้เรารีบนึกว่าเราจะต้องทำความดีเสียก่อนที่คนเขาตายแล้วเขาไม่ได้ทำความดีเขาก็ไม่ได้อะไรเกิดมาแล้วเรามาทำบาปเราก็คงจะมีแต่บาปติดใจไปเกิดมาเราทำแต่บุญทำแต่กุศลบุญก็จะติดตัวเราไปติดใจเราไปฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาจะคิดหรือไม่คิดจะน้อมมาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันอยู่ที่ตัวเราความจริงมันก็เป็นความจริงเราก็หนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเกิดมาแล้วก็มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้คือท่านต้องการให้พวกเราเนี่ยรู้จักประมาณตนไม่ประมาทไม่ลืมตัวแล้วก็รีบให้ทานรักษาศีลเสียเจริญภาวนาสิแล้วเราจะได้ดีไป ธรรมดาคนเราชาวโลกเนี่ย สิ่งแวดล้อมมันไม่ดี

สิ่งแวดล้อมมันชักจูงไปในทางทำอกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงที่สิ่งแวดล้อมภายนอกมันไม่ดีแต่เราก็ต้องรู้จักศีลธรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราถึงเราจะไปประจนกับชีวิตแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่เราก็นึกถึงพระเราก็นึกถึงการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาของเราที่เราทำไว้เราจะไม่ทำลายความดีของเราถึงแม้ตัวเราจะตายเราก็ต้องอดทนต่อสู้เพื่อจะเอาความดีนั้นไว้ในตัวเราให้ได้ไม่ทิ้งความดีนั้นออกจากตัวเราฉะนั้นบุญกุศลนี่เป็นความดีของเราที่เราจะต้องพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นเราจะได้ทรัพย์ภายในติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งมันเหงา

ตัวเราไปทุกคนทุกแห่งมันเหงาตามตัวทุกโศกโรคภัยไม่มีกับคนมีบุญทุกโศกโรคภัยที่มีกับคนที่ไม่มีบุญมีบุญแสดงมันกำจัดทุกอย่างคนเราถ้าไม่มีบุญไม่มีวาสนาบารมีมันก็ทุกอย่างที่จะตามมาฉะนั้นเรามีหนทางทำความดีแล้วก็พยายามอย่าได้เหนื่อยหน่ายอย่าได้ท้อถอยถึงมันจะผิดพลาดอะไรก็ตั้งต้นใหม่ศีลธรรมเป็นเครื่องข้างต้นใหม่ได้ทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ดีดีไม่ได้แล้วชั่วมันตลอดไปเถอะวัดนี่เข้าไม่ได้แล้วไม่เข้าแล้ว อย่าไปคิดอย่างนั้นล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งตัวใหม่ทำอะไรก็ล้มแล้วก็ตั้งตัวใหม่ชีวิตจิตใจของเรายังมีประโยชน์ที่เราจะต้องพยายามฝึกพยายามทำให้เกิดสติเกิดสมาธิให้ดีในใจเราให้ได้เมื่อเราทำได้แล้วมันก็รู้ตัวว่าโอ้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจของเราเรามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันรักษาใจเราจะไม่ทิ้งธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราจะพิจารณาอะไรมันก็เป็นธรรมะไปหมดเรามองอะไรมันเป็นธรรมะไปหมดมองคนแก่ก็เป็นธรรมะถ้าพิจารณาคนแก่มองคนสาวก็เป็นธรรมะถ้าพิจารณาคนสาวมองคนหนุ่มก็เป็นธรรมะถ้าพิจารณาคนหนุ่มให้เป็นธรรมะมองคนเด็กก็พิจารณาให้เป็นธรรมะได้มองอะไรก็เป็นธรรมะไปหมดจะมองช่วยมองชามมองบ้านมองเรือนมองต้นไม้มองน้ำมองไฟมองดินมองทรัพย์สมบัติอะไรมองให้มันเป็นธรรมะได้หมดเครื่องประดับประดาแก้วแหวนเงินทองใครจะแต่งมาสวยๆไงแล้วก็มองให้เป็นธรรมะธรรมะมีอยู่ทุกรูปแบบมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมแต่เราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปพิจารณาความจริงอันนั้นได้หรือเปล่าเพราะมันถูกฉาบทาเหมือนอย่างกับเพชรเม็ดหนึ่งที่เขาใส่มาสวยๆอย่างเงี้ยหรือทองคำสักเส้นหนึ่งเขาใส่มาสวยๆเราเห็นโอ้โหเพชรนี่ราคาแพงจังแหมกี่กะรัตเนี่ยมันสุกเปล่าหมดโหเขามีเงินจังเขาใส่แหวนเพชรมาเชียวนั่นมองไม่เป็นธรรมะแต่ถ้าเรามองให้ลึกไปไอ้นี่มันก้อนอะไรของมันเนี่ยอ๋อมันคล้ายๆกระจกมันคล้ายๆน้ำอ๋อไอ้นี่มันหินหินที่มันเกิดจากธรรมชาติสร้างมันมาเมื่อก่อนมันก็เป็นน้ำนี่แหละมันน้ำถูกดินน้ำไฟลมก็มันประกอบธาตุกันแล้วมันเกิดลมขึ้นมามันก็เกิดความแข็งขึ้นมาเกิดไฟเกิดลมขึ้นมาเกิดความแข็งน้ำก็มันดีมันสะอาด มันก็เลยกลายเป็นหินที่มีสีแวววาวอ๋อมันก็มาจากธาตุหินธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนี่ธาตุลมนี่เองแล้วมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไฟลมมันก็ไม่ได้มาจากไหนไอ้นี่มันเข้ามาสมมุติว่าเป็นเพชรมันหายากหน่อยก็เลยมีราคาเป็นหมื่นเป็นล้านเราไม่ไปติดไปหลงกับมันไอ้นี่มันธรรมชาติธรรมชาติเขาสร้างมันมานานในเมื่อสมัยก่อนมันไม่มีค่าเลยสักสลึงเดียวเขาเดินเหยียบไปเหยียบมาสมัยก่อนเขาไม่รู้จักมาประดับกันมันก็เป็นก้อนกรวดก้อนทรายอยู่ในโลกมันมานานแล้วพอมองนี้ก็เป็นธรรมะไปถ้าเราไม่มองสิ่งฉาบทาเหมือนอย่างทองคำเนี่ยแต่พูดกันแล้วเมื่อก่อนมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเป็นแร่ธาตุที่มีสีเหลืองสีแก่กับเขามันเป็นธาตุที่หาได้ยากมันก็เกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันแก่ตัวขึ้นมาเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เลยกลายเป็นธาตุอันนี้ขึ้นมาเป็นธาตุทองนี่ขึ้นมาแต่มันของหายากคนก็เลยมาพยายามค้นคว้าเอามารวบมารวมเอามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกลายเป็นเงินเป็นทองถือว่าเป็นของมีค่าแต่ความจริงเมื่อเริ่มต้นมันก็เป็นก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนหินเหมือนกันนี่เองถ้าไม่ถูกสมมุติมันก็ไม่มีราคามีค่าอะไรเลยเหมือนจะแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเรามองให้มันเป็นธรรมะมันก็กระดาษเปล่าๆนี่เอง

เขาไปเอามาแปลเอามาสมมุติเอามาปั๊มโน่นตีนี่ให้มันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมามาเป็นเลขเท่านั้นนี่เราก็เลยติดสมมุติว่านี่มันไม่ใช่กระดาษแล้วนี่มันเงินมันทองถึงก็ยอมตัวตายบางคนเขามาขอเขามาต้นมาจี้ไม่ยอมยอมตายเอาชีวิตไปแลกกับกระดาษใบสองใบนี่เองเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับธรรมะไม่เข้าใจธรรมะแปลธรรมะไม่ออกเหมือนกับคนเราหวงกันนั่นแหละพูดง่ายๆผัวหนุ่มเมียสาวหวงกันสาวหนุ่มสาวก็หวงหนุ่มหนุ่มก็หวงสาวผัวก็หวงเมียเมียก็หวงผัวทั้งหวงทั้งหวงเพราะอะไรเพราะหลงรักหลงรักอะไรหลงรักรูปรูปอะไรรูปที่มันถูกตาเรารูปที่มันถูกใจเราที่ติดใจเราที่ติดตาเราเราก็หลงติดอันนั้นว่าสวยแต่นี่ใครจะมาแตะต้องไม่ได้ใครมาบอกว่านี่รูปฉันรูปคนนี้สวยนะฉันรักฉันรักบ้างโกรธตายเลยใครๆมามองบ่อยๆแค่ใครมาเข้าใกล้เราก็เกิดความไม่ชอบใจแหละนี่จะมาใกล้คู่รักฉันแหละจะมาใกล้เมียฉันจะมาใกล้ผัวฉันเกิดโกรธขึ้นมาเกิดหวงรูปอันนี้ขึ้นมาทันที นี่เนี่ยเราไม่เข้าใจธรรมะเราเกิดความหวงหึงอันนั้นเข้ามาแต่ความจริงถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วมันจะไม่หวงมันจะไม่หวงอะไรมากมายเลยเราหวงอะไรเราหวงเนื้อหนังหรือถ้าลอกหนังออกไปกองเป็นไงถ้าก็ลอกหนังออกไปกองเอาสิแกหวงหนังนี่สวยเอาหนังเอาไปก็ไม่เอาอีกแล้วเอาหนังอย่างเดียวก็ไม่เอาเอาผมอย่างเดียวก็ไม่เอาเอาขนอย่างเดียวก็ไม่เอาเอาฟันอย่างเดียวก็ไม่เอาถอดเอาฟันให้ก็ไม่หวงอีกแล้วถอดเอาตาให้ก็ไม่เอาตาอีกแล้วเอาจมูกให้ก็ไม่เอาจมูกอีกแล้วถอดเอาเนื้อให้เราก็ไม่หวงเนื้ออีกแล้วแล้วหวงอะไรหวงรูปที่มันสมบูรณ์หวงรูปที่ยังไม่บุบสลายหวงรูปมันนั้นหวงหญิงก็หวงชายชายก็หวงหญิงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าเราหลงไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าหากเราแปรสภาพธรรมะอันนั้นไปแล้วเราจะไม่หวงเลยเพราะรูปนี้รักษาด้วยอะไรไว้รูปนี้เกิดจากดินเกิดจากน้ำเกิดจากไฟจากลมลมดินน้ำดินน้ำไฟลมมันปรุงแต่งอยู่มันยังปรุงแต่งยังเกิดเป็นไฟทำให้อบอุ่นในร่างกายเกิดเป็นลมพัดผ่านในร่างกายน้ำก็ยังหมุนเวียนดินก็ยังไม่เสื่อมสลายก็เลยได้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้พอเวลาเป็นไงพอขาดธาตุลมปุ๊บพอขาดธาตุลมปุ๊บสัก5นาที10นาทีเป็นไงโยมถ้าเก็บไว้เป็นวันหวงไหมไม่หวงแล้วไม่รักไม่เอาแล้วไม่เข้าใกล้แล้วแม้แต่ผมเส้นเดียวเอามาให้ก็ไม่เอาแล้วกลัวเกลียดนี่เนี่ยที่เราไม่เข้าใจธรรมะพอหมดลมปุ๊บแล้วเราให้มาพิจารณาอย่างนั้นจะเป็นธรรมะทันทีโอ้รูปที่หมดธาตุดินน้ำไปลมเลยมันน่าเกลียดน่ากลัวน่าไม่น่ารักเลยสักนิดเดียวคนเรารักกันที่ลมรักกันที่รูปนั่นเองพอมีลมก็ยังห่วงกันอยู่ยังห่วงกันอยู่ถ้าเราพิจารณาแล้วไม่มีอะไรเราต้องเข้าใจธรรมะข้อนี้จึงว่าดูหญิงก็เป็นธรรมะดูชายก็เป็นธรรมะดูให้มันลึกเข้าไปในธาตุดินน้ำไปลมแล้วเราจะไม่หลงรูปไม่ห่วงลูกไม่ถึงกับมาลบลาฆ่าควันกันเพราะสิ่งสมมุติอันนี้ห่วงแก้วแหวนเงินทองห่มรูปอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้แล้วนะมันก็ไม่มีความสุขในเมื่อได้รูปมารูปนั้นก็เป็นทุกข์ได้แก้วแหวนเงินทองนั้นก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาธรรมะที่ตัวเราว่าอะไรมันดีในตัวเราเรากินเข้าแล้วไปเป็นอะไรเคี้ยวเป็นนี่เป็นเสลดน้ำลายออกไปเป็นอุจจาระปัสสาวะหวงไหมห่วงไหมทุกคนมีเหมือนกันเป็นไงน่ารักไหมมันก็ไม่น่ารัก
ภายในร่างกายคนๆเราก็มีความน่าเกลียดน่าชังทุกอย่างแต่เราไม่ได้พิจารณาเองเราไปมองเพียงผิวเผินมองเพียงผิวเยื่อตามองถึงผิวหน้ามองถึงผิวหนังมองเพียงรูปภายนอกไม่ได้มองเข้าไปถึงรูปภายในแต่เราก็จะเห็นสภาพความจริงของร่างกายของเราไม่มีอะไรที่จะมาหวงมาห่วงมาหึงมาพยายามกีดกันกันแต่ความจริงถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วมันก็ไม่มีอะไรดังนั้นพุทธเจ้าท่านจึงให้พวกเราได้เข้าวัดจะได้ไม่หลงไม่หลงในรูปเกินไปไม่หลงในเสียงไม่หลงในกลิ่นไม่หลงในรสไม่หลงที่จับสัมผัสถูกต้องเมื่อเรารู้จักธรรมะนี้แล้วก็พิจารณาอะไรก็สบายใจถ้ามันหลงแล้วก็พิจารณาอะไรไม่ออกฉะนั้นเราต้องพยายามก่อสร้างกุศลความดีเพื่อให้ใจของเราเนี่ยได้รู้จักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกับบอกว่าเต่าที่มันจมลงไปในทะเลแล้วมันโผล่ขึ้นมาเห็นเดือนเห็นดาวสักครั้งหนึ่งเขาเรียกว่ามันพ้นจากความตายมันก็ชื่นใจที่มันโผล่ออกมาจากขึ้นมาเห็นเดือนเห็นดาวได้พ้นจากความจมฉะนั้นชีวิตเราที่ได้รู้จักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเพียงสงบพักหนึ่งก็ยังดีดีก็เราไม่รู้ดีก็เราหลงนึกว่ารูปอันนี้เป็นของเรานึกว่ารูปนั้นจงอย่าได้เปลี่ยนแปลงมีความยึดถือกันไม่เสื่อมไม่คลายอย่างนั้นพอเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์แล้วก็เศร้าโศกเสียใจฉะนั้นเราจะต้องเข้าวัดหัดมองอะไรให้มันเป็นธรรมะมองให้มันเป็นธรรมชาตินั่นเองมองท้องขำให้เป็นธรรมชาติเดิมมองเพชรให้เป็นธรรมชาติเดิมมองขนให้ไปเป็นดินน้ำไฟลมเป็นของเดิมมองหญิงให้เป็นดินน้ำไฟลมมองชายให้เป็นดินน้ำไฟลมเราจะได้หลงน้อยลงเขาเรียกว่าหลงอย่างนี้มันหลงไม่ไปสวรรค์หลงไม่ไปนิพพานหลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วมันก็ไม่เสียสละไม่ทำความดีคิดจะอยากหาได้แต่สิ่งอันนี้กันมาอย่างเดียวไม่หาศีลหาธรรมฉะนั้นเราต้องพยายามพิจารณาเอาธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นที่ตั้งของเราเหมือนเสื้อเราที่ใส่เนี่ยมันมาจากอะไรโอ้เราว่าเสื้อนี่สวยจังกระโปรงนี่สวยจังกางเกงตัวนี้สวยจังเปล่าความจริงเมื่อก่อนมันมาจากไหนมันมาจากต้นหญ้าต้นข้าวมาจากต้นฝ้ายมันก็ไม่ได้สวยได้งามอะไรกันคนเข้ามาปรุงแต่งเอามาฉาบทามาใส่มาทอมาทำสีนั้นสีนี้ตัดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มาจากดินน้ำไฟลมนั่นเองกลับไปเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไฟลมเป็นขี้เถ้าเป็นกองฟอนเป็นขี้ดินไปอีกแต่เราเอามาปรุงแต่งแล้วมันหลงฉาบทาแล้วมันทำให้เรามองอะไรมันยึดถือไปหมดเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นเรามาวัดเราก็หัดพิจารณาธรรมชาติแล้วจะได้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าง่ายๆไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยพยายามทำให้ได้บ่อยๆเข้ามาวัดแล้วก็มองอะไรมันเป็นธรรมะนั่นแหละจึงจะสบายใจถ้ามองอะไรไม่เป็นธรรมะมันก็สบายใจไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เป็นการยึดถือตัวตนเป็นเราเป็นเขามัวเมาอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นเราต้องพยายามนึกว่าเราเกิดมาครั้งนี้เราก็ต้องมาเกิดมาแล้วต่อไปเราก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายตายแล้วเราจะไปไหนเราจะต้องไม่อัดอั้นตันใจเราจะต้องมองหนทางทะลุปลุกตรงว่าตายแล้วเราจะต้องไปสุคติมีที่เกิดที่ดีหรือมีที่ดับที่ดีเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็บำเพ็ญเพียรหาหนทางของเราให้ได้นั่นแหละจึงจะเป็นความสุขสงบบ้านสุดท้ายที่เราทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาดังที่เราได้ปฏิบัติตนให้รู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้จึงจะได้ประโยชน์ได้มรรคได้ผลอย่างนั้นบุญศีลทานภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเราต้องสร้างกันมาแต่เริ่มเล็กๆไม่น้อยอย่าได้ประมาทในศีลทานภาวนาทำไปแล้วไปทางดีก็เหมือนอย่างกับที่เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ไปในทางเจริญอย่างเดียว
ไม่ใช่ว่าเราให้ไปแล้วจะมันไม่เป็นของเรานะไอ้ที่อยู่บ้านเรานั้นน่ะไม่ใช่ของเราหรอกเราอาศัยนั่งอยู่ชั่วคราวกินอยู่ชั่วคราวแต่สิ่งที่จะติดตัวเหมือนเงาตามจิตใจของเราไปมันตัวเรานั้นคือบุญทานที่เราทำเนี่ยนายโยมลองนึกสิโยมทำไปเท่าไหร่แล้วถ้าตายปุ๊บเดือนนี้โยมได้ไปเท่าไหร่ตักบาตรกี่ครั้งรักษาศีลกี่ครั้งภาวนาทำใจให้ละโลภโกรธหลงได้ไหมทำใจตัดห่วงได้ไหมเขาบอกว่าคนที่เกิดมาเป็นสัตว์ก็เพราะตนเองยึดในความเป็นอัตภาพตัวเองคือโลภในอาหาร คือโลภในลาภนั่นเองคือคนที่เกิดไปเป็นสัตว์เรียกว่าเกิดความห่วงใยเกิดความห่วงใยที่ว่าสุนัขหมาดำเนี่ยเศรษฐีเป็นเศรษฐีมีเงินมากเอาทรัพย์ไว้สมัยก่อนเวลาตายจิตก็ยึดอัตภาพคือยึดว่าทรัพย์ของเราใจก็ผูกพันเวลาตายแล้วใจมันก็ไปตกลงอยู่ในทรัพย์ที่ตนเองขวางไว้ก็เลยเกิดไปเป็นสุนัขหมาดำแต่ทีนี้ตนเองพอไปได้เป็นสุนัขมาดำถ้าคิดไม่ได้ใจก็รักความเป็นร่างตัวเองอย่างนั้นรักความสุขไม่ต้องการให้เกิดทุกข์กลัวเจ็บกลัวตายอะไรเงี้ยแล้วก็หลงอยู่ในรูปนั้นก็ได้เกิดอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปถึงก็500ชาติก็มีดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนมีปัญญาให้ไม่ยึดไม่ให้ยึดสิ่งที่เรามีอยู่ให้ทำเป็นบุญกุศลเสียแล้วมันจะได้ฉลาดและจะได้นำไปสูงกว่านี้แต่ว่าถ้ามันไปยึดอัตภาพเดิมแล้วมันก็หลงอยู่อันนั้นนะก็ไม่ได้บุญกุศลมากอย่างว่าเหมือนเราทำบุญเนี่ยอย่างเงี้ยเรากลับเสียดายอันเนี้ยเรียกว่ายึดอัตภาพเดิมบุญนั้นไม่บริสุทธิ์เราก็เลยไม่ค่อยได้มากแต่ถ้าเราทำบุญแล้วนี้นึกว่าเราได้ทางนามธรรมเราสบายใจได้ทำไปแล้วโปรดปรองโล่งใจไม่นึกเสียดายที่เราทำนั่นเองทำบุญแล้วพ้นจากอัตภาพเดิมปราณีตขึ้นกว่าเดิมเมื่อตายแล้วจึงได้ว่าได้ไปได้รูปเทวดาได้สวรรค์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำสมาธิได้นั่นหมายถึงว่าทุกอย่างท่านไม่ยึดอัตภาพเดิมหมายถึงว่าทำสมาธิเนี่ยทำจนจิตเนี่ยเข้าสู่เอตคตาได้ทำจนนิวรณ์ดับทำจนสมาธิเกิดพอสมาธิเกิดแล้วนี่มันไม่ห่วงใยอะไรทั้งหมดทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งทรัพย์สมบัติแล้วเวลาจะดับจิตสมาธิก็ควบคุมจิตตัวเองจึงไปได้อริยทรัพย์หรือไปได้รูปที่ประณีตคือเป็นรูปพระพรหมอย่างเงี้ยหรือไปจนถึงเทวดาชั้นสูงเงี้ยฉะนั้นถึงว่าที่เราอยู่บ้านเนี่ยจิตใจของเราก็ต้องหยาบเป็นธรรมดาเราคิดโน่นคิดนี่คิดโลภคิดโกรธคิดหลงแล้วก็มีเรื่องปัญหา108นั่นเนี่ยใจที่เรายึดถือความเป็นอยู่อัตภาพที่บ้านเรามันก็หยาบอย่างนั้นแต่ถ้าเราดับจิตเราก็ทำใจอะไรไม่ได้ใจของเราก็หยาบอยู่อย่างนั้น ฉะนั้นการมาทำบุญตักบาตรทำบุญมาฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อต้องการให้ใจของเราเนี่ยให้ประณีตขึ้นให้สงบมากขึ้นทีนี้ถ้าเราทำบุญไม่รู้จักทำใจเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรทำบุญเราต้องรู้จักทำใจจะทำใจยังไงให้มันประณีตลงก็ต้องทำสมาธิสิทำสมาธิเนี่ยจำเป็นถึงพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาสารีบุตรพระสาวกต่างๆก็ทำบุญอย่างนี้ทำบุญให้ใจสงบทำดุลให้ใจประณีตจึงจะชื่อว่าได้บุญมากอัดทักบ้านแล้วรีบกลับบ้านไม่ได้อะไรหรอกโยมเพียงสระทานคือการให้ทานยังไม่ถึงบุญบุญต้องเข้าภาวนาบุญต้องเข้าซึ่งศีลต้องเข้าใจให้สงบมากขึ้นบุญอันนี้จึงจะช่วยเราได้จึงจะทำให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวันได้ บางคนไม่เข้าใจคำว่าบุญนั้นคือต้องพยายามทำให้ถึงซึ่งความสงบทางจิตใจเขาเรียกว่ายอดบุญคืออะไรยอดบุญคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาพอเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสินทานที่เราทำนี้เป็นผลบุญหมดเลยเป็นผลพลอยได้หมดเลยแต่นี่บางคนเขาไม่กล้าทำใช่ไหมสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่สูงเหลือเกิน
ฉันจะเข้าวัดเอาแค่ทำทานอย่างเดียวนะฉันไม่เอา

พอถึงภาวนากลัวมันทำไม่ได้แต่ความเป็นจริงไม่ใช่หรอกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการวางศาสนาไว้ให้เราถึงเรื่องปฏิบัติข้อนี้เราก็ลองทำสักหน่อยหนึ่งก็จะได้เป็นนิสัยไปสัก5นาทีให้มันเป็นนิสัยไปลองหัดใจให้มันมีพุทโธใจมันมีความโลดละมีความโลภได้มีความโกรธได้มีความวุ่นวายได้เราก็ลองทำใจให้เรามีพุทโธไปบ้างหัดภาวนาให้มันเป็นยอดกุศลยอดบุญเราเพียงเรากำหนดรู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรนี่ก็เริ่มทำจิตให้มีสติสมาธิก็เป็นบุญหายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกแล้วก็โทรกำหนดรู้ไว้ที่ตัวเราเนี่ยเมื่อจิตใจของเราสงบนั่นแหละจึงจะได้รู้การเข้าวัดจึงต้องเข้าให้ถึงวัดให้เข้าใจถึงความรู้สึกอันนี้ที่ศาสนาคำสอนพระเจ้าที่วางไว้อย่างนี้นะคนจะทำบุญไปสวรรค์นิพพานได้ก็ต้องรู้จักฝึกจิตให้เป็นสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นธรรมตักบาตรตักบาตรอย่างเดียวนะโยมไม่ได้อะไรหรอกมันได้แค่ทานได้แค่คนรวยบอกทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยสวยทางใจเจริญภาวนาทำให้เกิดปัญญามองอะไรทะลุทุกลงได้ทีนี้คนเรามันโดยมั่งชาวพุทธเราก็มุ่งเอาแต่ฐานอย่างเดียวคนรวยและขี้เลยไม่มีประโยชน์อะไรฮะคนรวยหน้าตาไม่สวยแหมไม่ดีคนรวยไม่ฉลาดก็เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่ฉะนั้นจึงว่าต้องทำบุญให้มันครบทำบุญให้มันมีทั้งรวยมีทั้งสวยมีทั้งสติปัญญาแต่คนเราก็ไม่ชอบเขาเอาแค่รวยอย่างเดียวคืออยากจะได้หมดแต่ว่าไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติเอาแค่ตักบาตรทำบุญอย่างเดียวไม่ได้เจริญศีลสมาธิให้เกิดขึ้นฉะนั้นเราเข้าวัดเราต้องเจริญให้ได้ทั้ง3อย่างภาวนาไม่หัดไว้จะเป็นเพื่อนตายได้จะเพื่อนเจ็บได้จะเป็นเพื่อนแก่ได้จะเป็นเพื่อนแก้ทุกข์ได้เราคุยกับใครไม่รู้เรื่องก็คุยกับพุทโธก็เลยพุทโธไม่ทะเลาะกับใครไม่โกรธกับใครไม่ด่าว่าไม่อิจฉาริษยาใครทำใจให้สบายก็เป็นสุขพุทโธเป็นฝ่ายพุทธะเป็นพุทธเจ้าคนไม่มีพุทโธเป็นฝ่ายเทวทัตโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้อิจฉาคนโน้นริษยาคนนี้ก็ขี้ริ้วขี้เละทางจิตใจนั่นเองพอได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วก็ไม่ได้มนุษย์สมบัติไม่ได้ความงามทางกายทางใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำใจฝึกไว้ให้มีพุทโธเข้าวัดลองหัดทำสมาธิอยู่ไม่ต้องสงสัยทำไปเถอะแล้วรู้เองแล้วเห็นเองแล้วเข้าใจเองทำไปเถอะแล้วใจจะดีคนขี้โกรธก็ทิ้งขี้ได้คนขี้โลภก็ทิ้งขี้ได้คนขี้หลงก็ทิ้งขี้ได้เหลือแต่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็สบายใจคนเราลงทำใจไม่ได้แล้วไม่มีอะไรแล้วเป็นสุขหรือในโลกนี้ถ้าทำใจสงบได้แล้วอะไรอะไรก็ดีหมดคนเราจะอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องอยู่กันแบบมีใจเป็นธรรมะมีใจเป็นสุขสงบไม่ใช่อยู่กันแบบวุ่นวายไม่ใช่อยู่กันแบบเดือดร้อนแล้วจะอยู่กันทำไมล่ะผัวเมียอยู่ด้วยกันอยู่กันแบบไม่เข้าใจกันอยู่กันแบบทะเลาะกันอยู่กันแบบไม่มีธรรมะจะอยู่หาความสุขแต่มันไม่ได้ความสุขมันก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นมนุษย์เกิดมาแล้วไม่มีสุขจะเกิดมาทำไมเกิดมามีแต่ทุกข์ก็เหมือนมารับกรรมเท่านั้นเองเกิดมาทรมานตนเกิดมารับกรรมรับเวรไม่ดีอย่างนี้ไม่ฉลาดเราต้องก็หาธรรมะพุทธเจ้าให้มันฉลาดมากขึ้นทำอย่างไรเราจะให้เป็นสุขใจบ้างจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่กับครอบครัวให้มันเป็นสุขในครอบครัวบ้างอันนี้ชื่อว่าเราได้ดีมีบุญอย่างนี้มีวาสนามีบารมีอย่างนี้ศีลทานภาวนาจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทำบุญไม่ต้องหวังอะไรแต่มันก็ได้นะขอให้ทำถูกต้องอย่างเดียวมันก็ได้ผลทุกอย่างปรารถนาอะไรมันก็ได้กำลังใจนี่สำคัญพอทำอะไรแล้วกำลังใจดีมันมาเอง

ลาภยศสรรเสริญมันมาเองไม่ปรารถนามันก็ได้คนได้กลับไม่ได้นะคนโลภกลับไม่ได้ฉะนั้นเรื่องจิตใจนี่สำคัญพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ทุกคนเข้าถึงด้านทางด้านจิตใจเราจะพิสูจน์บุญก็รู้ที่ใจเราจะพิสูจน์บาปก็รู้ที่ใจเราจะพิสูจน์เรื่องสวรรค์นรกนิพพานก็พิสูจน์ที่ใจจะไปถามคนโน้นไปอ่านตำรับตำราก็ไม่รู้วิธีทางเดียวเท่านั้นแหละเราจะทำศีลสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้นเพราะภาวนาแล้วมันก็รู้ได้ฉะนั้นเรามาวัดต้องรู้จักภาวนาโยมฝึกไปซะทำไปซะทำว่าสงบเป็นอย่างไรไอ้ไม่สงบนะรู้แล้วมันวุ่นวายไอ้สงบมันเป็นอย่างไรสงบแล้วมันเกิดสุขกับชีวิตเราไหมถ้าสงบมันเกิดสุขเราจะได้รู้อ๋อชีวิตยังมีอีกมุมหนึ่งที่มีความสุขชีวิตที่ไม่ต้องพูดคุยกับใครที่ไม่ต้องไปซักฟอกอะไรเพียงทำใจเราให้สงบอย่างเดียวนั่นแหละก็สุขได้แต่คนเราลองอยู่ที่ไหนลองใจร้อนแล้วไม่มีความสุขหรอกอยู่บ้านก็ใจร้อนอยู่วัดก็ใจร้อนมันก็ไม่มีความสุขปัญหามันยิ่งอายุมากมันยิ่งคิดมากโยมยิ่งอายุมากมันก็มีอดีตมากขึ้นอดีตมากขึ้นอดีตมากขึ้นไอ้ตอนน้อยๆก็อายุก็มีแต่อนาคตอดีตไม่มีพอแก่ตัวไปอดีตก็มากอดีตมากก็เอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกเอามากังวลอีกฉะนั้นธรรมะนี่จึงเป็นเครื่องตัดอดีตอนาคตที่จะอายุมากอายุน้อยก็ภาวนาไม่เอาอดีตก็พุทโธอนาคตก็พุทโธทำใจให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโททำใจว่างเฉยอดีตไม่เอาอนาคตใจที่เราร้อนใจที่วุ่นวายก็ไม่มีพอไม่มีก็ตรงนี้เองที่จะอยู่จุดยืนของมนุษย์ที่จะมีความสุขถ้าเราไม่มีจุดยืนของพุทโธนี่เดี๋ยวก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องอย่างนั้นเรื่องนี้การบ้านการเรือนทำมาค้าขายมีปัญหาตลอดมาไม่ว่าขายทั้งหมดแต่แตะต้องเข้าไปกับโลกแล้วมันเรื่องเดือดร้อนทั้งหมดเลยมันมีกำไรมีขาดทุนมีได้มีเสียอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องกังวลพอเรายึดถือว่าของเราเสียแล้วนี่เราก็ไม่อยากให้เสียหายอยากจะได้มาอย่างเดียวแต่นี้ถ้าเราไม่มีธรรมะมันก็เกิดความกังวลกังวายทีนี้เราก็ต้องเอาธรรมะสิมันไม่มีทางขาดทุนมันมีแต่กำไรชีวิตอย่างเดียวมันก็ปล่อยวางลงตกอันนี้ชื่อว่ากระแสธรรมธรรมที่เป็นเครื่องดับทุกข์ของทุกคนได้คือทำความอยากให้น้อยลงแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะงอตีนงอมือไม่ทำมาหากินทำแต่ไม่ให้มันกังวลไม่ให้มันมีทุกข์ทำให้มันมีศีลมีสมาธิดีกว่าเดิมเพิ่มพลังมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่เข้าใจหลักปฏิบัติแต่ตอนนี้เราทำมาหากินแต่เข้าใจหลักปฏิบัติรู้จักพักผ่อนจิตใจรู้จักขวนขวายหาทางสงบใจมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ถ้าโยมทำได้โยมจะรู้สึกนะว่าอ๋อชีวิตของคนเรานี่จุดยืนมันอยู่ตรงนี้เองพุทธศาสนานี่เอาไว้ให้เราโชคดีถ้าเราไม่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่เราคงไม่โชคดีเลยไม่พบแสงสว่างเลยแต่ถ้าโยมทำใจไม่ได้โยมก็มันก็ธรรมดาเหมือนกันทั้งนั้นแหละใครๆมันก็เหมือนกันมันก็ตีราคาเท่ากันเลยไม่รู้จักอริยทรัพย์ภายในว่าประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกคนเราไปตีกันแค่เงินแค่ทองก็ประเสริฐละแต่ที่จริงอริยทรัพย์ภายในนี่ประเสริฐเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่คนที่จะไปรู้จักทรัพย์ภายในบุคคลนั้นก็จะต้องนำทรัพย์นั้นให้เกิดขึ้นกับตัวเองคือให้มีศีลสมาธิในตัวเราใครทำไม่ทำสมาธิจะไม่รู้เลยทำก็ได้ยังอยู่ลองทำดิอ่ะทำสัก5นาทีอยู่นั่งวันนี้ไม่ไปไหนแล้วอยู่มาสัก5นาทีดูหนังต้องเที่ยงคืนยังดูได้เนาะยังนั่งทนปวดทนเมื่อยเสียเงินก็เอาได้มาวัดลองหลับตาสัก5นาทีทำใจว่างๆเนี่ยลองทำใจว่างสิโยมเป็นไหมมันวุ่นมาหลายปีเลยเนี่ยมัน
วุ่นมาหลายปีหลายชาติแล้วชาตินี้ต้องว่างสักชาติสิอย่าไปเสียดายมันนะต้องทำใจเฉยๆปล่อยวางให้หมดเลยทำใจว่างๆมองในใจเรามองในใจเราว่างๆใจเราไม่มีอะไรทำใจให้ว่างดูสิเป็นไหมเป็นนั่นแหละเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีหลับตามองใจตัวเองให้ว่างไม่มีอะไรมีแต่พุทลมเข้าโทลมออกอย่างเดียวเอาสิหลับตาสิมองตัวเองมองตัวเองเงียบๆเนี่ยมองมันอยู่คนเดียวในโลกทำโลกนี้ให้ว่างเปล่าไม่มีใครเลยมีเราคนเดียวในโลกมองโลกให้ว่างเปล่าไปหมดทุกคนเกิดทุกคนแก่ทุกคนเจ็บทุกคนตายละลายหายไปจากโลกนี้หมดเหลืออยู่เราคนเดียวนั่งอยู่ในโลกทำใจให้ว่างเฉยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดถือไม่ติดอะไรทั้งหมดกายเราก็ไม่ใช่กายเราใจเราก็ไม่ใช่ใจเราเราก็ทำความรู้อย่างเดียวหลับตาหายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกก็โทหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้ตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกของเราแล้วก็ทำจิตให้ว่างให้หมดไปนี่เนี่ยเราจะได้รู้จักธรรมะของความสงบธรรมจะเป็นที่พึ่งกระแสธรรมจะได้เกิดขึ้นในดวงใจแสงสว่างจะได้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตเราจะไม่เศร้ามองไม่มืดมนทำใจให้ดีเพียง5นาทีก็ยังมีประโยชน์กว่าเราคิดนึกตลอดวันเราค้นหาความสุขคิดนึกตลอดวันตลอดคืนก็วุ่นวายตลอดวันตลอดคืนไม่เคยเจอความว่างเลยไม่เคยเจอความสงบสุขเลยตอนนี้เราก็ทำใจว่างเลยรู้ตัวรู้หน้ารู้ตารู้ใจตัวเองหายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกก็โทนติดไว้ที่ปลายจมูกของเราลมเข้าไปในกายเราก็รู้ลมออกจากกายเราก็รู้ลมเข้าไปในกายลึกไปในกายเราก็รู้ลมออกจากกายก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกคนเราเกิดมาได้ลมหมดไปด้วยลมอยู่ด้วยลมลมพาไปลมพามาเราก็ตั้งสติรู้ตัวไปเรามาทำบุญเราก็ต้องทำใจให้ได้เราจะได้เอาบุญติดไปบ้านเราทำใจไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าบุญอยู่ตรงไหนเราก็ต้องทำใจให้มีสติมีสมาธิหลับตาเห็นตัวเองเป็นองค์พระนั่งเฉยสงบรู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกก็โททำสติอย่างนี้บุญจะได้เกิดขึ้นในดวงใจของเราเราก็ปล่อยเราก็ละเราก็วางอะไรได้บ้างเพราะเรื่องตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรเพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ทำใจอยู่ตรงนี้ทำใจให้ว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่คิดนึกอะไรอดีตก็ตัดไปอนาคตก็ตัดไปอยู่แต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเวลาลมหายใจเข้ามันเข้าไปอย่างไรเวลาหายใจออกมันก็ถอนมาอย่างไรอยู่ที่สองช่องจมูกการรู้ตัวนี่ก็เรียกสติรู้ตัวติดต่อไปก็เรียกว่าสมาธิสมาธิเกิดจึงทำไปนะครับจึงเกิดญาณเมื่อเกิดญาณแล้วก็เรียกว่าปัญญารู้ความจริงในสภาพของจิตใจตัวเองทำใจอย่างนี้จะได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดเขาบอกว่าทำชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นตายเลยยังไม่ตกนรกยังไปเป็นเทวดาอนุภาพของทำสมาธิเนี่ยบอกว่าคนเรามันไม่มีเวลาว่างถ้าว่างแล้วมันจึงประเสริฐใจจึงมีพลังจึงตัดกังวลตัดความวุ่นวายได้ชั่วแวบหนึ่งมันก็ยังดีเหมือนกับบุคคลที่ตาบอดมาแต่กำเนิดพอเห็นแสงเดือนแสงตะวันเพียงแวบหนึ่งพอมองเห็นโลกได้ที่จะมืดไปก็ยังดีกว่าที่บอดตลอดชีวิตเรียกว่าคนเห็นแสงธรรมะครั้งหนึ่งก็ยังจำได้ไม่รู้ว่าโอ้
ธรรมะคำสอนของสอนคุณเจ้านั้นมันสว่างสวัยเลิศประเสริฐดีใจเมื่อคนตาบอดได้ลืมตามาเห็นโลกครั้งหนึ่งแล้วก็มืดต่อไปฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ต่างอะไรกันเลยคนเราที่ยังไม่รู้ธรรมะก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละก็เหมือนอยู่ในที่มืดเนี่ยถ้าได้รู้จักธรรมะเมื่อไรก็เหมือนได้เห็นครั้งหนึ่งแล้วก็หลงต่อไปอีกพระอรหันต์ท่านนั่นแหละที่เป็นบุคคลที่ตาสว่างตลอดมืดแล้วมาสว่างก็สว่างตลอดไปฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขสงบกันบ้างไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่ไม่ดีสำหรับเราเป็นมงคลชีวิตสำหรับเราเป็นเทพาอารักษ์ที่จะรักษาจิตใจเราเราทำเท่าไหร่ยิ่งมีความดีเข้ามาหาเราตลอดไปทำจิตทำใจได้ไม่มีแต่ความดีเข้ามาความชั่วจะไม่มีเข้ามาหาเรามีแต่สิริมงคลมีแต่ชีวิตที่ประเสริฐอย่างเดียวเอาละโยมถ้าใครมีสติปัญญาก็เข้าใจได้นะที่พูดที่บรรยายมานี้ชั่วระยะหนึ่งก็คงจะจับความเข้าใจได้ว่าอะไรคืออะไรให้เราก็จะได้มีนิสัยมีการประพฤติปฏิบัตินำชีวิตของเราให้เข้าหลักเข้ามุมถูกต้องในข้อวัดปฏิบัติคำสอนพระเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้อาตมาก็เห็นสมควรกับเวลาขออนุโมทนาความดีที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญฐานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตใจก็เราให้สงบระงับจากอกุศลทั้งปวงก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเตือนธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของชัตตปานิอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนะครับชัตตปานิอุบาสกเป็นผู้มีความรู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระอริยะชั้นที่3คือเป็นพระอนาคามีทั้งมีความรู้พิเศษสามารถจำพระไตรปิฎกคือปิฎก3ได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกทั้งเป็นผู้มีความรอบรู้คือมีความรู้ในทางโลกดีด้วยนะครับไม่ใช่รู้ดีเฉพาะทางธรรมอย่างเดียวเรียกว่าโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียชีวประวัติการของชัตตปานิอุบาสกมีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งปุพพวรรคในเรื่องของชัตตปานิอุบาสกดังนี้เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีได้ตรัสพระธรรมเทศนาโดยทรงปรารภชัตตปานิอุบาสกให้เป็นต้นเหตุดังมีความพิสดารของเรื่องว่าในเมืองสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อชัตตปานิและชื่อของอุบาสกผู้นี้มีความหมายว่าผู้มีร่มในมือหรือผู้ถือร่มแสดงว่าท่านชัตตปานินี่ท่านจะไปไหนมาไหนก็คงจะใช้ร่มติดตัวไปตลอดเพราะร่มนี่ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ก็มีประโยชน์อยู่

หลายสถานเหมือนกันนะครับประการแรกเลยก็คือใช้ก้านกลางบังแดดบังฝนประการต่อมาก็ใช้เป็นไม้กระเท้าในประการต่อมาก็อาจจะใช้ป้องกันสุนัขดุที่จะมาทำร้ายได้ชื่อของท่านก็บอกให้ทราบได้รู้กันทั่วไปว่าผู้ถือร่มไปนั้นตอนนั้นท่านก็ถือร่มเรื่อยไปชัตตปาณิอุบาสกเป็นผู้จำทรงพระไตรปิฎกได้หมดและได้เป็นพระอนาคามีคำว่าพระอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาเกิดอีกเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3ที่มีทั้งหมด4ชั้นชั้นที่1ก็คือพระโสดาบันชั้นที่2คือพระสกทาคามีชั้นที่3คือพระอนาคามีและชั้นที่4คือพระอรหันต์นี่ก็เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาที่มีลำดับเป็น4ลำดับด้วยกันวันหนึ่งชัตตปาณิอุบาสกรับอุโบสถศีลแต่เช้าตรู่แล้วได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาความจริงการรับอุโบสถศีลด้วยการสมาทานคือรับเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติพระอนาคามีทั้งหลายท่านไม่ต้องสมาทานคือไม่ต้องไปรับศีลหรอกเพราะว่าท่านทำให้ศีลของท่านเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมอเพราะเรื่องการที่ท่านจะไปประพฤติผิดในศีล5ศีล8ไม่มีอีกแล้วครับเพราะจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะรับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหรือจะทำก็จะทำแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นนั่นเป็นจุดหมายของท่านผู้เป็นพระอนาคามีคือมีจิตใจที่มั่นคงอยู่ในความดีแล้วเรียกว่าเป็นผู้ที่วางใจได้ว่าท่านผู้เป็นพระอนาคามีนั้นไม่มีจิตใจที่จะมีความชั่วเข้าไปแฝงอยู่เลยเพราะใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์อย่าว่าแต่บริสุทธิ์ในที่นี้เลยแม้แต่สถานที่ที่ท่านสิ้นชีวิตแล้วจะไปเกิดนั้นก็จะไปเกิดในชั้นสุทธาวาสชั้นสุทธาวาสก็หมายถึงชั้นที่มีแต่ความบริสุทธิ์สะอาดเท่านั้นผู้จะไปบังเกิดในชั้นสุทธาวาสได้ต้องเป็นผู้ทำตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ในตอนที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละครับถ้าใครประสงค์อยากจะไปเกิดในชั้นสุทธาวาสก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพระอนาคามีถ้ายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีนี้ก็ไปไม่ถึงหรอกครับเพราะชั้นสุทธาวาสจะเป็นชั้นที่บริสุทธิ์สะอาดสำหรับคนที่บริสุทธิ์สะอาดท่านชัตตปาณินี้ท่านเป็นพระอนาคามีแม้ว่าท่านจะไม่ต้องไปรับอุโบสถศีลมาประพฤติปฏิบัติท่านก็มีศีลอยู่แล้วแต่ว่าการกระทำของท่านก็คงกระทำไปตามประเพณีที่คฤหัสถ์หรืออุบาสกที่เช้าขึ้นมาในวันอุโบสถท่านก็จะไปวัดไปรับอุโบสถศีลตามที่พระได้มาบอกให้ว่ามีอะไรบ้างท่านก็คงทำตามประเพณีที่คฤหัสถ์เขากระทำกันเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ว่ามหาบพิตรช่างหม้อชื่อคติการเป็นผู้รับประทานอาหารเวลาเดียวเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นประจำเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมคือธรรมะอันดีงามพระอนาคามีทั้งหลายเป็นผู้รับประทานอาหารเวลาเดียวเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่สม่ำเสมอเรียกว่าทำดีไม่มีพลิกไปทางชั่วเลยอันหนึ่งเรื่องของ
ช่างหม้อชื่อคติการนี้มีบันทึกไว้ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปนาตแห่งราชวรรคในคติการสูตรคือสูตรว่าด้วยช่างหม้อชื่อคติการโดยในที่นี้จะขอนำมาเล่าแต่โดยย่อเพราะเรื่องของท่านมีพิสดารมากมายทีเดียวแต่ในที่นี้จะขอนำมาแทรกเอาไว้พอให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความดีงามของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างที่น่าเอามาเป็นแบบอย่างครับพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแว่นแคว้นโกศลพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่และพระองค์ทรงหยุดแวะที่ข้างทางและทรงทำอาการยิ้มแย้มให้ปรากฏขึ้นพระอนันตเถระได้เห็นพระอาการยิ้มแย้มนั้นจึงกราบทูลถามถึงเหตุที่พระองค์ทรงยิ้มแย้มพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าว่าในสถานที่นี้เคยมีนิคมชื่อเวภลิคะเป็นนิคมที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมีผู้คนมากมายมีมนุษย์เกลื่อนกลนหนาแน่นพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยนิคมนี้อยู่อารามของพระองค์ตั้งอยู่ณที่นี้พระองค์ประทับนั่งสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ในอารามนี้ในยุคนั้นมีช่างหม้อชื่อคติการเป็นอัครอุปถากคือผู้รับใช้ที่เลิศของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและคติการมีโชติปาละมานพเป็นสหายคติการได้ชวนโชติปาละมานพไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง3ครั้งด้วยกันด้วยความหวังดีที่จะให้โชติปาละเนี่ยได้เข้าไปฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างแต่ปรากฏว่าโชติปาละมานพก็ตอบปฏิเสธว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรที่เราจะเห็นพระสมณะศีรษะโลนผู้นั้นคือกับไม่ไปแล้วยังพูดสิ่งที่ไม่น่าจะพูดอีกด้วยแต่คติการเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อสหายจริงๆก็จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นชักชวนโชติปาลบโชติปาละมานพเนี่ยไปในทางอื่นก่อนไม่ได้จงใจที่จะชวนไปวัดก่อนทีเดียวก็ชวนโชติปาละมานพให้เอาเชือกที่ใช้คลุกผงสำหรับถูตัวเนี่ยไปที่แม่น้ำเพื่ออาบน้ำโชติปาละมานพก็ตกปากรับคำที่จะไปกับคติการนั้นเมื่อคติการเห็นโชติปาละมานพอาบน้ำเสร็จแล้วจึงเอ่ยชวนไปเข้าเฝ้าพระมหากัสสปะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอ้างว่าอารามอยู่ไม่ไกลเรามาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถิดเพื่อนเอ๋ยโชติปาละมานพก็กล่าวคัดค้านเหมือนเดิมถึง3ครั้งคติการก็ไม่ละความพยายามนะครับแม้เพื่อนจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามจิตที่มีความคิดหวังดีนี้ก็ไม่ได้ย่อท้อและก็ไม่ได้เกลียดเพื่อนเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนยังไม่รู้เนี่ยก็จำเป็นจำใจจะต้องใช้ความพยายามอธิบายให้เพื่อนเข้าใจให้ได้รู้ความจริงว่าความจริงสิ่งที่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดีอย่างไรแต่ว่าโชติปาละมานพนั้นเขายังไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาการปฏิเสธที่จะไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธคติการสหายอยู่ตลอดมาค
ฆาธิการเมื่อพยายามพูดขอร้องอ้อนวอนชักชวนปรากฏว่าโชติปาระมานพไม่ยอมเชื่อฟังจึงเปลี่ยนวิธีการจักชวนจึงมาจับพกของโชติปาระมานพแล้วกล่าวชวนอีกคือคราวนี้จับพกก่อนแล้วก็พูดชวนแต่โชติปาระมานพก็กล่าวคัดค้านอีกคราวนี้คติการจึงเปลี่ยนใหม่ไม่จับพกนะจับที่ผมเลยจับผมของโชติปาระมานพแล้วก็กล่าวชักชวนอีกโชติปาระมานพนึกแปลกใจว่าคติการเป็นผู้ที่มีชาติต่ำกว่าตนเนี่ยมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคงจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีความดีงามหรือจำเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งคติการจึงได้พยายามกระทำแก่เราอยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นโชติปาระมานพจึงพูดว่าเพื่อนได้พยายามมาตั้งแต่ชักชวนด้วยวาจาแล้วก็มาจับพี่ชายพกแล้วจับพี่ผมเพื่อชวนให้ไปที่สำนักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองหรือข้าที่การตอบรับว่าจริงและอ้างว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นความดีโชติปาระมานพจึงบอกให้ข้าที่การปล่อยมือที่จับผมแล้วชวนกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาหลังจากที่บุคคลทั้งสองได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วโชติปาระมานพได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหตุหนึ่งว่าคนมีเพื่อนดีหรือที่เรียกว่ามีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่เขาจะคิดจะทำจะช่วยเหลือเราก็จะนำไปในทางที่ดีเท่านั้นเราจึงเรียกกันว่ากัลยาณมิตรถ้าพวกปาปมิตรนี่ท่านก็ลองดูนะครับว่าปาปมิตรความคิดจะตรงกันข้ามกับกัลยาณมิตรพวกปาปมิตรนี่มักจะชวนไปในทางที่เป็นไปในอบายมุขชวนไปเล่นการพนันชวนให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ชวนให้เป็นนักเลงสุรานี่พวกปาปมิตรจะนำทางไปในทางที่พาให้เสียเงินเสียทองเสื่อมเสียชื่อเสียงเราต้องดูให้ออกนะครับว่ามิตรที่มาคบเรานั้นเป็นมิตรชั่วหรือมิตรดีคือถ้ามิตรชั่วก็พาไปทางหายนะนั่นแหละครับส่วนมิตรดีนี่จะพาไปในทางที่ให้เราได้ประสบแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ผลออกมาทำให้โชติปาระมานพที่ขติการอุบาสกชักชวนแล้วชักชวนอีกว่าให้ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ผลที่สุดพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโชติปาระมานพมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถึงกับสละเพศคฤหัสถ์เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี่ก็นับว่าโชติปาระมานพได้ขติการเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยให้ตนเองได้มาพบแสงสว่างในทางพระพุทธศาสนาเมื่อโชติปาระมานพได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยส่วนขติการไม่สามารถออกบวชได้เหตุที่ไม่สามารถจะออกบวชได้นั้นเพราะขติการต้องเลี้ยงดูคุณแม่คุณพ่อผู้เป็นคนแก่ชราและมีในตาบอดด้วยนะครับ
คือท่านทั้งสองนี่ถ้า

คติการทอดทิ้งไปท่านก็ทงถึงความตายแน่เพราะนอกจากจะแก่ชราแล้วยังมีในตาบอดด้วยมองอะไรไม่เห็นจะไปก็ทำกิจการงานอะไรได้แต่คติการก็ได้ทำเอาไว้เป็นแบบฉบับของลูกที่ดีที่พ่อแม่ได้พึ่งพาอาศัยได้นี่เป็นความในใจของพ่อแม่ทุกคนนะครับถึงพ่อแม่บางคนจะคิดว่าฉันไม่ได้หวังพึ่งอะไรลูกหรอกคำพูดอย่างนี้อาจจะพูดเพียงแต่ปากแต่ใจลึกๆนะท่านนึกถึงท่านแก่เท่าชราลงไปถ้าท่านไม่มีลูกเอาไว้พึ่งพาอาศัยแล้วท่านจะไปพึ่งใครเขาความในใจของท่านอยากให้ลูกๆได้หวนระลึกนึกอยู่เสมอนะครับว่าพ่อแม่หวังพึ่งเราผู้เป็นลูกทุกคนนะครับเพราะท่านเลี้ยงลูกก็เหมือนการปลูกต้นโพให้ใหญ่โตขึ้นเราก็จะได้อาศัยร่มเงาของต้นโพนั้นบังแดดในเวลาร้อนแดดได้ลูกก็จะทำให้พ่อแม่ชุ่มชื่นหัวใจได้ในยามที่ลูกได้กระทำการตอบแทนบุญคุณตามฐานะที่ตนจะพึงกระทำได้คติการทำเอาไว้เป็นแบบฉบับที่ทุกคนควรจะนึกถึงตัวอย่างที่ดีอย่างนี้ว่าท่านคติการในท่านจะบวชท่านก็บวชได้สบายเพราะท่านเป็นพระอนาคามีแล้วแต่ท่านไม่ยอมบวชเพราะห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราทั้งยังมีตาบอดด้วยการต่อมาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากเวพะลิขนักนิคมไปประทับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระเจ้ากิกีผู้ทรงเป็นพระราชาแห่งแคว้นกาสีได้เสด็จไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วทรงมีความเลื่อมใสทรงกราบทูลนิมนต์พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้เสวยพระตาหารในวันรุ่งขึ้นและได้ทรงกราบทูลนิมนต์ให้ทรงจำพรรษาในเมืองพาราณสีพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธโดยอ้างว่าตถาคตรับอาราธนาไว้ก่อนแล้วพระเจ้ากีกิในฐานะเป็นพระราชาก็ทรงเห็นความสำคัญในพระองค์เองว่าเราเป็นถึงพระราชากราบทูลรัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ในเมืองของตนไม่ได้ทรงพระดำริไปต่างๆเมื่อแรกก็ทรงเสียพระทัยจึงทรงกราบทูลถามว่าใครจะเป็นอุปถากได้ยิ่งกว่าข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพรรณนาคุณของช่างหม้อชื่อคติการผู้อยู่ในเวพะลิขนิคมว่าเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเป็นผู้รักษาศีลที่เป็นของพระอริยะทั้งหลายเป็นผู้มีความสงสัยในอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านสามารถตัดความสงสัยได้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นผู้บริโภคอาหารเวลาเดียวเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีธรรมะที่ดีงามเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องในทางโลกีเป็นผู้เลี้ยงดูคุณแม่คุณพ่อผู้ชราและในตาบอดทั้งเป็นผู้สิ้นสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจคนไว้กับวัฏฏะสงสารคำว่าวัฏฏะสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจุดจบนั่นเองฉะนั้นท่านคติการเนี่ยท่านเป็นผู้สิ้นสังโยชน์ก็คือกิเลสในเบื้องต่ำห้าประการอันได้แก่สกายทิฐิวิจิกิจฉา
ศิลพตปรามาสกามราคะและปฏิฆะได้แล้วเมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วจะได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกคำว่าพรหมโลกก็คือที่อยู่ของพรหมแล้วก็จะปรินิพพานในพรหมโลกโดยจะไม่กลับมาจากพรหมโลกนั้นและเขาเป็นผู้มีความคุ้นเคยกับตถาคตพระเจ้ากิกีทรงสดับเกียรติคุณของคติการแล้วเนี่ยก็ทรงเกิดความเลื่อมใสในคติการอุบาสกจึงตรัสสั่งให้ทรงเข้าสารแห่งข้าวสาลีที่มีสีขาวดังดอกมะลิตูมที่เกิดในดิน

ตูมที่เกิดในดินเหลือง500เล่มเกวียนพร้อมทั้งกับข้าวที่สมควรกับข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่คติการแต่คติการไม่รับสิ่งของพระราชทานเหล่านั้นและได้พูดกับพวกราชบุรุษว่าพระราชามีพระราชกรณียกิจมากสิ่งของเหล่านี้ไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าจงนำกลับไปถวายพระราชาเถิดนี่คติการก็คิดถึงเรื่องที่ว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับท่านท่านคงพอจะมีที่จะทำการถวายภัตตาหารแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกได้แล้วก็เห็นความสำคัญที่พระราชาทรงมีพระราชกิจมากมายจำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านั้นท่านจึงไม่รับเอาไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าดังนี้แล้วจึงตรัสสรุปความให้พระอนันตเถระได้ฟังว่าในสมัยนั้นตถาคตได้เกิดเป็นโชติปาละมานพและพระอนันตเถระก็มีความชื่นชมยินดีต่อพระพุทธดำรัสนั้นก็คือหมายถึงว่าพระอนันต์ได้ฟังเรื่องอดีตประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองว่าในชาตินั้นได้เกิดเป็นโชติปาละมานพและก็ได้บวชในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าการบวชนั้นก็เป็นการบำเพ็ญโพธิสัตว์อย่างหนึ่งยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของชาตปาณิอุบาสกเป็นเรื่องที่มีกล่าวอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทต่อไปว่าชาตปาณิอุบาสกเป็นผู้รักษาอุโบสถศีลเหมือนช่างหม้อชื่อคักติการนั้นเขาได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งฟังธรรมกถาอยู่ในสมัยนั้นพระเจ้าประเสนทีโกศลเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาชัตปาณิอุบาสกได้แลเห็นพระราชากำลังเสด็จมาจึงคิดไว้ให้เราควรจะรุกรับหรือไม่เนาะคิดเป็นสองนัยยะจะลุกรับดีหรือไม่ลุกรับดีแล้วท่านก็คิดได้ว่าไม่ควรลุกขึ้นด้วยความมีคติที่เห็นว่าเรานั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้เลิศก็คือพระพุทธเจ้าการที่เราเห็นพระราชาเฉพาะประเทศแล้วลุกขึ้นต้อนรับนับว่าไม่สมควรแต่เมื่อเราไม่ลุกรับพระราชาจะทรงกริ้วเราแม้เมื่อพระราชาทรงกริ้วอยู่เราก็จะไม่ลุกขึ้นต้อนรับเพราะว่าเราเห็นพระราชาแล้วลุกขึ้นรับก็ชื่อว่าเราเคารพพระราชาแต่ไม่เคารพพระบรมศาสดาเราจะไม่ลุกรับแล้วเขาก็ไม่ลุกขึ้นรับเสด็จพระราชาธรรมดาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านที่ควรเคารพกว่าตนก็ไม่ควรลุกขึ้นต้อนรับแล้วก็บัณฑิตนั้นท่านก็จะไม่โกรธถ้าเป็นบัณฑิตนะครับแต่ถ้าผู้ที่ไม่เป็นบัณฑิตไม่คิดรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็จะถือว่าตนเองมีอำนาจบาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะเกลี้ยกราดใส่ผู้ที่ไม่แสดงความเคารพตนโดยที่จะผิดประเพณีหรือไม่ผิดประเพณีไม่รู้แต่จะคิดเอาเรื่องของตนเป็นใหญ่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ดูจะตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นพอทอดพระเนตรเห็นชัตปาณิอุบาสกไม่ลุกขึ้นต้อนรับก็ทรงนึกกริ้วทรงถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาทรงทราบถึงพระเจ้าประสิทธิโกศล

ทรงกริ้วชัตปาณิอุบาสกก็จึงตรัสพรรณนาคุณของชัตปาณิอุบาสกว่ามหาบพิตรชัตปาณิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตเป็นผู้เห็นธรรมแล้วเป็นผู้จำทรงพระไตรปิฎกได้เป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เมื่อพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงสดับคุณกถาคืนกล่าวถึงคุณของชัตปาณิอุบาสกแล้วก็ทรงมีพระทัยอ่อนโยนลงคือบรรเทาความกริ้วต่อชัตปาณิอุบาสกลงได้ต่อมาภายหลังวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลประทับยืนอยู่ที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นชัตปาณิอุบาสกผู้รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ลงเดินกั้นร่มสวมรองเท้าเดินไปตามพระลานหลวงพระองค์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกชัตปาณิมาเฝ้าชัตปาณิอุบาสกจึงหุบร่มและถอดรองเท้าออกแล้วไปเข้าเฝ้าพระราชาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลตรัสถามชัตปาณิอุบาสกว่าอุบาสกผู้เจริญทำไมท่านจึงหุบร่มและถอดรองเท้าออกเสียเล่าชัตปาณิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังว่าพระราชารับสังหาแล้วจึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงตรัสว่าท่านเห็นจะรู้ว่าเราเป็นพระราชาในวันนี้กระมังนี่ก็เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าประเสนทิโกศลยังมีความกริ้วต่อชัตปาณิอุบาสกอยู่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ค้างใจมาหลายวันความกริ้วนั้นยังไม่หายขาดไปจากพระทัยของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระองค์จึงทรงยกเอาเรื่องนั้นมาตรัสอีกแต่ชัตปาณิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้ดีอยู่ว่าใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาทเป็นพระราชาทุกเมื่อพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประเสนทิโกศลตรัสถามอีกว่าเมื่อท่านรู้เช่นนั้นแล้วเพราะเหตุใดในวันที่แล้วมาท่านนั่งอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาและเห็นเราแล้วจึงไม่ลุกขึ้นต้อนรับเราชัตปาณิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสำนักพระราชาผู้เลิศเมื่อเห็นพระราชาเฉพาะประเทศแล้วลุกขึ้นต้อนรับจัดว่าเป็นผู้ไม่เคารพในพระบรมศาสดาเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ลุกขึ้นรับเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าเรื่องนั้นปล่อยไปเถอะเขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่เป็นไปในปัจจุบันและอนาคตเป็นผู้จำทรงพระไตรปิฎกท่านจงสอนธรรมะพวกเราภายในวังนี้เถิดชัตปาณิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าเพราะเหตุไรหรืออุบาสกผู้เจริญชัตปาณิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าขอเดชะเพราะเหตุว่าธรรมดาพระราชมณฑลย่อมเป็นสถานที่ที่มีโทษมากการทำดีและการทำชั่วในพระราชมณฑลย่อมปรากฏผลร้ายแรงมากพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสคัดค้านว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนี้ท่านอย่านึกระแวงว่า
เมื่อวันที่แล้วท่านได้เห็นเราแล้วไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับเลยทัตวานิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าข้าแต่สมมติเทพสถานที่เป็นที่เที่ยวไปของพวกคฤหัสถ์เป็นสถานที่มีโทษขอใต้ฝ่าละอองธรีพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาบรรพชิตสักหนึ่งรูปเพื่อมาสอนธรรมะเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพระเศรษฐทิโกศลทรงส่งชัตตปาณิอุบาสกไปด้วยพระราชดำรัสว่าดีแล้วผู้เจริญท่านจงไปเถิดหลังจากที่พระองค์ทรงส่งชัตตปาณิอุบาสกไปแล้วพระองค์จึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาทรงกราบทูลขอต่อพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระนางมาริกาเทวีและพระนางวาสภกัตติยาบอกว่าจะเรียนธรรมะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์500รูปจงทรงพระกรุณาเสด็จไปที่ว่างของข้าพระองค์เป็นประจำขอพระองค์ทรงสอนธรรมะแก่พระเทวีทั้งสองเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสชี้แจงว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ไปในสถานที่แห่งเดียวเป็นนิดคือไม่ไปไหนเป็นประจำพระราชาทรงทราบดังนั้นจึงทรงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงประทานพระภิกษุรูปอื่นไปเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ทรงพิจารณาเลือกดูว่าพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จะเหมาะสมในการที่จะไปทรงสอนธรรมะแก่พระราชเทวีของพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลเมื่อพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าพระอนันตเถระนั่นแหละเป็นผู้ที่จำทรงพระธรรมวินัยไว้ได้มากก็จึงได้มอบให้เป็นภาระธุระของพระอนันตเถระไปทำการสั่งสอนพระราชเทวีของพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลพระอนันตเถระได้ไปสอนธรรมะแก่พระราชเทวีทั้งสองพระองค์เป็นประจำบรรดาพระราชเทวีทั้งสองพระองค์นั้นพระนางมาริกาเทวีทรงตั้งพระทัยเล่าเรียนทรงท่องจำและทรงให้พระอนันตเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพก็คือว่าพระนางทรงศึกษาเล่าเรียนธรรมะคำสั่งสอนตามที่พระอนันตเถระได้สอนไปแล้วนั้นก็ให้พระอนันตเถระได้ช่วยตรวจทานดูว่าอะไรผิดอะไรถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าใจยังไม่ถูกต้องบางสิ่งบางอย่างเข้าใจดีแล้วก็เพื่อเป็นการทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งที่จะให้พระอนันตเถระช่วยรับรู้ในการทรงศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพระนางส่วนพระนางวาสภคัตติยาเทวีไม่ทรงตั้งพระทัยเล่าเรียนไม่ทรงท่องจำโดยครบและไม่อาจให้พระอนันตเถระรับรองบาลีโดยเคารพได้พูดถึงพระนางวาสภคัตติยาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสริฐโกศล นั้นความเป็นมาของพระนางวาสภคัตติยาก็เป็นพระธิดาของท้าวมหานามะผู้เป็นพระอนุชาของพระบรมศาสดาเมื่อนับตามลำดับชั้นพระนางวาสภคัตติยาก็เป็นพระภาคินยะคือเป็นพระเจ้าหลานของพระบรมศาสดานั่นเองอยู่มาวันหนึ่งพระบรมศาสดาตรัสถามพระอนันตเถระว่าดูก่อนอนนท์อุบาสิกาทั้งสองยังทรงเรียน
ธรรมะอยู่หรือพระอนนทเถระกราบทูลตอบว่าอุบาสิกาทั้งสองยังทรงเรียนธรรมะอยู่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามต่อไปว่าอุบาสิกาคนไหนเรียนโดยเคารพและอุบาสิกาคนไหนที่ไม่เล่าเรียนโดยเคารพพระอนนทเถระกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนางมลิกาเทวีทรงศึกษาธรรมะโดยเคารพทรงท่องจำโดยเคารพทั้งอาจให้ข้าพระองค์ทรงรับรองพระบาลีโดยเคารพพระเจ้าค่ะส่วนพระธิดาผู้เป็นพระญาติของพระองค์ไม่ทรงศึกษาโดยเคารพไม่ทรงท่องจำโดยเคารพและไม่อาจให้ข้าพระองค์รับรองพระบาลีโดยเคารพได้เลยพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงสดับคำกราบทูลของพระอนนทเถระแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนอนนท์ธรรมะที่ตถาคตกล่าวไว้แล้วบุคคลผู้ไม่ฟังไม่เรียนไม่ท่องจำไม่แสดงโดยเคารพย่อมไม่ได้รับผลเปรียบเหมือนดอกไม้ที่มีสีสมบูรณ์แต่ไม่มีกลิ่นหอมฉะนั้นแต่บุคคลที่ทำกิจทั้งหลายมีการฟังมีการเรียนมีการท่องจำโดยเคารพย่อมได้ผลมากได้อานิสงส์ก็คือผลแห่งความดีมากแล้วพระองค์ตรัสพระคาถาธรรมะความว่าดอกไม้ที่งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมชั้นใดวาจาที่เป็นสุภาษิตถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่กระทำตามฉะนั้นส่วนดอกไม้ที่สวยงามมีสีพร้อมด้วยกลิ่นหอมชั้นใดสุภาวาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้กระทำดีฉะนั้นในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เกิดประโยชน์แก่มหาชนที่มาประชุมฟังกันอยู่ในสถานที่นั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของชาตปาณิอุบาสกจบลงเพียงเท่านี้แต่มาพิจารณาดูพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนในครั้งนั้นโดยยกเอาดอกไม้ที่มีสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมชั้นใดก็เหมือนกับวาจาที่เป็นสุภาษิตคือเป็นถ้อยคำที่กล่าวไว้ดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่กระทำตามฉะนั้นคือพูดถึงเรื่องดอกไม้เนี่ยก็นับว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลเราได้นะครับคือดอกไม้ที่มีสีสวยเนี่ยก็เหมือนกับคนที่มีรูปร่างสวยงามและถ้าบุคคลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกสั้นๆว่าเป็นคนมีศีลธรรมเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องได้รับการนับถือได้รับการเชื่อใจว่าเป็นบุคคลดีมีศีลธรรมแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นมีรูปร่างสวยงามแต่มีความประพฤติไม่ดีเช่นพูดจาเป็นคนกระโชกโหกหักที่โบราณเรียกว่าพูดเป็นมะนาวไม่มีน้ำพูดไม่มีหางเสียงพูดห้วนห้วนบางครั้งยังกระแทกแดกดันทั้งความประพฤติก็ไม่เรียบร้อยกระดกกระเดกอะไรทำนองนี้เป็นต้นก็เปรียบมาเหมือนกับดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม
แต่กลิ่นไม่หอมนั่นเปรียบได้กับบุคคลเราทั่วๆไปนะครับความจริงเรื่องการเปรียบกับบุคคลนี้ก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันแหละครับผู้ชายที่หน้าตาหล่อเหลาดูท่วงท่าทีน่านับถือแต่เป็นคนใจเหี้ยมโหดเป็นผู้ร้ายในร่างของรูปร่างที่ดีงามเรียกว่าโจรรูปหล่อนี่ก็น่ากลัวอยู่นะครับเพราะคนที่มีรูปร่างดีงามแต่ไม่มีศีลธรรมประจำใจเลยเขาก็ทำชั่วช้าสามานได้ทุกอย่างนะครับจิตใจของคนที่ไร้ศีลธรรมแล้วชั่วทุกชนิดเขาคิดทำได้ทั้งนั้นแหละครับและพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าวาจาที่เป็นสุภาษิตที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยบุคคลแม้จะจำพระพุทธภาษิตได้มากมายกายกองอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่นำเอาสุภาษิตคำสอนเหล่านั้นมาใช้ประพฤติปฏิบัติสุภาษิตนั้นก็ไร้ผลนะครับเหมือนกับเรามียาไว้เพื่อจะกินแก้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราไม่รับประทานยานั้นเลยยานั้นก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกับเรามีตำราสุภาษิตเก็บเอาไว้ในบ้านอ่านดูเข้าใจหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติดีหรือไม่เคยเลิกทำชั่วตามสุภาษิตที่ได้สั่งสอนนั้นคำสุภาษิตแม้จะเล่มใหญ่ขนาดโตขนาดไหนก็ตามก็ไม่เกิดผลแก่เจ้าของผู้ที่มีหนังสือตำราสุภาษิตนั่นเลยฉะนั้นสุภาษิตของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ได้ตรัสสอนพุทธบริษัทไปแล้วจะมีมากมายกายกองถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามเรานำเอามาใช้ในข้อใดข้อหนึ่งขันใดขันหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองทั้งประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเนี่ยก็ถือว่าผู้นั้นเป็นชาวพุทธสมบูรณ์นะชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบ 100% นี่ต้องเป็นคนศึกษาธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามอย่างถูกต้องอีกเหมือนกันไม่ใช่รู้อย่างหนึ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ไปกระทำความผิดที่ตรงกันข้ามกับธรรมะที่สั่งสอนเอาไว้นั้นท่านผู้นั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทที่ดีหรอกครับกลับถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาเสียด้วยซ้ำไปเช่นเราอาจจะได้ยินอยู่เสมอว่าเป็นชาวพุทธทำไมจึงมีจิตใจโหดร้ายทารุณมีวาจาอันกระด้างหยาบคายไม่สมกับเป็นชาวพุทธเลยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนทุกอย่างนะทั้งทางกายทั้งทางวาจาทางกายก็ไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติในการเป็นชู้สู่สาวในภรรยาของบุคคลอื่นในลูกของบุคคลอื่นในสามีของบุคคลอื่นในทางวาจาก็มาให้พูดเท็จมาให้พูดคำหยาบมาให้พูดส่อเสียดยุโยงให้เขาแตกหมู่แตกคณะกันหรือไม่พูดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยไปเที่ยงพูดน้ำท่วมทุ่งพักบุ้งหลงเหลงอะไรที่โบราณทว่าอย่างนั้นหรือพูดกระบุงเอากระบายไม่ได้ทางวาจาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ให้เราเนี่ยรู้จักประพฤติปฏิบัติในทางวาจาเหมือนกันหรือในทางใจก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราเนี่ยไม่โลภอยากได้ของเขาไม่คิดพยาบาทปองร้ายเขาไม่ทำใจให้เห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมเพราะบุคคลเราก็ประกอบด้วยกายกับใจแล้วก็มีวาจาที่จะเป็นเครื่องสื่อสารในระหว่างกันได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้แล้วนั้นถือว่าเราชาวพุทธต้องนำเอามาใช้

0: ไว้นะครับเอามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเราจึงจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบสัมมโนครัวก็เป็นชาวพุทธและตัวเราก็เป็นชาวพุทธด้วยครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้ก็จะขอนำคำกลอนที่โบราณท่านให้เป็นแง่คิดเอาไว้มีหัวข้อว่ายามเรามีสี่ตาสามขาควรมีปัญญาไว้ทักมีคำกลอนอธิบายคำสอนนี้ว่าเมื่อเรามีสี่ตาสามขาย่างต้องหาทางสร้างความรู้อยู่เป็นนิดรู้ทั้งโลกทั้งธรรมนำชีวิตช่วยชี้ผิดชี้ถูกลูกหลานเรายามชราอย่าปล่อยด้อยความรู้ควรรักษาเหลี่ยมคูของผู้เฒ่าเมื่อแก่ไปไม่เจียมเสียริมเราต้องรู้เท่าเอาไว้ทักเพื่อตักเตือนท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้ววันนี้ก็ขอลาจากกันเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปเจริญสุขกับญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงบุญกุศลมันก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มีโอกาสเข้ามาวันหยุดเราก็มาพักกายพักใจของเรามาเพิ่มพลังบุญคำว่าบุญนั้นต้องทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยยิ่งสมัยปัจจุบันนี้เราได้ยินได้ฟังเกิดภัยพิบัติต่างๆตัวที่เราไม่คาดฝันในปัจจุบันนี้ก็ที่เนปาลก็น่าสงสารฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บุญก็จะช่วยนุนนำให้เราพบกับภัยพิบัติน้อยลงชีวิตของเราก็จะได้อาศัยบุญส่งผลให้เรามีความสุขมีความเจริญประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ถือศีลฟังธรรมให้ทานก็ทำให้ประเทศไทยของเรานั้นภัยพิบัติมีน้อยนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งที่ว่าใหญ่ๆก็ถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราที่เราเกิดมาแล้วมีพุทธศาสนาให้เราได้เป็นที่พึ่งในการสร้างบุญสร้างกุศลฉะนั้นก็ขอให้เราน้อมจิตตั้งใจ ทำในสิ่งที่ดีนะเพราะความการทำความดีนั่นแหละจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันนะเรื่องร้ายก็กลายเป็นเรื่องดีนะคนเราถ้าทำความดีเยอะๆให้ทานมากๆรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ภาวนาเจริญเมตตาบุญกุศลก็นุนนำให้เราประสบแต่ในสิ่งที่ดีพ้นภัยพิบัติต่างๆงั้นก็เป็นโอกาสของพวกเราที่ได้มีโอกาสสร้างมีโอกาสทำเรื่องของบุญเรื่องของกุศลฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็พยายามทำโอกาสนี้ให้ต่อเนื่องการสร้างบุญนั้นสร้างได้ทุกวันทานให้ได้ทุกวันศีลรักษาได้ทุกวันภาวนาทำได้ทุกเวลาเป็นบุญทั้งนั้นท่านคนเราถ้าเอาบุญแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสทุกสถานที่ไม่เฉพาะจะต้องมาวัดมาวัดนี่เป็นศูนย์รวมของการมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเราก็กลับไปบ้านก็ไปปฏิบัติที่บ้านเอาศีลไปเอาภาวนาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดสติเกิดสมาธิได้มีโอกาสเข้ามาวัดมาถือศีลมาให้ทานมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเติมสร้างบุญกุศลเพิ่มพูนบุญบารมีของเราให้มากขึ้นให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นถ้าเราอยู่บ้านเราก็ทำได้น้อยสัปปายะรอบข้างของเราไม่เอื้ออำนวยแต่ถ้าเรามาวัดมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะคอยกระตุ้นให้เราได้ประพฤติปฏิบัติถึงเวลาก็สวดมนต์ถึงเวลาก็เดินจงกรมถึงเวลาก็นั่งสมาธิถึงเวลาก็ฟังเทศฟังธรรมสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปยิ่งวันพระตะกลางคืนก็เนสันชิกสำหรับคนที่มีร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างสมบูรณ์ดีก็ลองฝึกว่าเราเนสันชิกไม่หลับไม่นอนสร้างความเพียรโดยการมาประพฤติปฏิบัติฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเราจะได้รู้ว่าการเอาชนะนิวรณ์ความง่วงนั้นเราสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าเราง่วงแล้วเราก็ไปนอนเราก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความเคลิบเคลิ้มได้แต่ความซึมเศร้าได้แต่ความไม่รู้แต่ถ้าเรามาในสันชิกไม่นอนเพียรปฏิบัติเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านได้ชักชวนเราให้มาประพฤติปฏิบัติต้องการให้เรานี้เอาชนะนิวรณ์เมื่อเราเอาชนะมันได้แล้วเราก็ไปสู่ความสงบชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมาฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เข้มแข็งอดทนแม้จะตามกิเลสตัณหาพาให้เราไปหาทุกข์หาโทษหาภัยเพิ่มขึ้นนั่นการที่เราเข้ามาวัดก็มาขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปจากกายใจของเราความโลภความโกรธความหลงถ้าเราอยู่บ้านเราก็ทำได้ยากฉะนั้นเมื่อเรามาวัดแล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มที่ถ้าบางคนมีเวลาน้อยไม่ค่อยได้มาวันพระวันหยุดไม่ค่อยได้มีโอกาสนานๆครั้งเมื่อมีโอกาสก็ทำให้เต็มที่เราจะได้รู้จะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นกายเห็นใจของตนเองเป็นหลักที่เราพุทโธพุทโธก็เห็นตัวเองเห็นลมหายใจของเรา

หายใจเข้าหายใจออกพิจารณาเรื่อยไปมันเป็นอุบายดึงรังจิตของเราไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้มันคิดไปไกลตัวเองให้มันอยู่กับตัวเองนี่ก็เป็นวิธีฝึกที่เรามาทดสอบความเพียรขันติที่เรามีว่าเราจะทำได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการใส่ใจสนใจของเราอย่างการมาให้ทานถวายทานคำว่าถวายทานให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมให้ทานก็ให้แก่คนทั่วๆไปให้กับสัตว์ทั่วๆไปนั้นทานก็มีหลายระดับระดับต้นระดับกลางระดับสูงถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถทำทานของเราให้เต็มที่ศีลเราก็สามารถรักษาได้แต่ศีลห้าศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเรายังมีภาระมีหน้าที่หลายอย่างเราใส่ศีลห้าไปก่อนแต่ถ้าเราว่างเมื่อไรเราก็มาถือศีลอุโบสถศีลแปดเพิ่มบารมีของตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะได้มีวาสนามีบารมีคำว่าวาสนาคำว่าบารมีมันต้องสร้างไม่ได้เกิดขึ้นเองคนเราคอยวาสนาคอยบารมีมันไม่เกิดหรอกเราต้องสร้างมันขึ้นมาขยันสร้างขยันทำวาสนาบารมีของเราจะได้เต็มถ้าบารมีของเราเต็มแล้วเราก็สามารถไปสู่นิพพานความดับทุกข์จุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนฉะนั้นเราทุกคนกำลังเดินทางอยู่อย่าให้มันหลงทางบางคนก็ยังหลงอยู่ยังมองไม่เห็นทางว่าเราจะให้ทานได้อย่างไรรักษาศีลได้อย่างไรภาวนาได้อย่างไรเป็นคนมืดตาก็มืดใจก็มืดมองไม่เห็นทางแต่คนที่มองเห็นทางแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาบ้างก็สามารถเห็นทางของตัวเองว่าเรานี่แหละทานศีลภาวนานี่แหละเป็นทางที่เราจะต้องสร้างต้องทำต้องขวนขวายเพราะมันเป็นที่พึ่งทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาที่เราเกิดมาไม่ยากไม่จนข้นแค้นมาจากทานที่เราเคยบริจาคเคยสละเคยแบ่งปันเคยถวายแก่ผู้มีศีลมีธรรมผลบุญที่เราสร้างทานที่เราทำมันเกื้อกูลนุ่นนำให้เราเกิดมาแล้วไม่ตกอับไม่อาภัพอับจนยังมีกินยังมีใช้มีที่อยู่มีที่อาศัยมียศมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พอดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีก็มาจากทานที่เรามันสร้างมันทำนี่แหละแต่เราอยากเป็นเศรษฐีเราต้องสร้างให้มากทำให้บ่อยทำจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองร่างกายของเราที่สมบูรณ์ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการก็มาจากศีลที่เราสมาทานตั้งแต่ศีลห้าเราไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายให้สัตว์อื่นลำบากไม่ลักไม่ขโมยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ช่อไม่โกงไม่เบียดบังเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ล่วงละเมิดสามีภรรยาบุตรธิดาของบุคคลอื่นไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาไม่ให้ร้ายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เกี่ยวข้องกับของมึนเมาสุรายาเมาทุกชนิดสิ่งเสพติดทุกอย่างนี่ศีลห้าข้อทำให้เรามีผิวพรรณผ่องใสเกิดมาแล้วรูปสวยร่างกายสมบูรณ์มาจากศีลที่เราสมาทาน

ที่เรามีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบในชีวิตของเราชีวิตประจำวันในครอบครัวในสังคมที่เราอาศัยอยู่เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ก็มาจากปัญญาที่เราเคยทำสมาธิเราสามารถแก้ปัญหาต่างๆแก้วิกฤตต่างๆได้ดังนั้นคนเราทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานี่มันเป็นต้นของความสุขต้นของความเจริญถ้าเราต้องการความสุขเราต้องการความเจริญเราก็ต้องพยายามมีทานมีศีลมีภาวนาครบถ้วนถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์บางคนรวยจะเกิดมาแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์ก็เยอะแยะบางคนก็พิการก็เยอะมาจากเขาไม่รักษาศีลแต่เขาชอบให้ทานบางคนก็ขาดสติปัญญาไม่ได้ภาวนาก็ชวนมาวัดมานั่งสมาธิบอกไม่ว่างหาโอกาสไปทำอย่างอื่นไปเที่ยวไปเล่นแต่ไม่มีเวลาที่จะมาทำเรื่องของตัวเองที่เรามาสร้างในเรื่องของเราทั้งหมดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ทั้งหมดไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครทำแทนเราได้เราต้องทำด้วยตัวเองใช้ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสเรามีความเชื่อในเรื่องของบุญของบาปนรกสวรรค์นิพพานเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เชื่อในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจก็เราก็มีบุญมันเกิดที่ใจก่อนเมื่อใจมันเป็นบุญก็พากายพาวาจานี่มาสร้างเหมือนวันนี้ที่เรามาเนี่ยใจมันเป็นบุญอยากจะมาให้ทานอยากจะมารักษาศีลอยากจะมาสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็มาจากบุญใจพามาพากายพาวาจามาทำสิ่งที่ดีงามแล้วก็มาละบาปสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยไม่ให้มันเกิดจนความโลภความโกรธความหลงที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยทำยังไงให้มันเบาบางทำยังไงให้มันหมดไปเราก็ต้องอาศัยสติตัวรู้ว่าเราคิดอะไรดีหรือไม่ดีคิดเรื่องบุญหรือคิดเรื่องบาปเราก็รู้ความคิดของตัวเองถ้าเรามีสติรู้ความคิดตัวเองเราก็สามารถแก้ความคิดของตัวเองสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ให้มันเกิดนาทีมันเกิดแล้วก็ให้มันเจือจางให้เบาบางจางหายไปจากใจของเราใจของเราจะได้มีความสุขในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องสร้างเราต้องทำด้วยตัวเองใจของเราเนี่ยเราต้องดูแลรักษาใครจะมารักษาใจเราไม่ได้จะมาดูแลใจเราไม่ได้ยังกายยังวาจายังมีกายยังมีหมอรักษาเวลาเราเจ็บเราป่วยหมอช่วยดูแลได้แต่ใจเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าจะทุกข์จะสุขขึ้นอยู่กับใจเนี่ยบางทีกายมันทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์สำหรับคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมาแยกกายกับใจออกจากกันมันอาศัยกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่สามารถจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เราต้องแยกกายแยกใจของตัวเองใจส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งร่างกายมันชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลามีความป่วยมีความเจ็บมีความแก่มีความชราเราก็ต้องแยกมันคือธรรมชาติของกาย
ต่ใจเราไม่เป็นอย่างนั้นใจของเรานิ่งใจของเราเฉยใจของเราว่างใจของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกณตอนที่เราสมาทานศีลพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติตติในวาระที่สองที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเห็นไหมสำหรับคนที่มีสติมีปัญญาก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราระลึกถึงแล้วเรามีความสุขไม่มีความทุกข์แต่เราไประลึกถึงอย่างอื่นมีความทุกข์หมดคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงที่ทำงานคิดถึงคนอื่นคิดถึงสัตว์อื่นมีแต่ทุกข์หมดแต่ถ้าคิดถึงพระนี่ไม่ทุกข์งั้นวันนี้เรามาทำพระเกิดในใจของเราให้ใจของเรามันเป็นพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธในใจใจสงบร่มเย็นใจว่างใจเฉยใจเย็นเราต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนั่งก็ฝึกเดินก็ฝึกนอนก็ฝึกกินก็ฝึกทำงานก็ฝึกสตินี่ต้องมีตลอดถ้าขาดเมื่อใดความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานมันเข้ามาทันทีมาครอบงำพาเราไปหาทุกข์หาโทษหาภัยทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราวุ่นวายทำให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดงานชีวิตของเราเราต้องประคับประคองสติทุกคนมีแต่เราไม่ได้ฝึกให้มันเกิดทุกคนมีสติหมดเลยถ้าเราเกิดมาไม่เป็นคนเสียสติไม่เป็นคนวิกลจริตเรียกคนเสียสติไม่สามารถฟื้นฟูทำความรู้ได้แต่ถ้าคนปกติทั่วไปสามารถฝึกตัวรู้คือสติให้เกิดขึ้นนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้พูดก็รู้คิดก็รู้ทำก็รู้เราจะเคลื่อนไหวทุกอริยบทเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรากำลังทำอะไรรู้ทันความคิดรู้ทันการกระทำรู้ทันคำพูดของตัวเองไม่ต้องรู้อะไรเยอะรู้กายรู้วาจารู้ใจของเราเนี่ยงานการประพฤติปฏิบัติก็คือการมาเรียนรู้เรื่องของตัวเองเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องดีเรื่องชั่วเราจะได้แยกออกอะไรที่เป็นความชั่วเป็นบาปเป็นอกุศลเราจะไม่ให้มันเกิดเมื่อที่มันเกิดแล้วก็พยายามให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยการเสริมเพิ่มเติมเสริมต่อสติสมาธิปัญญาของเราเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำทุกเวลาไม่ใช่ทำทุกวันถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ทำทุกลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ทุกลมเข้าทุกลมออกเราอยู่ด้วยลมไม่มีลมอยู่ไม่ได้งั้นลมนี่สำคัญเราไม่เคยเห็นมันเลยมันหยาบไหมมันละเอียดไหมมันสั้นมันยาวมันเบามันสบายมันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งเราไม่เคยรู้เลยวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องลมลมหายใจเข้าของเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากเราอาศัยลมถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกก็เรียบร้อยเราไม่มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีเรามีลมเข้าลมออกอยู่ตลอดไม่ว่าหลับหรือตื่นลมนี้ก็ทำหน้าที่ของมันตลอดมันจะหยุดต่อเมื่อเราหมดลมหมดโอกาสงานชีวิตของเราเนี่ยอาศัยลมลมพาไปลมพามาพิจารณาเห็นลมหายใจของเราเนี่ยใช้สติตัวรู้สัมปชัญญะกำหนดทั่วพร้อมรู้พร้อมตลอดเวลาว่าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโท
มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจใจของเราก็สบายใจของเราก็เบาใจของเราก็เย็นนี่เป็นผลที่เราปฏิบัติได้รับผลของความสงบเกิดความร่มเย็นเกิดความเบาสบายเกิดความสุขใจงานสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่สร้างไม่ทำไม่มีใครทำให้เราได้ไม่มีใครสร้างให้เราได้ไม่ว่าอินพรหมยมยักษ์ไม่ว่าจะวิเศษมาจากไหนก็ไม่สามารถทำให้เราสุขกายสบายใจได้นั่นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เรารู้จักใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราฝึกฝนอบรมมันยังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดมันเราเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องท่องทุกวันเราต้องอ่านทุกวันเราต้องเขียนทุกวันมันจึงจะเข้าใจมันจึงจะแม่นยำมันจึงจะคล่องแคล่วเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเข้าใจเลยว่าตัวนี้เขียนยังไงอ่านยังไงออกเสียงยังไงการฝึกสมาธิก็เหมือนกันฝึกจิตฝึกใจของเราก็ต้องพยายามรู้เท่าทันตลอดฝึกอยู่ตลอดนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้พูดก็รู้ทำก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้รู้ทุกอิริยาบถรู้ทุกการเคลื่อนไหวของตัวเองแล้วเราจะเข้าใจตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีแต่เรามาวัดเนี่ยเราเป็นคนมีบุญคนไม่มีบุญเดินเลยหมดเลยไม่เข้าหรอกวัดไปเข้าตอนนู้นหมดลมแล้วเขาพามาไม่รู้เรื่องเขาเข็นมาเขาหามมาเขาใส่โลงมาไม่มีประโยชน์ใดๆเลยพระจะสวดพระจะเทศพระจะสอนอะไรเขาไม่รู้เรื่องเสียเวลาเปล่าแต่เรานี่โชคดีมีบุญมหาศาลที่เรายังมีสติมีสัมปชัญญะสามารถฝึกฝนอบรมกายใจของเราได้เราเข้ามาวัดก่อนมาฝึกไว้ก่อนก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสเราชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนการเกิดแก่เจ็บตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าเฒ่าว่าแก่สามารถตายได้ทุกเพศทุกวัยทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสชีวิตของเราไม่มีอะไรเกียรังยั่งยืนมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายที่รอเราอยู่เกิดมาแล้วเราต้องเดินเข้าไปหาหนีไม่ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ยอมรับเราก็เป็นทุกข์กับมันแต่ถ้าเราศึกษาเรียนรู้ถึงความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ในกายเราเราเห็นมันทุกวันนี้เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่เที่ยงตรงคงที่มันไม่มีอะไรอยู่อย่างนั้นตลอดทุกข์เดี๋ยวมันก็หายสุขเดี๋ยวมันก็ดับมันวนกันอยู่นี่เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายก็มีอยู่แค่นี้ชีวิตถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีไม่หาที่พึ่งอันประเสริฐเราจะไม่มีอะไรได้เลยแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งได้เราอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวทรัพย์สมบัติลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งก็จากกันแล้วเขาไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนเขาทำไปทำมาก็ไปทั้งสองทางเขาก็ไปเราก็ไปไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้นั่นที่พึ่งของเราที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลพระรัตนตรัยเนี่ยเราหาที่พึ่งให้ตัวเองก่อนที่เราจะไม่มีที่พึ่งเวลาตายแล้วหาที่พึ่งไม่ได้โยมอยากจะไปที่ดีก็ไปไม่ได้บุญไม่เคยทำไม่เคยสร้างทานไม่เคยมีศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยสนใจจะตายแล้วหมด
หมดโอกาสไปเป็นมนุษย์หมดโอกาสไปสวรรค์ก็ว่าสวรรค์สบายกว่ามนุษย์อยากไปคนตายแล้วใครก็อยากไปสวรรค์พูดถึงสวรรค์กันอยู่ตลอดแต่มันไปไม่ได้ไม่มีบุญสวรรค์ก็ไปจากคนมีบุญคนให้ทานคนรักษาศีลคนสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติเขาจึงไปสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์แต่คนไม่เคยทำทานก็ไม่เคยศีลก็ไม่เคยภาวนาก็ไม่เคยสนใจสวรรค์ก็จะได้ถามหาไม่เจองั้นคนเราก็อยากอย่างเดียวแต่ไม่ทำอยากรวยอยากสวยอยากมียศมีตำแหน่งแต่ไม่ทำเหตุของมันทุกอย่างมีเหตุหมดไปจากเหตุหมดเลยไม่มีเหตุมันไม่เกิดผลเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเหตุมาเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาบุญกุศลนี้มันก็หนุนเรามาเกิดเป็นมนุษย์บางคนอยากเกิดไม่ได้เกิดใช่ไหมอยู่ในท้อง2เดือนบ้าง3เดือนบ้าง4เดือนบ้างบางคน6 7เดือนก็มีคนสุดท้ายไม่ได้เกิดหมดบุญไม่มีบุญไม่ได้ทำไว้อยากจะเกิดแต่เกิดไม่ได้บุญไม่มีแต่เรานี่มีบุญแล้วบุญส่งเรามาเกิดแล้วเป็นมนุษย์ตาก็ดีหูก็ดีแขนก็ดีขาก็ดีร่างกายอวัยวะพร้อมในการให้ทานในการรักษาศีลในการสวดมนต์ภาวนาอย่าไปรอตอนที่เราหมดโอกาสบางคนรอลูกหลานโตให้ลูกหลานโตก่อนให้มันมีหลักมีฟังมีฝาก่อนค่อยเข้าวัดบางคนคิดอย่างนั้นเข้าวัดตอนแก่เข้ามาแล้วไม่ทันก็แล้วโยมจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยจะเดินก็ลำบากจะนั่งก็ลำบากจะกินก็ลำบากหูตาก็ไม่ดีจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่ค่อยเห็นมันเสื่อมหมดแล้วร่างกายมันเสื่อมมันทรุดมันพ้นสภาพของวัยหนุ่มวัยสาววัยเจริญมันไปสู่วัยเสื่อมมันจะมาทำอะไรก็ไม่ทันก็แล้วจะมานั่งนานๆก็ไม่ได้เขานั่งกันชั่วโมงเราไม่ไหวแล้ว5นาที10นาทีก็โอยแล้วตอนดีอยู่ไม่มาฝึกไม่มาพัฒนาตัวเองมัวประมาทอยู่ในวันในวัยแล้วก็เรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่คนเราความตายมันมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราตายไปทุกวันวันหนึ่งเราก็ตายไปแล้วตัวที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กก็ตายไปแล้วตายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่เคยสนใจอยู่ต่อมาเข้าวัยหนุ่มวัยสาวอยู่ได้ไม่นานวัยหนุ่มวัยสาวก็ตายจากเราไปอีกถ้าเราอยู่ต่อไปถ้ามันไม่ตายจะตอนเด็กตอนหนุ่มตอนสาวเราก็ยังไม่รู้อีกว่าความตายนี่มันเอาเราไปมันพรากเราไปทุกวันแต่ละวันแต่ละวัยมันหมดไปแล้วเอาคืนไม่ได้ที่เหลืออยู่เนี่ยเราไม่รู้มันเหลือเท่าไหร่กี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่ปีเรายังไม่รู้ฉะนั้นเราอย่าประมาทพระพุทธเจ้าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายคนที่ประมาทนะเห็นไหมขับรถโดยประมาทชนกันตายเกิดอุบัติเหตุตายใช้ชีวิตอย่างประมาทให้เมาขาดสติไปหาเรื่องเขาก็ตีบ้างแทงบ้างเตะบ้างต่อยบ้างตายเพราะความประมาทชีวิตชีวิตคนเรานี่มันต้องอาศัยการเรียนรู้ศึกษาว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรไม่จะเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายไม่ใช่ถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ต่างจากสัตว์ทั่วไปเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายไม่ได้ทำประโยชน์อะไร
เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญกุศลพัฒนาตัวเองจะได้ก้าวไป

ความพ้นทุกข์เข้าไปหานิพพานแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบารมีได้เต็มที่เทวดาก็ยังอิจฉามนุษย์เลยโยมและเทวดาก็ไม่สามารถสร้างบุญอย่างเราได้ให้ทานอย่างเราได้รักษาศีลอย่างเราได้สวดมนต์ภาวนาอย่างเราได้เขาว่าใช้บุญเก่าอย่างเดียวนานกว่าเขาจะได้เจอพระผู้ประพฤติปฏิบัติมีฌานมียานอย่างสูงเข้าไปโปรดเทศนาให้เทวดาฟังโอกาสเขามีน้อยกว่าเราเยอะเรานี่มีโอกาสแต่ไม่ได้ทำปล่อยให้วันให้เวลามันกลืนกินชีวิตของเราไปหมดเดี๋ยวก็

ชีวิตของเราไปหมดเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดวัยเดี๋ยวก็หมดเวลามัวประมาทอยู่ผลัดวันประกันพรุ่งพรุ่งนี้ค่อยทำเมื่อเรือนค่อยทำเดือนหน้าปีหน้าเราอยู่ไม่ถึงบางคนอยู่ไม่ถึงมันไปซะก่อนมันตายซะก่อนมันหมดโอกาสซะก่อนคิดไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทำฉะนั้นพุทธเจ้าบอกคิดแล้วต้องลงมือทำคิดได้วันนี้ทำตั้งแต่วันนี้คิดได้เดี๋ยวนี้ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่าให้โอกาสมันหมดไปสิ้นไปผลสุดท้ายเราก็หมดโอกาสชีวิตของเรามันมีค่าตอนที่เราทำประโยชน์นี่เองที่พุทธเจ้าทรงสอนว่ายังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็ทำไปด้วยประโยชน์ส่วนรวมก็ทำไปด้วยเห็นไหมครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ช่วยตนเองด้วยช่วยคนอื่นด้วยทำประโยชน์ไปพร้อมๆกันบางคนไม่ได้ทำเลยชีวิตของเรามันเกิดมาเสียโอกาสมีบุญแล้วไม่ได้สร้างต่อบุญหมดบุญเก่ามันหมดบุญใหม่ไม่มีไม่มีบุญใหม่ก็ไม่ได้เกิดมาสร้างบารมีอีกมาได้พบพุทธศาสนาเหมือนบางคนเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้พบพุทธศาสนาทุกคนก็ไม่ได้สร้างบารมีแต่เรานี่โชคดีเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาแสดงว่าของเก่าบุญเก่าของเราเนี่ยเราสร้างไว้ดีดังนั้นเราได้มาสร้างของใหม่ได้สะสมเสบียงในการเดินทางเรายังอีกยาวไกลตราบใดที่เรายังไม่ถึงนิพพานยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์เป็นมนุษย์ก็ทุกแบบมนุษย์เป็นเทวดาก็ทุกแบบเทวดาเพราะการเกิดเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ที่ใดมีการเกิดที่นั่นยังมีทุกข์อยู่แม้แต่เกิดในสวรรค์ก็มีทุกแบบเทวดาเทวดาก็ทุกเดี๋ยวเขาจะหมดบุญแล้วไม่ได้อยู่บนสวรรค์แล้วไม่ได้อยู่บนวิมานแล้วเขาก็เป็นทุกข์ว่าเขาจะต้องไปสร้างบารมีใหม่เขาอาจจะไม่ได้เกิดมาสร้างบุญบารมีทีเดียวก็ได้หมดบุญจากสวรรค์ก็อาจจะไปนรกก็ได้ถ้าเขาทำบาปเอาไว้ด้วยเพราะบาปและบุญแยกกันมันไม่ได้ให้ผลในเวลาเดียวกันถ้าผลบุญมันมีกำลังมากมันให้ผลก่อนอันใดมีกำลังมากมันจะให้ผลก่อนในเวลาเราตายเรานึกถึงบุญบุญก็พาเราไปก่อนแต่ส่วนบาปที่เราสร้างเอาไว้พอบุญหมดบาปมันก็ให้ผลมันก็พาเราไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางทีมาเป็นมนุษย์ยังมีวิบากกรรมอีกเห็นไหมคนเกิดมาที่พิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่เกิดรักษาไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอนอนทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นแรมปีแรมเดือนนั่นผลของบาปเศษเสี้ยวของบาปที่ไปใช้มาแล้วอยู่ไปตกนรกมาแล้วยังต้องมาใช้ต่อมันยังไม่หมดยังเป็นเศษเสี้ยวเป็นเศษกรรมที่ต้องชดใช้กันต่อไปแต่คนเราไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงเกิดไม่มาสร้างบุญสร้างแต่บาปพอตายแล้วนึกขึ้นได้แล้วนึกได้มันสายแล้วโยมเหมือนเมื่อก่อนก็มีเรื่องเล่าว่าเปรต4ตนเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ทิ้งมรดกทรัพย์สมบัติไว้ให้มากมายแทนที่จะไปทำบุญสุนทานเอาไปสร้างบารมีช่วยกันล้างช่วยกัน

ฐานเที่ยวกินเที่ยวเล่นจนทรัพย์สมบัติหมดร้อยหรอพอตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่ในนรกยาวนานมาก 40,000 ปีเนี่ยถึงจะโผล่มาปากหม้อนรกครั้งหนึ่งแล้วก็พอโผล่มาปากหม้อนรกก็พูดคนละคำทุสะนะโสสี่คนแล้วก็ตกไปไหมไปสู่ก้นหม้ออีก 40,000 ปีเป็นอยู่อย่างนั้นอะจะได้นึกได้แต่ทำไม่ได้หมดโอกาสแล้วบอกให้คนรู้ว่าอย่าทำอย่างเราอย่าเอาอย่างอย่างชีวิตของเราใช้ชีวิตแบบไม่ถูกต้องเปลี่ยนถึงลูกเศรษฐีแต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์เที่ยวกินเที่ยวเล่นวันสุดท้ายตัวเองต้องไปตกนรกไม่มีโอกาสไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาพ้นจากหม้อนรกนั้นชีวิตเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์มีน้อยก็สะสมไปไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกมนุษย์ทำได้ทุกอย่างบางคนบอกท่านไม่มีสตังค์ที่จะให้ทานถวายทานทานไม่ต้องใช้วัตถุก็ได้ให้อภัยทานธรรมทานมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเครื่องอำนวยความสะดวกปัจจัย4ปัจจัย5ทุกวันนี้นี่เป็นวัตถุทานทานเบื้องต้นบางคนฉันไม่มีมาวัดฉันไม่มีเงินเราก็ทำทานอย่างอื่นดิอภัยทานอันนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอภัยทานได้บุญมากกว่าวัตถุทานให้อภัยเราจะไม่เกลียดใครเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่อิจฉาใครเราจะไม่ริษยาใครเราจะไม่อาฆาตจองเวรใครเท่านั้นเองนั่นเป็นทานโยมอภัยทานมันทำได้ยากกว่าวัตถุทานแต่มันมีอานิสงส์มากกว่าไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาตื่นขึ้นมาก็ให้ได้เลยอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่บ้านก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานก็ให้ได้ในคนเราไม่รู้จักให้นะให้ไม่เป็นโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันพยาบาทกันปองร้ายกันอยู่ตลอดโดยไม่มีอภัยทานธรรมทานให้สติให้ปัญญาชักนำให้คนรู้จักศีลรู้จักธรรมในขณะที่อาตมาให้อยู่เนี่ยธรรมทานให้ความรู้ให้ความเข้าใจเป็นการให้ที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดให้คนพ้นจากทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์มันทำได้ยากแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าใครทำได้คนนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาเพราะเวลามีอยู่ตลอดเราให้ได้ตลอดฉะนั้นคนเรานึกว่าต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติจึงจะให้ทานได้จึงจะทำทานได้เป็นการคิดที่ผิดถูกมันถูกนิดเดียวมันถูกไม่หมดฉะนั้นเราต้องอาศัยทำให้ครบถ้วนเราไม่มีวัตถุก็ให้อภัยทานถ้ามีโอกาสเราก็ให้ธรรมทานแนะนำเพื่อนพี่น้องญาติเราไปวัดกันนะไปถือศีลไปฟังธรรมวันนี้มีเทศนาวันนี้มีเนซันชิกเราไปนะชวนกันมาชวนกันมาเข้าวัดลูกหลานญาติพี่น้องคนที่เรารู้จักคุ้นเคยอันนี้ก็เป็นกตธรรมทานเหมือนกันให้เขารู้จักวิธีการปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ชีวิตของเรานี่มันสร้างได้ทุกอย่าง
ี่ขึ้นอยู่ว่าเราจะสร้างจะทำกันไหมเราปล่อยปละละเลยชีวิตของตัวเองให้มันอยู่ไปวันวันหนึ่งเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดไวหมดเวลาไม่มีเสบียงไม่สามารถเดินทางไปด้วยความสะดวกสบายทานทำให้คนรวยเกิดชาติใหม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ไม่รวยไม่มีทานไม่มีการแบ่งปันไม่มีการให้ไม่มีการเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาเดือดร้อนเราไม่เคยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเลยชีวิตของเราก็มีแต่ความทุกข์เกิดไปก็โดดเดี่ยวเดียวดายบางคนเกิดมาไปขอใครเขาก็ไม่ให้เพราะไม่เคยให้ใครไว้เลยไม่เคยสงเคราะห์ไม่เคยอนุเคราะห์ไม่ว่าข้าวไม่ว่าน้ำไม่ว่าทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่อาศัยไม่เคยแบ่งปันให้ใครเลยตรณีทีเหนียวถ้าเกิดมานี่อาภัพอับจนเดี๋ยวบ้านก็ไม่มีอยู่เสื้อผ้าก็ไม่มีใส่อาหารก็ไม่มีกินเห็นไหมเยอะแยะมากมายในสังคมปัจจุบันเที่ยวเร่ร่อนไปนอนที่นู่นทีที่นี่ทีหากินไปวันวันหนึ่งบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่เรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนมีบุญพอมีบุญแล้วบุญนี้ก็หนุนเรามาสร้างบุญต่อเพิ่มเติมเสบียงเดินทางไปสู่พบหน้าอีกถ้าเรายังเกิดอีกเราก็ใส่เสบียงนี้แหละเป็นต้นทุนพาเราไปหาศีลหาธรรมหาฐานต่อเหมือนชาตินี้ที่เรามาเนี่ยเราได้มาต่อบุญของตัวเองบุญเก่าเราใช้ไปทุกวันเดี๋ยวมันก็หมดบุญใหม่ไม่มีเพิ่มมันก็หมดโอกาสงานชีวิตของเรามันต้องอาศัยบุญคนไม่มีบุญอยู่ไม่ได้ถึงก็เรียกคนหมดบุญหมดลมหายใจแต่คนที่มีลมหายใจทานก็ไม่มีศีลก็มีภาวนาก็ไม่มีก็เรียกคนหมดบุญเหมือนกันมันหมดตั้งแต่ยังไม่ตายไม่สามารถสร้างบุญได้ทั้งที่บุญนั้นมีอยู่แต่ไม่ได้สร้างเมื่อเฉยอยู่เห็นเขาไปวัดก็ไม่เคยอนุโมทนากับเขาเราตักบาตรทำบุญก็ไม่เคยทำกับเขาเขาไปถือศีลก็ไปฟังธรรมก็ไม่เคยสนใจกับเขาบางคนยิ่งกว่านั้นอีกยังตีเตียนไปทำไมไปแล้วได้อะไรนั่นคนมีบาปเป็นต้นทุนจิตใจไม่เคยเป็นบุญเป็นกุศลเลยเห็นใครเขาทำดีไม่เคยอนุโมทนาไม่เคยสาธุกับเขาแล้วคนที่มีบุญนี่เห็นใครทำบุญไปไม่ได้ก็อนุโมทนาอย่าเราจะหาโอกาสไปวันนี้ยังไปไม่ได้เห็นเขาไปก็อนุโมทนากับเขาอย่างวันนี้วันพระเห็นคนไปวัดไปถือศีลไปฟังธรรมเราก็อนุโมทนากับเขาเรายังไปไม่ได้แต่เราตั้งใจว่าเราจะไปอันนี้ก็เป็นบุญแล้วโยมได้บุญแล้วต่อไปจะได้บุญมากกว่านี้อีกถ้าพากายพาวาจาพาใจพวกเราก็มาสร้างมาทำมาประพฤติปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงมันทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราขุ่นมัวทำให้เราเร่าร้อนทำให้เราเป็นทุกข์ดังนั้นเราต้องพยายามฝึกฝนกายใจของเราให้มีบุญมากมากโดยการสร้างธรรมบ่อยๆมันน้ำแม้มันหยดทีละน้อยแต่มันหยดบ่อยมันก็เต็มภาชนะเต็มตุ่มเต็มถังบุญก็เหมือนกันโยมเราทำบ่อยๆทำน้อยเรามีน้อยทำน้อยเราทำบ่อยๆขยันทำไม่ช้าไม่นานบุญนั้นก็เพิ่มขึ้นอาศัยศรัทธาความเชื่อมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติให้มันเกิด
มันจะเพิ่มพูนไปอีกศรัทธานี้ถ้าเราทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆแล้วมันเห็นผลเมื่อเรามานั่งสมาธิพอมันเกิดความสงบแล้วมันเห็นเลยอ๋อบุญมันเกิดอย่างนี้เองใจมันสงบว่างสว่างมีความสุขมากอดีตก็ละอนาคตก็ตัดไม่มีอดีตอนาคตเข้ามารบกวนอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราอยู่กับลมหายใจใจเราก็ผ่องใสใจเราก็เบิกบานใจเราก็มีปิติพอมีสมาธิแล้วปิติมันเกิดปิติคือความอิ่มใจมันไม่เคยมีมาก่อนเรากินข้าวกินน้ำมันก็อิ่มแค่ร่างกายแต่ในใจของเรามันอิ่มมันเบิกบานมันผ่องใสมันบอกใครไม่ได้ปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวมันต้องสัมผัสเองก็บอกใครไม่ได้ว่ามันสงบแล้วมันเบายังไงมันสบายยังไงนี่แหละที่พุทธเจ้าบอกเธอจงมาพิสูจน์ให้พวกเรามาพิสูจน์ตัวเองว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราเข้าถึงธรรมไหมธรรมคือความเย็นความดับทุกข์ดับความเร่าร้อนทางด้านจิตใจของเราทำไงให้ใจมันเย็นนั่งแล้วใจเย็นใจสบายไม่วิตกไม่กังวลมีความว่างมีความสงบเป็นพื้นฐานพอเราทำบ่อยๆเข้าเราก็เจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นพิจารณากายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตากายไม่ใช่ของเราเราควบคุมไม่ได้ไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยผมยังงอกอย่าหลุดอย่าร่วงอย่าสั้นอย่ายาวทำไม่ได้ฟันอย่าโยกอย่าหักอย่าหลุดเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยตาอย่าฝ้าอย่าฟางเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเราแค่มาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวเราก็จากไปร่างกายของเราก็มีความเสื่อมมีความชรามีความเจ็บมีความตายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ศึกษากระบวนการและยอมรับสภาพความเป็นจริงของมันเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเมื่อความแก่ความเจ็บความตายความเสื่อมมาถึงเราก็ทำใจยอมรับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกก็เป็นเหมือนกันหมดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายไม่มีใครหนีได้ถ้าใจของเราเป็นธรรมชาติยอมรับมันได้ใจของเราก็เป็นสุขพอแก่ก็มันเป็นอย่างนี้เองเป็นธรรมชาติของมันพอมันเจ็บก็เป็นอย่างนี้เองร่างกายมันต้องเจ็บมาถึงทีตายอ๋อร่างกายมันต้องหมดสภาพแล้วเยียวยาไม่ได้ต้องทิ้งมันไปก็เท่านี้เองถ้าเราทำได้อย่างนี้ใจของเราก็เป็นสุขไม่ทุกข์ไอ้ที่มันทุกข์เพราะเราไปยึดไว้กายของเราผมของเราร่างกายอาการ32ขนคนเล็บฟันหนังของเราหมดพอมันแปรสภาพเรารับไม่ได้พอมันปวดพอมันเมื่อยพอมันเจ็บพอมันไข้พอมันหนาวพอมันร้อนเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ทุกข์เลยเกิดพอเราคาดหวังว่ามันจะไม่ทุกข์มันจะไม่สุขมันจะไม่หนาวมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ปวดมันจะไม่เมื่อยเราก็ทำไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราไงเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้กายนี้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองสร้างบารมีเอาตาเอาหูมาสนใจเรื่องของธรรมะมาดูในสิ่งที่ดีมาฟังเสียงที่ดีเสียงเทศเสียงธรรมเสียงสวดมนต์เสียงภาวนา

0: ใจของเราจะได้เป็นสุขนี่ต่างหากที่เราจะต้องควนควายสร้างธรรมในความเป็นมนุษย์ของเราที่ได้มานั้นชีวิตของเรามันต้องพยายามทำประโยชน์ก่อนที่จะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้พอมันแก่พอมันเจ็บพอมันตายแล้วประโยชน์มันทำอะไรไม่ได้เลยกายนี้ไม่เป็นประโยชน์ใดๆตอนยังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังวังชาสามารถทำได้ทุกอย่างเราไม่ได้ทำหนุ่มเพลินมัวเพลินอยู่กับโลกิยะกับโลกเราไม่ได้สนใจเรื่องของธรรมะชีวิตของเราก็เลยหมดพอนึกได้ตายแล้วทำไม่ได้คิดจะมาวัดมาไม่ได้หูตาไม่ดีจะขึ้นรถตรงเรือจะเดินจะนั่งไม่ไหวแล้วหมดโอกาสน่าเสียดายนะตอนมีโอกาสไม่ได้สร้างไม่ได้ทำดังนั้นวันนี้เรามีโอกาสมาสร้างมาทำเนี่ยถือว่าโอกาสของเรามันไม่ได้มีบ่อยโยมแต่เราทำให้มันบ่อยได้ทำให้มันมีได้เราอยู่ที่บ้านก็ทำได้ทำยังไงอยู่บ้านเราก็ทำกิจวัตรประจำวันนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำงานก็รู้มือกำลังหยิบเท้ากำลังเหยียบรู้หมดเรากำลังเหยียบไปด้านขวาซ้ายกำลังหยิบอะไรกำลังทำอะไรอยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับกายนี่แหละให้มันอยู่กับกายให้จิตมันอยู่กับกายให้มันออกนอกกายถ้าจิตอยู่กับกายได้เมื่อไรมันมีความสุขมานั้นเพลิดเพลินมันคนเจริญกรรมฐานเนี่ยถ้ามันอยู่กับตัวเองได้เมื่อไรมันจะมีความสุขมากเพลิดเพลินพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของตัวเองอยู่ตลอดแต่คนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งแล้วมันจะเป็นทุกข์มากจิตอยู่ข้างนอกในกายจะเป็นทุกข์มากมีความปวดความเมื่อยถามหาทันทีมันจะไม่สบายมันจะไม่เบามันจะไม่เย็นอะไรเลยถ้าใจมันไม่เย็นใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจใจท่องเที่ยวไปที่อื่นกายนั่งอยู่นี่ใจไม่ได้นั่งกายยืนใจไม่ได้ยืนมันเที่ยวไปที่อื่นไม่หยุดไม่นิ่งอันนั้นแหละทำให้เราเป็นทุกข์การชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกได้ เลือกที่จะคิดดีพูดดีทำดีสร้างบุญกุศลได้เลยอย่าไปรอวันรอเวลาโอกาสของเรามีไม่มากมันมีมาไม่เท่ากันเรานึกว่าจะอยู่สักร้อยหนึ่งมันอยู่ไม่ได้บางคนอยู่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองมาไวไปไวทำบุญมาน้อยบุญมันให้ผลแป๊บเดียวงานชีวิตของเราอย่าประมาทใช้ให้มันถูกใช้ให้มันคุ้มค่างั้นวันนี้เรามาใช้กายวาจาใจของเราสร้างบุญกุศลละบาปอกุศลทำจิตให้ผ่องใสเนื่องในวันพระก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำทานศีลภาวนาขอความนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอานโมตามิที่ท่านฟังจุดลงไปนั้นเป็นมัทธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกรรมโมพระเถระครูอาจารย์พระสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวขอถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะ

0: ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
2: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นพระเกศกุญเช้าได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันพระรับที่ทุกท่านได้มาเข้าวัดนะครับแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมมารักษาศีล5ศีล8และศีลอุโบสถแล้วก็ได้มาร่วมธรรมสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านวันนี้ก็เป็นทุกท่านที่ได้มาบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงนะครับแล้วก็ท่านก็มารักษาศีล8ศีลอุโบสถนะครับก็ได้มาทำจิตวัตรในการเจริญพระกรรมฐานและก็ได้มาเดินจงกรมฝึกสมาธิกันณพระสังฆทานขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีโอกาสมีเวลาครับก็ได้มาที่วัดสังฆทานก็มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับในวันพระหรือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วท่านก็ได้มานะครับได้ทำบัตรสวดมนต์ในภาคเช้าภาคกลางวันนะครับแล้วก็ได้มาฝึกเดินจงกรมกับทางวัดสังฆทานและทุกท่านก็มารักษาศีลอุโบสถสำหรับผู้สูงวัยนะครับและท่านก็ได้มารักษาศีลเจริญภาวนาก็เป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะครับ
3: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนากับท่านในขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญสร้างกุศลกันแล้วก็น้อมกราบวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระวันธรรมสวนะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันนะคะพึ่งพิธีการใส่บาตรพระสงฆ์นะคะเป็นการตั้งบาตรครูบาอาจารย์ในเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นก็ท่านได้นำพระทหารข้าวหวานผลไม้ต่างๆรวมถึงน้ำปานะมาถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะในวันพรุ่งนี้ก็พร้อมเพียงกันที่เต็นท์นะคะที่ทางวัดจัดต้อนรับไปให้รวมถึงได้ร่วมในพิธีในการฟังธรรมพระธรรมเทศนานะคะมีการแสดงธรรมหนึ่งกันจากนั้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะก็เรียนเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมงานชวนอีกถึงงานต่อเนื่องเลยนะคะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมจัดกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานโดยมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา7นาฬิกานะคะส่วนอีกขบวนหนึ่งรถออกที่หน้าบริษัท Power Edge Motor ทุนจำกัดเพชรเกษม126อ้อมน้อยกระทุ่มแบน7นาฬิกาพร้อมเพียงนะคะที่นั่นจะเป็นรถ2แถวนะคะสำหรับที่เพชรเกษมอ้อมน้อย126ส่วนหน้าวัดสังฆทานเป็นบัสนะคะรถบัสวัดสังฆทานไม่ต้องจองรถนะคะมาขึ้นรถก่อนเวลาเนาะประมาณ 6:30 นะคะยังไงก็มาก่อนเวลานิดนึงเพื่อไปร่วมในการตักบาตรพระสงฆ์ในเวลา 8:30 นาทีครูบาอาจารย์ออกเดินรับบิณฑบาตนะคะจากนั้นการถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์นะคะร่วมฟังธรรมในเวลา 11:00 นโดยประมาณส่วนช่วงท้ายก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการสนับสนุนสื่อธรรมะในการเผยแผ่ธรรมะนะคะกับทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมที่นครปฐมอยู่ตำบลลำท่าโพนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็ ็เรียนเชิญชวนได้ไปร่วมงานหรือพร้อมเพียงกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายนค่ะส่วนอีกหนึ่งงานบุญสำคัญนะคะเรียนแจ้งล่วงหน้าสำหรับท่านใดที่ได้มีโอกาสร่วมงานครบรอบเจริญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะหลวงปู่ท่านเจริญอายุวัฒนมงคล87ปีพรรษา68นะคะทางวัดสังฆทานมีการจัดงาน2วันนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์26และ27กันยายนสำหรับวันเสาร์ที่26กันยายนในเวลา19นาฬิกามีการสวดธาตุทิพยมนต์นะคะถวายหลวงปู่คำแปลงปุณชิณลานธรรมวัดสังฆทานและในวันอาทิตย์ที่27กันยายนณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมินะคะในเวลา7นาฬิกาบิณฑบาตใส่บาตรข้าวสวยนะคะ7นาฬิกา30นาทีรับฟังพระธรรมเทศนาจากนั้นในเวลา8นาฬิกา30นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายหลวงปู่คำแปลงปุณชิ9นาฬิกา15นาทีถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปคณะศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะแด่หลวงปู่คำแปลงปุณชินะคะก็สำหรับการรับชมผ่าน www.wasangkathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดทั้ง2วันนะคะให้ญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมสวดมนต์ร่วมอนุโมทนาใหม่กับสาธุชนที่ได้มาร่วมงานนะคะในวันที่26และ27กันยายนณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับครับ

0: ครับก็สำหรับวันนี้นะครับหลังจากเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะมีแสดงธรรมนะครับวันนี้สามทุ่มก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ชัยชนะสุทิสัตโธอาจารย์ชัยชนะสุทิสัตโธก็แสดงธรรมนะครับสามทุ่มต่อจากนั้นก็จะเป็นเทปนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านปฏิบัติธรรมต่อนิมนต์ครับ
1: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจนะอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
0: สาธุ
1: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภตัวที่ภักยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโปคังวุฒิจยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจาอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
0: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับขอกราบในความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครับท่านได้แสดงธรรมวันนี้ได้จบลงนะครับต่อจากนี้ไปทุกท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงหรือผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเที่ยงครึ่งทำวัดสวดมนต์พักกลางวันเข้าเฝ้าพุทธเจ้าหรือยืนสมาธินะครับต่อจากนี้ไปนักบวชทุกท่านก็จะได้พักตามอัธยาศัยก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งครับเตรียมตัวกราบพระรัตนตรัยนะผมจะบอก3ครั้งนะครับพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุทุกท่านจากนี้ไปพักตามนิยาสายได้เลยนะครับไปเปลี่ยนนิยาบทกลับมาทำวัดสวดมนต์พระกลางวันเที่ยงครึ่งนะครับครับเชิญเลยนะครับตอนนี้ไปเชิญเลยครับ
1: อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาทำกุศลทำคุณงามความดีกันในวันนี้สิ่งที่เราได้ฟังคำที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ชี้แนะนะคะเราก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะเราไม่ทิ้งคำสอนเหล่านี้ไว้ที่วัดนะเรากลับไปบ้านแล้วเราก็นำคำที่ท่านชี้แนะนี้กลับไปด้วยนะว่าให้เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเสบียงเป็นอริยทรัพย์ให้กับตัวเราว่าเราได้เกิดมามีลมหายใจในชาตินี้นะเราไม่เป็นผู้ที่สูญเปล่าเลยนะเราได้มีคุณงามความดีนะได้ติดตัวเราไปเรียกว่าเกิดชาติใดพบใดถ้าเรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนะเราก็จะได้มีสิ่งเหล่านี้ติดตัวเราเหมือนที่ท่านได้มาประพฤติปฏิบัติกันในวันนี้นะเราก็ต้องสะสมของเรามาในอดีตชาติแหละทำให้เราจึงต้องมาทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีนะได้มาใส่ชุดขาวมาถือศีลมาปฏิบัติกันนะเพราะว่าเราเนี่ยเราก็เคยได้ทำของเรามาแล้วนะคะในอดีตนะเราสร้างเหตุของเราไว้ดีนะคะอนาคตนะมันก็จะดีตามเหตุที่เราได้สร้างไว้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะส่วนท่านใดที่เดินทางกลับบ้านนะก็นำซองบุญซองกฐินสาขาของทางวัดสังฆทานสามารถไปนะรับได้ตรงข้ามเรือบุญนะตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะจัดเป็นชุดๆเลยนะคะถ้าท่านใดต้องการครบทุกสาขาเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการครบหมดเลยเขาก็จะเจ้าหน้าที่เขาจะจัดไว้ให้เป็นชุดเลยนะ10กว่าซองหรือว่าเราจะเลือกทำกฐินสาขาไหนนะเป็นบุญเป็นกุศลหมดเลยนะคะเราก็สามารถร่วมบุญได้แล้วก็นำไปให้ญาติพี่น้องเราได้มีโอกาสร่วมบุญกันท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพพุ่มบุญกฐินหรือว่ากระเช้าบุญต่างๆก็ไปแจ้งความจำนงได้นะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านส่วนท่านใดที่จะรับฟังสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานกลับบ้านนะก็ไปทำบ้านให้เป็นวัดเปิดรับฟังสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานนะคะก็เรามีวิทยุธรรมะนะคะจำหน่ายก็สามารถไปซื้อนะไปร่วมบุญได้นะตรงนั้นนะคะไปแจ้งเจ้าหน้าที่มีแม่ชีดูแลอยู่ก็กลับไปทำบ้านให้เป็นวัดเหมือนดังคำที่หลวงพ่อสนองบอกว่าที่สร้างสื่อธรรมะขึ้นมาทั้งสถานีและโทรทัศน์เพื่อที่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาวัดเจ็บป่วยก็ดีหรือว่าด้วยสังขารก็ดีน่าจะได้เปิดธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ฟังตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยน่าก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางวัดสังฆทานก็สามารถรับฟังธรรมะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสถานีวิทยุสังฆทานรวมทั้งสื่อธรรมะเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาสัมพันธ์วัดสังฆทานนะก็จะได้ทราบข่าวสารต่างๆสามารถร่วมบุญสื่อธรรมะกับทางวัดสังฆทานผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704นะคะก็สามารถร่วมบุญตรงนี้ได้การให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเลิศที่สุดนะเลิศกว่าสิ่งอื่นๆนะเพราะถือว่าเราให้สิ่งที่เป็นปัญญา นะให้เขาได้มีความเข้าใจเรียกว่าเราให้แสงสว่างกับเขานะธรรมะตรงนี้สื่อธรรมะนี่ถือว่ามีอานิสงส์มากๆนะก็อนุโมทนาบุญนะท่านใดที่จะร่วมบุญต่างๆนะกระทำวัดสังฆทานเสร็จจากลานธรรมตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งเราก็จะยุติเสียงประชาสัมพันธ์จากตรงนี้ท่านใดที่จะมาทำวัดสวดมนต์ในภาคกลางวันก็เรียนเชิญเข้ามาที่ลานธรรมได้จากนั้นก็ยืนสมาธินะก็เป็นข้อวัดของทางวัดสังฆทานบ่ายสามก็ปัดกวาดเสนาสนะ16:00 น.เดินจงกรมถึง17:00 น.ท่านใดที่มาในช่วงตอนเย็นจะสมาทานศีลก็ประมาณ17:00 น.นะ13:00 น.เราก็จะทำวัดสวดมนต์เจริญพุทธมนต์กันนะจากนั้นเราก็จะฟังธรรมในค่ำคืนนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมนะท่านใดที่มาถือศีลปฏิบัติวันนี้ก็อุโบสถเปิดตลอด24 ชั่วโมงนะเป็นโอกาสดีนะเราได้มาประพฤติปฏิบัติกันต่อเนื่องตอนนี้แดดก็ออกแล้วถือว่าอากาศกำลังดีมากๆแดดไม่แรงด้วยแดดอ่อนๆก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะมานำธรรมวัตรสวดมนต์นะส่วนวันนี้ก็พรุ่งนี้ตักบาตรพระกรรมฐานนะคะ12 กันยายนแล้วรวมทั้งคอร์สสมาธิก็จะเดินทางไปบ้านสว่างใจ12-16นะคะพรุ่งนี้ก็รถออกในเวลา11:00 น.มาเช็คชื่อนะคะ11:30 น.มาเช็คชื่อสำหรับผู้ที่ลงชื่อไว้แล้วก็ทางโน้นนะคะบ้านสว่างใจฝนตกปกติแล้วเนี่ยถ้าแถวทั่วไปเนี่ยฝนตกที่นู่นจะตกเยอะกว่านะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขาแล้วก็ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะอากาศความชื้นเนี่ยจะมากกว่านะเวลาฝนตกทีเนี่ยก็จะตกเยอะแล้วก็ตกหนักนะแนะนำว่าให้นำร่มไปด้วยนะสำหรับผู้ที่ไปประพฤติปฏิบัติคอร์สบ้านสว่างใจคอร์สธรรมชัยสิมงคล17นะ17-23 กันยายนนะก็0926698821หรือว่ามาแจ้งชื่อไว้ที่ลานทำได้คอร์สซิโนไทยนะคะก็3วันนะก็ลงชื่อได้นะรวมทั้งที่ของร่มโพทองประชาสัมพันธ์ให้ทราบเนาะท่านใดที่จะไปเป็นปฏิบัติธรรม7วันนะก็หรือก็สอบถามได้0926698821หรือตามหมายเลขโทรศัพท์นะที่ได้แจ้งไว้0641782468นะคะรวมทั้งงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดือนกันยานี่เป็นเดือนแห่งมงคลเลยนะคะมีกิจกรรมบุญหลายกิจกรรมนะตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไป26-27ก็งานอายุวัฒนามงคลหลวงปู่คำแปลงปุณชิต87 ปี68 พรรษาก็มีการสวดธาตุขันธ์ให้ครูบาอาจารย์นะที่ลานธรรมนะกิจกรรมจะมีที่ลานธรรมในเวลา19:00 น.ของวันที่26ส่วนวันที่27ก็มีการตักบาตรข้าวสวยเราจะได้มีโอกาสนะได้ตักบาตรครูบาอาจารย์นะคะท่านเดินเมตตารับบาตรบิณฑบาตเราเนี่ยถือเป็นโอกาสดีมากๆนะเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมนะแล้วก็ร่วมมุทิตาจิตหลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนกันเดี๋ยววันนี้ก็ขอยุติเสียงที่ลานธรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่จะร่วมบุญเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปได้ที่แม่ชีสมศรีหรือที่สำนักงานวัดสังฆทานได้เช่นกันวันนี้ขอความเจริญความเป็นผู้มีสติมีปัญญาจงมีกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะเจริญในธรรมค่ะ

0: ยพระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
2: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝายจากโครงการรักน้ำเพื่อพ่อแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
0: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
3: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
4: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
0: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอก

บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เหล่าที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์
หรือว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจ
เนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกิน
ทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัส

รู้ได้รับความรู้เรียนเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยจะยืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยาก

ยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่น

ยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านถ้านั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้านั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหม

0: นั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะ เราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาก็เถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มุ
0: ดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่พองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบพองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

กาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์

ยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรค

่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้ว

นับเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วที่ชาวพุทธทั่วประเทศต่างให้ความเคารพบูชาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หรือสมเด็จเจ้าพระคบเหยียบน้ำทะเลจืดด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และบารมีของหลวงปู่ทวดนี้เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาผู้คนที่เลื่อมใสมานานหลายร้อยปีพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันว่าหลวงปู่ทวดท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเกียรติคุณของท่านได้รับการบันทึกและเป็นที่โจทย์ขานกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาท่านเป็นผู้ช่วยเหลือกอบกู้เอกราชของชาติไทยเมื่อครั้งที่เจ้านครลังกาได้ส่งราชทูตพราหมณ์7คนเข้ามาท้าพนันธรรมยุทธ์แปลอักขรภาษาชิงบ้านชิงเมืองหลวงปู่ทวดท่านได้เข้าแข่งขันด้วยและสามารถตอบแปลปัญหาธรรมได้หมดครบถ้วนได้รับชัยชนะกอบกู้บ้านเมืองศรีอยุธยาไว้ได้อัตชีวประวัติของหลวงปู่ทวดท่านนี้เป็นที่สนใจคนชาวพุทธต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนับได้ว่าบนแผ่นดินสยามประเทศนี้ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีต่อเนื่องมาถึงยุครัตนโกสินทร์ในปัจจุบันยังมิอาจหาเกจิอาจารย์ท่านใดมาเทียบเทียมเสมอเหมือนได้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วหัวเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทยเล่าลือกันว่ามีพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จมาถึง4องค์ด้วยกันคือ 1. สมเด็จเจ้าเกาะยอ 2. สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ 3. สมเด็จเจ้าจอมทอง 4. สมเด็จเจ้าพระคบตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพระคบองค์นี้สมเด็จพระเอกาทศรถกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นที่พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์สมเด็จเจ้าพระคบเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน4ปีมะโรงตรงกับพุทธศักราช2125บิดาชื่อนายหูมารดาชื่อนางจันประกอบสัมมาอาชีพเป็นชาวนาภูมิลำเนาตั้งอยู่ที่บ้านสวนจันทร์ตำบลชุมพลเมืองจักทิงพระหรืออำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาในปัจจุบันก่อนที่นางจันทร์จะให้กำเนิดบุตรนี้ท่านมีอายุมากแล้วเมื่อคลอดเป็นบุตรชายจึงตั้งชื่อให้ว่าเจ้าปูกล่าวกันว่าตาหูนางจันเป็นคนยากจนอาศัยอยู่กับคฤหบดีผู้หนึ่งไม่ปรากฏนามสองสามีภริยาเป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมเมื่อนางจันคลอดบุตรและออกจากการอยู่ไฟแล้ววันหนึ่งนางจันอุ้มลูกน้อยพร้อมด้วยสามีออกไปทุ่งนาเพื่อช่วยเก็บเกี่ยวข้าวครั้นถึงทุ่งนาได้เอาผ้าผูกกับต้นเมาและต้นว่าซึ่งขึ้นอยู่ใกล้กันทำเป็นเปลให้ลูกน้อยแล้วจึงพากันลงนาเก็บเกี่ยวข้าวขณะที่สองสามีภรรยาเก็บเกี่ยวข้าวอยู่สักครู่นางจันเกิดเป็นห่วงลูกชายจึงเหลียวมามองที่เปลของลูกน้อยปรากฏว่ามีงูจงอางตัวโตผิดปกติแผ่แม่เบี้ยขดตัว
รวบรัดเปลที่เจ้าปูนอนสองสามีภริยาตกใจร้องโวยวายขึ้นเพื่อนชาวนาที่เกี่ยวข้าวอยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงจึงรีบพากันวิ่งมาดูแต่ไม่มีใครสามารถจะช่วยอะไรได้งูตัวใหญ่ตัวนั้นเห็นคนเข้าใกล้ก็ชูศีรษะสูงขึ้นส่งเสียงขู่คำรามดังอย่างน่ากลัวฝ่ายนายหูนางจันทร์ผู้มั่นอยู่ในบุญกุศลยืนนิ่งพินิจพิจารณาอยู่ปรากฏว่างูใหญ่ตัวนั้นมิได้ทำอันตรายแก่บุตรน้อยของตนเลยจึงเกิดความสงสัยว่างูจงอางใหญ่ตัวนี้น่าจะเกิดจากเทพนิมิตบันดาลคิดดังนั้นแล้วก็พากันหาดอกไม้พร้อมด้วยกล่าวคำสัตย์อธิษฐานขอให้ลูกน้อยปลอดภัยในชั่วครู่งูใหญ่นั้นก็คลายขนดลำตัวออกจากเปลอันตรธานหายไปทันทีนายหูนางจันและเพื่อนบ้านพากันเข้าไปดูทารกที่ในเปลปรากฏเจ้าปูยังนอนหลับเป็นปกติอยู่แต่มีดวงแก้วดวงหนึ่งวางอยู่ที่คอในหลุมใต้ลูกกระดือกแก้วดวงนั้นมีสีแสงรุ่งเรืองเป็นรัศมีหลากสีสองสามีภรรยาจึงเก็บรักษาไว้ขหบดีทราบเรื่องจึงขอแก้วดวงนี้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตาหูนางจันทร์ก็จำใจมอบให้ขหบดีผู้นั้นเมื่อได้แก้วพระยางูมาไว้เป็นสมบัติของตนต่อมาไม่นานได้เกิดอาการวิปริตให้ความเจ็บไข้ได้ทุกข์บังเกิดแก่ขฤหบดีและครอบครัวขึ้นอย่างรุนแรงผิดปกติจนไม่มีทางแก้ไขได้จนถึงที่สุดขฤหบดีเจ้าของบ้านคิดได้ว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวในครั้งนี้คงจะเป็นเพราะยึดเอาดวงแก้วพระยางูนั้นไว้จึงมีโทษและเกรงเหตุร้ายจะลุกลามยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจนำแก้วดวงนั้นคืนให้สองสามีภริยากลับไปต่อมาภายในบ้านและครอบครัวของขฤหบดีนั้นก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขตามปกติเมื่อการล่วงมานานจนเจ้าปูอายุ7 ปีบิดามารดาได้นำไปถวายสมภารจวงให้เรียนหนังสือณวัดดีหลวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณในชุมชนนั้นเด็กชายปูศึกษาเล่าเรียนมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเพื่อนคนใดๆเมื่อเด็กชายปูมีอายุได้15 ปีสมภารจวงผู้เป็นอาจารย์ได้บวชให้เป็นสามเณรและได้นำตัวไปฝากท่านพระครูสัทธรรมรังสีให้เรียนหนังสือมูลกระจายณวัดศรีหยางสามเณรปูเรียนมูลกัจจายอยู่กับท่านพระครูสัทธรรมรังสีซึ่งเป็นเจ้าคณะสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยาสามเณรปูมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสอนนิสัยปราดมาแต่กำเนิดได้ศึกษาเล่าเรียนวิชามูลกัจจายอยู่ไม่นานก็สำเร็จเป็นที่ชื่นชมของพระอาจารย์เป็นอย่างมากเมื่อสามเณรปูเรียนจบวิชามูลกัจจายแล้วได้กราบลาพระอาจารย์ไปเรียนต่อยังสำนักพระครูกาเดิมณวัดศรีมาเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อครบอายุบวชพระครูกาเดิมผู้เป็นอาจารย์จัดการอุปสมบทให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาทำยัตติอุปสมบทให้ฉายาว่าสามีวราโมเรื่องราวเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี้ได้รับการจัดทำเป็นสารคดีในรูปแบบของ VCD และวางจำหน่ายแล้วในตอนนี้จะขอยกเอาเฉพาะ
พระธรรมเทศนาที่เป็นอมตะวาจาของหลวงปู่ทวดที่ได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ธรรมเทศนาของหลวงปู่ทวดที่นำมาเทศสั่งสอนชาวบ้านนั้นส่วนใหญ่ท่านจะนำมาจากพระไตรปิฎกทั้งสิ้นและส่วนมากท่านจะยกเอาเฉพาะเรื่องราวของชาดกต่างๆมาเทศสอนประชาชนส่วนคำเทศนาอย่างอื่นนั้นเท่าที่พบได้จากหนังสือใบลานเก่าๆได้บันทึกไว้ดังนี้พูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์มนุษย์ผู้ใดเห็นแก่งานส่วนตัวมนุษย์ผู้นั้นจะไม่มีงานทำในไม่ช้ามนุษย์ผู้ใดเห็นทรัพย์ส่วนตัวมนุษย์ผู้นั้นจะไม่มีทรัพย์ครองในไม่ช้ามนุษย์ผู้ใดเห็นแก่นอนมากมนุษย์ผู้นั้นจะไม่ได้นอนในไม่ช้านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาส่วนพระธรรมเทศนา

ที่หลวงปู่ทวดยกเอามาจากพระไตรปิฎกนั้นจะขอยกเอาเรื่องราวของทศชาติชาดกเรื่องที่สองคือเรื่องพระมหาชนกเมื่อสดับฟังแล้วอาจจะรู้สึกแตกต่างจากพระมหาชนกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิพนธ์เรียบเรียงใหม่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปอ่านง่ายและเข้าใจมากขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์นิกรอย่างยิ่งส่วนพระมหาชนกที่นำเสนอนี้เป็นของเก่าซึ่งคัดลอกมาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่28ชื่อขุทกนิกายชาดกภาคที่2เป็นสุตตันตปิฎกว่าไว้ดังนี้มหาชนกชาดกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญวิริยะบารมีคือความภาคเพียรใจความสำคัญคือพระมหาชนกราชกุมารเดินทางไปทางทะเลเรือแตกคนทั้งหลายจมน้ำตายบ้างเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำบ้างแต่ไม่ทรงละความอุตสาหะทรงว่ายน้ำโดยกำหนดทิศทางแห่งกรุงมิถิลาในที่สุดก็ได้รอดชีวิตกลับไปถึงกรุงมิถิลาได้ครองราชสมบัติชาดกเรื่องนี้เป็นที่มาแห่งภาษิตที่ว่าเป็นชายควรเพียรร่ำไปอย่าเบื่อหน่ายความเพียรเสียเราเห็นตัวเองเป็นได้อย่างที่ปรารถนาขึ้นจากน้ำมาสู่บกได้พระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีใครที่เมื่อมองไม่เห็นฝั่งก็ยังกระทำความเพียรว่าอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่าอยู่อย่างนี้นักดูกรเทวดาเราพิจารณาเห็นวัตรของโลกและอานิสงส์แห่งความพยายามเพราะฉะนั้นถึงจะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรฝั่งมหาสมุทรอันลึกประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านย่อมเปล่าประโยชน์ท่านยังไม่ทันจะถึงฝั่งก็จักต้องตายเป็นแน่บุคคลผู้กระทำความเพียรอยู่แม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้คือไม่ถูกติเตียนในระหว่างหมู่ญาติเทวดาและพรหมทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลเมื่อกระทำกิจของบุรุษอยู่ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังการงานอันใดยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามการงานอันนั้นก็ไร้ผลมีความลำบากเกิดขึ้นความปรากฏแก่บุคคลผู้กระทำความพยายามในอันมิใช่ฐานะใดจะมีประโยชน์อะไรด้วยความพยายามในอันมิใช่ฐานะนั้นดูกรเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานนี้ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายามแล้วไม่ป้องกันอันตรายชื่อว่าไม่พึงรักษาชีวิตของตนถ้าผู้นั้นพึงละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านนั้นดูกรเทวดาคนบางพวกในโลกนี้เห็นอยู่ซึ่งผลแห่งความประสงค์จึงประกอบการงานทั้งหลายการงานเหล่านั้นจะสำเร็จก็ตามไม่สำเร็จก็ตามดูกรเทวดาท่านย่อมเห็นผลแห่งการงานอันประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือคนอื่นๆพากันจมลงในมหาสมุทรเราคนเดียวเท่านั้นพยายามว่ายข้ามอยู่และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้เราเรานั้นจักพยายามตามสติกำลังจักทำความเพียรที่บุรุษพึงกระทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรมไม่จมลงในห้วงมหันนบทั้งลึกทั้งกว้างเห็นป่านนี้
ด้วยการกระทำความเพียรของบุรุษท่านนั้นจงไปในสถานที่ซึ่งใจของท่านยินดีเถิดขุมทรัพย์ใหญ่16ขุมนี้คือขุมทรัพย์ที่อาทิตย์ขึ้น1ขุมทรัพย์ที่อาทิตย์ตก1ขุมทรัพย์ภายใน1ขุมทรัพย์ภายนอก1ขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอก1ขุมทรัพย์ขาขึ้น1ขุมทรัพย์ขาลง1ขุมทรัพย์ที่ไม้รังทั้ง4 1ขุมทรัพย์ในที่1โยชน์โดยรอบ1ขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2 1ขุมทรัพย์ที่ปลายทาง1ขุมทรัพย์ที่น้ำ1ขุมทรัพย์ที่ยอดต้นไม้1ธนูหนักพันแรงคน1บัลลังก์สี่เหลี่ยมหัวนอนอยู่เหลี่ยมไหน1คนผู้ยังเจ้าหญิงศิวลีให้ยินดี1บุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังร่ำไปไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นตนได้เป็นพระราชาตามที่เราปรารถนาบุรุษเป็นบัณฑิตพึงหวังร่ำไปไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นตนอันน้ำพัดไปสู่บกบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามร่ำไปไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นตนได้เป็นพระราชาตามที่เราปรารถนาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามร่ำไปไม่พึงเบื่อหน่ายเราเห็นตนอันน้ำพัดไปสู่บกนรชนผู้มีปัญญาแม้อันทุกข์ถูกต้องแล้วไม่พึงตัดความหวังเพื่อการมาแห่งความสุขเสียจริงอยู่บุคคลเป็นอันมากอันผัสสะที่ไม่เป็นประโยชน์กระทบกระทั่งก็ดีอันผัสสะที่เป็นประโยชน์กระทบกระทั่งก็ดีบุคคลเหล่านั้นไม่ตรึกถึงความข้อนี้จึงเข้าถึงความตายความคิดที่ยังไม่ได้คิดก็มีอยู่บ้างความคิดที่คิดแล้วเสื่อมหายไปบ้างโภคะทั้งหลายของสตรีหรือบุรุษหาสำเร็จด้วยความคิดไม่ดูกระท่านผู้เจริญพระราชาผู้ครอบครองภาคพื้นทั้งปวงผู้เป็นใหญ่ในคิดไม่ทรงเป็นเหมือนแต่ก่อนบัดนี้ไม่ทอดพระเนตรการฟ้อนรำไม่สงสัยพระทัยในการขับร้องไม่ทอดพระเนตรถุงเนื้อไม่เสด็จประพาสพระราชอุทยานไม่ทอดพระเนตรฝูงหงส์พระองค์ประทับนิ่งเฉยเหมือนคนใบ้ไม่ทรงว่าราชการอะไรอะไรนักปราชญ์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขมีศีลอันปกปิดปราศจากเครื่องผูกคือกิเลสทั้งหนุ่มทั้งแก่มีตัณหาอันก้าวล่วงแล้วอยู่ณอารามของใครหนอในวันนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนักปราชญ์เหล่านั้นผู้แสวงหาคุณใหญ่นักปราชญ์เหล่าใดเป็นผู้ไม่ขวนขวายอยู่ในโลกอันถึงซึ่งความขวนขวายนักปราชญ์เหล่านั้นตัดเสียซึ่งข่ายคือตัณหาอันมั่นคงแห่งมฤตยูผู้มีมารยาทอย่างยิ่งทำลายเสียด้วยยานไปอยู่ใครจะพึงนำเราไปให้ถึงสถานที่อยู่แห่งนักปราชญ์เหล่านั้นได้เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ซึ่งนายช่างผู้ฉลาดจัดการสร้างแบกไว้เป็นส่วนๆออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์กว้างขวางรุ่งเรืองโดยประการทั้งปวงออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันสมบูรณ์ซึ่งมีปราการและเสาค่ายเรียงรายออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ซึ่งมีป้อมภูและซุ้มประตูมั่นคง
ออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์มีทางหลวงหลายสายตัดไว้เรียบร้อยออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ซึ่งจัดร้านตลาดไว้เรียบร้อยออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ซึ่งมีโคม้าและรถเบียดเสียดกันออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์มีสวนสาธารณะและวนสถานเป็นระเบียบเรียบร้อยออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์มีหมู่ไม้ในพระราชอุทยานเป็นระเบียบเรียบร้อยออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์มีปราสาทราชมณฑลอันงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์มีปราการสามชั้นพรั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อันพระเจ้าวิเทหราชผู้เรืองยศพระนามว่าโสมนัสทรงสร้างไว้ออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละวิเทหราชอันบริบูรณ์มีการสะสมธัญญาหารเป็นต้นไว้พร้อมมูลอันพระเจ้าวิเทหราชทรงปกครองโดยธรรมออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละวิเทหราชอันบริบูรณ์อันอริราชศัตรูไม่สามารถผจญได้อันพระเจ้าวิเทหราชทรงปกครองโดยธรรมออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระราชมณฑลอันน่ารื่นรมที่นายช่างผู้ชาญฉลาดจัดสร้างไว้เป็นส่วนๆออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระราชมณฑลอันน่ารื่นรมที่ฉาบทาด้วยปูนขาวและดินเหนียวออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระราชมณฑลอันรื่นรมมีกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระตำหนักยอดอันนายช่างผู้ชาญฉลาดจัดสร้างไว้เป็นส่วนๆออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระตำหนักยอดอันฉาบทาด้วยปูนขาวและดินเหนียวออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระตำหนักยอดอันมีกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละพระตำหนักยอดอันนายช่างผู้ชาญฉลาดทาสีไว้สวยงามประพรมด้วยจุรณะแก่นจันทร์ออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละบัลลังก์ทองอันลาดด้วยผ้าโกชาวอย่างวิจิตรออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ
เมื่อไรเราจึงจักละบัลลังก์แก้วมณีกันลาดด้วยผ้าโกชาวอย่างวิจิตรออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขมมาพัดผ้าโกทุมพรพัดออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละสะโบกรณีอันน่ารื่นรมมีนกจากพรากมาส่งเสียงพร่ำเพรียกอยู่ดาดาดด้วยดอกมณฑาดอกปทุมและดอกอุบลออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละกองช้างอันประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีสายรัดทองคำเป็นช้างตระกูลมากังคะมีเครื่องปกตะพองและตาข่ายทองมีนายควานผู้ถือโตมอนและของ้าวขึ้นขี่ประจำออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรจึงจักละกองม้าอันประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเป็นม้าต้นตระกูลสินทบชาติอาชาในเป็นพาหนะเร็วอันนายสารถีถือแส้และธนูขึ้นขี่ประจำออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละกองรถอันผูกสอดเครื่องรบติดธงประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอันนายสารถีสวมกรอบถือธนูขึ้นขี่ประจำออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละรถทองมีเครื่องครบครันติดธงประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอันนายสารถีสวมกรอบถือธนูขึ้นขี่ประจำออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละรถเงินรถม้ารถอูฐรถโครถแกะรถแพะรถมฤคะซึ่งมีเครื่องครบครันติดธงประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งอันนายสารถีสวมกรอกถือธนูขึ้นประจำออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละกองฝึกช้างผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมกรอกเขียวกล้าหาญถือโตมอนและของ้าวออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละกองม้ากองฝึกรถอันประดับเครื่องอลังการทั้งปวงสวมกรอบเขียวกล้าหาญถือธนูและแล้งกองธนูอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมกรอบเขียวกล้าหาญถือธนูและแล้งพวกราชบุตรผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมกรอบอันวิจิตรกล้าหาญถือกริดทองออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละหมู่พราหมณ์ผู้ครองผ้าประดับประดารูปไร้ตัวด้วยจุรณจันทร์เหลืองทรงผ้าเนื้อดีอันมาแต่แคว้นกาสีออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละหมู่อัมมาผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมกรอบเหลืองกล้าหาญเดินไปข้างหน้าเป็นระเบียบเรียบร้อยออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละนางสนมกำนันประมาณ700คนอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงออกบวชได้ความดำรินั้น
จักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ

เมื่อไรเราจึงจักละนางสนมกำนันประมาณ700คนผู้ละมุนละไมสะโอดสะองออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละนางสนมกำนันประมาณ700คนผู้ว่านอนสอนง่ายเจรจาไพเราะน่ารักออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละถาดทองคำหนักร้อยปัลละจำหลักลวดลายตั้งร้อยออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรหนอกองช้างอันประดับด้วยเครื่องอลัง

ของช้างอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีสายรัดทองคําเป็นช้างตระกูลมาตังคะมีเครื่องปกกระพองและตาข่ายทองอันนายควานผู้ถือโตมอนและของ้าวขึ้นขี่ประจําที่เคยขี่ติดตามเราจักไม่ติดตามเราความดำริดนั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรกองม้าอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเป็นม้าต้นตระกูลสินทบชาติอาชาในเป็นพาหนะเร็วอันนายสารถีถือแส้และธนูขึ้นขี่ประจำที่เคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำริดนั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรกองรถซึ่งผูกสอดเครื่องรบติดธงประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอันนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำที่เคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำริดนั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรรถทองซึ่งมีเครื่องครบครันติดธงประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอันนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำที่เคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำริดนั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละรถเงินรถม้ารถอูฐรถโครถแพะรถแก่รถมฤคะซึ่งมีเครื่องครบครันติดธงประจำหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอันนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำที่เคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำริดนั้นจึงจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรกองฝึกช้างผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมเกราะเขียวกล้าหาญถือโตมอนและของ้าวซึ่งเคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำริดนั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรกองฝึกม้าอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมเกราะเขียวกล้าหาญถือแส้และธนูกองฝึกรถอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมเกราะเขียวกล้าหาญถือธนูและแล่งธนูกองฝึกธนูพวกราชบุตรผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมเกราะอันวิจิตรกล้าหาญถือกริดทองซึ่งเคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำริดนั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรหมู่พราหมณ์ผู้ครองผ้าประดับประดารูปไร้ตัวด้วยจุลนจันทร์เหลืองทรงผ้าเนื้อดีแห่งแคว้นกาสีซึ่งเคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรหมู่อำมาตย์ผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมเกราะเหลืองกล้าหาญเดินไปข้างหน้าเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรนางสนมกำนันประมาณ700คนผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงซึ่งเคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรนางสนมกำนันประมาณ700คนผู้ละมุนละไมสะโอดสะองที่เคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรนางสนมกำนันประมาณ700คนผู้ว่านอนสอนง่ายเจรจาไพเราะน่ารักซึ่งเคยติดตามเราจึงจักไม่ติดตามเราความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักได้ปลงผมผ้าสังฆาติหุ้มบาทเที่ยวบินทบาทความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักได้ทรงผ้าสังฆาติ

ันทำด้วยผ้าบางสกุลซึ่งเขาทิ้งไว้ที่หนทางใหญ่ความดำรินั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรฝนตกตลอด7วันเราจึงจักมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวบินทบาทความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักได้จาริกไปตามต้นไม้ตามราวป่าตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเที่ยวไปโดยไม่ต้องห่วงหลังความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักละความกลัวและความขลาดได้เด็ดขาดเที่ยวไปผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองตามซอกเขาและลำธารความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักได้ทำจิตให้ตรงดังคนดีดพินดีดสายพินทั้งเจ็ดสายให้เป็นเสียงรื่นรมใจความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจึงจักตัดเสียได้ซึ่งกามสังโยชน์ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เหมือนช่างหนังตัดรองเท้าโดยรอบฉะนั้นนางสนมกำนันประมาณ700คนนั้นประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงต่างประคองพาหารำพันว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงละทิ้งพวกเจ้ากระหม่อมฉันไว้นางสนมกำนันประมาณ700คนล้วนละมุนละไมสะโอดสะองต่างประคองพาหารำพันว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงละทิ้งพวกเจ้ากระหม่อมฉันไว้นางสนมกำนันประมาณ700คนล้วนว่านอนสอนหน้าเจรจาไพเราะน่ารักต่างประคองพาหารำพันว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงละทิ้งพวกเจ้ากระหม่อมฉันไว้พระราชาทรงละนางสนมกำนันประมาณ700คนเหล่านั้นล้วนประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเสด็จมุ่งผนวดแต่พระองค์เดียวพระราชาทรงละนางสนมกำนันประมาณ700คนเหล่านั้นผู้ละมุนละไมสะโอดสะองเสด็จมุ่งผนวดแต่พระองค์เดียวพระราชาทรงละนางสนมกำนันประมาณ700คนเหล่านั้นผู้ว่านอนสอนง่ายเจรจาไพเราะน่ารักเสด็จมุ่งผนวดแต่พระองค์เดียวทรงละถาดทองคำหนักประมาณ100ปัลละจำหลักลวดลายตั้งร้อยทรงอุ้มบาทดินเป็นการอภิเษกครั้งที่สองคลังทั้งหลายคือคลังเงินคลังทองคลังแก้วมุกดาคลังแก้วไพฑูรย์คลังแก้วมณีคลังสังคลังไข่มุกคลังผ้าคลังจันเหลืองคลังหนังคลังงาช้างคลังพัสดุคลังทองแดงคลังเหล็กเป็นอันมากมีเปลวไฟเสมอเป็นอันเดียวกันน่ากลัวแม้จัดไว้คนละส่วนไฟก็ไหม้หมดข้าแต่พระราชาขออัญเชิญเสด็จกลับก่อนเถิดพระราชทรัพย์ของพระองค์อย่าพินาศเสียเลยเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลเป็นสุขดีจริงหนอเมื่อกรุงมิถิลาถูกเพลิงเผาอยู่อะไรหน่อยหนึ่งของเราก็ไม่ได้ถูกเพลิงเผาเกิดพวกโจรในดงขึ้นแล้วพากันมาปล้นแว่นแคว้นของพระองค์ข้าแต่พระราชาขอเชิญเสด็จกลับเถอะแว่นแคว้นนี้อย่าพินาศเสียเลยเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลเป็นสุขดีจริงหนอเมื่อแว่นแคว้นถูกปล้นอะไรหน่อยหนึ่งของเรามิได้ถูกปล้นเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลเป็นสุขดีจริงหนอเราทั้งหลายจักมีปีติเป็นภักษาเหมือนดังเทพเจ้าเหล่าอาภัสรักฉะนั้นเสียงอันกึกก้องของหมู่ชนเป็นอันมากนี้เพราะอะไรนั่นใครหนอมากับท่านเหมือนเล่นกันอยู่ในบ้านด
ูกรสมณะอาตมาภาพขอถามท่านมหาชนนี้ติดตามท่านมาเพื่อประโยชน์อะไรมหาชนนี้ติดตามข้าพเจ้าผู้ละทิ้งพวกเขาไปในที่นี้ข้าพเจ้าผู้ล่วงเสียซึ่งเขตแดนคือกิเลสออกบวชเพื่อบรรลุถึงโมกขธรรมคือญาณของพระมุนีแต่ยังเจือด้วยความเพลิดเพลินทั้งหลายอยู่พระผู้เป็นเจ้ารู้อยู่จะถามทำไมพระองค์เพียงแต่ทรงสรีระอันครองผ้ากาสาวะนี้อย่าได้สำคัญว่าเราข้ามพ้นเขตแดนคือกิเลสแล้วกรรมคือกิเลสนี้จะพึงข้ามได้ด้วยการทรงเพศบรรพชิตก็หาไม่เพราะอันตรายคือกิเลสของพระองค์ยังมีอยู่มากอันตรายอะไรหนอจะพึงมีแก่ข้าพเจ้าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวอย่างนี้ไม่ปรารถนาการทั้งหลายในมนุษยโลกและในเทวโลกอันตรายเป็นอันมากแลคือความหลับความเกียจคร้านความง่วงเหงาความไม่ยินดีความเมาอาหารตั้งอยู่ในสรีระของพระองค์ข้าแต่ท่านพราหมณ์ท่านพร่ำสอนข้าพเจ้าดีหนอข้าพเจ้าขอถามท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นใครหนอชนทั้งหลายรู้จักอาตมาโดยชื่อว่านารทะโดยโคตว่ากัสสปะอาตมามาในสำนักของพระองค์ด้วยความสำคัญว่าการสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายเป็นความดีพระองค์ทรงมีความยินดีในบรรพชานี้วิหารธรรมจงเกิดแก่พระองค์กิจอันใดยังคล่องด้วยศีลการบริกรรมและฌานพระองค์ทรงบำเพ็ญกิจนั้นให้บริบูรณ์ด้วยความอดทนและความสงบระงับอย่าถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์จงทรงคลายออกเสียซึ่งความยุบลงและความฟูขึ้นจงทรงกระทำโดยเคารพซึ่งกุศลกรรมบถวิชาและสมณธรรมแล้วบำเพ็ญพรหมจรรย์ดูกรพัชนกพระองค์ทรงละช้างม้าชาวนครและชนบทอันมากเสด็จออกผนวดทรงยินดีแล้วในบาทชาวชนบทมิตรอำมาตย์และพระปริยาตเหล่านั้นได้กระทำความผิดให้แก่พระองค์หรือหนอเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงชอบพระทัยบาทนั้นข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์ผู้เจริญข้าพเจ้ามิได้เคยเอาชนะพระปริยญาตอะไรๆโดยส่วนเดียวในการไหนๆโดยอธรรมเลยแม้พระปริยญาตก็มิได้เคยเอาชนะข้าพเจ้าโดยอธรรมข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์ผู้เจริญข้าพเจ้าได้เห็นประเพณีของโลกเห็นโลกถูกกิเลสขบกัดถูกกิเลสทำให้เป็นดังเปลือกตมจึงได้ทำเหตุนี้ให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าปุถุชนจมอยู่แล้วในกิเลสวัฏฏุใดสัตว์เป็นอันมากย่อมถูกประหารและถูกฆ่าในกิเลสวัฏฏุนั้นดังนี้จึงได้บวชเป็นภิกษุใครหนอเป็นผู้จำแนกแจกอัดสั่งสอนพระองค์คำอันสะอาดนี้เป็นคำของใครดูกระพระองค์ผู้เป็นจอมทัพเพราะพระองค์หาได้ตรัสบอกดาบทผู้เป็นกรรมวาทีหรือสมณะคือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยวิชาซึ่งเป็นไปร่วมทุกข์ไม่ข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์แม้ข้าพเจ้าจะสักการะสมณะและพราหมณ์โดยส่วนเดียวแต่ไม่เคยเข้าใกล้ไต่ถามอะไรๆในการไหนๆเลยข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์ข้าพเจ้ารุ่งเรืองด้วยสิริไปยังราชอุทยานด้วยอานุภาพใหญ่เมื่อชาวพนักงานกำลังขับเพลงประโคมดนตรีอยู่
ข้าพเจ้านั้นได้เห็นต้นมะม่วงกำลังมีผลอยู่ภายนอกกำแพงในพระราชอุทยานอันกึกก้องด้วยการประโคมดนตรีประกอบด้วยคนขับและคนประโคมข้าพเจ้าละต้นมะม่วงอันมีสิรินั้นที่มนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาผลฟาดตีอยู่ลงจากคอช้างเข้าไปยังโคนต้นมะม่วงที่มีผลและไม่มีผลข้าพเจ้าเห็นต้นมะม่วงอันมีผลที่บุคคลเบียดเบียนหักแล้วปราศจากใบและก้านและได้เห็นต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งมีใบเขียวสดงดงามศัตรูทั้งหลายย่อมกำจัดแม้พวกเราผู้เป็นอิสระผู้มีศัตรูดุจหนามเป็นอันมากเปรียบเหมือนต้นมะม่วงมีผลอันมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนแล้วฉะนั้นคนย่อมฆ่าเสือเหลืองเพราะหนังย่อมฆ่าช้างเพราะงาย่อมฆ่าคนมั่งคั่งเพราะทรัพย์ใครเล่าจะฆ่าคนที่ไม่มีเรือนไม่มีสันภาวะคือตัณหาต้นมะม่วงสองต้นคือต้นหนึ่งมีผลและต้นหนึ่งไม่มีผลเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้าคนทั้งปวงคือกองช้างกองม้ากองรถกองเดินเท้าตกใจว่าพระราชาทรงผนวดเสียแล้วขอพระองค์ทรงปลอบประชุมชนให้เบาใจทรงตั้งความคุ้มครองทรงอภิเษกพระราชโอรสในราชสมบัติแล้วจึงทรงผนวดในภายหลังเถิดเราได้สละชาวชนบทมิตรอมาและพระประยุรญาติทั้งหลายแล้วทีฆาวุราชกุมารผู้พดุงรัฐเป็นบุตรของชาววิเทหรัฐมีอยู่ประชาบดีชาววิเทหรัฐจักอภิเษกบุตรเหล่านั้นให้เสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลาอาตมาจักให้เธอศึกษาตามคำที่อาตมาชอบเมื่อเธอให้โอรสครองราชสมบัติแล้วพร่ำสอนเรื่องราชสมบัติด้วยคิดว่าลูกของเราเป็นพระราชาก็จะทำบาปทุจริตเป็นอันมากด้วยกายวาจาและใจอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขติการยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยก้อนข้าวที่ผู้อื่นให้ซึ่งสำเร็จมาแต่ผู้อื่นนี้เป็นธรรมะของนักปราชญ์กุลบุตรผู้ฉลาดใดไม่พึงบริโภคอาหารในภัตตาการที่ห้าเพียงดังใกล้จะตายหรือพึงตายด้วยความหิวกุลบุตรผู้ฉลาดนั้นก็ไม่พึงบริโภคก้อนข้าวอันคลุกคลุ่นไม่สะอาดเลยมิใช่หรือข้าแต่พระมหาชนกพระองค์เสวยได้ซึ่งก้อนเนื้ออันเป็นเดนสุนัขไม่สะอาดน่าเกลียดนักดูกระพระนางศิวลีบิณฑบาตใดเป็นของอันบุคคลผู้ครองเรือนหรือสุนัขสละแล้วบิณฑบาตนั้นชื่อว่าไม่เป็นอาหารของอาตมาก็หามิได้ของบริโภคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ที่ได้มาแล้วโดยธรรมของบริโภคทั้งหมดนั้นกล่าวกันว่าไม่มีโทษดูกรนางกุมาริกาผู้นอนใกล้มารดาผู้ประดับประดาเป็นนิดเพราะเหตุไรกำไรมือของเธอข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังข้าแต่สมณะกำไรมือสองอันซึ่งสวมอยู่ที่มือของดิฉันนี้เพราะกำไรสองอันกระทบกันจึงมีเสียงดังกำไรมืออันหนึ่งสวมอยู่ที่ข้อมือของดิฉันไม่มีอันที่สองจึงไม่เกิดเสียงดังราวกับว่ามุนีสงบนิ่งอยู่บุคคลสองคนถึงความวิวาทกันบุคคลคนเดียวจักวิวาทกับใครท่านผู้ปรารถนาสวรรค์จงชอบความเป็นผู้เดียวเถิดดูกระพระนางศิวลีเธอได้ยินคาถาที่นางกุมาริกากล่าวแล้วหรือนางกุมาริกาเป็นเพียงสาวใช้มาติเตียนเราความประพฤติของเราทั้งสองอาตมาเป็นบรรพชิตเธอเป็นสตรี
เดินตามกันมาย่อมเป็นเหตุแห่งคำติเตียนดูกระนางผู้เจริญทางสองแพร่งนี้อันเราทั้งสองผู้เดินทางสัญจรมาแล้วเธอจงถือเอาทางหนึ่งอาตมาก็จะถือเอาอีกทางหนึ่งเธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นพระมเหสีของอาตมาอีกเมื่อกษัตริย์ทั้งสองตรัสข้อความนี้ต่างก็เสด็จเข้าไปยังถูนนครเมื่อใกล้เวลาพัตตกาลพระราชาประทับอยู่ณซุ้มประตูของนายช่างสอนนายช่างสอนหลับตาข้างหนึ่งเล็งลูกศรอันคดที่ตนดัดให้ตรงด้วยตาข้างหนึ่งดูกระนายช่างสอนท่านจงฟังอาตมาท่านหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูลูกศรอันคดด้วยในตาข้างหนึ่งด้วยประการใดท่านเห็นความสำเร็จประโยชน์ด้วยประการนั้นหรือหนอข้าแต่สมณะการเล็งด้วยในตาทั้งสองปรากฏว่าเหมือนพร่าไปไม่ถึงคดข้างหน้าย่อมไม่สำเร็จความดัดให้ตรงถ้าหลับในตาข้างหนึ่งเล็งดูที่คดด้วยในตาข้างหนึ่งเล็งได้ถึงที่คดข้างหน้าย่อมสำเร็จความดัดให้ตรงบุคคลสองคนถึงความวิวาทกันบุคคลคนเดียวจักวิวาทกับใครท่านผู้ปรารถนาสวรรค์จงชอบความเป็นผู้เดียวเถิดดูกระพระนางศิวลีเธอได้ยินคาถาที่นายช่างสอนกล่าวแล้วหรือยังนายช่างสอนเป็นเพียงคนใช้มาติเตียนเราความประพฤติของเราทั้งสองคืออาตมาเป็นบรรพชิตเธอเป็นสตรีเดินตามกันมาย่อมเป็นเหตุแห่งคำติเตียนดูกระนางผู้เจริญทางสองแพร่งนี้อันเราทั้งสองผู้เดินทางสัญจรมาแล้วเธอจงถือเอาทางหนึ่งอาตมาก็จะถือเอาอีกทางหนึ่งเธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นพระมเหสีของอาตมาอีกหญ้ามุงกระต่ายที่เราถอนขึ้นแล้วนี้ไม่อาจจะสืบต่อกันอีกได้ฉันใดแม้เราก็ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาจักอยู่ผู้เดียวเธอก็จงอยู่ผู้เดียวเถิดพระนางศรีวลีเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เรื่องราวอัตชีวประวัติของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ยังมีอีกมากมายสุดพรรณนาและไม่สามารถมารวบรวมให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาเพียงเท่านี้หลวงปู่ทวดพระสงฆ์แห่งกรุงสยามเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครบถ้วนสมกับเป็นสุปฏิปันโนคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสารคดีอมตะวาจาธรรมเทศนาพระอริยสงฆ์ที่ท่านชมอยู่ขณะนี้ได้รวบรวมเรื่องราวอัตชีวประวัติและผลงานคุณความดีของพระสงฆ์ที่ถือได้ว่าเป็นสุปฏิปันโนทุกรูปทุกองค์เป็นที่เคารพสักการะบูชากราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั้งสิ้นโปรดติดตามสารคดีอมตะวาจาธรรมเทศนาพระอริยสงฆ์ได้ในตอนต่อไปขอพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบารมีของพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หลวงปู่ทวดได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตะสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระลักษณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพ หานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: อ กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติด

0: ด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมา อกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาติติอมนโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสงบใจฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทางวัดเขาสารพัดดีซึ่งมีพระอาจารย์สำรวมจันทร์บุญลือแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อสุบินถึงเป็นพระอาจารย์อยู่วัดเขามาเป็นเจ้าภาพสวดศพของหลวงพ่อสุ่มหลวงพี่สุ่มก็เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกๆซึ่งเป็นพระแล้วก็เป็นญาติโยมที่ท่านได้เป็นผู้นำทางด้านทายกทายิกาลิเริ่มสร้างวัดทุ่งกับหลวงพ่อสังวาลมาแต่ดั้งเดิมโยมซุ่มโยมส้มลิ้มเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไปวัดเมื่อไรก็ต้องเจอโยมซุ่มนั่งอยู่ที่ศาลาวัดทุกวันตอนเช้าก็ดีเย็นก็ดีถ้าไปมองสมัยพุทธกาลก็เหมือนกับอนาบินทิกะเศรษฐีนั่นเองไปวัดเชตวันเมื่อไรก็เจออนาบินทิกะเศรษฐีหลวงพ่อสุ่มมีศรัทธาจนถึงที่สุดก็ออกบวชในพุทธศาสนาออกจากทายกความจริงหลวงพ่อสุ่มเป็นทายกนี่เป็นทายกที่ดีที่สุดที่ไม่เคยเห็นใครเป็นทายกได้อย่างหลวงพ่อสุ่มเลยคือพร้อมทุกอย่างพร้อมไปด้วยกายพร้อมไปด้วยวาจาพร้อมไปด้วยใจเป็นทายกทั้งเปลือกเป็นทายกทั้งกระพี้เป็นทายกทั้งแก่นจึงหาไม่ได้ก็ยังนึกว่าถ้าหลวงพ่อสุ่มบวชแล้วใครจะเป็นทายกที่ดีแทนหลวงพ่อสุ่มที่วัดทุ่งเพราะก็เป็นห่วงว่าหลวงพ่อนั้นจะต้องหาทายกที่ดีช่วยเหลือท่านแต่เมื่อบวชแล้วก็ท่านก็ได้มีเวลาพักผ่อนเวลาปฏิบัติมากเมื่อสมัยก่อนในสันชิกวัดทุ่งหลวงพ่อสังวาลพานั่งในสันชิกเทศตลอดลุ่งหลวงพ่อสุ่มจะเป็นทายกที่นั่งได้สว่างทุกวันทุกกลางเดือนคนอื่นนั่งไม่ได้หลวงพ่อสุ่มก็นั่งสมาธิได้ตลอดสว่างเป็นผู้สงบอันนี้ถือว่าเป็นผู้นำในทางประพฤติปฏิบัติทางด้านทายกก็ไม่ใช่จะหาง่ายในเมืองไทยเราที่ทายกทายิกาเข้าถึงธรรมะตามพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลทายกก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นผู้ให้ทายกแปลว่าผู้ให้ทายิกาก็แปลว่าเป็นผู้หญิงที่ให้การที่หลวงพ่อสุ่มได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทำให้ท่านสู้กับเวทนาความเจ็บปวดจนเป็นเรื่องธรรมดาก็เมื่อท่านจะสิ้นชีวิตท่านก็นั่งได้หมดลมไปได้สบายเพราะว่าเคยฝึกมายาวนานคนเราเมื่อฝึกตัวเองได้ดีแล้วก็ย่อมชนะช ชนะเวทนาหรือชนะข้ามเวทนาสามารถยกจิตเหนือขันธ์ห้าได้อยู่เหนือขันธ์ทั้งปวงได้ทีนี้การที่เราจะมาเรียนรู้พุทธศาสนาก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เองที่เราจะเข้าถึงบุญก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้เองต้องเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติน้อมนำตัวเองเข้ามาศึกษาธรรมะด้วยการรู้จักสมาธิเบื้องต้นฐานเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นระเบียงเบื้องต้นเป็นการเกื้อกูลให้อิ่มให้ได้ชีวิตหรือให้ได้ความสุขจริงแต่ตัวที่จะดับทุกข์ที่จะนำเอาไปได้จริงๆนั้นต้องเป็นตัวสมาธิเป็นองค์สมาธิฐานนี่เป็นองค์ประกอบฐานนี่เป็นเพียงองค์ประกอบแต่จริงๆแล้วตัวจิตที่ประกอบด้วยกุศลประกอบด้วยกุศลคือมหากุศลคือทำจิตให้ผ่องใสเบิกบานทำจิตให้อยู่เหนือทุกขเวทนาฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาพุทธศาสนากันเนี่ยก็เพื่อต้องการจะศึกษาเข้าไปสู่ความรู้จริงเข้าไปถึงความถึงทางดับทุกข์การที่โยมมาฟังสวดอภิธรรมสวดเนี่ยเป็นเพียงเปลือกของธรรมะเป็นเปลือกของศาสนาถ้าเป็นศาสนาอื่นจะเรียกว่าอ้อนวอนอ้อนวอนด้วยศรัทธาเพื่อให้สำเร็จดังที่อ้อนวอนแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่ใช่อ้อนวอนเป็นการพรรณนาคุณว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอะไรอยู่ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเป็นเหตุเป็นผลเป็นสติปัญญาเป็นวิธีทางปฏิบัติอย่างไรเป็นคำสอนแนะแนวเหมือนกับตำราเรียนทางโลกเนี่ยเขาก็ไปอ่านท่องอ่านเพื่อต้องการให้ได้จำเอามาปฏิบัติเพื่อต้องการเอามาสอบเอามาปฏิบัติให้สำเร็จดังที่ในตำรานั้นการที่สวดนี่ก็เป็นเปลือกของศาสนาแต่มีปัจจัยเชื่อมโยงไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งหมดในพระไตรปิฎกพระสมัยก่อนต้องมานั่งสวดนั่งท่องเพื่อให้จำได้แล้วก็เอามาสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติแต่ถ้าคนเราทั้งหมดจะสวดอย่างเดียวแล้วไม่นำเอามาปฏิบัติก็ถือว่าเข้าพุทธศาสนาเพียงแต่เปลือก ไม่สามารถหลุดพ้นต่อทุกขเวทนาได้ไม่ข้ามอารมณ์ทุกขเวทนาเช่นไม่สามารถทำใจให้สงบไม่สามารถละความโกรธความโลภความหลงได้ก็เรียกเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ย่อมมีทุกข์อยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นการที่เรามาฟังสวดหรือพระมาสวดเนี่ยเพื่อให้นำมาประพฤติปฏิบัติตัวสำเร็จคือตัวปฏิบัติธรรมอย่างเช่นท่านกล่าวไว้ว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลปยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตธรรมธรรมที่เป็นกริดเป็นกลางกุศลเนี่ยประกอบอะไรบ้างที่จะพาคนไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกุศลนี่อยู่ที่ไหนบุญนี่อยู่ที่ไหนจะได้ตอนเป็นหรือจะได้ตอนตาย บาปจะอยู่ที่ไหนบาปนี่จะได้ตอนเป็นหรือตอนตายนิพพานได้อยู่ที่ไหนจะได้ตอนเป็นหรือจะได้ตอนตายกุศลธรรมมาธรรมที่มีองค์ประกอบไปด้วยศีลและสมาธิปัญญาเป็นกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาธรรมที่ประกอบไปด้วยอกุศลคือความไม่รู้คืออวิชชาคือโมหะประกอบไปด้วยความโกรธความโลภความหลงประกอบไปด้วยความไม่รู้ครอบงำบุคคลนั้นให้หลงเรียกว่าอกุศลธรรมมาธรรมที่ประกอบไปด้วยความฉลาดแปลว่ากุศลธรรมมาเรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนกุศลธรรมมานี่ธรรมที่ประกอบกับใครธรรมที่ประกอบกับอายตนะภายในธรรมที่ประกอบอายตนะภายในก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกน้อมเอามาเป็นอารมณ์นี่คือกุศลธรรมมาธรรมที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดกระทบหน่อเนื่องในอารมณ์นั้นๆเมื่อตาเห็นรูปรูปเป็นของภายนอกเป็นรูปหญิงรูปชายสีขาวสีเขียวสีแดงก็เรียกว่ารูปภายนอกหรืออายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในเมื่อตาเห็นรูปเช่นเห็นหลวงพ่อสุ่มนั่งสมาธิตายหรือเห็นพระมาบิณฑบาตหรือเห็นพระสวดมนต์หรือเห็นพุทธรูปนั่งอยู่สง่างามหรือเห็นอุบาสกอุบาสิกานั่งสงบเรียบร้อยด้วยสมาธิด้วยการรักษาศีลเมื่อตาเห็นรูปก็ได้เกิดกระทบสัมผัสกับรูปอันนั้นเรียกว่ากระทบสัมผัสเรียกว่าเกิด อายตนะภายนอกรูปนั้นกระทบที่ตาก็เกิดอายตนะภายในก็เกิดสัมผัสเกิดเวทนาเวทนาตัวนี้แปลว่ารู้สึกรู้สึกว่านั่นหลวงพระสุ่มนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเกิดกระทบสัมผัสแล้วก็มีเวทนาขึ้นมาเสวยในอารมณ์จิตรู้ทันทีว่านั่นหลวงพระสุ่มนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดความพอใจเกิดความใจเขาเรียกว่าตัณหาเกิดความพอใจเมื่อเกิดความพอใจก็เกิดความยึดว่านี่การนั่งสมาธิตายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกิดความยึดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเมื่อตาเห็นรูปเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมคือกรรมคือการกระทำนึกคิดขึ้นมาในใจว่าเออการนั่งอย่างนี้ดีเป็นบุญเป็นกุศลไปถึงนิพพานก็เกิดการที่จะกระทำตามที่จะต้องนั่งตามหรือปฏิบัติตามก็เรียกว่าเกิดกรรมวิบากคือให้ผลเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากการกระทำนี่คือกรรมและวิบากก็คือให้ผลส่งผลให้เราเห็นเกิดความสบายใจเกิดความสงบใจเก กิดความสุขใจ

อันนี้ถือว่าบุญที่เกิดด้วยอายตนะภายในและภายนอกกระทบด้วยรู้กระทบทางตาเกิดเป็นกุศลธรรมาที่อาศัยตานั่นเป็นรูปเป็นผู้ส่งผลทำให้เกิดกุศลถ้าไม่มีรูปอันนี้เราก็จะไม่ได้นึกในทางดี จะไม่เกิดบุญแต่การที่เห็นอยู่บ่อยเห็นอยู่ทุกวันเห็นอยู่บ่อยก็ทำให้เกิดบุญอยู่ตลอดเวลาเคยความปิติปราปื้มดีใจก็เรียกว่าเกิดอายตนะกระทบที่ท่านบอกว่าจักขุวิญญาณ

ที่ท่านบอกว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนี่แหละวิญญาณที่เกิดตาเห็นรูปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตของบุคคลนั้นเข้าถึงกุศลธรรมะเข้าถึงกุศลเมื่อเราจำอย่างนี้ได้แล้วจำนิมิตสิ่งที่ดีได้นี่เรียกว่าเข้าไปสู่การดับทุกขเวทนาคือเวลานั่งแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อสุ่มมานั่งได้ท่านนั่งตายยังนั่งได้เรานั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งได้ก็ความปวดเมื่อยเวทนาทั้งหลายก็ดับไปด้วยการนึกรูปาอารมณ์รูปอารมณ์นึกรูปอารมณ์นึกรูปนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกรูปาลัมมนังวาสัทธาลัมมนังวาเกิดมีรูปนั่นเป็นอารมณ์เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสนั่นเป็นจิตกุศลถ้าเราดับจิตด้วยการมีอารมณ์อย่างนี้จิตนั้นย่อมไปสู่สุคติละเอียดอ่อนไม่มีเวทนาเช่นเดียวกับหลวงพ่อสุ่มเพราะนั้นเป็นกุศลธรรมาที่ส่งจิตของบุคคลนั้นไปสู่สุคติเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะอยู่เหนือเวทนานี่กองเกิดของกุศลทั้งปวงแม้แต่เพียงตาเห็นรูปก็เกิดเป็นบุญกุศลธรรมาเกิดขึ้นกับเราทีนี้ถ้าหูได้ยินเสียงเสียงเป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายในเรียกอายตนะภายนอก6ภายใน6คนนิยมมาเรียนอภิธรรมกันอภิธรรมเรียกว่าเป็นธรรมที่ดับทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนให้เทวดาไม่ได้สอนมนุษย์เพราะกลัวมนุษย์ไม่รู้เรื่องไปสอนเทวดา3เดือนแล้วจึงกลับมาเทศโปรดให้มนุษย์ฟังที่หลังโดยถ่ายทอดจากพระอนนท์ถ้าใครฟังออกคนนั้นถือว่าเป็นกุศลธรรมาเป็นคนโชคดีที่เข้าถึงแก่นพุทธศาสนาเมื่อหูได้ยินเสียงเสียงภายนอกเป็นอายตนะภายนอกเป็นรูปเขาเรียกไปกองแห่งรูปเสียงก็เป็นรูปไอ้ที่รู้นั่นเป็นนามนามนี่ไม่มีตัวตนนามนี่เป็นตัวที่กำเนิดเกิดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในโลกหน้าทั้งอดีตที่แล้วมารูปนี่เป็นกองเสื่อมสลายอยู่กับโลกนี้ออกไปไม่ได้แต่มันเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิปัญญาในเมื่อนามนั้นเข้าไปรู้อายตนะภายในคือหูเมื่อได้ยินเสียงพระสวดอภิธรรมจะยินเสียงแม่ชีอาราธนาธรรมทำไมอยู่บ้านจึงไม่ได้บุญก็อยู่บ้านเราไม่ได้ยินเสียงพระสวดเราไม่ได้เห็นหลวงพ่อสุ่มมานั่งอย่างนี้เราเห็นในอิริยาบถของเราก็ดีเห็นอิริยาบถของครอบครัวเราซึ่งไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาก็ก่อให้เกิดความคิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายใจทั้งนั้นจึงไม่เป็นบุญเป็นกุศลในการเห็นและได้ยินตอนนั้นที่เราเข้ามาในวัดนี้จึงทำให้เกิดก่อได้ยินและได้เห็น จึงเป็นรูปาลัมมนังวาแล้วก็คันธาลัมมนังวาละสาลัมมนังวาโพธพาลัมมนังวาก็เกิดได้ยินเสียงเสียงนี้ก็เมื่อกระทบหูพอใจในเสียงนี้เกิดพอใจในเสียงนี้เกิดกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดกรรมคือการคิดนึกขึ้นมาด้วยการติดตรองการฟังธรรมว่าไพเราะว่าไพเราะเป็นธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมไพเราะเป็นธรรมสงบไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในธรรมกลางไพเราะในที่สุดเกิดความสงบเข้าใจในธรรมนั้นก็เกิดจิตที่เป็นกุศล

เกิดก่อนเรื่องทำให้เกิดกรรมเกิดวิบากส่งผลให้จิตเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานเสียงนี่ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ที่ผ่องใสเบิกบานได้ยินและสบายใจเป็นกุศลเป็นกุศลธรรมาเสียงก็เป็นทำให้เกิดบุญรูปก็ทำให้เกิดบุญกลิ่นเช่นกลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นดอกไม้ของหอมที่บูชารัตนตรัยก็เช่นเดียวกันกระทบกลิ่นก็เป็นของภายนอกรูปภายนอกแต่จมูกเป็นอายตนะภายในก็เมื่อรับรู้แล้วก็เกิดส่งไปถึงใจชอบใจเมื่อชอบใจก็พอใจในกลิ่นนี้พอเวลาเราจิตใจของเรานึกอะไรที่ไม่ดีเราก็นึกแต่สิ่งนี้ขึ้นมาแทนเสียงก็ดีรูปก็ดีกลิ่นก็ดีก็จะเกิดขันธารมณ์ขึ้นมาเกิดธารมณ์ก็เป็นกุศลธรรมาเกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลบางคนได้กลิ่นแล้วสบายใจบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอได้กลิ่นธูปควันเทียนเนี่ยที่เคยทำไว้เนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยหายจิตใจนี่ผ่องใสเบิกบานดังว่าอายตนะทั้งสามทางเนี่ยที่กล่าวเนี่ยทำให้ไปสู่สุคติได้จะเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีเป็นกุศลธรรมาที่ส่งจิตของบุคคลเราเนี่ยให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ให้ไปได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุธรรมะเบื้องสูงได้มันไปจนถึงละสาลัมมนังวารสที่เรากินอาหารเนี่ยเป็นรสที่เปรียบเทียบกินอาหารหวานคาวเราบอกชอบใจอร่อยอันนี้เป็นตัวพิจารณาธรรมที่รสเป็นของภายนอกเมื่อกระทบลิ้นเป็นของภายในเกิดชอบใจเกิดซาบซ่านเกิดปีติเกิดยินดีในรสนั้นๆก็ทำจิตคนนั้นให้ผ่องใสเบิกบานแต่รสของอารมณ์ที่เราได้รับรู้ที่เราได้เสวยนั้นน่ะเกิดจากการปฏิบัติทำให้มีความซาบซึ้งในรสในอารมณ์อันนี้ก็ปรุงแต่งแต่เรื่องที่ดีงามเกิดความชอบอกชอบใจอันนี้ก็เป็นกุศลเรียกว่ากินเป็นบุญกินด้วยการพิจารณากินด้วยการพิจารณาเป็นธรรมเรียกว่ากุศลธรรมมาตอนนี้กายสัมผัสกายวิญญาณกายเนี่ยเป็นวิญญาณวิญญาณที่ว่ากล่าวไปว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนเมื่อกล่าวไปแล้วก็วิญญาณก็เกิดขึ้นในอายตนะทั้งหกตาเห็นรูปก็เป็นจักขุวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นที่ตาหูได้ยินเสียงก็เกิดโสตวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นที่หูจมูกได้ยินคณะวิญญาณเกิดที่จมูกดินได้รสเกิดชิวหาวิญญาณวิญญาณเกิดที่ลิ้นกายสัมผัสเกิดกายวิญญาณที่กายกายวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณคิดปรุงแต่งคิดนึกพอใจไม่พอใจนี่เป็นมโนวิญญาณที่เราค้นหาวิญญาณว่าวิญญาณทุกวิญญาณสุขวิญญาณบุญวิญญาณบาปก็จะรู้ตรงที่เรามานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาการที่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเห็นวิญญาณทั้งหกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วเมื่อเรารู้จักวิญญาณทั้งหกเราจะจับทางประพฤติปฏิบัติว่าบุญกุศลนี้ต้องเรียนรู้สิ่งนี้จึงจะไปได้เช่นกายปัพพะกายสัมผัสเนี่ยเกิดเวทนาเช่นเรากราบพระไหว้พระหรือเรานั่งสมาธิเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ากายของเราเบากายของเราสบายจะเกิดปีติเกิดความสุขสงบอย่างมากมายอันนี้เกิดผัสสะเกิดกระทบเกิดตัณหาอุปาทานทางกาย
็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายทำให้ก่อเกิดอารมณ์ที่ดีผ่องใสเบิกบานตอนนี้มโนวิญญาณเราเก็บสะสมทุกอย่างไว้หมดเก็บอดีตไว้ทำบาปอะไรก็เก็บไว้ทำบุญอะไรก็เก็บไว้จะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเก็บไว้ในมโนวิญญาณทั้งหมดไอ้วิญญาณตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งคิดนึกพาไปทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นตัวสังขารที่คอยปรุงถ้าบุคคลนั้นได้ดำเนินชีวิตมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตของบุคคลนั้นจะมีการปรุงแต่เรื่องเป็นสุขปรุงแต่เรื่องสงบปรุงแต่เรื่องสบายใจปรุงแต่เรื่องผ่องใสเบิกบานแต่ถ้าบุคคลนั้นที่สะสมอารมณ์ด้วยไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีลเป็นคนผิดศีลผิดธรรมมาก็จะมีมโนวิญญาณนี่ก็จะปรุงเป็นจิตเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเป็นบาปทำให้ใจเป็นทุกข์เศร้าหมองเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายจึงกลายเป็นโมหะโลภะเข้าครอบงำใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบุคคลนั้นก็ย่อมถูกบาปเข้าครอบงำก็เรียกว่าอกุศลธรรมมาเช่นตาเห็นลูกเราไปดูเขาตีกันไปดูเขาด่ากันไปดูแต่สิ่งที่เขาทำไม่ดีเราไปจำแต่สิ่งที่ไม่ดีเช่นเป็นนักเลงเหล้านักเลงการพนันเป็นคนทำบาปตาเห็นรูปอย่างนั้นอยู่ประจำก็จะจำเอามาคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเอามาเตือนใจในเมื่อเรานั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่ก็จะเป็นอกุศลธรรมมาทำให้ใจบุคคลนั้นเศร้าหมองเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ได้จำแต่สิ่งที่คำหยาบคายเช่นด่ากันทะเลาะกันพูดเสียดสีกันนินทากันพูดให้ร้ายกันหยุดวันทุกครอบครัวเขาก็จะจำแต่สิ่งที่เสียงนั้นพูดไม่ดีเกิดมีเวทนาเกิดมีตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากก็จะเป็นบาปด้วยการเห็นเป็นบาปด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นบาปด้วยการเข้ามาทั้งกลิ่นและทางรสและทางสัมผัสก็เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าอายตนะภายนอกเข้ามาสู่อายตนะภายในก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากวิบากแปลว่าส่งผลที่กระทำเราแล้วเช่นเราคิดอะไรไว้เนี่ยแล้วเราก็เอามาทำหรือเอามาพูดเอามาคิดต่อนั่นก็เกิดกรรมเกิดวิบากก็ส่งผลให้ถ้าเป็นบุญก็ส่งผลให้ใจเย็นถ้าเป็นบาปก็ส่งผลให้ใจร้อนมันเป็นวิบากที่ส่งผลให้คนนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่เรื่อยเช่นคนโลภเห็นอะไรก็อยากได้ก็ส่งผลให้ผู้คนนั้นมีแต่ความอยากเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็โลภอย่างเช่นคนมีความโกรธก็ส่งผลให้เกิดความพยาบาทเกิดความไม่สบายใจเล่าร้อนใจใครจะพูดใครจะทำอะไรก็ไม่สบายใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึง ทรงแสดงธรรมอันนี้เป็นธรรมด้วยปัญญาเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนเหมือนผงเข้าตาเหมือนผงเข้าตาก็ใช้วิธีด้วยการลืมตาในน้ำหรือหาเศษผ้ามาแคะเพื่อให้ผงในตานั้นออกไปมันละเอียดอ่อนจะใช้สิ่งวัตถุใหญ่ๆแคะไม่ได้จะไปใช้มีดใช้ค้อนใช้สิวอะไรแคะผงเข้าตาไม่ได้ต้องใช้สำลีหรือใช้น้ำให้ละเอียดอ่อนจึงจะแคะผงเข้าตาได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้เป็นธรรมอันละเอียดอ่อนซึ่งอุบายชี้แจงแก้ไขอารมณ์ของคนคนเรานี่มีอารมณ์อารมณ์เป็นบุญอารมณ์เป็นบาปอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์อารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีบุคคลที่จะไปสวรรค์ได้ก็ต้องสร้างอารมณ์ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมมาซึ่งคันธารมณ์
หรือมีอารมณ์ที่คืออารมณ์ที่ระลึกสิ่งแต่ที่ดีที่เองได้รับตอนนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราไม่เคยเรียนรู้ธรรมะเลยแล้วเราจะรู้อย่างไรเราจะรู้วิธีทางไปสวรรค์ได้อย่างไรทางที่ไปสวรรค์ได้เนี่ยเราต้องเรียนกรรมฐานเรียนรู้จากอายตนะทั้ง6ภายนอก6ภายใน6เรียนรู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาอันนี้เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เราก็กำหนดรู้แบ่งแยกจิตใจเราได้จึงว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้จึงว่ากุศลที่เกิดได้เห็นได้ยินได้ส่งผลให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดความสุขสงบจิตใจมากขึ้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นตอนนี้เราศึกษาธรรมะมากมากใครด่าว่าอย่างไรก็ไม่โกรธใครจะทำอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็เลยกลายเป็นคนมีอารมณ์ที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิก็กลายเป็นคนเป็นกุศลธรรมะที่ฉลาดในการเป็นอยู่จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นคนอารมณ์ดีเช่นหลวงพ่อสุมหัดฝึกเพื่อจะข้ามเวทนาแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่หัดฝึกเพื่อจะข้ามเวทนาเพราะคนเราจะตายเนี่ยจะต้องเอาความสุขไปไม่จะเอาความทุกข์ไปคนที่เอาความสุขไปจึงจะเป็นเทวดาจึงจะไปนิพพานแต่ถ้าคนที่ตายเนี่ยเอาความทุกข์ไปจะตายไปไม่ดีจึงว่าคนที่ตายโหงหรือตายโดยแบบทำบาปตายอย่างเงี้ยเขาไม่มีอารมณ์เป็นสุขเขาก็ต้องไปสู่ทุกขติฉะนั้นยากอะไรนี่ยากที่สุดคือยากเรื่องความตายความตายเนี่ยมันตายเขาพ้นไปจริงแต่ว่าไอตอนที่เราจะดับจิตเนี่ยเราจะต้องทำใจของเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดกายมันเจ็บแต่ต้องไม่ให้ใจเจ็บกายมันปวดต้องทำไม่ให้ใจปวดกายมันร้อนต้องทำให้ใจไม่ร้อนเมื่อเราทำศีลสมาธิจึงกายเราเนี่ยอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงได้หรือทำใจของเราอยู่เหนือความทุกข์ได้จึงจะไปสวรรค์ได้แต่ถ้าเราก็สับก็สายกระวนกระวายกายก็ป่วยใจก็ป่วยกายก็เจ็บใจก็เจ็บบุคคลนั้นย่อมไม่ไปสุคติไม่เป็นกุศลธรรมาเป็นอกุศลธรรมาฉะนั้นการที่พวกคนมาเข้าวัดเนี่ยบุคคลที่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิข้ามทุกขเวทนาได้แล้วเราจะไปหาสวรรค์ที่ไหนไม่ได้เลยเพราะเราไม่มั่นใจเลยว่าเรานี่จะสู้เวทนาได้หรือเปล่าฉะนั้นจึงว่าหลวงพ่อสุ่มฝึกมาเนี่ยฝึกมาดีมาสู้กับเวทนาตอนจะดับจิตใจท่านไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่เร่าร้อนไม่ทุรนทุรายนั่นน่ะสุคติย่อมหวังได้นิพพานย่อมไปได้ฉะนั้นทำคำสอนพระเจ้าที่สอนเรื่องอภิธรรมเนี่ยสวดกันทุกวันเนี่ยนิยมสวดเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้จักกุศลธรรมาและให้รู้จักโทษของอกุศลธรรมาว่าทำให้จิตมันเล่าร้อนเศร้าหมองเราจะต้องเร่งลงมือมาปฏิบัติกันมาปฏิบัตินั่งสมาธิจนกายนี่เจ็บใจไม่เจ็บแล้วก็หัดทำว่าถ้าตายแล้วเราจะทำใจให้เบิกบานได้ไหมคนที่ว่าตายไปเป็นเทวดาเนี่ยตายไงที่ปู่ย่าตายายเขาตายเป็นเทวดากันเนี่ยเขามีนิมิตเขามีเสียงมีเสียงถึงพาดลัตโพนมีเสียงไพเราะเนี่ยมากล่อมเขาจะลืมความเจ็บเลยเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วเขาลืมความเจ็บปวดใจเขาเคลิ้มตามกับเสียงอันนั้นแล้วเขาเห็นรูปเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์มาเดินนำเขาหรือเป็นวิมานลอยมาเป็นดอกไม้ของหอมมีรูปสวยๆมาปรากฏเฉพาะหน้าเขาจิตของเขาก็ไปกระทบอันนั้นไปยึดอันนั้นว่านั่นแหละเป็นความสุขอันหนึ่งเพราะจิตของเขาไปพอใจกับรูปสวยๆเสียงเพราะๆเขาดับเวทนาทันทีแล้วเขาดับจิตจึงไปเป็นเทวดานี่เวลาจะดับจิตจิตจะต้องมีนิมิตมีอารมณ์ที่เป็นสุข

จึงจะพ้นจากนรกได้จึงจะเป็นเทวดาได้แต่ถ้าเวลาเราจะดับจิตเนี่ยเราเล่าร้อนเราเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีเราได้ยินเสียงแต่สิ่งที่ไม่ดีสับสนวุ่นวายในใจจิตตอนนั้นกำลังสู่ความเล่าร้อนเนี่ยถ้าดับไปแล้วต้องไปนรกดับตัวแล้วต้องไปเกิดไม่ดีฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดจะเป็นเรื่องบอกเราเลยฐานะเราเลยเลยว่าเราจะไปดีหรือไม่ดีเราจะเป็นบุญหรือจะเป็นบาปเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านั้นเราจะต้องพยายามฝึกประพฤติปฏิบัติให้ธรรมะทั้งหลายนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเข้าใจในหลักธรรมท่านั้นการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลแก่ชีวิตของเราทุกคนก็จะรู้จักทางว่าอ๋อนี่หรือคำสอนพุทธเจ้าสอนให้รู้จักวิธีดับทุกข์สอนให้ทางไปสวรรค์ไปอย่างนี้หรือเปล่างั้นคนไปสวรรค์นี่ไปยากสิไปนรกนี่ไปง่ายสิเพราะคนนี้ไม่เคยฝึกสมาธิเลยก็ต้องตายก็ต้องทรมานสิต้องเจ็บต้องคร่ำครวญต้องร้องไห้ต้องเศร้าโศกอย่างนั้นสวรรค์เนี่ยต้องมีสมาธิถึงขั้นสูงต้องทำเช่นเห็นเป็นบุญดีใจในการเห็นรูปดีใจในการได้ยินเสียงดีใจในสัมผัสอายตนะเกิดอารมณ์ผ่องใสเบิกบานจะเป็นกลิ่นก็ดีเป็นรสก็ดีเป็นสัมผัสก็ดีเป็นการนึกน้อมก็ดีต้องให้เกิดปีติเกิดอิ่มอกอิ่มใจจึงจะเป็นสวรรค์ของเราแต่ได้ยินก็ไม่ชอบใจเห็นก็ไม่ชอบใจได้กลิ่นก็ไม่ถูกไม่ชอบได้รสก็ไม่ชอบสัมผัสคิดนึกก็ไม่ชอบมีอารมณ์ไม่ชอบอยู่ตลอดวันเนี่ยมันก็ต้องดับไปสู่ที่ลำบากเพราะอารมณ์มันไม่ชอบอยู่แล้วฉะนั้นการมาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงสร้างอารมณ์เพื่อให้เกิดความชอบในกุศลทั้งปวงในสมาธิชอบนั่งสมาธิชอบภาวนาชอบบุญชอบกุศลจึงจะไปดีแต่คนเราถ้าไม่ชอบบุญไม่ชอบกุศลก็จะเอาบุญกุศลที่ไหนไปได้เป็นตัวเองก็ยังไม่ชอบสงบไม่ชอบทำใจให้เบิกบานผ่องใสมันก็ไม่ได้ตั้งแต่เป็นฉะนั้นวันนี้ญาติโยมมาฟังสวดพระภิธรรมเป็นหลักแก่นใจของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนให้พวกเราได้มีวิธีปฏิบัติในตัวเราว่าทำอย่างไรเราจะทำให้อายตนะของเราเนี่ยเป็นกุศลตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกให้เป็นกุศลธรรมาอยู่ทุกวันทำยังไงเราจะละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีให้ละอารมณ์อันนั้นเมื่อละอารมณ์ที่ไม่ดีอันนั้นแล้วก็ยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่ดีภาวนาไว้ในใจในอารมณ์ที่ดีเมื่อนั้นเราได้อารมณ์ที่ดีแล้วก็เป็นกุศลธรรมาจิตก็จะพาไปสู่สุคติเป็นหวังได้ในการประพฤติปฏิบัติของเราในชาตินี้ฉะนั้นวันนี้เป็นนิมิตที่ดีที่สุดที่เราได้มาเห็นหลวงพ่อสุมพระผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทำสมาธิเป็นการไว้อาลัยให้แก่เราว่าผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงย่อมชนะความทุกข์ทั้งปวงได้จึงนานๆเราจึงจะเห็นทักทีแต่บางทีบางคนก็ไม่เคยเห็นเลยว่าคนนั่งสมาธิไม่เจ็บไม่ปวดนั้นนั่งอย่างไรนั่งจนถึงตายแล้วก็ยังไม่เจ็บไม่ปวดนี่เราก็เห็นกันแล้วในวันนี้เมื่อสิบกว่าปีก็มีมาหลวงพ่อมาเป็นหลวงแกท่านก็บอกว่าผมจะนั่งสมาธิตายนะเวลาผมนั่งเนี่ยผมจะตายวันตัวด้วยตายวันตัวด้วยแล้วก็จะนั่งสมาธิตายท่านบอกไว้เสร็จเนี่ยท่านก็ทำท่านก็

สมาธิตายคนที่เฝ้าก็ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังบานเหมือนกันก็บวชเข้าวัดรุ่นเดียวกับหลวงพ่อสมเนี่ยท่านก็ทำแบบเดียวกันอย่างนี้แต่ว่าศพท่านไม่ได้เอาทำเป็นนั่งสมาธิเอาไปนอนซะก็เลยคนก็เลยไม่ได้เห็นกิริยาที่นั่งสมาธิตายท่านอย่างนั้นเมื่อญาติโยมมาถึงที่นี้แล้วก็ขอให้ลองทำกันทำสมาธิสู้กับความวุ่นวายใจของเราสู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีของเราให้ไปสู่ความผ่องใสและเบิกบานเถอะเราก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิตของเราในชาตินี้และต่อไปฉะนั้นธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายภาวนาให้ใจของเราว่างสงบสักระยะหนึ่งเพื่อจิตของเราจะได้เป็นธรรมะต้องตามความรู้ต้องตามความสงบที่มีอยู่ในใจเรา ให้น้อมมาที่ตนเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสํารวมกายสงบกายสํารวมใจสงบความคิดปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างใจสงบน้อมเห็นใบหน้านึกเห็นจมูกของเราหายใจเข้าลมเข้ารู้ชัดหายใจออกลมออกรู้ชัดหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทติดไว้ที่ลมหายใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกเราไม่ต้องหายใจเองลมคนเรามีลมมาตั้งแต่กำเนิดมากับลมไปกับลมเมื่อเกิดมาก็มีลมมาเมื่อแตกดับลมก็ไปจากเราฉะนั้นเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเรามีแค่ลมเข้าเรามีแค่ลมออกยังไม่พอเราต้องมีตัวรู้มีตัวเห็นมีตัวสติเข้ามากำหนดรู้ลมจิตของเราจะได้เป็นบุญบุญคือความว่างบุญคือความสว่างบุญคือความสงบบุญคือใจเป็นสุขถ้าเกิดความสุขมากขึ้นจิตของเราก็เริ่มฉลาดเป็นกุศลรู้ทำบุญทำที่ใจของเราทำที่กายของเราตอนนี้เราฉลาดแล้วเรารีบทำบุญก่อนรีบทำก่อนหมดลมเอาลมทำบุญเอาลมสร้างบารมีเอากายทำบุญเอากายสร้างบารมีเอากายสร้างทานเอากายสร้างศีลเอากายสร้างสมาธิเอาใจสร้างทานเอาใจสร้างศีลเอาใจสร้างสมาธิที่ยังมีลม ถ้าหมดลมแล้วก็คือคนตายถ้าหมดลมหายใจก็คือคนตายคนตายก็ไม่มีโอกาสจะได้สร้างลมหายใจไม่ได้สร้างลมหายใจที่เป็นบุญกุศลหายใจเข้าก็ไม่ได้นึกพุทโธหายใจออกก็ไม่ได้นึกพุทโธเพราะเราหมดลมจะเอาลมที่ไหนมาภาวนาก็ไม่ได้แล้วไม่สามารถจะรู้ลมได้ก็ไม่รู้ศีลไม่รู้สมาธิไม่เกิดปัญญาคนหมดลมก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรห่วงไม่มีอะไรเป็นของตัวแม้แต่ร่างกายก็ทอดทิ้งไม่ใหญ่ดีไม่รับรู้ไม่ต้องการอะไรใครจะเอาข้าวมาให้กินก็ไม่กินใครจะเอาโขนเอาหนังมาให้ดูก็ไม่ดูใครจะเอาเงินเอาทองมาใส่ให้เต็มโลงก็ไม่เอาเค ือใครจะเอาอะไรทรัพย์สมบัติภายนอกเอามาให้เท่าไหร่คนหมดลมก็ไม่ยินดีตัวยินดียินลายได้ดับไปแล้วเหลือแต่สังขารสังขารในนี้ก็คือรูปกองแห่งรูปก็มีดินเนื้อหนังมังสากระดูกก็ดินน้ำเลือดน้ำเหลืองก็น้ำลมก็เป็นธาตุลมก็หมดไปแล้วหายใจไม่มีก็เป็นธาตุลมหมดไปแล้วไม่มีลมพัดผ่านในร่างกายแล้วก็หมดลมก็เพราะหมดอันนี้ก็เลยหมดทุกอย่างธาตุไฟก็หมดเพราะธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับไม่มีเหลือแล้วธาตุไฟเย็นร้อนเย็นร้อนไม่มีความรู้สึกอ่อนแข็งก็ไม่มีมีแต่เพียงธาตุดินกับธาตุน้ำก็หยุดทำงานธาตุไฟก็แตกออกไปจากกายก็ไปสู่ไฟอากาศธาตุไฟที่ออกจากร่างคนก็ไปเป็นไฟอากาศไฟอากาศเนี่ยก็ที่คนเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไฟมาจากอากาศเป็นไฟฟ้าก็ดีเป็นไฟฟ้ารองฟ้าผ่าก็ดีก็ไปจากก็มาอันเดียวกันคือไฟในร่างกายก็ใช้อย่างเดียวกันแต่ร่างกายใช้ไม่มากใช้เพียงให้ร่างกายอบอุ่นใช้เพียงให้ร่างกายได้ย่อยอาหารก็คือธาตุไฟแต่ความเป็นจริงแล้วธาตุก็มีความสำคัญทั้งหมดน้ำก็มีความสำคัญดินก็มีความสำคัญอาหารที่เรากินไปเนี่ยน้ำนมที่เราได้ดื่มจากแม่เราก็ดีก็เป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมพอหมดธาตุลมธาตุไฟก็ดับไปก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำพอไปทิ้งไปขวางไปเผาก็หมดไปก็กลายเป็นธาตุดินอย่างเดียวร่างกายคนเราก็มาพิจารณาทำความดีก่อนจะหมดลมคนที่มาทำบุญตอนหมดลมแล้วไม่ได้อะไรเพราะจะได้ก็ตอนมีลมหายใจตอนรู้บุญตอนรู้บาปตอนคิดดีตอนคิดไม่ดีเนี่ยจะทำให้เกิดสติปัญญาเกิดสมาธิให้รู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ตอนมีลมหายใจฉะนั้นเราไม่ควรประมาทอยู่ว่างๆไม่คิดอะไรก็นึกถึงพระไว้นึกถึงการให้ทานของคนเป็นไว้ตายแล้วเราก็ไม่ต้องไปให้นึกถึงการรักษาศีลทั้งความเป็นคนเป็นไว้ตอนมีลมพอรักษาศีลเสียก่อนหมดเมื่อหมดลมแล้วก็ไม่ต้องบอกให้รับศีลเราให้ทานไว้พอแล้วเราก็อิ่มบุญของเราเมื่อตอนตายแล้วก็ไม่ต้องไปเคาะลงให้กินอาหารเพราะอิ่มบุญแล้วเราเจริญภาวนาใจของเราอยู่เหนือเวทนาแล้วปีติในทานปีติในศีลปีติในสมาธิจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์เวลาจะดับจิตไม่หวงหน้าพะวงหลังตัดใจได้ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดถือว่าร่างกายนี้เกิดมาต้องเจ็บต้องปวดต้องแก่ต้องตายก็ปล่อยวางพิจารณาเห็นว่าเป็นธรรมดาเราก็ดีเขาก็ดีไม่ว่าปู่ย่าตายายเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนสวยแค่ไหนอายุยืนแค่ไหนเป็นอย่างไรก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนกับเราถ้าพิจารณานี้สิ่งที่เราจะเอาไปได้คือความไม่กลัวความอดทนความอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงนั่นเรียกว่ามีธรรมะรักษาใจไม่ให้ว้าวแหว่งไม่ให้เราร้อนก่อนจะหมดลม คนที่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้ไม่กลัวตายก็คือพุทธะพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคือได้พิจารณากายอยู่เนืองๆได้พิจารณาเวทนาอยู่เนืองๆได้พิจารณาจิตอยู่เนืองๆได้พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในใจ
1: การที่อยู่ในห้องแอร์มันก็อุณหภูมิสำหรับเมืองไทยนะอุณหภูมิก็เย็นสบายข้อดีก็คือว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ชอบอากาศเย็นๆมันรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนักห้องแอร์มันจะทำไม่ชื้นใช่ไหมแล้วก็ไม่กระวนกระวายแต่ก็ระวังอย่าเปิดเย็นเกินไปอย่าเปิดแอร์เย็นเกินไปบางทีอาจจะทำให้มันเกรงตัวหนาวสั่นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเป็นหวัดได้นะบางคนไม่ชอบอากาศเย็นๆโดยเฉพาะถ้ามีลมเป่ามาปะทะตัวดูแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะโดยร่างกายของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยเรื่องอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องถ้าอยู่ในโซนสบายๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่องแดดมีร่มเงาอะไรบ้างที่พอจะทำให้มีลมพัดเนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติดี ร่างกายก็คุ้นชินอยู่แล้วกับอากาศแบบนั้นนะก็ไม่ป่วยแล้วก็อยู่ง่ายมันจะทำให้เป็นนักภาวนาที่อยู่ง่ายสันโดษแล้วก็ไม่เรื่องมากไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากแล้วก็ถ้ามันมีมลพิษก็ลำบากหรืออากาศอบอ้าวในบางเวลาเนี่ยก็อาจจะเหงื่อออกมากหน่อย ซึ่งถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะอุณหภูมิปกติเนี่ยมันควรจะภาวนาให้มันได้ฮะสมมติว่าอากาศอบอ้าวเนี่ยเราจะมาทนนั่งทำไมก็เดินจงกรมเดินไปเนี่ยนะอากาศร้อนก็เดินได้ประมาณนี้แต่ถ้าอากาศเราไปอยู่ในถิ่นที่มันอากาศเย็นหนาวอย่างเงี้ยในเขตอบอุ่นเขตที่หนาวเย็นอุณหภูมิเลขตัวเดียวอะไรเงี้ยการที่ทำให้ห้องมันอบอุ่นมันก็ดีกว่ามีฮีเตอร์แต่ถ้าอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอยู่เมืองไทยอยู่แล้วจะไปทำห้องมันร้อนทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะนอกจากว่าจะเจตนาจะให้เหงื่อออกไปอบสาวหน้าอะไรอย่างนั้นก็ไปอยู่ในห้องร้อนอย่างนั้นแล้วก็เพื่อใช้ให้เหงื่อออกก็ทำสมาธิไปด้วยอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าจะไม่ได้เจตนาทำสาวหน้าแล้วจะทำห้องให้มันร้อนก็คงไม่เหมาะ

0: มันคงจะอึดอัดไม่สบายตัวกระหายน้ำเหงื่อไหลคลายย้อยใจไม่สงบแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วแล้วก็เจตนาจะเข้าไปด้วยห้องสาวน่าอะไรเงี้ยจะต้องการจะลดน้ำหนักหรือว่าจะต้องการจะขับพิษอะไรสักอย่างเรารู้เจตนาของเราที่จะไปเข้าห้องเพื่อขับเหงื่ออย่างพระก็มีเหมือนกันนะมีห้องอบตัวอบไอ้น้ำต้มสมุนไพรแล้วเอาไอ้น้ำเข้ามาในห้องเอาไอ้น้ำนะไม่ได้เอาควันนะเอาไอ้น้ำเข้ามามีโรงอบตัวก็มีเหมือนกันถ้าอยู่ในห้องนั้นก็ต้องภาวนาให้ได้ด้วยไม่ใช่ว่ามีสถานที่ที่ไม่ต้องภาวนาอันนี้อยู่ห้องไหนก็ได้ก็แต่ถ้าจะทำจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วร่างกายมันรู้สึกสบายก็เอาที่นั่นไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปทำได้ทั้งนั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันเลือกไม่ได้นะเราก็ไม่ได้อยากจะอยู่ห้องแอร์แต่เราต้องไปทำงานหรือว่าต้องไปประชุมหรือต้องไปทำอะไรในห้องที่เขาเปิดแอร์ก็ต้องอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ภาวนาให้ได้ด้วยต้องหาเครื่องนุ่งห่มอะไรผ้าที่มาคลุมเพื่อส่งความอบอุ่นให้กับร่างกายบางทีอาจจะต้องใส่หมวกเพื่อป้องกันลมมาปะทะหัวโดยเฉพาะพระเนี่ยนะไม่ค่อยมีผมเนี่ยถ้ารู้สึกลมเย็นๆหรือต้องมาทะปะทะหัวมันจะป่วยได้ต้องป้องกันตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองด้วยถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องป้องกันตัวเองเรื่องเลือกสถานที่ไม่ได้แล้วเรารู้ว่าจะต้องไปสถานที่แบบนั้นห้องนั้นเขาเปิดแอร์เย็นเชียบเย็นอย่างเงี้ยก็รู้อยู่ว่าจะต้องไปสถานที่อย่างนั้นก็ต้องหาผ้าหาหมวกบางทีต้องใช้หน้ากากด้วยนะเพราะว่าบางทีลมหายใจอยู่ในห้องเย็นๆเนี่ยนะมันแห้งด้วยนะก็จะแสบจมูกนะก็ลมอุ่นๆออกจากตัวเราแล้วเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันรักษาความอบอุ่นใส่หน้ากากไปด้วยก็ช่วยได้ถ้าเลือกได้ก็เลือกเอาห้องที่เรารู้สึกสบายถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องไปทุกที่นะมีหน้าที่ต้องไปก็ต้องไปทุกที่แต่ก็เราต้องป้องกันตัวเองเพื่อสุขภาพด้วยครับประมาณนี้นะพี่หมอนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพานุวะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับปัจจุบันผมเลิกดื่มเหล้าเบียร์เลิกสูบบุหรี่เลิกเที่ยวกลางคืนหันมารักษาศีลอย่างเคร่งครัดครับทุกวันหยุดจะไปทำความสะอาดกวาดวัดล้างห้องน้ำวัดรู้สึกจิตใจมันเปลี่ยนควรทำอย่างไรต่อไปครับ
0: โอ้อนุโมทนาด้วยแหมทำได้ดีมากนะเลิกดื่มเหล้าเบียร์เลิกสูบบุหรี่เลิกเที่ยวกลางคืนรักษาศีลอย่างเคร่งครัดดีมากเลยนะแถมยังไปทำความสะอาดกวาดวัดเนี่ยนะก็คือเอาแรงกายของเราไปทำให้เกิดประโยชน์เป็นบุญอีกแบบนึงเรียกว่าเวยาวัจจะไม่ต่อรักษาศีลได้ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไม่ไปทำคนอื่นเขารู้สึกรำคาญก็ดีนะรักษาศีลแล้วก็เอาแรงกายของเราไปทำทานสร้างประโยชน์แล้วก็งานต่อไปก็คือภาวนานั่นเองบุญมันมีวิธีทำบุญอยู่3อย่างใหญ่ๆมีให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาตอนเนี้ยศีลก็ดูแล้วรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วการให้ทานก็มีการให้แรงกายของตนเอาไปใช้ประโยชน์กับวัดหรือกับสถานที่ที่เป็นสาธารณะต่างๆนี่ก็มีการทำทานแล้วจะเป็นการทำทานแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ต้องเสียทรัพย์สินอะไรมากเลยนะอาจจะมีทำอุปกรณ์หรืออาจจะไปเอาอุปกรณ์ของวัดเลยก็ได้นะแต่ต้องเอา ร่างกายของเราไปคือเอาแรงกายของเราเนี่ยสลับไปให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมนี่คือการให้ทานแต่มีชื่อเฉพาะว่าอวัยวะจะใหม่ถ้าจะมีบุญอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นบุญภาวนานั่นเองฝึกพัฒนาจิตใจตนเองหาเวลาทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำทั้งสองอย่างทำสมถกรรมฐานได้ดีได้อารมณ์ที่ไปอยู่แล้วมีความสุขก็จะทำสมถกรรมฐานได้ผลดีจิตสงบจิตสงบคือมันสงบของมันเองโดยไม่ต้องบังคับมันมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นเช่นสมมติว่าเราชอบชอบคำบริกรรมพุทโธรู้สึกว่าคำว่าพุทโธเนี่ยมันเป็นการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรู้สึกมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะกล่าวพุทโธไปแล้วรู้สึกชอบคำนี้ใจก็อยู่คำนี้โดยเฉพาะถ้าประกบกับลมหายใจด้วยก็ได้หรือไม่ประกบก็ได้พุทโธล้วนๆก็ได้นะสมมติว่าเราชอบคำนี้ก็บริกรรมคำนี้และจิตก็อยู่กับคำนี้ได้นานแต่ก็เป็นไปได้ที่ว่ามันจะไม่อยู่มันก็อยู่อาจจะอยู่ได้นานก็จริงเลยแต่ว่ามันจะมีสักขณะนึงที่มันหลงไปบ้างอะไรนะความหลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะจิตมันทำงานอย่างอื่นมันไม่อิ่มไม่พอกับคำนี้จะเรียกว่าบางขณะก็รู้สึกไม่มีความสุขแล้วอยากจะไปหาความสุขที่อื่นมันก็จะไปเสพอารมณ์อื่นหิวอารมณ์อื่นก็เป็นเรื่องปกติของจิตเราจะไม่ห้ามมันตอนอยู่กับคำว่าพุทโธนี่ก็ทำสมถกรรมฐานแต่ถ้ามันไปทำงานอย่างอื่นไอ้งานอื่นที่มันจิตมันทำเนี่ยเรียกว่าหลงแต่ไม่ห้ามเราจะฝึกรู้เพราะขณะนี้จะเป็นโอกาสที่จะฝึกวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาคือเห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนนี้จิตกำลังแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงเมื่อกี้อยู่กับคำว่าพุทโธแล้วก็ไปโน่นเลยไปไหนดีไปประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วก็รู้ทันจิตที่มันหลงไปตอนมันหลงจริงๆมันมีเรื่องราวในความคิดแต่ตอนรู้เนี่ยมันเป็นจิตที่มีสติรู้จิตที่มีสติเกิดขึ้นมาเห็นว่าจิตเมื่อกี้นี้มันหลงไปตรงนี้จะเป็นโอกาสเจริญวิปัสสนาถ้าเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแก้ไขจิตที่หลงนั้นเห็นหลงมีจริงแต่จิตรู้อยู่ต่างหากกลายเป็นว่าขณะที่รู้อยู่นี้ไม่ได้หลงละจิตหลงมีจริงแต่ดับไปแล้วอันนี้จิตหลงแสดงไตรลักษณ์ในแง่ว่าไม่เที่ยงหรืออาจจะมองในแง่ว่าตอนหลงไปแล้วพอรู้เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เจตนาจะดับจิตที่หลงนั้นนะมันดับเองมันหมดเหตุหมดปัจจัยเพราะว่าปัจจุบันกลายเป็นจิตที่มีสติไปซะแล้วและจิตที่รู้อยู่นี่เองก็ดับด้วยจิตเริ่มดับอยู่เป็นขณะไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ดับไปแล้วก็มีจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานมันก็จะหาอารมณ์สเปะสปะไปเรื่อยๆก็ทำกรรมฐานใหม่ให้มันเข้าสู่วงจรของการภาวนาใหม่ด้วยการเจตนาหน่อยๆนะถึงคำว่าพุทโธเอาคำพุทโธมาเป็นอารมณ์จิตมันต้องรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เสมอนะเมื่อจิตที่รู้เกิดขึ้นมารู้จิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วมันก็ดับถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานคือไม่มารู้พุทโธเนี่ยมันก็ไปหาอารมณ์อื่นซึ่งก็คือฟุ้งซ่านนั่นเองต้องฝึกให้จิตมันมีอารมณ์กรรมฐานทำสมถะไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ทำแล้วก็ฝึกรู้มันจะมีทั้งสมถะและวิปัสสนาเกิดดับสลับกันไปฝึกทั้งคู่อันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่พัฒนาตนเองมาดีแล้วนะฮะทำการตั้งใจที่จะรักษาศีลแล้วก็ทำตนให้เป็นประโยชน์มีศีลมีทานเกิดขึ้นมาแล้วงานต่อไปคือภาวนาตามที่แนะนำมานิมนต์นะครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามนี้มาจากโยมอุคาคาจันคาจรสัตจรสักขจรสักการอุทิศบุญในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนนอกจากไหว้บรรพบุรุษแล้วควรทำอย่างไรครับ
0: ว่านอกจากไหว้บรรพบุรุษแล้วไหว้นี่คือไป เหมือนระลึกถึงบรรพบุรุษด้วยใจ ที่นึกถึงบุญคุณของท่านนี่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงถึงว่าบุญคุณของท่านเรารู้เราซึ้งอยู่กับใจและมาแสดงออกด้วยการมาไหว้นี่ถ้าเราจะทำให้ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำบุญและอุทิศให้ด้วยบุญเนี่ยก็มีวิธีทำหลายอย่างให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งทำได้ง่ายๆนะเราก็ไม่ใช่เพียงแค่เอาของมากินเองเราก็มาแจกจ่ายก็ลูกหลานของเราก็ได้ญาติญาติของเราที่ไปด้วยกันนี่เป็นการเอาของเรามาเผื่อแผ่ให้กับหมู่ญาติของเรากันเองที่มีชีวิตอยู่ถ้ารู้สึกว่า อยากได้บุญมากกว่านั้นก็ต้องไปหาเนื้อนาบุญที่ดีขึ้นอาจจะไปทำบุญที่วัดหรือเราศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ไปทำบุญกับท่านหรือจะไปทำบุญกับส่วนรวมเช่นว่าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะไปทำบุญกับเด็กๆนักเรียนมีก็ได้ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเลี้ยงขนมก็ได้แล้วก็อุทิศบุญเหล่านั้นให้กับญาติญาติของเราก็เรียกว่าไม่ใช่ไปเพียงไหว้ไม่ใช่ไปเพียงไหว้เท่านั้นก็ทำบุญอื่นด้วยซึ่งก็มีทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเห็นวันนี้ไปไหว้บรรพบุรุษก่อนจะไปสมาทานศีลก่อนแล้วก็บุญจากการรักษาศีลนี้อุทิศให้ด้วยเรียกอะไรฮะถ้าทำบุญแบบเป็นการให้ทานในช่วงแบบนี้ใช่ไหมก็จะมีงานงานเทกระจาดใช่ไหมได้เป็นเรื่องของการให้ทานแต่ก็ต้องดูว่างานเทกระจาดทีมอาจจะดูโกลาหลไปหน่อยแล้วก็ลองไปทำอย่างอื่นไปทำการให้ทานที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายๆก็ได้ไปบริจาค กับโรงพยาบาลก็ได้ก็เป็นบุญที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากนั้นเราอาจจะสวดมนต์นั่งภาวนาเป็นพิเศษสักหน่อยในช่วงนี้เพื่อจะเอาบุญมากๆเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษของเราคือไม่ใช่ไปเพียงไหว้เนี่ยก็บรรพบุรุษก็ดีใจนะเรายังนึกถึงเขาเนี่ยแต่ก็เขาก็ดูแล้วมันไม่มีบุญอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอมานึกถึงเราแต่ไม่มีอะไรให้มันชื่นใจกว่านั้นสิ่งที่ชื่นใจได้คือเวลาบรรพบุรุษมองมาเห็นลูกหลานของตนเองเนี่ย เลี้ยงตนเองได้แล้วแถมเป็นคนดีในสังคมด้วยสร้างชื่อเสียงกับวงตระกูลต่อไปอย่างนี้นะอย่างนี้พอได้มองมาแล้วไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้ามองแล้วโอ้มันก็นึกถึงเราอยู่ก็จริงนะแต่มันดูน่าเป็นห่วงนะไม่รักษาศีลเลยกินเหล้าด้วยโอ้เมาแล้วยังขับรถอีกตายไปไม่ได้เจอกันกับเราบนสวรรค์แล้วมันต้องไปอบายแน่ๆอะไรเนี้ยก็น่าเป็นห่วงแล้วบรรพบุรุษก็จะเป็นห่วงอยู่ลองทำตนเองให้ไม่น่าเป็นห่วงด้วยเนี่ยนอกจากจะมาระลึกถึงบรรพบุรุษด้วยใจตันอยู่กตะเวทีแล้วก็ต้องทำตนเองให้เวลาท่านมานึกถึงเราแล้วท่านไม่เป็นห่วงเราประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมนัทชพัฒน์อนุสาสนนันหากในสังคมยิ่งนานวันคนยึดมั่นศีลธรรมน้อยกว่าคนขาดศีลแม้ว่าเราและครอบครัวจะดำเนินวิถีสีขาวทำอย่างไรรอบๆบ้านมีแต่คนขาดศีลธรรมลายล้อมท้อใจเพราะลูกวัยรุ่นครับ
0: โอ้นี่น่าเป็นห่วงเลยเนาะมันน่าเครียดน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าวัยรุ่นจะเป็นวัยที่ชอบแสดงออกชอบเรียนรู้และชอบเรียนแบบนี้ถ้ามันอยู่ในสังคมที่ต้นแบบไม่ค่อยดีคนมันมีอะไรนะคนไม่ค่อยมีศีลมีธรรมเลยกันนะก็คราวนี้เราก็ต้องสร้างบ้านของเราให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วคอย คอยอธิบายว่าไอ้ที่คนนั้นทำเลยนะมันอันตรายแบบไหนมันไม่ดียังไงอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำอย่างนั้นไม่ควรเอาอย่างก็จะเป็นปัญหานอกจากกับตนเองก็จะเป็นปัญหากับครอบครัวและเป็นปัญหากับสังคมด้วยถ้าเราเป็นแบบเขาสมมติว่าเขามีปัญหาคนอื่นเขามีปัญหาแล้วเราก็เป็นแบบเขาไปด้วยก็เป็นการเติมสมาชิกของสังคมที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าไปเติมปัญหาให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นเราอาจจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาด้วยการไปเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาอะไรก็ได้แต่อย่าไปเติมปัญหาอย่าไปเติมปัญหาให้กับสังคมประมาณนี้นะต้องชี้แจงก็ทำบ้านเนี่ยให้เป็นเหมือนเป็นอะไรฮะเป็นแซนด์บ็อกซ์เหมือนเป็นที่ทดลองลูกทำอะไรผิดก็ชี้แจงอันนี้ผิดนะมีกติกาในบ้านของเราก่อนตรงนี้ถ้าผิดกติกาจะต้องทำอย่างนี้แล้วถ้าทำอย่างนี้เราจะมีผลเสียอย่างนี้ประมาณนี้นะไม่กวาดบ้านบ้านจะรกแบบนี้ไม่ซักผ้าแล้วไม่มีผ้าใส่ในวันต่อไปนะก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดงานบ้านก็ต้องทำเรียกว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำสั่งแต่จะมีคำอธิบายจะมีคำอธิบายในเรื่องราวต่างๆเวลามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นที่เขาจะเห็นได้จากการเสพสื่อต่างๆเราต้องมีเวลาอยู่ใกล้ๆเขาเพื่ออธิบายพวกนี้ด้วยสมมติว่าข้างบ้านกินเหล้าแล้วก็เสียงดังทะเลาะกันเนี่ยก็ดูให้ดูเนี่ยมันเป็นตัวอย่างนะมันเป็นตัวอย่างของชีวิตที่มันวุ่นวายไม่มีความสุขเหมือนพยายามจะหาความสุขแต่ไม่เจอเพราะว่าวิธีการหาของเขามันไม่มีทางเจอเราต้องหาเราทุกคนอยากได้ความสุขที่เขากินเหล้าเนี่ยก็อยากได้ความสุขนะแต่ดูสิมันไม่เจอหรอกเหมือนจะสุขเหมือนจะร้องเพลงตีกลองเคาะขวดอะไรนะแต่เดี๋ยวมันก็เสียสุขภาพแล้วไม่ก็ทะเลาะกันแล้วไม่เมานอนกองกับพื้นดูสิมันจะดูหน้าดูแค่ไหนมันนั้นอาจจะเหมือนดูเท่นะเอ้าวันนี้ไปเที่ยวกลางคืนแต่งตัวสวยๆแต่สุขภาพเสียหรือว่ามีข่าวไม่ดีของคนที่ไปเที่ยวกลางคืนเขาไม่รักตัวเองคนไปเที่ยวอย่างนี้ก็มีคนจ้องทำร้ายประมาณนี้นะอันตรายอยู่เนี่ยก็คอยบอกคอยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะห้ามนะไม่ใช่ว่าจะห้ามแต่ถ้าจะไปก็ดูให้ดีว่าแหล่งเหล่านั้นน่ะมันเอื้อต่อสุขภาพไหมไปอากาศก็อุดอู้ควันบุหรี่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยไปเขาจะเห็นเองแล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าไปถ้าประเมินแล้วก็ไม่คุ้มกันแล้วก็เวลาเห็นคนรอบๆเนี่ยอย่าไปด่าเป็นตัวบุคคลอย่าไปชี้อย่าไปด่าเป็นตัวบุคคลเพราะบางทีตอนที่เขาไม่เมาหรือเขาสติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันว่าเนี่ยตัวอะไรที่เป็นปัญหาเราไปดูตรงนี้นะตัวปัญหาแท้ๆคืออะไรอย่าไปชี้ว่าคนนั้นเลวคนนี้ไม่ดีแต่พฤติกรรมอย่างนี้ไม่ควรเอาอย่างแบบนี้ไม่ควรเอาอย่างคำพูดแบบนี้ไม่ควรพูดอะไรเงี้ยดูที่การกระทำกายกรรมวจีกรรมอะไรต่างๆดูที่การกระทำแล้วอย่าเรียนแบบในส่วนที่ไม่ดีเพราะว่าการกระทำนั้นถ้าเราเป็นคนทำเองก็คือทำกรรมเหมือนกันทำกายกรรมวจีกรรมมันก็มาจากมโนกรรมให้เข้ามาฝึกในการรู้เท่าทันสิ่งที่มันพูดอยู่ในหัวหรือว่ามันเป็นมโนกรรมนึกคิดอะไรไปเนี่ยรู้ทันซะก่อนที่จะแสดงออกมาจะได้ไม่ต้องไปคอยแก้บางทีพูดไม่ดีออกไปก็ต้องตามแก้นะพูดไม่ดีกับคนนั้นก็ต้องไปตามแก้กับคนนั้นคือไปขอโทษเขาบางทีเขาไม่อยู่แล้วก็ยากนั้นก็ปัญหามันเกิดจากเราที่เราพูดโดยไม่มีสติก็ต้อง กันกรองซะก่อน

สร้างบ้านสร้างบรรยากาศในบ้านตนเองให้เหมือนเป็นสังคมจำลองให้ลูกของเราได้เรียนรู้นะโดยเราเหมือนเป็นคนชี้แนะคนชี้แนะคอยดูพฤติกรรมของคนต่างๆคนนี้เขาดีอย่างนี้ดูไปชี้อันนี้ดีอันนี้เขาเสียสละอันนี้ไม่ดีบางทีก็คนคนเดียวกันนี่แหละไอตอนดีก็มีไอตอนไม่ดีก็มีก็ชี้ให้คนดูแล้วก็ดูซิว่าเนี่ยความดีที่ทำมายาวนานนะพอความไม่ดีโผล่ขึ้นมาเสียหมดเลยไม่มีใครพูดถึงความดีอีกแล้วนั้นระวังด้วยอย่าไปพลาดคิดว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ในที่สุด

0: อย่าไปพลาดคิดว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นะในที่สุดก็จะต้องมีคนรู้ความดีควรทำใครไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เรารู้แต่ความไม่ดีไม่ควรทำความชั่วทั้งหลายไม่ควรทำแม้ใครไม่เห็นแต่เราก็รู้แต่ถ้าคนอื่นรู้ไปอีกก็แย่เลยอันไหนดีอันไหนไม่ดีจริงๆคนส่วนใหญ่จะมีมโนสำนึกของตนเองอยู่แล้วจะรู้อยู่ก็เราก็กระตุ้นในตัวนี้แหละกระตุ้นตัวมโนสำนึกของเขาให้เกิดขึ้นมาเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงแล้วเขาก็เหมือนจะมีกำลังของเขาเองมีกำลังของเขาเองที่จะไปอยู่กับสังคมต่อไปแม้สังคมมันมีเปอร์เซ็นต์ของคนไม่ดีมากขึ้นแต่เขาก็สามารถที่จะแยกแยะได้อะไรควรเอาอย่างอะไรไม่ควรเอาอย่างอะไรควรทดลองอะไรไม่ควรทดลองไอ้สิ่งไม่ดีไม่ควรทดลองเลยไม่เอาเลยอย่าไปยุ่งเลยแล้วก็ต้องทันคนด้วยไอ้นี่มาแบบนี้เขาเจตนาดีหรือเจตนาร้ายอย่างนึงก็ต้องทันคนด้วยต้องอาศัยการแนะนำมากหน่อยแต่นี่ถ้าเราแนะนำเองรู้สึกว่ายังไม่พอก็ต้องหาผู้ช่วยแล้วกันนี่พาไปหาครูบาอาจารย์หาครูอาจารย์ไม่ตีมอาจจะเป็นพระหรืออาจจะเป็นโยมก็ได้หากัลยาณมิตรให้กับลูกของเรากัลยาณมิตรไม่ใช่เป็นเพื่อนนะคือหาคนที่เราไปคบด้วยแล้วเกิดประโยชน์อาจจะเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นญาติหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านคนไหนที่ดูดีประมาณนี้ก็ลองดูก็หรือรายการอะไรที่ลูกน่าจะดูก็แนะนำให้ดูประมาณนี้นะช่วยกันให้เขาได้มีบรรยากาศหรือมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการมีชีวิตที่ดีต่อไปด้วยประมาณนี้นะพี่มนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมแม่ตองปุณณภาพรมชาติทำสมาธิไปบางทีตัวใหญ่เท่าภูเขาบางทีตัวเล็กบางทีก็เห็นครูบาอาจารย์หลายท่านมานั่งในห้องควรทำอย่างไรต่อเจ้าคะดูไปเฉยๆทำถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกครับดูไปเฉยๆมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดจากการทำสมาธิบางทีมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะบางทีก็มันเป็นปิติแบบนึงนะมันรู้สึกใหญ่แล้วแบบเบาๆนะใหญ่เบาๆไม่เป็นไรถ้าเราเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์มันก็เป็นสิ่งนึงที่ปรากฏขึ้นมาแค่มีสติรู้เฉยๆอย่างที่ว่ามารู้เฉยๆก็คือไม่ต้องยินดีไม่ต้องยินร้ายแต่ถ้ามันไม่เฉยสมมติว่าเรากังวลไปแล้วโอ้ยตัวใหญ่มาแล้วตัวจะแตกไหมเนี่ยกังวลขึ้นมานะกังวลมาให้รู้ทันว่ากังวลว่ากังวลเป็นปรากฏการณ์อีกอย่างนึงเรียกว่าเป็นกิเลสก็รู้ทันตัวนี้เป็นกิเลสที่มันแสดงออกถึงความรักตัวเองกลัวว่าตัวจะแตกถ้ามันหดไปเล็กๆโอ้เราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ไหมเนี่ยมันยุบไปนี่มันจะกลับมาคืนที่ไหมเนี่ยกลัวแล้วว่าจะต้องปีนขึ้นเก้าอี้เพราะเราเริ่มตัวเล็กลงเลยกังวลรู้ทันว่ากังวลกลัวรู้ว่ากลัวประมาณนี้สงสัยรู้ว่าสงสัยมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในใจให้รู้นอกจากปรากฏการณ์ที่เป็นความรู้สึกนะอาจจะเป็นภาพหรืออาจจะเป็นความรู้สึกเป็นภาพเช่นว่าเห็นครูบาอาจารย์นะเห็นครูบาอาจารย์มาอันนี้เป็นนิมิตเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเลื่อมใสนะสมมตินะเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเลื่อมใสด้วยแต่ให้รู้อยู่ว่านี่คือนิมิตอย่าชวนท่านคุยอย่าชวนนิมิตคุยถ้าชวนคุยนะมันจะกลายเป็นว่าเราหลงเชื่อนิมิตนั้นพอหลงเชื่อนิมิตนั้นเนี่ยนะคราวนี้มันก็จะปรุงไปใหญ่ปรุงไปอีกแนวนึงพูดคุยอะไรมาแล้วก็เชื่อไปหมดแล้วก็อาจจะด้วยความที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนิมิตขึ้นมาเนี่ยพอเราเชื่อแล้วหลงคุยไปเนี่ยนะด้วยความฟุ้งซ่าน

0: อาจจะมีบางส่วนที่เรายังเจอมิจฉาทิฏฐิอะไรบางอย่างไปเนี่ยบางทีภาพที่เป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละสอนผิดนะอันนี้เคยมีแล้วนะมีพระที่ภาวนาด้วยกันนานมาแล้วประมาณกี่ปีเนี่ยโอ้30ปีได้แล้วมั้ง30กว่าปีแล้วภาวนาอยู่ด้วยกันนะภาวนาปิดวาจาไม่พูดกับใครปรากฏมีนิมิตมีเหมือนมีเทวดาหรือมีครูบาอาจารย์มาสอนคนถ้าอยากภาวนาแล้วได้ผลเร็วบรรลุมรรคผลได้เร็วนี่ในนิมิตสอนนะคือแสดงว่าเจอนิมิตแล้วไปคุยด้วยนะไปคุยด้วยเขาก็พูดไปพูดมาสอนว่าเนี่ยลองจุดเทียนพรรษานะแล้วก็เอาเท้าไปอังที่ปลายที่เปลวไฟนะถ้าทนความร้อนได้จะผ่านก็เหมือนว่าจะบรรลุมรรคผลเชื่อครับเชื่อนิมิตที่ปรุงขึ้นมาไปลองโอ้โหเนื้อตายเลยลนจนเนื้อตายทนมากเลยนี่แหละเป็นการที่เชื่อนิมิตไม่ควรทำไม่ควรจะนิมิตก็ควรจะรู้อยู่ว่าเป็นนิมิตมีภาพอะไรปรากฏให้รู้ว่านี่คือนิมิตอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าโอ้โหนี่เราได้เป็นลูกศิษย์ชั้นหนึ่งเลยนะครูบาอาจารย์อุตสาห์ส่งกระแสจิตมาปรากฏในสมาธิของเราอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนภูมิใจตัวเองหรือว่าเป็นเทวดามาบอกอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อนะโดยเฉพาะถ้าแนะนำอะไรออกนอกลู่นอกทางไม่เอาเสียงก็มีได้นะเสียงเป็นนิมิตมาก็มีเป็นภาพก็มีก็ไม่เชื่อที่บอกว่าอะไรนะดูไปเฉยๆนะถูกนะคำสมัยโบราณเขาเรียกว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะเห็นแต่ก็เห็นแค่เห็นไม่เชื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันจะแสดงอะไรก็แสดงไปมันจะหายไปก็หายไปไม่ว่าว่านี่นะแต่ถ้ามันมีขึ้นมาแล้วตกใจรู้ว่าตกใจกลัวรู้ว่ากลัวสงสัยรู้ว่าสงสัยคราวนี้เป็นปรากฏการณ์ของจิตไอ้ภาพที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยช่างมันแต่ตกใจเนี่ยจริงสงสัยเนี่ยจริงหรือกลัวเนี่ยจริงให้รู้มาสิ่งจริงๆที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ดีกว่าภาพต่างๆนิมิตต่างๆอย่าเพิ่งเชื่อประมาณนี้นี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่าอยู่บอยองเปรตที่สามารถรับบุญกุศลอันเกิดจากการภาวนาที่เราส่งให้เป็นจำเป็นต้องเป็นญาติที่เคยสนิทสนมกับเราตอนเขามีชีวิตอยู่หรือไม่ครับและเปรตทุกชนิดสามารถรับบุญกุศลอันนี้ได้หรือไม่ครับ
0: มีสองคำถามใช่ไหมเปรตที่จะมาอนุโมทนามารับส่วนบุญจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นญาติสนิทกับเราไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นผู้ที่จะมารับส่วนบุญของเราได้เนี่ยขอให้เขารับรู้แล้วเราก็อนุญาตให้เขาอนุโมทนาคืออุทิศให้แล้วเขาก็รับรู้แล้วก็อนุโมทนาเนี่ยนะก็เขาก็ได้ส่วนบุญนั้นด้วยส่วนเปรตเนี่ยถ้าบอกว่าทุกชนิดสามารถรับบุญกุศลอันนี้ได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้เปรตที่จะรับส่วนบุญหรือเปรตที่จะมาอนุโมทนาเนี่ยจะต้องเป็นเปรตชนิดเดียวคือชื่อเปรตนะชื่อปรทัตตูปชีวีเปรตที่ดำรงชีพด้วยอาศัยบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่สนิทสนมกันมาอาจจะระลึกไม่ได้ด้วยว่าเป็นญาติกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่พอมาเจอกันแล้วสงเคราะห์กันบางทีเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยในชาติที่ถัดไปอะไรก็ไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าเห็นกันแล้วก็ช่วยกันได้ประมาณนี้นะหรือว่ารู้สึกถึงได้ ช่นบางทีเราอาจจะไม่เห็นตัวแต่เราได้กลิ่นเลยครับโอ้กลิ่นอย่างนี้มานะแสดงว่าไม่ใช่ปกติแต่เราไม่รู้ว่าใครเราก็ทำบุญและอุทิศให้กับเจ้าของกลิ่นนั้นก็ได้นะเขาอาจจะไม่ใช่ญาติเราก็ได้แต่พระพุทธเจ้าตรัสนี้นะว่าในสังสารวัฏที่เวียนเกิดเวียนตายมานานแสนนานเนี่ยบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่มีมันอาจจะไม่ใช่แต่เพียงอาจจะว่าไม่ใช่ญาติเมื่อชาติที่แล้วหรือชาติถัดไปคือไม่ใช่เป็นญาติที่เคยเจอกันในชาติเร็วๆนี้อะไรนะไม่มีแต่อย่าคิดว่าไม่ใช่ญาตินะอาจจะเป็นญาติเมื่อคราวเป็นปลวกนะเป็นปลวกสักชาตินึงก็ญาติเยอะเลยนะก็เป็นโอกาสที่เราจะทำบุญและอุทิศให้ช่วยเหลือผู้ตกยากนะเพราะการไปเกิดในอบายเป็นเปรตเนี่ยนะก็คือเป็นชีวิตที่ไม่สบายชีวิตที่เป็นทุกข์เป็นส่วนมากถ้าเรามีบุญมีโอกาสที่จะช่วยได้ก็อุทิศบุญนั้นให้กับบุคคลเหล่านั้นได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปรตทุกตนจะมาอนุโมทนาบุญที่เราอุทิศให้ได้บางตนเนี่ยนะทุกข์มากทุกข์มากแล้วก็ทุกจนไม่มีกระจิตกระใจจะมาดูว่าใครทำบุญหรือใช่หรือเปล่าไม่ก็เลยเราจะอุทิศให้กับเขาเขาก็ไม่รับรู้ก็เป็นเปรตที่จมอยู่กับทุกข์หรือกำลังเศร้าเศร้าสมมติว่าเขาปิดชีพตัวเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยด้วยความเศร้าพอตายไปแล้วเป็นเปรตที่ร้องไห้ต่อไปแล้วก็ในหัวก็จะมีเรื่องราวที่มันกำลังทำให้โศกเศร้าอยู่นะแผ่เมตตาให้ก็แล้วอุทิศบุญให้ก็แล้วไม่รับรู้เลยคือมันเสียงในหัวมันดังกกดังกลบไปหมดเลยเราอุทิศไปเขาไม่รับรู้บุญส่งไปให้ไม่รับรู้หรือว่าตอนตายเนี่ยสมมติเป็นพระธุดงค์นะแล้วหลงป่าแต่ตอนหลงป่าเนี่ยใจคิดอยู่อย่างเดียวว่าหิวเหลือเกินแล้วอยากจะออกจากป่านี่พอมรณภาพไปแล้วก็กลายเป็นเปรตด้วยความที่รักษาศีลไม่ดีก็เป็นเปรตที่ดูสวยงามแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่หาทางออกจากป่าเปรตตัวใหญ่ด้วยนะอุทิศบุญไปให้แผ่เมตตาไปให้ไม่รับรู้เลยอย่างนี้ก็มีก็ไม่ใช่ว่าเปรตทุกตนจะรับบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ได้ไม่อย่างเดียวคือเปรตที่ชื่อว่าปรทัตตูปชีวีเปรตสามารถรับรู้และอนุโมทนาได้มันมี2ขั้นตอนนะมี2เงื่อนไขรับรู้แล้วก็อนุโมทนาถ้ารับรู้แล้วไม่อนุโมทนารับรู้แล้วก็ทำใหม่อะไรมาแล้วก็หงุดหงิดเนี่ยเรากับการทำบุญของเราหรือว่าไม่ชอบใจอะไรนะสมมตินะเขาก็ไม่ได้รับส่วนบุญนั้นแม้จะรับรู้มันต้องมีขั้นตอนรับรู้ด้วยส่วนอนุโมทนาจะเกิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเขาว่าเขาจะอนุโมทนาไหมถ้าเขาอนุโมทนาก็ได้รับส่วนบุญการได้รับส่วนบุญไปแล้วนะพอบุญมันเกิดขึ้นกับเขาแล้วเนี่ยภพของความเป็นเปรตก็อะไรวะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีบุญอย่างเขา สมมติว่าการอนุโมทนานั้น เขารู้สึกปลื้มใจบุญที่เขาได้รับตรงนั้นนะมากจนว่าทำให้เขาเคลื่อนจากความเป็นเปรตไปเป็นเทวดาได้เลยประมาณนี้สรุปว่าที่ถามมาว่าจำเป็นจะต้องเป็นญาติที่สนิทกับเราตอนมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ไม่จำเป็นแล้วก็เปรตทุกชนิดรับบุญกุศลได้ใช่ไหมไม่ใช่มีประเภทเดียวเปรตมีหลากหลายชื่อมากนะจำชื่อไม่ไหวแต่จำชื่อได้ชื่อหนึ่งก็คือปรทัตตูปชีวีเปรตก็คือเป็นเปรตที่ดำรงชีพด้วยการอนุโมทนาบุญของคนอื่นเปรตที่ดำรงชีพด้วยการ ด้วยส่วนบุญของผู้ที่อุทิศให้มาเนี่ยก็มีประเภทเดียวนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับอาจารย์ชัยชนะอยู่ไหมถ้าอย่างนั้นเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบก่อนก็ได้นะครับคุณคงอภินันท์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับโอกาสเดินจงกรมและนั่งสมาธิพอจิตรวมมาเกิดเสียงวิ้งคล้ายคลื่นความถี่ในหูและครอบทั่วศีรษะตอนเดินพอหยุดจะอุ่นระอุทั่วตัวตอนนั่งรู้สึกกายหายไปแต่ยังรู้สึกถึงสิ่งรอบข้างอยู่แต่เบาบางลงไปตอนนั่งพอจิตรวมแล้วเกิดคลื่นวิ้งด้วยตามด้วยความสุขจิตยิ้มแล้วค่อยๆวางสุขเป็นอุเบกขาเสียงรบกวนภายนอกดับไปไม่รำคาญเหมือนแรกๆขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ เสียงวิ่งเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง ตัวอย่างหนึ่งว่ามันมีนิมิตที่เป็นเสียงเนี่ยเสียงวิ่งเนี่ยนะมันมีเสียงวิ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นนิมิตแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากคืออย่าไปให้ค่ากับมันมากมันเป็นแค่เสียงที่ปรากฏขึ้นมาและที่บอกว่าจิตรวมแล้วยังเกิดขึ้นวิ่งเนี่ยแล้วตามด้วยความสุขก็เป็นไม่มีปัญหาอะไรเสียงวิ่งนั้นก็เป็นเพียงนิมิตที่เป็นเสียงนำมาก่อนเป็นนิมิตทางหูภาษาบาลีว่าสัทธนิมิตเป็นนิมิตที่เป็นเสียงก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นวิ่งขึ้นมาพอมันมีอย่างนี้แล้วเกิดความสุขจิตรวมจิตถ้าบอกจิตยิ้มนะจิตยิ้มเนี่ยอาจจะเป็นความสุขนะเป็นความสุขแล้วก็ค่อยๆอุเบกขาก็เป็นไปตามลำดับก็เสียงที่มันดับไปแล้วเราก็ไม่ได้มีความอะไรอวรก็ดีแล้วนะดีแล้วกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ก็เป็นสมาธิที่ละเอียดมากขึ้นถ้าจะทำอะไรต่อไปสมมติจะทำอะไรต่อไปก็คืออย่าไปอยากได้เสียงนั่นอีกรู้สึกว่าถ้ามีเสียงนี้แล้วมันจะเกิดสมาธิแล้วมันแค่นิมิตเป็นแค่นิมิตขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ใส่ใจในเสียงนั้นในตอนที่ฝึกมาเนี่ยก็ถูกแล้วแต่นี่อย่าไปอยากได้เสียงนั่นอีกเวลาเริ่มภาวนาใหม่อย่าไปอยากได้อีกก็ทำตนเองเป็นเพียงผู้สังเกตการเสียงก็เป็นเพียงปรากฏการประมาณนี้นะเสียงก็เป็นปรากฏการการที่มีความอุ่นก็เป็นปรากฏการที่แสดงถึงธาตุไฟเนี่ยคือถ้าเราดูแล้วแค่ธาตุไฟร่างกายก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ของธาตุทั้งหลายมารวมกันตอนนี้ความเด่นมันอยู่ที่ธาตุไฟมันอุ่นขึ้นมานี่คือธาตุไฟแล้วมันก็ไม่เที่ยงเสียงวิ่งก็ไม่เที่ยงธาตุไฟก็ไม่เที่ยงมันก็หายไปอันนี้มีความเกิดดับในความรับรู้ก็รู้อยู่ด้วยใจเป็นกลางก็เป็นอุเบกขาประมาณนี้นะ1คืออย่าไปอยากให้มีเสียงวิ่งหรือความอุ่นอะไรต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆมีเกิดดับแสดงอะไรของมันไปช่างมันอย่าไปอยากให้มีเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปดูร่างกายหายใจก็ดูร่างกายหายใจต่อไปหรือดูร่างกายเคลื่อนไหวในท่าเดินก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวในท่าเดินต่อไปอย่าไปอยากให้มันมีเสียงนะอีกแบบนึงก็คืออีกข้อหนึ่งไม่ใช่อีกแบบนึงอีกข้อนึงที่แนะนำก็คือว่าเป็นเพียงผู้สังเกตการและสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นปรากฏการไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือจะเป็นธาตุไฟเป็นความอุ่นเป็นความเย็นอะไร ป็นเพียงปรากฏการณ์

0: เป็นเพียงผู้สังเกตการเงินอย่างเงี้ยจะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจะเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นแสดงไตรลักษณ์แล้วมันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอนัตตาประมาณนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจให้จะทำให้จิตเนี้ยเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆไม่ใช่เราก็ดูไปเรื่อยๆนะมันจะย้อนมาดูตัวผู้รู้นี่เองว่าผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราด้วยซึ่งตรงนี้มันจะเป็นไปของมันนะอย่าไปเจตนาดูตัวผู้รู้นะกลายเป็นว่าไปทำกรรมฐานอีกแบบหนึ่งซึ่งแก้ยากทำเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการแล้วมีปรากฏการให้สังเกตไปมีมันจริงๆมันมีปรากฏการขึ้นก่อนมีปรากฏการเป็นเสียงวิ่งวิ่งหรือจะเป็นความอุ่นอะไรนั่นเป็นปรากฏการแต่เวลาเห็นน่ะเห็นแค่เป็นเพียงผู้สังเกตการหมายความว่าไม่เข้าไปจัดการไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปทำอะไรกับมันแค่เป็นผู้สังเกตการประมาณนี้นะการเป็นถ้าทำได้ก็จะกลายเป็นจิตตั้งมั่นซึ่งจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต่อไปอาจารย์กลับมาหรือยังครับ
1: ครับครับ
0: คลินครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรไม่ทราบว่าเจ้าที่ตัดต่อไปไหนครับตอนนั้นอาจารย์ เขาไม่ตัดเสียงไม่ต่อเสียงให้ครับ
0: ไม่เป็นไร
1: ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิ

0: เสกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทาน ท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: ระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้

0: ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
4: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
5: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
6: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแพ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่ง
7: เรื่องก่อสร้างให้เป็นเรื่องของโยมพระก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาสรุปแล้วก็คือว่าไม่มีความผิดอะไรนะถ้าโยมจะไปถวายเป็นเจ้าภาพกฐินไปถวายผ้ากฐินส่วนปัจจัยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฮะไม่มีความผิดอะไรนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
8: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมวันโยมวันวิมลจิตเจริญการที่เราได้ยินหรือได้ฟังเรื่องราวต่างๆเรามีความรู้สึกร่วมอาจเศร้าหรือน้ำตาไหลต่อสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแต่เรามีสติรับรู้ต่ออาการที่เกิดขึ้นแล้วเราหยุดอาการดังกล่าวค่ะต้องแก้ไขใหม่คะ
7: ไม่ต้องแก้ก็ทำอย่างนั้นถูกแล้วมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในใจอย่างกรณีนี้มีเศร้าใช่ไหมเศร้ารู้ทันว่าเศร้ารู้ทันอาการแล้วก็อาการนั้นหยุดไปก็แสดงว่าตอนที่ฟังเราไปใจเราไปอินกับเรื่องราวพอไปอินกับเรื่องราวแล้วก็จะมีความเศร้าเรื่องมันเศร้าเราก็เศร้าไปด้วยน้ำตาไหลด้วยนะพอมีสติรู้ทันมันเป็นแค่ผู้สังเกตการแล้วปรากฏการคือความเศร้าถูกรู้ถูกดูมันก็ไม่อินมันเรียกว่าถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจากเมื่อกี้เป็นจมกับเรื่องราวอินกับเรื่องราวไปพอมีสติก็กลายเป็นผู้รู้ถอนตัวไปเป็นผู้รู้นี่คือไม่เข้าไปอินและเห็นปรากฏการณ์น้ำตาอาจจะยังอยู่นะน้ำตาก็ไม่ได้แห้งไปทันทีเนี่ยน้ำตาจะอยู่แต่ความเศร้าหายไปเลยเพราะจิตที่รู้เนี่ยมันไม่เศร้านะถามว่าก็ต้องแก้ไขไม่ต้องแก้มีแค่ว่าเมื่อจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตรู้นี่ก็จะดับนะฮะถ้าจะทำวงจรภาวนาให้เกิดขึ้นต่อไปก็หากรรมฐานทำเคยทำกรรมฐานแบบไหนก่อนที่จะอินกับเรื่องราวนั้นน่ะเคยพุทโธก็พุทโธใหม่ถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจใหม่ถ้าเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่ก็เห็นกายเคลื่อนไหวใหม่เริ่มต้นภาวนาใหม่เริ่มต้นภาวนาใหม่คือไปหาวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานใหม่หาใหม่ไม่ใช่ว่าไปหาของใหม่หาที่เคยทำน่ะคือเริ่มต้นใหม่คนทั่วไปทำไม่ได้อย่างนี้นะคนทั่วไปก็จะจมอยู่กับเรื่องราวจนกว่าจะน้ำตาแห้งไปเองเนี่ยแต่โยมถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เร็วรู้สึกว่าดีก็ทำต่อคือเริ่มต้นภาวนาใหม่อาจจะหลงไปอินกับเรื่องอะไรอื่นๆอีกก็ได้นะจากเมื่อกี้นี่มันเศร้าคราวนี้อาจจะไปฟังเรื่องราวที่มันชวนให้โกรธเราก็โกรธก็รู้ทันความโกรธชวนให้โลภอยากได้เขาพูดถึงสินค้าตัวใหม่มันน่าได้มันของต้องมีอะไรโอ้โลภรู้ทันความโลภก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาก็สามารถทำต่อได้ ขอมาที่ทางนี้นะยังค้างอยู่คำถามหนึ่งคุณคงอภินันท์ถามมาในอีกข้อหนึ่งบอกว่าถามว่ากุศลกับบุญต่างกันยังไง กุศลกับบุญเนี่ยนะฮะเป็นคำที่ใช้แทนกันได้แต่ว่าไม่เต็มที่คือบุญเนี่ยมักจะใช้กับธรรมะในฝ่ายโลกิยะ แต่ถ้ากุศลเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงโลกุตระด้วยบุญก็มีบุญจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะกระจายไปเป็นทานามัยปฏิทานามัยปัตตานโมทนามัยปฏิทานามัยก็คือเราอุทิศให้ผู้อื่นให้คนอื่นก็ได้มีส่วนแห่งบุญของเราแล้วก็เป็นบุญจากการให้ทานเหมือนกันแต่เกี่ยวเนื่องกับการอุทิศไปก็ต้องมีการอนุโมทนาปัตตานโมทนามัยก็เป็นชุดนี้ชุดที่เกี่ยวกับการให้ทานชุดที่เกี่ยวกับรักษาศีลกระจายไปก็เป็นนอกจากจะรักษาศีลคือรักษากายวาจาแล้วเนี่ยก็มีอัปปจายนามัยอัปปจายนามัยคือทำตนให้เรียบร้อยนอบน้อมถ่อมตนมีความการแสดงออกทางกายวาจาเนี่ยไม่นอกจากจะไม่ไปละเมิดใครแล้วอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยอย่างที่พระท่านสวดอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนมีความอ่อนน้อมมีความนอบน้อมมีปกติกราบไหว้ฝึกมืออ่อนเจอใครสวัสดีครับหรือว่าพลาดอะไรขอโทษครับมีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่งอยู่ในหมวดของศีลนี้อีกอย่างคือวิยาวัจจะใหม่เดี๋ยวเอาตนเองเนี่ยเข้าไปขวนขวายช่วยเหลือทำงานส่วนรวมไปหรืออย่างเมื่อกี้นี้ที่โยมเขาไปกวาดวัดทำความสะอาดห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ถือขวนขวายในการเอาร่างกายของตนเองไปออกแรงทำบุญอะไรเงี้ยส่วนภาวนาก็มีภาวนาโดยภาพรวมก็คือทำจิตใจของเราให้สงบบ้างและทำให้เกิดความฉลาดมีปัญญารู้เท่าทันชีวิตและโลกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกอย่างหนึ่งของการภาวนาก็คือไปฟังธรรมธรรมัสสวนใหม่สวนะคือฟังธรรมัสสวนะคือฟังธรรมเป็นบุญคือเมื่อฟังแล้วจะได้รู้ว่าวิธีทำบุญมีอะไรบ้างวิธีจะทำใจให้สงบควรทำยังไงสมถะกรรมฐานทำยังไงวิปัสสนาทำยังไงความจริงของโลกมันเป็นแบบไหนมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะพัฒนาตนเองให้ไปเห็นความจริงนั้นได้อย่างไรก็เป็นการฟังเพื่อจะเอาเวลาของเราไปเรียนรู้แล้วก็เข้าใจหลักการแล้วเอามาฝึกฝนตนเองเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ธรรมเทศนาใหม่ก็คือไปบอกต่อไปบอกไปสอนไปแนะนำแต่ต้องรู้ก่อนนะไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็ปฏิมันไม่รู้ธรรมก็ไม่มีธรรมะจะไปบอกก็เป็นอธรรมไปบอกอธรรมนี่ก็ไม่เอาต้องรู้ธรรมะก่อนหรืออย่างน้อยๆก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วยการยกเอาข้อความของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมาบอกคนสมัยก่อนก็ใช้วิธีอ่านคัมภีร์ให้ฟังอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายทิฏฐุชุกรรมเป็นบุญสูงสุดในบรรดา10ข้อคือทำทิฏฐิให้ตรงมีสัมมาทิฏฐิซึ่งมี2ระดับสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะก็คือเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญบุญคุณกับเราเป็นครูอาจารย์มีบุญคุณกับเราพระราชามีบุญคุณกับเราเนี่ยแล้วก็แสดงออกโดยการมีความกตัญญูกตเวทีเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงตรัสรู้จริงพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นเรื่องจริงและสิ่งที่พระองค์นำมาบอกก็เป็นเรื่องจริงวิธีพระองค์มาบอกวิธีพัฒนาตนเองให้ถึงความตรัสรู้นั้นก็ทำได้จริงและมีผู้ทำได้จริงคือเป็นพระสงฆ์เลยนะมีทิฏฐุชุกรรมแบบนี้ด้วยส่วนที่ทิฏฐุชุกรรมมีความเห็นตรงในระดับโลกุตระเลยนะก็คือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันส่วนกุศลเนี่ยเป็นแปลว่าความฉลาดบุญแปลว่าทำใจให้หายเศร้าหมองนะมี10อย่างส่วนกุศลก็จะเป็น10อย่างก็ได้นะก็มีอะไรกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3คือการมีกายกรรมที่เป็นกุศล มีวจีกรรมที่เป็นกุศลมีมโนกรรมที่เป็นกุศลกายกรรม3ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักทรัพย์ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใครไม่ประพฤติผิดในกามนี่เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลก็มีอยู่4อย่างก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ก็คือไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของใครไม่พยาบาทปองร้ายใครแล้วก็มีความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงปากเงาของกุศลก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลง3ตัวอโลภะอโทสะอโมหะก็เป็นความแตกต่างโดยรายละเอียดโดยรวมๆจะเป็นคำที่แทนกันได้แต่ว่าจะไม่สนิทนักตรงที่ว่าถ้าเป็นคำว่ากุศลเนี่ยมันจะมีความหมายดูเหมือนกว้างกว่าในแง่ของกุศลเนี่ยจะไปถึงโลกุตระก็ไม่คำจะไม่ขัดเขินส่วนบุญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงทางโลกบุญทางโลกบุญเป็นชื่อของความสุขเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประมาณนี้นะแต่ถ้าจะพูดถึงคุณภาพจิตบางอย่างเนี่ยมันบุญก็คู่กับบาปนะครับกุศลก็คู่กับว่าอกุศลอย่างจะบอกว่าจิตหนักๆเนี่ยเป็นบาปโอ้โหมันดูมันรุนแรงเกินไปแล้วจะจิตหนักๆเป็นอกุศลอันนี้พอได้จิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเป็นบาปเลยนะโอ้โหมันดูรุนแรงมากแต่จิตเศร้าหมองเป็นอกุศลได้ความคือความหมายโดยรายละเอียดแล้วนะพอมาถึงของการภาวนาโดยรายละเอียดมันจะกลายใช้คำว่ากุศลจะเข้าใจง่ายกว่าประมาณนี้นะต่อไปโยมแฮปปี้อุ้ยขอกราบนมัสการถามข้อแนะนำจากพระอาจารย์หนูเป็นคนที่มีความถือตนว่าดีและชอบเหยียดดูถูกผู้อื่นหนูควรใช้ธรรมะข้อใดในการปรับปรุงนิสัยข้อนี้โอ้ถ้าชอบดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยนะจะใช้ข้ออะไรดีฮะเมตตากรุณาได้ฮะเมตตาก็ทำให้ไม่ไปดูถูกเหยียดหยามใครดูการที่เรามองให้เห็นเขาเป็นผู้ร่วมทุกข์อย่างนี้นะมันก็จะไม่ไปดูถูกเหยียดหยามแต่จริงๆเราก็ทุกข์อยู่ด้วยเรายังไม่พ้นทุกข์อยู่ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันหรือยิ่งถ้าเราพ้นทุกข์แล้วนะยิ่งไม่เหยียดหยามใครฮะเพราะการเหยียดหยามความเหยียดหยามเนี่ยเป็นกิเลสและใจเศร้าหมองเลยแสดงว่ายังไม่พ้นทุกข์เหมือนกันสภาวะจิตในขณะที่เราเหยียดหยามคนอื่นนะจริงๆนะกิเลสกำลังครอบงำและทำใจให้เราทำใจของเราให้เศร้าหมองมัวแต่มองคนอื่นแล้วเหยียดหยามเพราะใจตัวเองกำลังจะมองกลับมาหน้าเหยียดหยามอีกทีก็ดูไปก็ไม่ต้องมีเหยียดหยามตัวเองหรอกก็เห็นว่าจริงๆขณะนั้นเนี่ยกำลังเศร้าหมองดูหน้ารังเกียจแล้วเวลาเหยียดหยามเข้าไปนะพอมีสติรู้ทันเนี่ยนะมันน่าอายมันทำด้วยมานะเป็นความถือตัวอีกอย่างนึงในการเจริญเมตตากรุณาเนี่ยเป็นความรู้สึกอยู่ในใจเนี่ยถ้าแสดงออกไปด้วยเลยเนี่ยมันจะทำให้ชัดเจนมากขึ้นเวลาเมตตาแล้วก็ให้ทานด้วยให้เขาหรือให้ใครก็ได้ก็จะได้ไม่ละเอียดหยามเวลาให้จะให้ละเอียดหยามแล้วก็กลายเป็นตัวเหมือนมีบุญแต่ก็มีบาปปนเข้าไปด้วยให้ด้วยใจที่เมตตาและกรุณาพูดก็พูดด้วยใจที่เมตตาและกรุณาพูดด้วยให้การให้กำลังใจพูดไพเราะอ่อนหวานฝึกต้องเอ็นนี่ต้องฝึกแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นตัวการทำบุญอีกแบบหนึ่งซึ่งมาเป็นคู่ตรงข้ามกับความเหยียดหยามนั้นได้เลยทันทีหรือพิจารณาในแง่ของการทำกรรมและวิบากที่จะได้รับการเหยียดหยามผู้อื่นสมมติเราพูดดูถูกเหยียดหยามใครไปแล้วมีวจีกรรมซึ่งมาจากมโนกรรมซึ่งถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะเกิดวิบาก มีวิบากเกิดขึ้นวิบากในขณะที่มีใจที่กำลังถือตัวและดูถูกเหยียดหยามเขาอยู่ในใจขณะนี้ก็เกิดมโนกรรมและจิตใจก็เศร้าหมองทันทีและถ้าเราทำอย่างนี้นะคนชอบไหมไม่ชอบเพื่อนจะน้อยมิตรจะไม่ค่อยมี

คนก็ไม่อยากช่วยเหลืออะไรเราก็ปากร้ายเหยียดจางคนอื่นไปเรื่อยเนี่ยพอจะพอเราก็ไม่ได้ดีตลอดเวลาอาจจะมีบางคราวต้องการความช่วยเหลือก็ขอความช่วยเหลือยากอะเพราะคนเข็ดกับฝีปากของเราไปแล้วเวลาเสื่อมจากลาภเสื่อมจากยศก็เพราะว่าปากไปเหยียดหยามคนอื่นแล้วก็เสื่อมจากสมาธิด้วยเสื่อมจากสมาธิเพราะว่าในขณะที่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นจิตมันเศร้าหมองแล้วก็กำลังปรุงแต่งคำอะไรที่จะไปจมให้เขาจมธรณีลงเลย

จะไปจมให้เขาจมธรณีลงเลยเหยียบย่ำเขาให้จมธรณีมือฟุ้งซ่านนั่นเองฟุ้งซ่านในการที่จะอะไรฟุ้งซ่านที่จะหาคำอะไรที่ไปกดเขาข่มเขาหรือว่าจิตก็แข็งกระด้างก็ถ้าตายตอนนั้นก็ตกอบายมีอบายภูมิเป็นที่ไปนะก็แก้ไขได้รีบรู้สึกตัวแล้วก็ถ้าไปพูดแล้วก็ขอเข้ามาวิบากที่จะพูดถึงวิบากก็คือว่าถ้าไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเข้าไปเนี่ยทั้งไม่ว่าจะด้วยสีหน้าท่าทางหรือคำพูดด้วยนะวิบากจะทำให้เกิดในตระกูลต่ำตอนนี้เราภูมิใจในความเป็นตระกูลสูงของเราแต่เอาความเป็นตระกูลสูงไปดูถูกคนอื่นวิบากจะทำให้เราเกิดในตระกูลต่ำในอนาคตขัดสนไร้เกียรติไม่มีใครยกย่องไม่มีอำนาจน้อยถึงไม่จะมีก็มีน้อยไม่มีใครฟังพูดไปไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีอำนาจในการนำหมู่คนอะไรบางทีก็ถูกกลั่นแกล้งด้วยนี่เป็นวิบากนะบางทีถ้าเรารับวิบากในนี้อยู่นะเราก็ต้องให้รู้ว่ามันเราควรจะแก้ไขตนเองแก้ไขตนเองในการพูดถึงคนอื่นในแง่ดีพยายามหาจุดดีของคนอื่นมาพูดนะไม่ใช่โกหกด้วยนะหาจุดดีของคนอื่นมาพูดยกย่องสรรเสริญคนนะประมาณนี้โดยเฉพาะถ้าเราไปพูดกับผู้คนที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะก็จะได้วิบากมากและเร็วถ้าเราพูดดียกย่องสรรเสริญท่านก็จะดีพูดด้วยความนอบน้อมก็จะได้ผลดีแต่ถ้าไปพลาดดูถูกเหยียดหยามท่านเนี่ยโอ้นี่ก็วิบากในแง่อกุศลก็มากประมาณนี้นะก็ต้องระวังแล้วก็รู้ว่าเหตุที่เราทำอยู่เนี่ยไปดูถูกเหยียดหยามเขาเนี่ยนะมันจะส่งผลร้ายกับผู้พูดเองตอนนี้เราได้รับวิบากจากกุศลในอดีตทำให้ดูน่าภูมิใจแต่เอากุศลมาทำอกุศลเอาวิบากของกุศลมาทำอกุศลมันไม่ฉลาดควรจะทำกุศลต่อนี่นะต่อไปโยมพิมพันนะกราบค่ะพระอาจารย์ถ้าชาตินี้ภาวนาแล้วไม่ได้ธรรมะอธิษฐานขอไปภาวนาบนสวรรค์เราจะได้เรียนธรรมะกับพ่อแม่ครูอาจารย์ข้างบนไหมคะไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์โลกนี้แล้วได้ครับบนสวรรค์ยังมีครูบาอาจารย์อยู่ข้างบนอีกมากนะแต่ต้องมีเงื่อนไขอยู่ทีหนึ่งครับชาตินี้ภาวนาไม่ได้ธรรมะต้องภาวนาจนเป็นความคุ้นชินของจิตเลยนะทำไมต้องพูดถึงขนาดนี้เพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยมันสวยงามมีสิ่งล่อตาล่อใจในแง่ของกามคุณเพียบพร้อมไปหมดเลยถ้าเราไปเกิดบนสวรรค์แล้วเราไม่ได้ภาวนาให้เต็มที่นะเพลินจะเพลินกับสิ่งล่อตาล่อใจเขาไปดูตอนนั้นอีกหน่อยเขาดูที่เหนือเที่ยวตอนนั้นอีกหน่อยประมาณนี้เที่ยวไปเที่ยวมาหมดอายุเงี้ยไม่ได้ภาวนาต้องทําในชาตินี้ให้เต็มที่เลยอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะว่าให้ไปเดินจงกรม3ชั่วโมงก็คือจะได้ไม่ทะเลทลายใช้เวลาภาวนาให้มันจิตมันคุ้นชินกับการภาวนาไม่บรรลุมรรคผลไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ก็จะไปภาวนาต่อก็เป็นความเคยชินของจิตไปแล้วจิตมันไม่อยากไปหลงโลกอะไรอีกแล้วไปบนสวรรค์ก็อาจจะดูหน้าตื่นตาแต่ก็โอ้ไร้สาระภาวนาต่อหรือไม่ก็หาครูบาอาจารย์บนสวรรค์ต่อเพราะเนี่ยหรืออาจจะอ้าวครูบาอาจารย์ของเรายังมีชีวิตอยู่ไหมบนโลกมนุษย์มาฟังธรรมท่านต่อไม่ปล่อยให้เสียเวลาเรียกว่ามันต้องทำให้จนจิตมันมี

ใสนิสัยจะบอกว่าเป็นอุปนิสัยเลยก็ยิ่งดีให้มันให้มีความเคยชินที่จะไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอย่างนี้นะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันถ้าแอบทะเลทลายนะมันก็จะแอบไปเป็นนางฟ้าเลยนะรออีกหน่อยหน้าไปทางนู้นก่อนก็ดูนู่นนี่หน่อยไปดูมุมนั้นหน่อยประมาณนี้นะไปเรื่อยมันก็ดูอะไรก็น่าดูไปหมดเลยอย่างเงี้ยตรงนั้นก็เสียงเพราะไปฟังเขาหน่อยอย่างเงี้ยบนสวรรค์มันมีสิ่งล่อตาล่อใจมีกามคุณเพียบพร้อมสมมติเราไปเที่ยวงานอะไรที่จัดแสงสีสวยงามบนโลกมนุษย์เนี่ยจัดคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็ไปหลงไปจะดูคอนเสิร์ตก่อนมันไม่เป็นตัววัดได้นะถ้าเราสมมติว่าบุญกุศลที่เราทำในชาตินี้ก็ทำนะภาวนาก็ทำนะแต่ไปดูคอนเสิร์ตก่อนอย่างเงี้ยสมมตินะมีตัวเลือกว่าจะไปวัดหรือไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตเงี้ยไปคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตเลือกที่จะไปเอาฝั่งกามคุณก่อนไปบนสวรรค์เสร็จแน่นอนถ้ามีโอกาสไปบนสวรรค์จะตื่นตาตื่นใจโอ้โอ้โอ้ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะแต่ถ้าภาวนาเต็มที่แล้วก็ยังไม่บรรลุทำจนชินแล้วเนี่ยขึ้นบนสวรรค์ก็จะภาวนาต่อได้จะไปจิตมันจะไปหาแสวงหาครูบาอาจารย์ประมาณนี้ต่อไปฮะภาษาการทำตัวเองให้ลำบากเช่นนั่งสมาธิเวลากลางวันตากตัวในแดดร้อนจัดจะทำให้บรรลุมรรคผลได้เร็วขึ้นไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งใดเหมาะกับเราเวลาภาวนาว่ามันจะเป็นกิเลสหรือแค่ทำให้เราไม่ทุกข์มากเช่นว่าการนั่งสมาธิในห้องแอร์กับการนั่งสมาธิตากแดดร้อนจัดในเวลาเที่ยงวันดูซิว่ามันมีสติเร็วไหมหรือว่ามันเคลิ้มสบายหรือว่านั่งในห้องเลือกนั่งในห้องแอร์สบายแล้วก็ใจเคลิบเคลิ้มไปเลยไม่มีสติอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะส่วนการสมมติว่าเราไปเดินจงกรมตากแดดเดินจงกรมตากแดดถามว่าเป็นการทรมานตัวเองไหมก็ดูที่ว่าสถานที่นั้นมันจำเป็นไหมบางทีมันจำเป็นนะครูบาอาจารย์บางท่านนะหลวงปู่สุจินนะหลวงปู่สุจินท่านเคยอยู่วัดแห่งหนึ่งซึ่งสร้างใหม่เป็นทุ่งนาต้นไม้แทบไม่มีเลยจะเดินจงกรมแบบว่าในร่มนั้นไม่มีที่เดินต้องเดินตากแดดครูบาอาจารย์เราเนี่ยไปพบท่านไปกราบท่านเห็นหลังไหม้เลยนะเดินจนหลังไหม้เลยถูกแดดเผาอ่ะกราบเรียนถามท่านว่าทำไมต้องทรมานขนาดนี้ต้องเป็นทุกข์ขนาดนี้หลวงปู่สุจินตอบมาว่าทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยตากแดดแล้วภาวนาดีก็จำเป็นด้วยความจำเป็นคือสถานที่มันไม่ให้ก็ไม่ใช่ว่ามีที่ร่มแล้วขนขวายจะไปตากแดดเนี่ยแต่มันจำเป็นเนี่ยมันไม่มีที่จะอยู่เฉพาะกุฏิก็เดินไม่สะดวกกุฏิเล็กๆ เป็นกระต๊อบการตากแดดร้อนจัดเลยก็ไม่ใช่เป็นการทรมานตัวเองเป็นการภาวนาโดยความจำเป็นของสถานที่อะไรเงี้ยดูตามความเหมาะสมหลักใหญ่ก็คือว่าทำแล้วเห็นกิเลสไหมหรือว่าตากแดดแล้วก็หงุดหงิดอย่างเดียวเป็นการทรมานตัวเองไปแต่ถ้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นบ้างที่มันมีความหงุดหงิดแล้วก็ทำต่อเห็นกายเคลื่อนไหวต่อไปร่างกายเป็นเพียงก้อนธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างนี้นะก็เห็นเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเคลื่อนไหวไปมีเวทนาจากการที่ตากแดดบ้างก็เห็นเป็นแค่เวทนาประมาณนี้อย่างนี้ภาวนาได้ไม่มีปัญหานะฮะก็ดูว่า
าวนาแล้วเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาไหมกับการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆกันไม่ว่าจะเข้าห้องแอร์หรือว่าจะอยู่ห้องปกติหรือจะไปตากแดดห้องร้อนอะไรเงี้ยก็ถ้ามันต้องอยู่ก็ต้องอยู่มันจำเป็นต้องมาถ้าสมมติเป็นงานอะไรที่ต้องไปประชุมในห้องแอร์ก็ต้องไประหว่างนั้นก็นั่งทำสมาธิก่อนระหว่างรอคนไม่ต้องไปตื่นเต้นแล้วไม่ต้องไปเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มอะไรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สุดท้ายก็เอานาได้ทุกที่ทุกเวลาอากาลิโกต่อไปฮะคุณติ๊บบอนจันนะโอกาสส่งคำถามจำเป็นไหมที่จะต้องทำในรูปแบบให้ได้ระยะเป็นระยะเวลานานในแต่ละวันถ้าทำในรูปแบบน้อยในวันนั้นจะทำให้การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ผลไม่ดีคือถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเราใช้เวลาให้มุ่งที่จะใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยมุ่งที่จะฝึกตนให้มากคือบางทีเนี่ยการทำในรูปแบบน้อยก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้การภาวนาในชีวิตประจำวันจะเสียไปถ้าในชีวิตประจำวันนั่นเองเนี่ยยังภาวนาอยู่ด้วยยังเจริญสติอยู่ด้วยที่รูปแบบน้อยอาจจะเป็นความจำเป็นว่ามันมีเวลาเท่านั้นอะไรประมาณนี้คุณมันขึ้นอยู่กับคุณภาพมากกว่านะแต่ทำไมครูบาอาจารย์จึงให้ไปเดินจงกรม3ชั่วโมงคือทำในรูปแบบมากๆเพราะว่าท่านเห็นว่าคฤหัสถ์ส่วนใหญ่ขาดสมาธิขาดกำลังของสมาธิซึ่งการเดินจงกรมจะเป็นตัวช่วยได้ของสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมมันจะมีความเข้มแข็งมากกว่าการนั่งนั่งมันเหมือนกับอะไรยิงเป้านิ่งอ่ะแต่สมาธิมันเป้าบินมันต้องถ้าทำได้มันจะเก่งกว่ากายที่มันเคลื่อนไหวกระทบกับผัสสะอะไรมากมายกว่าหลับตานั่งเนี่ยนะนั่งก็นิ่งตาก็ไม่ดูอะไรถ้านั่งในที่เงียบๆยิ่งหูเหมือนไม่ได้ฟังอะไรมันก็เหมือนไม่ได้ฝึกอะไรเท่าไหร่แล้วง่ายที่จะเคลิ้มด้วยเพราะมันไม่มีอะไรกระตุ้นคนบางทีก็ชอบที่จะนั่งมากกว่าเพราะรู้สึกว่าสงบแต่ท่านในสายตาครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่สงบมันเคลิ้มแล้วบางทีมันมากกว่าเคลิ้มคือหลับไปเลยเดินจงกรมแล้วเห็นจิตที่มันฟุ้งซ่านยังดีกว่านั่งแล้วเคลิ้มหลับเพราะว่าการที่ฟุ้งแล้วรู้มันจะได้เรียนรู้สภาวะเดินไปฟุ้งแล้วรู้มันไปมากลายว่าฟุ้งแล้วรู้แล้วก็เห็นกายเดินต่อฟุ้งแล้วรู้แล้วก็เห็นกายเดินต่ออย่างเงี้ยมันจะเห็นบางทีอาจจะเห็นตั้งแต่จิตมันเริ่มฟุ้งเห็นจิตเคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปเห็นแต่ตอนเคลื่อนก็ได้จิตตั้งมัดคือมันจะได้สมาธิที่ดีมีกำลังแล้วก็ไม่หลับยากที่จะหลับเลยวันนี้ก็มีอย่างน้อยๆได้เรียนรู้ว่าฟุ้งซ่านเป็นยังไงจิตไหลเป็นยังไงจิตเคลิ้มเป็นยังไงจิตบางทีมันฟุ้งซ่านเนี่ยจะเห็นได้ง่ายจิตหลงเป็นยังไงประมาณนี้จิตเคลื่อนอาจจะเห็นได้ซึ่งที่ท่านให้ทำอย่างนี้เพราะว่าบางทีเอาแต่นั่งเลยนะบางทีมันไม่มีทักษะในการทำในชีวิตประจำวันทำในชีวิตประจำวันมันคือส่วนใหญ่ร่างกายมันเคลื่อนไหวการฝึกเดินจงกรมก็เลยเอาทักษะตัวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายด้วยแล้วก็ทำให้มีถ้าทำในรูปแบบมากๆก็จะมีสัจจะสัจจะทิฏฐานสัจจะวาจาใจเด็ดเดี่ยวที่จะภาวนาประมาณนี้นะก็คือไปทำในรูปแบบมากๆเนี่ยก็มีผลดีถ้ามีเวลาด้วยนะ
เราก็ต้องหาเวลานั่นแหละเมื่อแทนที่จะเลิกงานแล้วจะไปเที่ยวไหนก่อนก็ไม่เอาแล้วคนที่ตั้งใจจะภาวนาในรูปแบบให้มากๆนะก็จะรู้เลยว่าเวลามันมีน้อยฮะเลิกงานแล้วจะไม่ทะเลถลายจะรีบกลับบ้านเพื่อมาทำในรูปแบบจะจัดการธุระในชีวิตอะไรที่ต้องทำก็ทำแล้วก็กับภาวนาวันนี้มันจะกลายเป็นว่าเอาจริงเอาจังกับการภาวนาแล้วก็ถ้าไม่สำเร็จมรรคผลในชาตินี้ก็ยังเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคนมีความเอามีความจริงจังในการภาวนามีความจริงใจใจเนี่ยคลุกอยู่กับการว่าจะทำยังไงให้พ้นทุกข์ทำยังไงจะภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปตายเป็นเทวดาก็ภาวนาต่อประมาณนี้แต่ถ้าไม่เป็นไรตอนนี้ขอนั่งคิดว่าสบายๆก็กลายเป็นเคลิ้มหลับไปสะสมโมหะท่านจะบอกครูบาอาจารย์จะบอกอยู่เสมอเลยว่าไอ้ที่เราทำสมาธิบางทีเราก็ไปทำโมหะสมาธิไปมีอารมณ์เดียวกับสมโมหะไปเลยเพราะนี่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อไปถ้าตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติภาวนาแต่พลาดไปอบายภูมิจะเป็นยังไงต่อไปจะกลับมาเป็นคนมารู้ว่าผลยากเลยใช่ไหมการพลาดตกไปในอบายภูมินะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ภาวนาอยู่นะก็จะไม่พลาดนานถามว่ายากไหมต้องถ้าตอบตามในคัมภีร์ก็ต้องบอกว่ายากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกไปแล้วว่าการเกิดเป็นคนยากมันยากเหมือนเต่าตาบอดอยู่กลางทะเลโยนขอนไม้ที่มีรูร้อยปีเต่าเนี่ยจะขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วทะเลไม่จะทะเลเรียบเรียบทะเลนั้นมีพายุอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมาทางตะวันออกเดี๋ยวมาทางตะวันตกเดี๋ยวมาทางเหนือเดี๋ยวมาทางใต้เนี่ยทะเลปั่นป่วนต้องเอากระโผล่ขึ้นมามันเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าการเกิดเป็นคนมันยากโอกาสที่เต่าออกมาแล้วหัวสอดรูในขอนไม้พอดีเนี่ยเป็นเรื่องยากอย่างนี้แต่ถ้าเราภาวนาอยู่แล้วพลาดไปโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนก็ง่ายกว่าคนหลงโลกคนหลงโลกทั่วไปก็หลงแล้วก็หลงยาวเลยแต่คนที่มีสติอยู่ก็อาจจะมีการกลับมาเป็นคนได้ง่ายกว่าอาจจะเปลี่ยนจากอบายขึ้นเป็นเทวดาไปก่อนแล้วก็กลับมาเป็นคนอีกก็ได้นะสรุปว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มันถ้าพลาดแล้วก็ไม่พลาดนานก็คือฝึกสติรู้ทันการในใจของเรารู้ทันกิเลสในใจทำบุญหรือทำกุศลอะไรจำสภาวะกุศลให้แม่นๆแสดงว่าบุญที่เราทำต้องเป็นบุญที่ประทับใจเวลาพลาดตกอบายไปเนี่ยก็จะได้ระลึกถึงบุญได้เร็วอย่างพระนางมัลลิกาเนี่ยพระนางมัลลิกาทำบุญเรียกว่าอสัตถิสถานเนี่ยบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบได้เลยมีการแข่งกันทำบุญระหว่างชาววังกับชาวเมืองเนี่ยแล้วท่านก็ทำจนได้จนชนะก็ประทับใจมากก็พลาดตกอบายนะพลาดตกอบายแล้วก็ระลึกได้ว่าเอ้าเราก็ทำบุญมามากทำไมตกอบายพอคิดถึงอย่างนี้คิดถึงบุญของตัวเองก็เปลี่ยนจากสัตว์นรกมาเป็นเทวดาทันทีเนี่ยก็คือต้องมีบุญที่ประทับใจทำอะไรที่ประทับใจก็ทำไม่ใช่อยู่ไปเรื่อยๆภาวนาแบบเรื่อยเฉยก็จะบางทีถ้าพลาดตกอบายไปก็ไปแบบเรื่อยเฉยไปเรื่อยแต่ว่าในอบายนะถ้าเป็นผู้ที่มีคุณภาพดีจริงๆเช่นพระโพธิสัตว์ก็สามารถสร้างบารมีในอบายภูมิเช่นเป็นสัตว์เดรัจฉานก็สร้างบารมีได้เกิดเป็นช้างเกิดเป็นนกอะไรเงี้ยนะก็ท่านก็สร้างบารมีของท่านเป็นลิงก็สร้างบารมีแล้วก็เป็นประเภทที่หายากนะเพราะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นจริงๆดังนั้นเรา

0: องกันตัวเองอย่าไปอบายเลยภาวนาเวลามีความเศร้าหมองอะไรให้รู้ทันไปตัวพาไปอบายคือความเศร้าหมองในใจความเศร้าหมองด้วยความโลภความโกรธความหลงมีความโลภให้รู้ทันมีความโกรธให้รู้ทันมีความหลงให้รู้ทันแล้วก็หากรรมฐานทำจิตให้เข้าสู่วงจรกับภาวนาบ่อยๆแล้วก็ไม่ห้ามว่าอย่าไม่ห้ามว่าอย่ามีกิเลสไม่ได้ห้ามนะให้มันมีนะเพราะเราเป็นปุถุชนปุถุชนมันมีกิเลสอยู่แล้วกิเลสท่วมอยู่แต่ว่าอย่าให้มันท่วมตลอดส่วนใหญ่เวลาภาวนาแล้วจะเห็นกิเลสก่อนพอเห็นกิเลสก็มีสติแล้วแต่มันอยู่ได้ไม่นานทำไมถึงอยู่ได้ไม่นานพยายามจะรู้ต่อเนี่ยไม่ได้ละก็ต้องหากรรมฐานทำกรรมฐานแล้วมีกิเลสใหม่จะได้รู้ทันได้ง่ายขึ้นว่าได้กำลังจากการทำกรรมฐานใจสงบหน่อยนึงก็ได้กำลังก็ต้องทำอย่างนี้ทำจิตของเราให้เข้าวงจรกับภาวนาบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวการตกอบายเพราะเศร้ามองนิดนึงแล้วก็รู้แหละว่าจากการที่ฝึกรู้ทันกิเลสเร็วๆนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: อิชิตังปัตติตังตุมหังกิปะเมวัสมิจฉะโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสะโตมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนสีริสนิจจังวุฒิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิ

0: ราพรหลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งสมาธิเนี่ยบางคนนั่งแล้วก็สงบสงบครั้งแรกก็เลยติดใจข้างหลังก็นั่งอยากให้สงบเหมือนเก่าก็ไม่สงบสักทีก็เลยว่านั่งไม่ได้เสื่อมนั่งมาแล้วก็อยากจะให้เกิดความสงบเหมือนที่ตัวเองเคยเห็นเคยรู้ก็เลยไม่ได้สักทีอันนี้ถือว่าไม่เข้าใจมันได้แล้วมันผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปเอาสงบแล้วเขาเอารู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นนั่งทุกครั้งอะไรที่เกิดขึ้นก็เอานั้นเป็นอารมณ์ก็ไม่ต้องไปให้สงบเหมือนเดิมสงบนี่มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะดีกว่าเดิมหรือมันจะไม่หนักแน่นเหมือนเดิมแต่มันมีปัญญาอยู่ก็ปัญญาพิจารณาตรงนั้น ความสงบนั้นก็เป็นบาดฐานทำให้เกิดความศรัทธาความเชื่อว่านั่งแล้วสงบแต่เอ๊ะนั่งแล้วไม่สงบเหมือนเดิมแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันยังไม่ถึงจุดที่มันอิ่มตัวก็ต้องพยายามภาวนาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปก็จะมีทั้งสงบและไม่สงบก็พยายามยกจิตขึ้นสู่ปัญญาด้วยการพิจารณาความไม่สงบของจิตเรื่อยๆไปแต่นี่มันก็จะไม่ใช่เป็นสมาธิแล้วมันจะนี้ก็จะเป็นปัญญาจะเป็นตัวปัญญาคือจิตมันจะว่างกว่านั้นมันจะสว่างจะสงบกว่าไอ้ตัวสมาธิไอ้คนไม่เข้าใจก็จะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวเหมือนคนนั่งไปเห็นนรกก็จะให้เห็นนรกอย่างเดียวนั่งไปเห็นสวรรค์ก็เห็นสวรรค์อย่างเดียวไอ้นั่นคือมันติดสมาธิ ก็ไม่มีปัญญาฉะนั้นดูว่าที่พระเจ้าจะนั่งเห็นนรกสวรรค์พระเจ้าก็ถือว่านี่มันเป็นเพียงสมาธิเบื้องต้นท่านก็นั่งให้เห็นจิตในจิตของท่านอย่างเดียวนั่งจนเห็นจิตละเอียดไปเรื่อยๆจนเห็นจิตอย่างเดียวไม่ต้องไปดูนรกสวรรค์ก็ดูแต่จิตนะเข้านะเข้าจิตตัวนั้นก็เป็นตัวสะอาดตัวบริสุทธิ์ตัวที่เข้าไปถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็จึงว่าเป็นนิพพานคือความดับแต่คนนั่งติดอยู่จะเอาแค่ความสงบมันก็ขึ้นต้นใหม่ตลอดเวลาต้องเข้าใจให้ถูกเดี๋ยวมาคนเราจะชอบสงบ นั่งมาอะไรให้ดิ่งเหมือนเดิมไม่ดิ่งก็หงุดหงิดวันนี้คุณนั่งไม่สงบแล้วไม่ได้เรื่องแล้วคิดโน่นคิดนี่บาปแล้วแต่ที่จริงหารู้ว่าตัวปัญญานั้นเราต้องยกขึ้นมาอยู่เหนือความสงบเอาตัวปัญญาขึ้นยกมาดูแล้วนอกคิดอะไรคิดตามดูความคิดสนุกดี คิดดีตามดูความคิดคิดไม่ดีตามดูมันก็จะไปเข้ามันวนเวียนมันแล้วเข้ามันหยุดเฉยเฉยอ้อมันก็รู้ว่าเฉยเฉยมันก็มีตัวเฉยตัวรู้ตัวเกิดตัวดับของมันอยู่นั้นเอาเดี๋ยวมันหายแล้วก็คิดต่ออีกแล้วก็ตามดูจิตอันนั้นคือเป็นตัวปัญญาตัวมรรคสัจนี่คนเราพอปฏิบัติไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็เลยจะขึ้นต้นเอาแต่สงบอย่างเดียวนั่งไม่เห็นนั่งไม่สงบนั่งไม่สว่างนั่งไม่เห็นนิมิตนั่งไม่เห็นนรกสวรรค์หรือนั่งไม่เห็นอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้อะไรแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองได้แต่ตัวเองไม่มีปัญญาอย่างนั่งเมื่อกี้เห็นความร้อนตัวเองก็เห็นธาตุไฟแล้วปรากฏร้อนนี่ธาตุไฟปรากฏคนเหล่านี้ร้อนขนาดนี้ยังไม่เป็นไรร้อนกายไม่เป็นไรร้อนใจนี่โหโดดน้ำตายเลยอ่ะนั่นมันก็เราก็รู้ว่าร้อนนี่คือทุกข์ก็เห็นทุกข์แหละร้อนก็มีตั้งหลายอย่างร้อนกายก็อย่างร้อนใจร้อนจิตก็อย่างหนึ่งทุกกายก็อย่างหนึ่งทุกจิตก็อย่างหนึ่งทุกกายเนี่ยทนได้คนทุกกายทนได้นะถ้าจิตมันทนได้ก็ทุกได้คนแขนขาดขาขาดเตะทนได้แต่คนไม่แต่คนทุกใจเนี่ยทนไม่ได้แค่เขาด่าหน่อยเดียวเขาว่าหน่อยเดียวฆ่าตัวตายเลยไปฆ่าเขาตายเลยหรือไม่ก็ผูกคอตายเนี่ยทุกใจทนไม่ได้แต่ทุกกายนี่พิการยังทนได้ดังนั้นที่ว่าเราก็ดูด้วยปัญญาว่าอ๋อทุกกายมันเป็นอย่างนี้ทุกจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าทนได้แต่มันข้ามหมดอารมณ์ต่างๆมันไม่มีอะไรที่จะข้ามไม่ได้แต่เรากลับมาขยุกขยิกลำรับตาลืมตาอยู่เนี่ยไม่มีปัญญาก็ตั้งท่าอยู่นี่เองไม่ได้อะไรสักทีก็เลยกลายว่าไม่แน่ใจปฏิบัติไม่แน่ใจไม่ตกลงเขาบอกว่าปฏิบัติเนี่ยเหมือนผ่านไปนั่งเนื้อผ่านไปนั่งเนื้อผ่านไปนั่งเนื้อเนี่ยเขาจะขัดห้างนั่งเนื้ออยู่ที่ต้นขำป้อมต้นสมอต้นขำป้อมกลางคืนแล้วเนื้อมันจะมากินพวกเก้งกวางสมันเขาก็เอาธนูก่งขึ้นธนูเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ธนูมันก็ก่งขึ้นเขาคอยจ้องว่าไอ้ตัวไหนจะเข้ามากินเขาก็ไอ้ในผานนี่ก็จ้องพอเนื้อมาเนี่ยพอเนื้อมาเข้ามาในแดนนั้นพอดีขยับธนูจะยิงขยับตัวขยับเร็วไปขยับตัวก๊อบเดียวอ่ะไอ้เนื้อมันได้ยินปุ๊บวิ่งไม่เข้ามาเลยปดเลยคืนนั้นมันไม่เข้ามาเลยมันบอกพวกไอ้นี่เข้าไม่ได้ก็เป็นนั้นเข้าไม่ได้อดคือหมายถึงว่าเรานั่งดูจิตของเราเนี่ยเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเราดูจิตของเราเนี่ยเราต้องฉลาดในการดูจิตว่าถ้าเผลอหรือขาดสติไอ้ความรู้นั่นก็หายไปทันทีไอ้ที่เราจะตามจิตได้จะจับจิตได้มันก็ไปแล้วเขาเรียกว่าเผลอก็อดไม่ได้อะไรนั่งทั้งคืนก็ไม่ได้อะไรเพราะเราเป็นในฐานที่ขาดสติเราต้องคอยตามดูตลอดเวลาหลับก็ไม่ได้ถ้าหลับก็เนื้อก็ไม่ได้กินมันก็ไปซะแล้วก็ต้องคอยจ้องเพ่งดูอะไรก็ดูจิตตัวเองทั้งวันทั้งคืนก็จะได้กิน ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราดูแต่ความสงบอย่างเดียวนั้นไม่พอถึงว่าสมาธิเรามีแล้วเนี่ยเราก็คอยดูว่ามันมีมากมีน้อยยังไงมันไม่มีมากก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นว่าเรากำลังคิดอะไรก็ใช้ได้ ยังไม่เราก็ย้อนกลับมาดูเนี่ยนั่งเราคิดอะไรเอ่ยคิดอะไรเอ่ยคิดถึงลูกหรือคิดถึงบ้านหรือคิดถึงครอบครัวหรือคิดถึงการงานหรือคิดถึงอดีตหรือคิดนะมันต้องคิดทุกคนแต่ทำไมเราจะรู้ได้ตรงนี้เราก็จะไม่หลงเรานั่งดูเราคิดได้เนี่ยเราไม่หลงอ๋อนี่เราเห็นจิตเราแล้วจิตนี่เป็นตัวนำมาทำที่พระเจ้าตรัสพิสุเห็นจิตรู้จิตย่อมใกล้พระนิพพานเชียวอย่างนี้แล้วนิพพานก็อยู่ตรงจิตที่เห็นนี่สิเราจะเห็นนิพพานก็ใกล้นิพพานแล้วสิเนี่ยโอ้ถ้าเราตามดูจิตได้ตลอด24ชั่วโมงเราตามดูจิตเราด้วยเดินก็เห็นจิตนั่งก็เห็นจิตนอนก็เห็นจิตหายใจก็เห็นจิตคิดนึกอันนี้เรียกว่าเราตามจิตทันการที่ทันจิตมันก็ไม่ทำอะไรเราได้เลย จะโกรธก็โกรธไม่ได้จะเกลียดก็เกลียดไม่ได้จะไปเป็นทุกข์เรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้เพราะจิตมันเกิดแล้วเราก็รู้มันไอ้ที่ว่าจิตเศร้าหมองเนี่ยไอ้ที่ว่าจิตไม่ผ่องใสจิตที่เศร้าหมองเนี่ยหมายถึงว่าเราเพลินเราไปคิดแต่อกุศลคิดแต่เรื่องที่มันผิดหวังคิดแต่เรื่องที่เราทำอะไรผิดๆไม่สบายใจคิดตัดใจไม่ได้อยู่กับตรงนั้นแล้วก็เศร้าหมองเป็นอกุศลก็เราเผลอดูจิตไม่ทันดูจิตเราไม่ทันแต่ถ้าคิดจิตที่เป็นกุศลเราก็เพลินไปคิดแต่เรื่องเป็นกุศลคิดแต่เรื่องดีใจทำอะไรแต่อะไรดีก็มาคิดมันก็เลยปีติก็เป็นกุศลแต่พอเผลอปรุงแต่งไปอันนี้ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันจะเกิดได้ตลอดเวลาแต่โดยมากคนเราเนี่ยกุศลเนี่ยมันทำน้อยมันก็ไม่ค่อยเพลินไม่ค่อยได้คิดเรื่องกุศลเท่าไหร่ก็จะไปคิดแต่เรื่องอกุศลเรื่องที่วุ่นวายแต่มากกว่าดังนั้นจึงต้องประคับประคองดูจิตตัวเองให้ได้ว่าจิตเราคิดอะไรกุศลก็รู้อกุศลก็ให้รู้ถ้าตามรู้ได้อย่างนี้มันก็สนุกนะรู้จิตเห็นจิตก็สนุกแต่ว่าพูดอย่างนี้ถ้าคนทำไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจเนาะแต่ยิ่งนั่งกันมาแล้วน่าจะรู้นะวันนี้ไม่รู้ก็ต้องนั่งให้รู้หนึ่งวันไม่รู้สองวันก็ต้องพยายามทำจนกว่าจะรู้เรื่องของจิตของเรามันไม่รู้เรื่องอื่นเราต้องรู้เรื่องจิตของเรากรรมฐานนี่ไม่ใช่รู้เรื่องอื่นรู้กายกับจิตนั่นแหละไม่ใช่รู้เรื่องอื่นนะไอ้นรกสวรรค์อะไรเรื่องบุญบาปมันอยู่ในจิตทั้งหมดมันต้องดูจิตอย่างเดียวอย่าไปนั่งดูตรงไหนจะเห็นสวรรค์มันก็เรื่องของจิตมันสงบจะรู้นรกก็เรื่องของจิตจะรู้เรื่องพระอรหันต์ก็รู้เรื่องจิตรู้เรื่องนิพพานมันไม่มีอะไรเรื่องพ้นจากจิตได้เลยแล้วเราจะไปดูตรงไหนล่ะก็ต้องดูจิตเราตามดูจิตเราจะปฏิบัติกี่อาจารย์มันก็ต้องมาลงตรงกายเวทนาจิตธรรมเองดูความสุขที่ใจดูทุกข์ที่ใจสุขก็ต้องดูทุกข์ก็ต้องดูดีใจก็ต้องดูเสียใจก็ต้องดูชอบรักชังก็ต้องดูอดีตก็ต้องดูอนาคตก็ต้องดูบุญก็ต้องดูบาปก็ต้องดูเกิดขึ้นอะไรต้องดูหมดกุศลอกุศลสุขทุกเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยต้องดูได้เห็นได้เข้าใจได้นั่นแหละจึงเข้าใจเรื่องของปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่งั้นก็ไม่รู้อะไรนั่งหลับตาเฉยๆพุทโธอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้คนไม่รู้หนังสือก็รู้ได้ไม่ต้องรู้หนังสือเลยไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกเลยแต่ก็สามารถจะรู้ได้ถึงขั้นพระอริยะเจ้าขั้นโสดาบันตะกิทาคานาคาพระอรหันต์รู้จิตแล้วก็เข้าใจธรรมะนี่วันนี้หลักของปฏิบัติไม่มีอะไรเลยในโลกนี้นอกจากจิตเท่านั้นนะไม่มีอะไรเลยในโลกนี้นอกจากธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติของจิตเท่านั้นที่เราสร้างกันมาเนี่ยสร้างเพราะจิตมันสร้างเท่านั้นที่เราเกลียดกันมันจิตมันเกลียดที่เรารักกันมันจิตมันรักที่เราอยู่กันมาเป็นมนุษย์ในจิตมันก็มันอยู่อะไรๆที่มันเกิดในจิตมันเป็นผู้ทำทั้งนั้น ทำไมไม่ใช่ใครทำจิตมันสั่งให้กายทำ

อะไรก็สั่งให้ไปทำอยากกินอะไรก็สั่งให้ไปซื้อไม่อยากอะไรก็ให้ไปทำลายเหมือนโมโหบอกเสื้อผ้าเราก็ฉีกได้ของอะไรก็เคลี้ยงปลาได้จิตมันสั่งใช่ไหมของนั้นไม่รู้เรื่องเลยบางทีเราโกรธใครแล้วก็ไปแช่งเขาไปอะไรขโมยแช่งเขาไปขโมยด่าเขาไอ้คนนั้นไม่รู้เรื่องเลยเราขโมยด่าขโมยแช่งเขาซะเอาจิตมันรู้ฉะนั้นเราศึกษาจิตอย่างเดียวพอก็ต้องเติมสมาธิเข้าไปภาวนาเข้าไปสงบเข้าไปปัญญาพิจารณาเข้าไปให้รู้ทันท่านบอกว่าตามจิตเนี่ยนักปราชญ์ตามจิตเขาบอกว่าเหมือนจิตเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนช้าง ครั้งแรกเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่ที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายังไม่เชื่อสมมติว่าคนเนี่ยไปตามหาช้างจะไปตามหาจับช้างในป่าไปคล้องช้างมาใช้เมื่อตามเข้าไปเนี่ยยังไม่เห็นช้างเลยทุกคนก็บอกมีหรือช้างป่านี้สงสัยว่าป่ามันลึกเหลือเกินเนี่ยก็ไปในทุ่งมันก็ไม่มีแต่ต้องรู้ว่าในป่ามันมีช้างทุกคนเนี่ยเชื่อว่าในป่ามีช้างก็จึงจะไปจับช้างถ้าไม่เชื่อก็ไม่ไปจับเหมือนกับเรานั่งสมาธิเนี่ยเราเชื่อว่านั่งเราจะสงบนั่งเราจะรู้ตามคำสอนพระพุทธเจ้านั่งเราจะเห็นนรกสวรรค์นิพพานนั่งเราจะสำเร็จนั่งเราจะมีบุญกุศลนั่งเราจะได้จิตที่ดีก็ล้วนเมื่อนั่งแล้วต้องได้เพราะทำไมจึงได้เพราะมีคนเขานั่งกันมาหมาเรื่อยๆมาตั้งนานแล้วเป็นพันๆปีเขาก็บอกว่าได้เขาก็ว่ามีก็แสดงว่าในป่าเนี้ยถึงจะลึกมากมายใหญ่โตก็จริงเราไม่เคยไปก็จริงแต่เขาบอกว่ามันมีช้างทำไมจึงมีช้างก็ช้างบ้านมันมีช้างที่เขามาใช้ทำงานมันมีไอ้ช้างป่ามันก็ต้องมีเพราะไอ้ช้างป่าเนี้ยเขาเอามาจากบ้านเนี้ยเขาเอามาจากป่าเหมือนกับเราเห็นว่าคนที่เขาปฏิบัติสงบได้เขาไม่ด่าไม่ว่าไม่ทะเลาะกับใครเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นญาติโยมที่ปฏิบัติเขาก็มีกันปฏิบัติกันมาได้เราก็เลยเชื่อว่าคนที่ปฏิบัติได้ต้องมีก็เหมือนกับเราเชื่อว่าถึงเราไม่เห็นเราไม่เคยปฏิบัติแต่เราเชื่อว่ามันจะต้องมีก็เลยเข้าไปในป่าไปหาช้าง นี่สมมติได้ฟังนะ ก็ไปก็เข้าป่าเจอลอยเออใช่แน่ต้องมีช้างนี่มันลอยช้างนี่ลอยเก่าลอยช้างใช่ยังไงเราต้องได้ช้างไปตามไปตามลอยไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเจอจิตเราแหละเราปฏิบัติไปเนี่ยเรานั่งสมาธิเอ๊ะสงบหมีเหมือนกันนี่เมื่อก่อนอยู่บ้านเราไม่เคยสงบเลยแต่พอเรามาดูลมหายใจเริ่มมาผมคนเริ่มเอ๊ะจิตเราหมีเหมือนกันนี่สงบเหมือนกันนะเราเริ่มรู้แล้วว่าจิตเนี่ยมีสงบเหมือนกันมีธรรมชาติสงบเหมือนกันก็ตามดูจิตเรื่อยไปเลยภาวนามากขึ้นไปก็เหมือนกับพวกตามช้างเอ้ยเจอลอยแล้วแต่ลอยมันเก่าเหมือนจะสงบเนี่ยมันไม่สงบมากเราเพียงตะลุกแว๊บๆไปไหวไม่ได้อะไรหรอกก็มั่นใจแล้วว่าช้างเนี่ยมีแน่ชอลอยเก่าก็ตามไปเรื่อยๆเจอลอยใหม่ขึ้นไปแล้วเขาเจอขี้ช้างอุ้ยใช่แน่แล้วตามวันนี้มั่นใจตามไปเรื่อยไปลอยใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นแล้วเขาลอยเมื่อวานนี่เองโอ้แล้วเขาตามไปถึง7วันโอ้ยวันนี้เองเจอลอยแล้วมันไปเมื่อกี้นี่เอง เมื่อเรานั่งตาดูจิตของเราไปเรื่อยเรื่อยมันสงบมากขึ้นมากขึ้นก็สนุกในการตามดูจิตของเรามีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังเราเริ่มรู้แล้วว่าจิตเนี่ยมีจริงจิตมีสงบไม่สงบก็เหมือนกับตามช้างปฏิบัติผู้ส่วนแล้วเข้าก็ไปถึงเห็นจิตตัวเองก็เหมือนเห็นหางช้างเลยโอ้นี่เห็นแล้วหางช้างไวๆก็ตามไปเห็นสองขาแล้วไม่ได้เห็นแต่หางเดียวเห็นสองขาใช่แน่ช้างมีสองขาไปให้ถึงก็ตามไปจนเขาเห็นสี่ขาแล้วเขาไปเห็นหน้าเห็นงวงเห็นงาเห็นหูนี่เห็นเต็มตัวเลยก็เหมือนเราตามดูจิตเรานั่งดูไปตามไปสามวันเจ็ดวัน
ุระแดงนะเข้าๆเราก็เห็นจิตเรามากขึ้นมันก็เห็นทั้งกายทั้งจิตเลยนี่กายนี่จิตจิตมีหน้าที่อย่างนี้กายมีหน้าที่เรารู้แล้วว่าเจอแล้วจิตเจอแล้วรูปนาม รูปคือกายมีเย็นร้อนอ่อนแข็งมีหิวมีกระหายจิตนามธรรมคือคิดนึกอะไรต่ออะไรเราจะเห็นหมดเลยทุกอย่างเลยเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นโกรธโกรธหลงก็จะเห็นนามธรรมของจิตก็เหมือนกับเราไปเจอช้างแล้วทำไมจะจับช้างขี่ได้ก็ต้องหาอุบาย อุบายนี่ไม่ใช่จับง่ายนะช้างอ่ะโหต้องไปทำพเนียดทำเป็นที่ดักกันจนจะล่อช้างเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ไปคลองได้ จนช้างต้อนให้เข้าไปต้องไปตัดไม้ทำเป็นพเนียดทำเป็นซองจากช่องคลองกว้างเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ช้างนี่ไปติดอยู่ในถอนตัวไม่ออกทำเสร็จแล้วก็พยายามเป่านกหวีดร้องกันเจียวจาวแล้วเข้าช้างมันก็วิ่งเข้าซองนั้นก็วิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปติดในนั้นหมดเลยติดนี่ก็ไม้ขวางก้นไว้ไม่ให้มันออกก็วิ่งมันอยู่ในนั้นช้างก็ตกใจเขาอยู่ในนั้นจับได้เขาก็ทรมานช้างทรมานช้างจนมันยอมแพ้ทรมานช้างจนมันยอมแพ้ทุบมั่งตีมั่งให้มันอดนะเข้ามันยอมให้ขี่คอพอขี่คอเท่านั้นเนี่ยคราวนี้ก็เอาออกมาจากที่คือขอได้ก็ฝึกได้พอฝึกได้ช้ามันก็หมอบได้คลานได้เรานั่นหมายถึงว่าจิตของเราที่ตามดูจนทันหมดเลยเห็นจิตของตัวเองหมดเลยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตตัวเองสงบหรือไม่สงบเห็นชัดหมดทุกอย่างเกิดดับหมดก็ตามดูจิตจนรู้ทุกอย่างในจิตตัวเองก็เรียกว่าก็จับช้างขี่ได้ก็เป็นอันว่าได้ช้างจิตที่เข้าถึงสภาพความจริงก็คือเหมือนกับเราไม่เคยเห็นช้างแต่สามารถไปเอาช้างมาขี่ได้ช้างตัวนั้นก็บอกว่าเมื่อจับได้แล้วช้างตัวนั้นก็ขาวไปหมดทั้งตัวเหมือนทีแรกก็แล้วเข้าก็ดำแล้วเข้าก็ด่างแล้วเข้าก็ขาวจิตคนเราก็เนื่องกันพอตามดูจิตนะเข้าเนี่ยจิตที่มืดมนจิตที่ไม่มีปัญญาจิตที่โมหะจิตที่มีโกรธมากโลภมากพอตามดูนะเข้าจิตพวกนี้จะค่อยๆสว่างนะเข้าไอ้โลภโกรธหลงนั้นก็จะหายไปหมดจะไม่กลับมาเกิดอีกเลิกเกลียดเลิกโกรธเลิกชังก็เพราะตามดูบ่อยๆแล้วจิตพวกนั้นจะไม่กลับมาแต่ถ้าไม่เห็นนะจิตเต็มเลยมันจะกลับมาเกิดโลกคนหลงอยู่ในตัวเราไอ้ที่มันเกิดมากเนี่ยเพราะเราไม่เคยเห็นจิตเราไม่เคยมีปัญญาดูจิตเราจึงมีเยอะแยะเลยคนที่มีกิเลสมากนะเขาไม่มีวิปัสสนาดูจิตของเขาแต่ถ้าได้ดูแล้วเขาก็จะเห็นก็จะถอดถอนในตัวความยึดมั่นถือมั่นได้ออกไปเขากลายเป็นคนจิตเบาสบายโลกคนหลงก็หมดไป ก็ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเราก็ไม่รู้ถ้าวันนี้เรามานอนในเดียวมันก็ไม่ได้อะไรนะถ้านอนก็ต้องคนที่หลังป่วยไม่ไหวแล้วนอนหลังป่วยก็นอน ถ้าหลังมันไม่ป่วยใจมันป่วยก็ไม่ควรนอนใจมันขี้เกียจใจมันป่วยนะใจมันง่วงใจมันขี้เกียจใจมันท้อถอยและใจมันป่วยแต่กายนี่กลับแข็งแรงเหมือนจับเด็กนักเรียนนั่งสมาธิจับเด็กนักเรียนนั่งสมาธินั่งเดียวมันหลับหมดเลยเนรมาบวชพระดูร้อนเหมือนมาจับนั่งหลับหมดเลยพอเลิกนั่งเรียนเป็นเจียวเลยเราต้องให้นั่งหลับไปเลยหลับง่ายจิตมันหลับง่ายแต่พอเลิกนั่งคุยกันบ้างเล่นกันบ้างเด็กเนี่ย เขาไม่รู้ทันนิวรณ์ก็เหมือนเด็กๆกันแหละพอนั่งแล้วโหจะตายให้ได้เลยบางคนน้ำลายไหล
บางคนน้ำตาไหลบางคนปวดเมื่อยบางคนง่วงนอนโอ้พอจะนั่งนี่ทรมานนะมันไม่นั่งบางคนนี่ขันหมดทั้งตัวเลยโอ้ไอ้คนที่นั่งได้ง่ายๆเนี่ยถือว่าคนไม่มีกรรมเท่าไหร่มีบุญคนที่นั่งไม่ได้ปฏิเสธเลยไม่เอาเลยพระพุทธเจ้าถึงว่าคนสร้างบารมีเนี่ยต้องใช้วิสาอุตสาหะมากใช้ความเพียรมากถ้าไม่มีความเพียรแล้วไม่ได้อะไรครับท่านบอกว่าความเพียรเนี่ยเป็นหลักใหญ่คนถ้าขยันถ้าอย่างเดียวอะไรก็ได้หมดขออย่าขี้เกียจอะไรก็สำเร็จคนโง่เนี่ยไม่กลัวหรอกคนโง่เนี่ยกลัวคนฉลาดขี้เกียจเนี่ยแต่คนโง่นี่ขยันมันก็ฉลาดได้คนจนเนี่ยถ้าขยันมันก็รวยได้กลัวไอ้คนขี้ไอ้คนรวยขี้เกียจนะหมดละบ้านเมืองก็หมดไอ้คนรวยขี้เกียจนะก็จนได้ไอ้คนจนขี้เกียจก็จนตายเลยไอ้คนโง่ขี้เกียจก็โง่ตายเลยไอ้คนขยันไอ้คนโง่ขยันกลายเป็นคนฉลาดไอ้คนฉลาดขี้เกียจก็กลายเป็นคนโง่ฉะนั้นไอ้ตัวฉลาดไอ้ตัวขยันนี่สร้างคนให้สำเร็จทุกอย่างคนโง่ก็เป็นคนฉลาดคนจนก็เป็นคนรวยคนฉลาดก็ยิ่งฉลาดขึ้นตัวขยันตัวเดียวสร้างคนได้สร้างโลกให้เจริญได้ธรรมะพุทธเจ้าทรงว่าวิริยะทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรท่านตั้งเป็นหลักธรรมเลยไม่มีใครจะสำเร็จได้นอกจากคนขยันโลกนี้อยู่ด้วยความขยันที่ทำสำเร็จได้ที่พุทธที่ในหลวงท่านเอาเรื่องของชาดกมาเรียบเรียงพระเนมิราชให้พระอะไรพระชนกใช่ไหมพระชนกมาเรียบเรียงอ่ะพุทธเจ้าสิบชาติน่ะว่ามีความเพียรว่ายน้ำตั้ง7 วัน 7 คืนคนมีบารมีนะท่านสร้างบารมีท่านเป็นคนไม่ขี้เกียจเกิดในชาติไหนท่านก็ไม่ขี้เกียจท่านลองท่านขี้เกียจท่านก็โดนฉลามกินแน่เลยไม่เป็นคนขยันเป็นคนไม่กลัวไม่ต่อสู้ถึงจะตายก็ต้องไหว ในหลวงท่านจึงได้เขียนมาเพื่อให้คนไทยเนี่ยเอามาเป็นแม่บทมาเป็นแม่พิมพ์มาเป็นพ่อพิมพ์เพื่อให้คนเนี่ยอย่าท้อถอยทำอะไรขอให้ต่อสู้ไปทำให้สำเร็จจะคิดว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าตัวเองก็มีค่าขนาดรออยู่ในแม่น้ำยังมีค่าดูในน้ำยังคิดจะขึ้นฝั่งเนาะให้คนอยู่บนฝั่งจิตใจไม่มีความเพียรท้อถอยโดดลงไปในน้ำด้วยอีกจมตาย ไม่ฉลาดความเพียรก็ต้องมีตัวฉลาดไม่ฉลาดก็ไปไม่รอดก็ต้องมีปัญญาธรรมะพุทธเจ้าถึงประกอบหมดเลยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งความเพียรมีทั้งความอดทน ต้องใช้หมดเลยนะทุกวันนี้เราต้องใช้หมดเลยอย่างความโกรธนี่ต้องใช้อะไรต้องใช้อดทนโกรธต้องใช้อดทนด้วยใช้อุเบกขาด้วยใช้เมตตาด้วยใช้ขันติด้วยโอ้ต้องใช้เยอะเลยถ้าโกรธแล้วไม่มีธรรมะก็กลายเป็นคนขี้โกรธใครก็เบื่อฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเข้าเป็นยาดำเลยทุกคนมีธรรมะเท่านั้นแต่ใครจะมีมากมีน้อยเช่นคนอดทนมากก็มีธรรมะมากคนอดทนน้อยก็มีน้อยคนขยันมากก็มีธรรมะมากคนขยันน้อยก็มีธรรมะน้อยเข้าธรรมะพุทธเจ้าหมดทุกข้อเลยคนใจร้อนมากก็มีธรรมะน้อยคนใจเย็นมากก็มีธรรมะมากคือมีความสงบที่จริงทุกคนเราไม่อยากให้ใจตัวเองเนี่ยเสียหายอยากใช้ใจตัวเองนี่ดี
ทุกคนอยากไปสวรรค์ทุกคนอยากไปนิพพานอยากใช้ใจตัวเองนี่ดีแต่ไม่รู้ว่าดีนั้นต้องทำอย่างไรไอ้ที่อยู่บ้านนั้นมันทำเสียหมดทุกวันพูดอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองทำเสียทุกวันเลยเอาแต่ใจตัวเองบางคนก็สมัยนี้ยิ่งเอาใจตัวเองมากขึ้นสามารถดุพ่อดุแม่ดุลูกดุสามีดุตวาดคนนี้เพราะเอาแต่ใจตัวเองก็กลายเป็นคนใจเสียทุกวันเลยไม่มีขันติเลยก็เลยกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เลย คนเจ้าอารมณ์ก็ไม่มีอะไรดีมิตรก็หายไปฉะนั้นการปฏิบัติจึงต้องเอามาใช้ให้หมดเลยพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมะเนี่ยก็ตรัสรู้เรื่องจิตของท่านนั่นเองพอท่านมีสมาธิแล้วจิตของท่านไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยก็มีธรรมะเกิดในใจท่านหมดเลยท่านก็เอาจิตที่สงบที่มีสงบเนี่ยมาพูดจะเป็นขันติเป็นสัจจะเป็นสมาธิเป็นวิริยะเป็นอุเบกขาเป็นปัญญาอะไรเนี่ยเกิดจากจิตของท่านหมดจิตที่ท่านสงบนั่นเองอย่างน้อยเราก็ต้องเรียนธรรมะที่ใจเรานะจะได้รู้แล้วเราก็ไม่ถือพูดให้ใครฟังไม่ได้แต่เราก็ได้ฟังใจเราว่าใจเรามีธรรมะพูดออกมาในใจเรามีธรรมะให้เราฟังมีธรรมะในใจเราออกมาแสดงออกมาในใจเรา

ไอ้ที่มันสงสัยนี่ไม่ใช่อะไรเรายังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังเข้าไปที่มันทะเลาะกันทุกวันโสดาบันเนี่ยคุณของโสดาบันเนี่ยมีผู้ที่สร้างบารมีมาเป็นโสดาบันเนี่ยละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปามาสมีคุณธรรม3อย่างนี้ละได้ไม่มีความตนีเมื่อให้ทานไม่มีความพยาบาทเมื่อคนมาเมื่อโกรธแล้วไม่มีความพยาบาทไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงเชื่อมั่นคงเลยแล้วถือศีล5ครบสมบูรณ์เลยไม่ผิดศีลเลยสักข้อเดียวไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเพราะศีลนั้นเป็นสรณะแล้วเป็นที่พึ่งแล้วแล้วแตกดับตายไปเป็นเทวดาอย่างเดียวไปนิพพานอย่างเดียวไม่ลงนรก พระคุณธรรมของโสดาบันเนี่ยป้องกันนรกเลยจะฆ่าคนเป็นพันคนจะไปผิดลูกผัวเขาเมียเขาจะทำอะไรบาปกรรมอันนั้นก็จะตัดกรรมได้หมดก็จะเหลือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นอริยเจ้าเกิดขึ้นจากโสดาบันเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาก็จริงแต่ว่าละความสงสัยหมดแล้วเข้าใจว่าวิปัสสนาเป็นยังไงเข้าใจว่าสมถะเป็นยังไงรู้หมดเลยว่าสมถะเป็นอารมณ์อย่างนี้วิปัสสนาเป็นอารมณ์อย่างนี้บุญเป็นอย่างนี้บาปเป็นอย่างนี้สวรรค์นรกนิพพานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงใครบอกไม่มีจริงมีจริงแล้วก็เชื่อว่านิพพานก็มีจริงแล้วเข้าใจกระแสนิพพานด้วยลักษณะนิพพานเป็นอย่างไรด้วยแล้วก็ไม่สงสัยแล้วก็ไม่ถือศาสนาอื่นใครจะบอกว่าอะไรผีเจ้าคอทรงดีใครว่าจะพ่อจะแม่ที่ไหนดีเจ้าโน้นจะดีบอกว่าฉันมีอย่างเดียวคือจิตดีอย่างเดียวจิตดีแล้วดีหมดจิตไม่ดีแล้วก็ไม่ดีก็เชื่อว่าการกระทำคือจิตตัวเองเท่านั้นเองก็ไม่เชื่ออะไรเลยเชื่อแต่เรื่องจิตอย่างเดียวใครมาจ้างให้ซื้อศาสนาอื่นจะร้อยล้านพันล้านก็ไม่ถือเพราะว่าตัวเองมีจิตที่ดีแล้วก็ไม่เปลี่ยนจิตตัวเองเมื่อการปฏิบัติไปสู่ทางตรงนั้นนะสู่ทางเป็นโสดามรรคโสดาผลหมดความวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความสงสัยในบุญบาปชาติหน้า

ชาตินี้เชื่อว่ากรรมเวรมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบาปสวรรค์นรกนิพพานมีจริงไม่สงสัยเลยตัดความสงสัยได้ขาดเลยศีลวัตปามาสใครให้นับถืออะไรก็ไม่ถือละถือแค่ศีล5พอใครจะว่าศีลอะไรดีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนดีไม่เชื่อไม่ลบหลู่ไม่ดูถูกแต่ว่าไม่ถือแค่นี้พอแล้วให้ไปแล้วไม่เกิดความตันดีให้แล้วถือว่านั่นเป็นบุญแท้จริงแล้วก็ไม่โกรธไม่โกรธแต่ไม่พยาบาทสบายใจ นี่คือคุณธรรมของโสดาบันทุกปฏิบัติที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นโสดามรรค

นี่คือคุณธรรมของโสดาบันทุกปฏิบัติที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นโสดามรรคนี่อย่างที่เรานั่งสมาธินี่นะเนี่ยที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเป็นโสดามรรคเป็นโสดาทุกคนเลยนะโยมแต่พอกลับไปบ้านก็เป็นปุถุชนเพราะอะไรเพราะเราไม่เป็นโสดาผลเพราะเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏในจิตของตัวเองจิตเราไม่หมดกิเลสตรงนั้นก็กลับมาตั้งต้นใหม่ก็เป็นปุถุชนแต่พอมานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นโสดามรรคอีกถ้าโสดามรรคถ้าตายตอนเป็นโสดามรรคเนี่ยก็ไม่ตกนรกเหมือนกันถ้าจิตของเราเนี่ยตัดขาดความสงสัยได้แต่ถ้าเป็นโสดาผลเนี่ยเราบรรลุธรรมของโสดาผลเลยเนี่ยเป็นโสดาผลคืออริยะเบื้องต้นเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่กลับมาเป็นปุถุชนแล้วก็ถือว่าพ้นนรกเลยทีนี้ก็เป็นสกิทาคามรรคทีนี้พอปฏิบัติไปก็เป็นสกิทาคาผลไปสกิทาคามรรคสกิทาคาผลไม่กลับมาเป็นปุถุชนแล้วแต่ทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติไม่ได้โสดาผลเนี่ยก็ยังกลับเป็นปุถุชนอยู่แต่ปฏิบัติเมื่อไรก็เป็นโสดามรรคเมื่อนั้นเพราะรู้จิตตัวเองนี่เป็นโสดามรรคเข้าใจไหมเข้าใจบอกนะต้องเข้าใจนะปฏิบัติต้องไปทางนี้นะที่พูดเนี่ยพูดทางเดินนะทางไปที่ปฏิบัตินี้นี่พูดให้ฟังว่าทางไปอย่างนี้จะได้ไม่สงสัยเรื่องทางต้องไปตรงนี้โสดามรรคอย่างนี้มรรคคือรู้จิตเห็นจิตตัวเองนั่นคือโสดามรรคเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตกินดูจิตคิดนึกดูจิตนั่นเป็นโสดามรรคเพราะจิตเนี่ยพอจิตมันคิดดูจิตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปอื่นมันจะอยู่กับจิตนั่นเองก็เป็นโสดามรรคแหละแต่พอเลิกดูจิตพอเลิกภาวนาก็กลายเป็นปุถุชนเพราะลืมจิตตัวเองแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่สำเร็จคือการสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดดูจิตไปเรื่อยจิตไปเรื่อยจิตมันก็เกิดแม่นิจังตุกานาตาหลุดพ้นเลยเป็นพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นก็เป็นโสดาผลคนนี้ก็จิตมันก็จะเกิดดับแยกรูปแยกนามออกคนนี้ก็เป็นพระไตรลักษณ์ก็จิตก็เป็นโสดาผลคนนี้ก็เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงจิตก็ตั้งอยู่ในโสดาผลโสดาผลเลยคนนี้คนนี้พอจิตตั้งอยู่ในโสดาผลพอปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดจิตก็เป็นโสดาเป็นสกิทาคามรรคเลยเป็นไม่เป็นโสดาผลและเป็นสกิทาคามรรคถ้าเกิดปฏิบัติเห็นวิปัสสนากรรมฐานจิตเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นจนละกิเลสได้เป็นนิจังสันดาเขาเป็นสกิทาคาผลเลยทีนี้พอจะกินสกิทาคาผลพอปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นอนาคามรรคเลยแต่ถ้าเกิดละกิเลสได้ละสังโยชน์ได้ก็เป็นอนาคาผลทีนี้พอเป็นอนาคาผลนี่ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำความเปลี่ยนมากก็เป็นอรหัตตมรรคเลยแต่ถ้าหากว่าความเพียรนั้นหย่อนย่อลงไปก็เป็นแค่สกิทาคาผลแต่ถ้าเกิดบรรลุขึ้นมาก็เป็นอรหัตตผลเลยเป็นพระอรหันต์ละคนนี้นี่คือทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นขั้นเป็นขั้นตอนไม่ใช่เห็นอย่างอื่นนะโยมนะเห็นจิตนั่นแหละคือเกิดเป็นโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลไม่ได้ขยายให้ไม่ได้ขยายจิตให้กว้างเป็นร้อยๆวางไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจว่าคือเห็นจิตอย่างเดียว คือเห็นจิตรู้จิตนั่นจึงเกิดเป็นโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลนั่นคือการตามดูจิตอย่างเดียว ที่พระเจ้าสอนเงินไปดูพระไตรปิฎกไปดูครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปอย่างเงี้ยเรื่องของจิตทั้งหมดถ้ากลับสงสัยปุ๊บไม่ใช่โสดามรรคไม่ใช่โสดาผลกลับมาเป็นปุถุชนเลยเอ๊ะสงสัยเอ๊ะที่เราเดินจงกรมนี่ถูกหรือเปล่าน้อเอ๊ะเรานั่งสมาธินี่ถูกหรือเปล่าน้อเอ๊ะหลวงเอ๊ะอาจารย์นี่สอนถูกหรือเปล่าน้อนั่นเป็นปุถุชนทันทีไม่ใช่โสดามรรคแล้วถ้าโสดามรรคมันจะไม่โสดามรรคก็จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาตลอด

รู้จิตเห็นจิตยืนเดินนั่งนอนตามดูจิตตลอดเวลาจิตก็จะเป็นเห็นจิตก็จะเป็นโสดามรรคตลอดพอจิตมันบรรลุเข้าไปในวิปัสสนาญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่กายเราไม่ใช่จิตเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นโสดาผลโสดาผลไม่กลับสงสัยเลยคนนี้ไม่ถือศีลผิดๆเลยคนนี้ศีลห้ามั่นคงเลยไอ้ที่ไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่นะไม่มีโสดานะไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเชื่ออย่างนั้นไม่มีโสดานั่นเป็นโสดาโสดาเติมเบียร์ โสดานี่ต้องดูจิตอย่างเดียวโสดาผลก็ดูจิตจบแล้วจบจากโสดามรรคแล้ว เข้าใจแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยอ๋อถึงแล้วเขาเข้าใจแล้วจิตปุถุชนเป็นอย่างนี้เองจิตโสดามรรคโสดาผลอย่างนี้ถึงอ๋อเข้าใจแล้วคราวนี้ก็ไม่ต้องทำงานตรงนั้นแล้วไม่ต้องกลับมาเป็นปุถุชนนี่ก็ดูจิตตัวเองต่อไปอีกยืนเดินนั่งนอนดูจิตต่อไปก็เป็นสกิทาคามรรคเลยพอดูจิตจบก็เป็นสกิทาคาผลเลยอ๋อโสดาสกิทาคามักเป็นอย่างนี้เองจิตอย่างนี้เองอย่าละเอียดอย่างนี้ก็ข้ามขั้นไปเป็นตอนๆไป นั่นคือเรียกว่าการปฏิบัติตามจิตของตัวเองเป็นอริยมรรคมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาเห็นจิตตรงนั้นต้องเข้าใจในอริยมรรคตรงนี้ด้วยจะได้ไม่หลงทางแล้วก็ตรงตามพระไตรปิฎกแล้วไม่ต้องมาทะเลาะกันกี่พุทธเจ้ากี่พระองค์ก็เทศอย่างนี้เนี่ยพระอรหันต์กี่องค์ก็ต้องพูดอย่างนี้เทศอย่างนี้นะฮะตามอริยมรรคตรงนี้ไม่ไปพูดเรื่องอื่นไม่ปฏิบัติอย่างอื่นไอ้ที่มันหลงนั่นไอ้ที่มันหลงผิดนั่นเป็นเพราะว่าตัวเองเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นโสดามรรคเข้าใจเป็นเองตัวเป็นโสดาผลเข้าใจตัวเองเป็นสกิทาคามรรคเข้าใจตัวเองเป็นสกิทาคาผลเข้าใจตัวเองเป็นอรหัตมรรคเข้าใจตัวเองเป็นอรหัตผลเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้แต่ที่จริงแล้วจึงได้หลงทางเพราะไม่ได้ไปถูกหรอกไม่ได้ถูกทางตัวเองเข้าใจผิดเองก็เลยสำคัญตนว่าได้เพราะไม่ได้ตามดูจิตตัวเองถ้าไปดูจิตตัวเองนะก็ต้องบรรลุสังโยชน์สังโยชน์สิบเนี่ยสังโยชน์สิบเนี่ยพละไปแล้วมันจะไม่สงสัยเลย

พระธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่สากลมากเลยเป็นธรรมะที่สากลมากเป็นธรรมที่ใครเขาปฏิบัติก็รู้ได้ทุกคนเช่นการปฏิบัติเนี่ยดูกิเลสตัวเองเนี่ยใครก็มีทุกคนที่เรานั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยทุกคนก็มีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังมีดีใจเสียใจมีอยากได้ใครดีเราจะเห็นเลยว่าทุกคนละมีกิเลสเหมือนกันพอนั่งไปแล้วพอสงบก็จะเห็นกิเลสเองก็จะถึงบอกอ้อว่าเออธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นของจริงทุกคนมีกิเลสเหมือนกันทุกคนมีสุขทุกข์เหมือนกันดังนั้นเมื่อใครไปนั่งเท่าไหร่ไปพิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจิตตัวเองมากเท่านั้นยิ่งภาวนามากยิ่งสงบมากยิ่งเดินจงกรมมากก็ยิ่งเห็นกิเลสมากเห็นจิตเองมากก็จะเข้าใจว่าโอ้นี่จิตธรรมะที่พระเจ้าสอนนี่กายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นอยู่ตรงที่เราเกิดนี่เองก็จะเชื่อได้ไม่ว่าศาสนาไหนถ้าทุกคนมานั่งจะเชื่อแต่คนที่ไม่เชื่อนี่คนไม่ได้มาปฏิบัติถึงมหาสติปัฏฐาน4ไม่ได้มาเดินจงกรมไม่ใช่มานั่งสมาธิไม่ได้เข้ามาศึกษาเรื่องจิตเรื่องกายเรื่องเวทนาจึงเป็นธรรมะสากลนะธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่คู่โลกต่อไปเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าฟุ้งซ่านมากๆลองมานั่งมันก็หายฟุ้งซ่านพอมาตามดูจิตมากมากขึ้นไปจิตมันก็หยุดคิดเองอ่ะพอตามดูนะเข้านะเข้านั่นเหมือนอย่างที่กล่าวมาที่แล้วนะเข้าจิตมันก็เลิกคิดเองแต่ถ้าไม่เห็นมันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกับเราลูกตายคิดถึงลูกทำไมลูกเราจึงตายทำไมเราไม่ตายก่อนลูกเหมือนสามีเราทิ้งทำไมไม่ทำไมแต่ก่อนทำไมไม่ทิ้งทำไมตอนนี้มาทิ้งแกเรามาทิ้งก็คิดอย่างนั้นเพราะเราตามจิตเราไม่ทันแต่ถ้าเราตามจิตทันโอ้นี่จิตมันเป็นอย่างนี้หรือคนเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้ตามดูอ๋อมันเสียใจยังไงกันถ้าเราตามดูจิตทันปุ๊บจิตมันจะหยุดเลยเหมือนตามช้างทันช้างมันก็ไปไหนไม่รอดเลยถ้าตามไม่ทันมันก็ตามไม่เห็นมันจิตเราเนี่ยพอตามทันมันไม่ไปไหนเลยไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยพอเราไม่รู้จักมันเราไม่มีสติสมาธิปัญญาไปดูมันว่ามันคิดอะไรตามดูไม่ถึงเห็นไม่ถึงไม่รู้เรื่องของตัวเองเข้าใจบอกไม่เข้าใจก็หลับไปซะคนไหนไม่ใจเข้าใจก็ไปหลับซะคนไหนเข้าใจก็ตื่นกวางเทศเลยง่วงนอนดูละครตาแจ้งไอ้พวกนั้นนะถ้ามันมานั่งสมาธิโยมสู้ไม่ได้นะที่มันเป็นดูหนังกันนั่นแหละดูหนังอะไรสามคืนสามวันนะโยมมันจะทุติยโลกอะไรเนี่ยใช่ไหมโยมโหไอ้พวกนี้มันมีความเพียรผิดๆนะนั่นแต่เขาก็มีความเพียรนะโยมแต่เขาไปใช้ผิดๆไปนั่งดูหนังนะโยมถ้ามันนั่งดูจิตเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะนั่นแหละแต่มันก็ต้องมีเครื่องล่อเนี่ยมันเป็นอัตตาตัวตนว่าแกนั่งดูหนังสำเร็จแต่แกจะเก่งแกจะได้อะไรได้เป็นคนมีอะไรมีชื่อเสียงแล้วได้เงินด้วยคนแก่ก็ไปนั่งดูกันนะโยม50-60ก็ไปนั่งดูกันดูหนังอะไร3 คืน 3 วันอ่ะบางคนดูไปหลับเขาก็ไล่ออกนี่ไม่รู้ใครจะแต่ยังอย่างนี้ต้องเอาคนโลกคนนอนไม่หลับไปนั่งดูเนาะไอ้พวกนั่งเล่นไพ่เนี่ยนะดูเก่งคนเล่นไพ่เนี่ย80 ปียังนั่งได้ทั้งคืนนะไอ้นี่เขามีความเพียรผิดให้มานั่งสมาธิเขาไม่มานั่งหรอกพวกนี้เขามาห่อเลาะเยาะเราอีกไม่ได้อะไรขึ้นมานั่งหลับตาเฉยก็นั่นแหละคือโลกคนนิยมอย่างนั้นเขาไม่นิยมธรรมะดับทุกข์เขานิยมมีทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสงบเนี่ยถ้าจิตสงบเนี่ยนะถ้าจิตสงบเนี่ยจะไม่มีทุกข์ทางกาย
ถ้าเรานั่งทั้งคืนทั้งวันเนี่ยถ้าจิตสงบเนี่ยทุกทางกายก็จะไม่กำเริบเท่าไหร่เพราะจิตเนี่ยสงบแต่ถ้าเราไม่จิตเรานั่งแบบไม่หลับแบบคนที่กังวลหรือคนที่เสียใจหรือคนที่คิดมากอ่ะจิตเขากังวลเป็นทุกข์มากกายเขาจะโศมมากเลยเพราะมันทำพลังงานนั้นเสียไปเพราะน้ำย่อยเนี่ยจะทำลายหมดเลยกลายเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคประสาทไปเพราะจิตตรงนั้นทำลายคิดนั่นทำลายแต่ถ้าคนหยุดคิดได้เฉยทั้งคืนเนี่ยจิตนั่นจะผ่องใสกายก็จะผ่องใสไม่หิวไม่โหยกับเอิบอิ่มพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าสำเร็จถึงได้อยู่ได้ตั้งนั่งอยู่เจ็ดวันโดยมุดดูคนโผล่เจ็ดวันไม่หิวเลยอิ่มยืนเพ่งประเนตรอีกเจ็ดวันเดินจงกรมอีกเจ็ดวันเดินจงกรมไงโยมเดินจงกรมพุทธเจ้าเดินเหมือนเดินบนสำลีเดินท่านเดินช้าๆเจ็ดวันไม่ใช่เดินเร็วแล้วเดินค่อยๆกราวไปเรื่อยๆช้ามากเลยค่อยๆวางถ้าไม่ได้เดินจำเอาจำเอานะเดินเจ็ดวันเดินไปเบาๆเหมือนเดินมาในอากาศเนี่ยเจ็ดวันก็เรียกรัตนจงกรมยืนเพ่งประเนตรที่อมิตรเจดีเพ่งดูจนต้นโพต้นโพต้นนี้มีคุณต่อเราทำให้เราสำเร็จได้ก็ยืนเพ่งเจ็ดวันไม่กระพริบตาเลยไอ้พวกนี้พวกดูหนังทับตายเลยในสามวันเนี่ยแต่พระเจ้ายืนเพ่งประเนตรที่เจ็ดวันไม่กระพริบตาเดินที่เจ็ดวันปีติตลอดสุขตลอดแล้วก็ไปพิจารณาอภิธรรมที่เจ็ดวันพอพิจารณาอภิธรรมที่พระเจ้าเห็นว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานกุศลและอกุศลก็พิจารณาทั้งหมดภายในเจ็ดวันเนี่ยพอเจ็ดวันเสร็จแล้วรัศมีก็ออกจากกายท่านเลยพวยพุ่งข้างละวาเลยตอนที่เดินนั่นยืนนั่นนั่งนั่นรัศมียังไม่เกิดแต่พอพิจารณาพิธรรมจบเนี่ยรัศมีจะเกิดขึ้นในกายท่าน แผ่ไปได้เจ็ดข้างละทั้งละวาน ั่งอยู่สระมุจลินฝนตกอีกเจ็ดวันพญานาค อยู่ใต้บาดาลเนี่ยไม่มีจะทำบุญอะไรก็ขึ้นมาแผ่พังผ่านบางพระพุทธเจ้าไม่ให้ฝนเปียก เจ็ดวันเดี๋ยวก็ไปพิจารณาบกุดอกบัวอีกสี่เหล่าอีกเจ็ดวันพิจารณาดอกบัวบุคคลทั้งสี่บุคคลสี่จำพวก

ไปนั่งพิจารณาบุคคลสี่จำพวกเหมือนดอกบัวสี่จำพวกอยู่ในโบสถ์เห็นไหมโยมเนี่ยอ่านดูแล้วใช่ไหมพวกขั้นที่หนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าทรงพิจารณาขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นกุคนอุกติตันอยู่เนี่ยสอนแล้วก็รู้เลยเหมือนดอกบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำหรือพ้นน้ำดอกบัวขั้นที่สองก็คือสอนแล้วสอนอีกก็เข้าใจอธิบายแล้วเข้าใจเหมือนดอกบัวที่จะบานต่อไปดอกบัวที่สามปรมะอุกติตันดูวิปติตันดูเนยยะเนยยะเนยยะบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่สั่งสอนได้แต่ใช้เวลานานจังเลยใช้เวลานานสร้างบารมีนานพวกนี้ทึบสอนยากแต่สอนได้แต่ว่านานแล้วก็ปัทภาระคนที่สี่ประเภทที่พวกนี้อีโก้จัดพวกนี้หลงตัวเองดื้อด้านคิดตัวเองรวยคิดตัวเองสวยคิดตัวเองยังหนุ่มยังสาวคิดตัวเองเรียนเมืองนอกเมืองนาฉลาดกว่าคนโน้นคนนี้กูอีโก้เต็มหัวสมองพวกนี้จะไม่เชื่อใครเลยถือว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องอ่านพระไตรปิฎกตัวเองไม่ต้องฟังธรรมะตัวเองไม่ต้องนั่งสมาธิตัวเองก็อาศัยตัวเองไม่เกิดมาพอกินแล้วอะไรเงี้ยไม่เดือดร้อนพวกนี้ก็จะเป็นพวกปัทปรมะเป็นพวกดอกบัวที่เป็นเหยื่อตอกปลาไม่บานพระพุทธเจ้าไม่สอนมีเยอะนะคนที่พุทธเจ้าไม่ฟังตามพุทธเจ้าเนี่ยเยอะคนที่เอาว่าคนไม่ตักบาตรทำบุญคนไม่เข้าวัดคนไม่เรียนสมาธินั่นแหละพวกดอกบัวใต้น้ำพวกที่ไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นดอกบัวใต้น้ำหมดเลยแต่พวกที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยจะจัดเป็นดอกบัวสามเหล่าได้สุดแล้วแต่นะพวกที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานสุดแล้วแต่ว่าจะจัดอยู่ในดอกไหนแต่พวกที่ไม่ปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่เชื่อเรื่องนี้พวกนั้นคือเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำแล้วเป็นเหยื่อตกปลาจะเป็นคนรวยคนจนคนฉลาดเรียนรู้ชั้นไหนก็ถือเป็นดอกบัวใต้น้ำที่เป็นเหยื่อตกปลาคือไปเกิดเป็นไปเกิดในเป็นสัตว์นรกมั่งเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งก็เปลี่ยนว่ายตายเกิดรวยก็กลับมาจนต่อฉลาดก็กลับมาโง่ต่อก็เพราะว่าไม่ธรรมะนั้นไม่เข้าถึงจิตใจเขาคือพวกที่ดอกบัวพ้นน้ำเนี่ยไปหมดแล้วไปเป็นพระอรหันต์หมดพวกเรานี่พวกอะไรโยมเป็นพวกอะไรปกติตันอยู่ก็ไปแล้วพุทธเจ้าก็สอนแล้วสอนอีกก็ไปหมดเลยเหลือพวกอะไรโยมพวกอะไรพวกอะไรตอนเนี้ยแต่เราไม่ว่าพระโสดาบันนะเราไม่ว่าพระโสดาบันสกิทาคาคนสมัยนี้ถ้าเป็นโสดาบันสกิทาคานาคาพระหันก็ถือว่าเขาเป็นอุคติตันอยู่วิปติตันอยู่

0: แต่ที่คนเป็นปุถุชนนี่เป็นอะไรโยมปฏิบัติแล้วไม่สำเร็จนี่เป็นอะไรตบัวสีเหล่าเขาเป็นเหล่าที่สามใช่ไหมปกติตันยูวิปติตันยูปะทะเอกุติอุกติตันยูวิปติตันยูเนยยะบุคคลเราก็เป็นเนยยะบุคคลเป็นดอกบัวที่สามกันทั้งหลายนี่นะก็ไม่เป็นไรดอกบัวที่สามเนี่ยเขาสร้างบารมีพอไปเป็นเทวดาปุ๊บเนี่ยก็พอมาศาสนาสียะเมตไตรมาตรัสรู้พวกเราก็เป็นดอกบัวเหล่าที่หนึ่งเลยถ้าคนไหนสื่อสิน8ยันตายสื่อสิน5ยันตายสร้างบารมีไปเป็นเทวดาไปอยู่ชั้นดุสิตหรือชั้นดาวดึงเนี่ยก็พอถึงกลับของพระสียะเมตไตรมาเกิดเนี่ยพวกเราที่พวกที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จในชาติเนี่ยก็จะไปเป็นดอกบัวเหล่าที่หนึ่งที่สองพอไปเจอพระสียะเมตไตรก็เข้าใจแล้วโอ้เอยสัตสีนี่ฟังมันแต่ชาติก่อนแล้วก็เข้าใจก็เป็นเนยยะบุคคลเลยไม่เป็นขอไปเป็นอุกติตันยูวิปติตันยูเลยก็สำเร็จเลยตอนนี้ต้องยอมเป็นขั้นที่สามก่อนนะถ้าเรายังไม่สำเร็จชาตินี้ก็เป็นขั้นที่สาม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: น้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเป็นจะเป็นไร่10ขอกับไม้ถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกบุคคลบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
7: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
8: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่ฐานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
9: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
10: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธาน

านเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลมหายใจมีอยู่ทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราจะคุ้นชินกับลมหายใจวันการที่จะปฏิบัติในอานามัสปานสติก็ต้องกำหนดจิตมาไว้ที่ปลายจมูกเอาจิตมาไว้ที่ปลายจมูกของเราเพื่อให้ระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกเห็นลมหายใจออกเห็นในที่นี้ก็เห็นด้วยญาณนึงเห็นด้วยญาณทัศนะหรือว่าความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกที่เราเอาจิตมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกว่าลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ในช่วงต้นนี้เราก็จะเห็นว่าเราทำด้วยความตั้งใจด้วยการเริ่มต้นเพราะการเริ่มต้นการตั้งใจในการปฏิบัติเราก็จะทำแบบตั้งมั่นเขาเรียกว่าทำแบบหนักแน่นเพราะมันเกิดจากความตั้งใจในการกระทำในครั้งแรกแล้วตอนนี้แหละก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ด้วยจิตตอนนี้จะเป็นกุศลเลยเพราะเราตั้งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติจิตยังไม่ซัดสายไปเ

ในนิวรณ์ห้าจิตยังไม่ไปรู้นั่นรู้นี่จิตอยู่ที่ลมหายใจวันในเบื้องต้นนี่แหละนี่คือองค์ฌานที่หนึ่งในปฐมฌานเราจะเห็นว่าลมหายใจเข้ายาวนั่นเองด้วยความตั้งใจลมหายใจเข้าไปยาวด้วยความตั้งใจก็เข้าไปเต็มท้องแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาปล่อยออกมาก็จะปล่อยออกมาในลักษณะลมหายใจเข้าไปยาวลมหายใจก็ออกมายาวเพราะในองค์ฌานแรกวิตกเนี่ยเราก็เห็นเช่นนั้นลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวเห็นอยู่เช่นนี้เห็นไปสักพักหนึ่งเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปสักพักหนึ่งทีนี้จิตจะเริ่มก้าวข้ามจากองค์ฌานที่หนึ่งไปองค์ฌานที่สองจากวิตกก็จะไปวิจารวิจารก็คือการผ่อนคลายจากวิตกนั่นเองเพราะการผ่อนคลายจากวิตกจากการที่เราปฏิบัติแบบหนักแน่นเราอาจจะหนักแน่นไปได้สักพักหนึ่งนี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของกายเป็นธรรมชาติของจิตนะที่มีการตั้งมั่นในการปฏิบัติแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยก็มันจะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามขันธ์ทั้งสี่นี่แหละทำงานนี่คือใจนั้นเวลาใจที่ทำงานเนี่ยมันจะมีตัวสัญญาที่จำได้หมายรู้อยู่พอเริ่มทำกรรมฐานมันก็จะรู้ตามที่เราเคยได้ฟังก็ดีตามที่เราได้เคยปฏิบัติก็ดีเพราะมันจะรู้ด้วยสัญญานั่นเองทุกครั้งที่เราเริ่มปฏิบัติมันจะเป็นไปตามสัญญาจำได้หมายรู้แล้วตัวสัญญานี่แหละพอมันจำได้หมายรู้เสร็จมันจะมีตัวที่เข้ามาปรุงแต่งคือสังขารตัวสังขารนี่จะมาปรุงแต่งเพราะตัวสังขารกระดังที่กล่าวมันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตมันจะปรุงแต่งมันก็จะเห็นว่าสัญญาจำได้แล้วจากการที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติหรือว่าเคยปฏิบัติมาแล้วนั่นเองบางคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติเมื่อมันรู้การปฏิบัติในครั้งแรกตามได้ยินได้ฟังมันก็จะทำตามก่อนแต่พอสังขารมันทำงานมันเห็นว่าจำได้แล้วรู้แล้วในสัญญาแล้วมันก็จะพาไปปรุงแต่งไปที่อื่นการปรุงแต่งไปนี่เนี่ยก็เรียกว่าผ่อนคลายมันจะผ่อนคลายเมื่อจำได้เมื่อเห็นว่าสัญญาจำได้มันจะผ่อนคลายจากวิจารนะเป็นวิจารจากวิตกเป็นวิจารก็เมื่อจำได้มีความจำได้ไม่รู้มีความเคยชินมันถือว่าสัญญาจำได้มันก็จะเปลี่ยนที่อยู่ก็ได้เปลี่ยนที่อยู่ของวิญญาณที่เกิดดับอยู่ในกรรมฐานวันตอนที่เราเริ่มปฏิบัติมันตั้งใจมันจะเกิดอยู่ที่กรรมฐานนั่นแหละที่ลมหายใจที่เราเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกพอมันเริ่มที่จะผ่อนคลายจากวิตกเป็นวิจารกระดังที่กล่าวมันอาจจะไปเกิดดับที่อื่นวิญญาณมันจะไปอาจจะไปเกิดดับในที่เวทนาหรืออาจจะไปเกิดในเวทนาที่ร่างกายนะเวทนานี่จะอยู่ที่ร่างกายมันอาจจะไปเกิดที่ขาตอนนี้เรารับน้ำหนักตัวอยู่ที่ขาเพราะขาของเราที่รับน้ำหนักนี่แหละมันเป็นธรรมชาติของกายเป็นธรรมชาติของกายที่จะเกิดความเหนื่อยเกิดความเมื่อยเกิดความล้าขึ้นมาจากการที่ต้องรับน้ำหนักวันเมื่อวิญญาณไปเกิดที่เวทนาของกายไปเกิดที่ขาไปเกิดที่มันปวดมันเมื่อยนะเราก็จะเห็นว่ามีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นนั่นเองมีความปวดเมื่อยแบบนี้แหละก็ดังที่กล่าวมันเป็นธรรมชาติของใจที่เข้าไปรู้มันแต่ถ้ารู้แบบนี้เราจะมีสัมมาสติอีกในการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเราจะมีสัมมาสติว่าเราปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานเพราะนั้นเราทำกรรมฐานด้วยกันดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก
แต่เมื่อจิตมันไปเห็นเวทนาขึ้นมาอันนั้นจะรู้ด้วยสัมมาสติจะรู้ด้วยจิตหรือว่าสติที่ระลึกรู้นึงว่านี่มันไม่ใช่กรรมฐานถ้ารู้แบบนี้แสดงว่ารู้ทันการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานมันรู้ด้วยสัมมาสติอย่างนี้แหละรู้ด้วยสัมมาสติอย่างนี้ก็กลับมาที่กรรมฐานนี่กลับมาที่กรรมฐานก็คือมาดูลมหายใจกลับมาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเพราะจากการที่เราผ่อนคลายจากวิตกเป็นวิจารแล้วเนี่ยพอมาเริ่มใหม่เนี่ยมันจะเริ่มวิตกใหม่เลยวิตกใหม่ก็ตั้งใจใหม่มันก็จะตั้งใจหายใจเข้าไปยาวใหม่จากที่เมื่อกี้พอไปเห็นเวทนาในกายเนี่ยเห็นความปวดความเมื่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าลมหายใจไม่ยาวไม่เข้ายาวไม่ออกยาวแล้วเราจะรู้ไม่ทันด้วยจะรู้ไม่ทันว่าเราไม่เห็นลมหายใจนั่นเองเพราะไปเห็นเวทนาแต่จริงๆแล้วลมหายใจมันผ่อนคลายไปแล้วมันจะเข้าสั้นออกสั้นแล้วโดยที่เรารู้ไม่ทันแต่เราไปรู้ความปวดความเมื่อยแทนเพราะเมื่อเป็นเช่นนี้นี่คือการปฏิบัติในกรรมฐานที่เราจะต้องทำให้อยู่ในกรรมฐานทำให้เป็นไปเพราะว่าเรากำลังจะทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนี่คือการทำจิตให้เป็นสมาธินั่นเองเพราะการทำจิตให้เป็นสมาธิก็ต้องเดินไปในองค์ฌานแบบนี้เพราะเมื่อเดินไปในองค์ฌานแบบนี้แหละเราก็ต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้เราจะไม่เป็นสมาธิจิตจะไม่เป็นสมาธิเพราะต้องแก้นี่แหละที่เรียกว่าเราเดินอยู่ในองค์มรรคสัมมาสติที่ระลึกรู้ดังที่กล่าวเมื่อกี้สติที่ระลึกรู้ก็จะรู้ว่าเราปฏิบัติในกรรมฐานนั่นเองและปฏิบัติในกรรมฐานนี่แหละมันจะปฏิบัติไปในมรรคองค์ที่6ด้วยสัมมาวายาโมสัมมาวายาโมเรียกว่าความเพียรชอบมันทำกรรมฐานเราต้องใช้ความเพียรมีความเพียรมีวิริยะมีขันติมีสัจจะนั่นเองในความเพียรก็มาในสัมมาประธาน4ในสัมมาวายาโมเพราะการที่เราแก้นี่แหละเราแก้จากจิตที่ไม่เห็นกรรมฐานจิตที่ไม่เห็นลมหายใจแล้วไปเกิดดับที่เวทนานี่เรียกว่าไม่เป็นไปตามกรรมฐานมันจิตออกนอกกรรมฐานนั่นเองเพราะเราจะต้องใช้สัมมาวายาโมในมรรคองค์ที่6มาเป็นตัวแก้แบบไหนตอนที่เราทำในวิตกมันอยู่ในสัมมาประธาน4ข้อที่1ในเรื่องของสังวรประธานสังวรประธานก็คือเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเราให้ลมให้จิตอยู่กับลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสังวรประธานมันจะจิตที่อยู่กับประธานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสังวรประธานในสัมมาประธาน4ก็คือเพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเองเพราะจิตอยู่ที่กรรมฐานนี่แหละถ้าจิตอยู่ที่ลมหายใจได้เนี่ยเรียกว่าเป็นสังวรประธานเป็นการปฏิบัติที่มีความเพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเมื่อใดจิตไปเห็นเวทนาดังที่กล่าวไว้แล้วเห็นเวทนาหรือจริงๆอาจจะไปเห็นนิวรณ์5ด้วยนิวรณ์5คือเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตเรื่องที่เคยเกิดมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะไปสะสมอยู่ที่ใจวันตอนที่เราทำกรรมฐานเนี่ยมันจะเอาเรื่องเก่าๆมาคิดนั่นคือนิวรณ์5เอาเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่เคยประสบมานั่นแหละมาคิดมันก็คิดไปในนิวรณ์5สุขทุกข์ที่เอามาคิดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกามฉันทะนั่นเองกามฉันทะในนิวรณ์5พอมันคิดไปนะเรื่องที่เคยได้นะก็บางทีก็คิดไปว่ามันมีความสุขแต่มันจะสุขแล้วก็ดับเพราะความสุขบางทีเราอยากให้อยู่นานๆบางเรื่องเราอยากให้อยู่นานแต่มันไม่อยู่พอไม่อยู่เราก็
ไปสงสัยว่าทำไมไม่อยู่นั่นเป็นวิจิกิจฉาเป็นสังวรประธานนะเป็นโทษเป็นนิวรณ์5ข้อที่5เลยในเรื่องของวิจิกิจฉาไปสงสัยว่าความสุขแม้กระทั่งความทุกข์ด้วยนะมันเกิดขึ้นแล้วทำไมมันไม่อยู่ตลอดไปความสุขที่เราอยากได้ไม่อยู่ตลอดไปความทุกข์ที่ไม่อยากได้เราไม่อยากได้จะทำไมมันมีเข้ามานี่ไปสงสัยแล้วเป็นสังเป็นวิกิจิชาในนิวรณ์ 5พอสงสัยเช่นนี้แล้วมันก็กลับมาที่พยาบาทวิตกอีกพยาปาทะมาที่พยาบาทวิตกว่าไอ้ที่อยากให้มันสุขตลอดไปแล้วมันไม่สุขเนี่ยก็ไม่พอใจนั่นเองไม่พอใจก็คืออยากให้มันสุขตลอดไปแต่มันไม่สุขมันหลายเรื่องที่เรามาในเรื่องของความสุขเนี่ยก็จะเป็นเช่นนี้พอเห็นว่าอยู่ไม่นานมันก็ไม่พอใจเช่นเดียวกับความทุกข์ความทุกข์พอเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วบางทีมันไม่หายไปง่ายๆอย่างเช่นเราทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ทะเลาะแล้วเห็นหน้ากันยังไม่ได้ทะเลาะกันวันเดียวมองหน้ากันไม่ได้เป็นหลายเดือนเลยบางคนก็นะเป็นปีเลยก็มีนี่แหละคือความทุกข์แล้วมันเกิดขึ้นแล้วพอเห็นกันทุกครั้งก็ทุกครั้งเลยปั้นมันก็ไม่พอใจนั่นเองมาเป็นพยาบาทวิตกหรือว่าเป็นพยาปาทะในนิวรณ์ 5อย่างที่2ข้อที่2พอเป็นเช่นนี้แล้วนะมันก็อยากให้ทุกข์นั้นหายไปก็วางแผนจะทำยังไงดีนะให้ทุกข์หายไปหรือว่าสุขที่อยากได้ให้มันอยู่ตลอดไปก็ไปคิดต่างๆนานาขึ้นมาก็เรียกว่าฟุ้งซ่านก็ไปในอนาคตอีกอันนี้เรียกว่าเป็นอุทจจะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านบางคนก็วางแผนไปสิ่งที่ไม่อยากได้นะถ้ามันมีเข้ามาจะทำยังไงจะกำจัดมันออกไปบางคนคิดทำร้ายสิ่งที่เข้ามาที่ทำให้เกิดทุกข์อย่างเช่นมีคนมีสัตว์เข้ามาทำให้เราไม่พอใจนั่นเองมีสุนัขข้างบ้านเข้ามาหรือว่ามีไอ้คนที่มันอยู่ข้างบ้านมันเที่ยวจ้องจะลักขโมยนั่นขโมยนี่ขโมยพืชผลต่างๆที่เราปลูกไว้ก็มีคิดที่จะมาขโมยของในบ้านเราก็มีวันเราเห็นเราก็จะไม่พอใจเราก็จะวางแผนเลยก็จะวางแผนทำยังไงไม่ให้มันมานั่นแหละอาจจะมีการเดินสายไฟเอาลวดขึงอันนี้แหละเราก็คิดไปวันการที่คิดแบบนี้แหละก็เรียกว่าเดินไปในกิเลสทั้งหมดเลยเพราะนิวรณ์ 5คือกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจแล้วนิวรณ์ 5ก็เป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องกั้นการทำกุศลของเราด้วยเพราะเรากำลังจะทำจิตให้เป็นสมาธิการทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยเรียกว่าเป็นกุศลเป็นการดับกิเลสดับตัณหาดับเหตุแห่งทุกข์ด้วยสมาธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำนี่แหละมันจะมีนิวรณ์ 5มีกิเลสมากั้นหรือว่ามีเวทนาดังที่กล่าวเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากความเสื่อมของกายเนี่ยความปวดความเมื่อยทั้งหลายนี่คือนิวรณ์ 5ซึ่งความเป็นไปในขันธ์ 5ที่ทำงานเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นขันธมารด้วยมันเป็นมารมันกายเราเองนี่แหละมันมีมารอยู่นะมีกิเลสมารนะกิเลสมารเมื่อกี้นี่แหละกิเลสมารที่มาในรูปของนิวรณ์ 5ก็ได้มีอภิสังขารมารอีกนะเครื่องอาการปรุงแต่งการทำงานของนามขันธ์นะที่กล่าวว่าในร่างกายเราเนี่ยมีมารอยู่3ตัวมีขันธมารขันธมารก็คือขันธ์5นี่แหละกระดังที่กล่าวขันธ์5ที่เป็นรูปขันธ์ที่เป็นร่างกายเราเนี่ยมันมาจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟมันเสื่อมได้นะเพราะมันเกิดจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟเราจะเห็นว่าดินน้ำมันไม่สะอาดไปส่องกล้องเมื่อไหร่เราก็จะเห็นว่ามันมีเชื้อโรคมันสกปรก
เพราะร่างกายเราก็ดัง

ล่าวมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราจะรู้ได้ไงเราไปดูคนตายนั่นแหละก็จะเห็นคนตายเนี่ยเมื่อตายแล้วนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะดินน้ำก็ยังอยู่ที่กายอยู่แต่มันจะค่อยๆเสื่อมค่อยๆสลายกลับกลายไปสู่สภาพเดิมแต่ลมจากไฟเนี่ยเมื่อเราลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายเนี่ยลมหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายเนี่ยวันลมเนี่ยมันจะเริ่มอาจจะเริ่มออกไปก่อนบางทีลมที่หายใจเข้าแล้วไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาทีหลังอีกลมหายใจที่ออกไปแล้วไม่เข้ามาก็แสดงว่ามันมีบางส่วนไปแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ยังอยู่ในกายเราเพราะลมหรือว่าอากาศธาตุเนี่ยมันอยู่ทั่วไปเลยในโลกเนี้ยอยู่ได้หมดในดินในน้ำในคนในสัตว์ในต้นไม้มันอยู่ได้หมดเลยก็เราที่เราเรียกว่าอากาศธาตุนั่นแหละเพราะมันอยู่ในทุกที่แต่มันก็มีส่วนที่ออกไปเมื่อเราตายมีส่วนที่ออกไปส่วนที่ยังมีอยู่ก็ยังอยู่แต่ก็เดี๋ยวจะออกจะพาเอาสิ่งต่างๆออกมาเอาสิ่งที่เป็นปฏิกูลออกมาเอาเลือดเอาน้ำเลือดน้ำหนองอะไรออกมาหลังจากที่เราตายไปแล้วหลายๆวันนี่แหละคือการกลับไปของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นร่างกายเรามันมาจากธาตุดินมันจะค่อยๆย่อยสลายด้วยปฏิกูลคือดังที่กล่าวว่าร่างกายเรามีเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยทั้งดินทั้งน้ำที่มาอยู่ในตัวเราเนี่ยก็ดังที่กล่าวมันมีปฏิกูลมีเชื้อโรคนั่นเองไว้เชื้อโรคนี่แหละมันก็จะมันเคยกินอยู่ในร่างกายเรานี่แหละโดยที่เราอาจจะไม่คิดถึงมันก็ได้แต่มันกินจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละเรากินอาหารเข้าไปเราก็ไปย่อยสลายด้วยอุปกรณ์กายอาการ32เนี่ยแล้วมันก็ทำงานของมันตับไตไส้พุงทำงานมันก็มีเป็นน้ำเลือดน้ำหนองไปเลี้ยงร่างกายน้ำเลือดน้ำเหลืองไปเลี้ยงร่างกายก็สิ่งเหล่านี้เราก็กินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองเราแต่เมื่อเราตายแล้วเนี่ยมันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองให้เรากินมันก็กินเลือดกินเนื้อเราที่เหลือนี่แหละมันกินแล้วก็มันก็ขับถ่ายของเสียด้วยมันขับถ่ายสองเสียออกมาตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันออกมาทางเหงื่อบ้างนะออกมาเหงื่อก็ออกมาทางเส้นผมโคนผมโคนขนเนี่ยมีรูของมันก็ออกมาเพราะในตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆภายในร่างกายที่มันขับถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นของเสียเพราะถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผมเราเนี่ยเหนียวปล่อยไว้หลายๆวันไม่สระเนี่ยมันก็จะเหนียวเลยเหนียวเป็นสังกตังเลยนะถ้าปล่อยไว้นานๆแบบคนอย่างเช่นโคจรจัดเนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยทำความสะอาดก็เนื่องจากว่าบ้านไม่มีบ้างบางคนไม่มีบ้านนอนแถวศาลาไม่มีน้ำอาบก็อยู่แบบก็เรียกว่าอยู่แบบไม่สมบูรณ์อยู่ไม่สมบูรณ์ก็ขาดอุปกรณ์ต่างๆขาดเครื่องน้ำมือทำความสะอาดนะขาดแชมพูขาดสบู่ขาดน้ำก็อย่างที่กล่าวบางทีก็ไม่อาบน้ำหลายๆวันบางคนผมยาววันของเสียที่ออกมาจากเส้นผมก็ออกมาจับอยู่หลายๆวันเข้าก็เหนียวทำให้ผมบางคนผมยาวผมกระเซาะกระเซิงเนี่ยเป็นสังกะตังเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนจนจัดคนที่อยู่ข้างทางเป็นเช่นนั้นนี่แหละเป็นเรื่องที่ธาตุสี่ลินน้ำลมไฟที่มันไม่สะอาดเพราะมันมีเชื้อโรคดังที่กล่าวดังนั้นมันก็มีการขับถ่ายของเสียของมาเพราะฉะนั้นในชีวิตหลายๆชีวิตที่มันอยู่ในตัวเรานั่นแหละมันก็ทำให้ร่างกายเราเสื่อมด้วยมันกินอาหารเราด้วยเราก็เสื่อมอันนี้แหละเป็นเรื่องของอนิจจังธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาจุ่มกันบนกายเนี่ยเป็นรูปขันธ์มันมาจากไหนอีกธ
ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงๆมันก็มาจากพ่อแม่เราเนี่ยเพราะพ่อแม่เราก็เป็นเหมือนเราเนี่ยพ่อแม่เราตอนที่เราเกิดมา อยู่ในท้องแม่แม่ก็เป็นเราเป็นคนเนี่ยคนก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดังที่กล่าวกินอาหารก็เป็นคนมั่งสัตว์มั่งวันคนก็โตมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสัตว์ก็ดังที่กล่าวก็มาจากดินน้ำลมไฟอันพ่อแม่เรานี่แหละก็ทำให้เราเกิดมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดิมวันเราก็กินอาหารในท้องอยู่ในท้องแม่เราก็กินทั้งสายสะดือแม่ก็กินอาหารแล้วก็ออกมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเหมือนเดิมดังที่กล่าวก็มาหล่อเลี้ยงเราที่อยู่ในท้องแม่จนเราเติบโตขึ้นมา9เดือนก็ออกมาเพราะนี่คือสิ่งที่มันทำให้เราต้องเสื่อมเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองมันเกิดมาเมื่อไหร่เราเสื่อมมันนั่นแหละเพราะมันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตั้งแต่เกิดเลยเกิดพอมีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิพ่อกับไข่แม่แล้วเป็นตัวเนี่ยเป็นไข่ที่เป็นตัวเนี่ย มันก็จะเริ่มกินอาหารจากแม่เลยมันก็กินธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดังกล่าวเพราะตอนที่เราตายเนี่ยมันจะกลับสภาพเดิมก็ด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายแหล่ดังที่กล่าววันไอเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละเราตายก็บางทีมันก็ไม่ตายด้วยแต่มันก็กินเลือดกินเนื้อเราทีนี้มันไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองให้มันกินมันก็กินเนื้อเราก็ทำให้เนื้อเราก็เปื่อยยุ่ยย่อยสลายออกมากลายเป็นศพที่เน่าแล้วก็มีเชื้อโรคภายนอกมาอีกมีหมู่นอนมีแมลงมากัดกินเราอีกมาไข่มาทำให้เกิดเป็นหนอนเข้ามาช้อนชัยเราอีกหรือบางทีคนที่ตายในป่าก็มีพวกสัตว์ป่ามากินอีกมีสุนัขมีสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่มากินเรามันกินแล้วเข้าไปมันก็กินธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นแหละมันกินเข้าไปแล้วมันก็ถ่ายออกมาเหมือนตอนที่เรามีชีวิตเราก็ถ่ายออกมาก็เป็นธาตุดินถ่ายแล้วก็ไปลงดินเราถ่ายแล้วเรามีห้องน้ำมีห้องส้วมเราถ่ายออกมาไปอยู่ที่บ่อเกิดไอ้บ่อเกิดนั่นแหละนะมันก็เรามีการทำให้มันซึมซับไปนะรอบๆก็ได้หรือว่าต้องตักไปทิ้งก็ได้มันก็กลายเป็นธาตุดินนั่นแหละก็มาจากไหนมันก็มาจากในร่างกายเราเพราะในขณะที่มีชีวิตก็ดีเราก็จะเห็นสภาพว่าเราเป็นธาตุนั่นแหละเพราะตอนที่เราไม่ตายเราก็เห็นธาตุที่เป็นของเสียของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพให้เราเห็นว่านั่นเป็นดินเป็นธาตุดินไปแล้วเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุดินเพราะสิ่งที่เราขับถ่ายมาก็น้ำบ้างดินบ้างที่ออกมาเป็นอาหารเป็นกากอาหารทั้งหลายแหละวันเวลาตายก็เช่นเดียวกันนะมันก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นแบคทีเรียต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายสัตว์ที่อยู่ภายนอกมันก็มาย่อยสลายเราเนี่ยในที่สุดเราก็เหลือแต่โครงกระดูกนอนอยู่ในป่าถ้าเป็นตายอยู่ในป่าก็นอนมีแต่โครงกระดูกอยู่ในป่านี่คือการคืนสภาพของร่างกายเราเพราะฉะนั้นรูปขันธ์เราเนี่ยดังที่กล่าวมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแบบนั้นเพราะเราต้องเข้าใจนะว่าร่างกายเรามันเป็นเช่นนั้นมันจึงต้องเสื่อมเพราะมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองหนีไม่พ้นทุกคนเป็นหมดอันนี้เป็นในเรื่องของเหตุปัจจัยในโลกนี้มีแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยเพราะที่เราต้องเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ว่านั้นก็คือเรามีกรรมเราทำกรรมเอาไว้เราจึงต้องมาเกิดเพื่อรับกรรมที่เราทำนั่นแหละตอนทำกรรมก็เรียกว่าภพปัจจุบันนี้เราก็ทำภพอยู่วันเราเกิดมาในชาติเนี่ยเราจะต้องทำภพที่มันทำมันก็เกิดมาจากวิบากอีกวิบากคือผลแห่งภพที่เคยทำมานี่แหละเรามาเกิดในผลแห่งภพและพอมาเกิดมารับผลแห่งภพก็คือป
ความสุขความทุกข์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั่นแหละตั้งแต่เกิดจนถึงบัดเนี้ยเราจะเห็นว่าเราผ่านสุขความทุกข์มามากมายเลยแล้วผ่านมาแล้วสุขก็ดับทุกข์ก็ดับหลายๆเรื่องก็ดับสิ่งที่มีเข้ามาแล้วก็เกิดดับเกิดดับหมดเลยนั่นเรียกว่าเป็นไปตามกรรมแล้วก็จะเป็นต่อไปจนถึงตายเลยกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยก็รวมแล้วมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแหละมันตามสภาพของมันเหตุปัจจัยที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะดังที่กล่าวมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นมันเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงแปรปรวนนี่แหละก็เห็นว่ามันแปรปรวนมาตั้งแต่ในท้องดังที่กล่าวตั้งแต่เป็นสัตว์เซนเดียวเป็นอสุจิผสมไข่ในที่สุดก็มามีอาการ32ครบ9เดือนนี่คือความไม่เที่ยงแปรปรวนหมดเลยแล้วก็ออกมานอกท้องมาเป็นทารกเป็นเด็กเล็กเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนี่แหละคือความไม่เที่ยงความแปรปรวนเมื่อมันเกิดความไม่เที่ยงความแปรปรวนต้องแก่ต้องเจ็บเนี่ยนะต้องตายเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เกิดเลยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่มันแปรปรวนเนี่ยสิ่งที่เราทนไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์วันทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความไม่เที่ยงนี่เองที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันก็บังคับไม่ได้ด้วยเพราะมาตามเหตุปัจจัยเราต้องมามีรูปขันต้องมามีนามขันนามขันทั้ง4ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยรวมกับรูปขันหนึ่งก็เป็น5เนี่ยนี่คือเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์นั่นเองเพราะใจก็ทำงานให้เป็นทุกข์ใจก็มีวิญญาณที่ต้องไปเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเกิดแล้วมันก็ทำใหเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยมันก็มีความพอใจไม่พอใจเกิดเริ่มเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วพอใจก็เป็นสุขในเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกข์ในเวทนาส่วนอีกอย่างนึงก็คือถ้าไม่พอใจก็ไม่ใช่พอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่นี่เรียกว่าเฉยๆหรือว่าเป็นเวทขานี่คือเวทนา3อย่างที่มันจะเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีเวทนาแล้วมันทำงานต่ออีกด้วยสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยมันก็จะทำงานต่ออีกมีสังขารทำงานก็ทำให้สุขในเวทนาเนี่ยที่อยากได้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันอยากได้ในสุขก็มาตัณหาเลยกลายเป็นตัณหามันไม่อยากได้ในทุกเนี่ยทุกของเวทนาไม่อยากได้ก็กลายเป็นตัณหาอีกแล้วมันทั้งอยากได้ไม่อยากได้เนี่ยเป็นตัณหามันอยากได้ไม่อยากได้อะไรก็ดังที่กล่าวเมื่อกี้แล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละกามคุณ5นี่คือตัณหา3มันตัณหาเกิดจากเวทนามันสุขกับทุกในเวทนาจะทำให้เกิดตัณหาเวทนายังเหลืออีกตัวคือเฉยๆหรือว่าอุเบกขานี่เองที่พุทธเจ้าค้นพบครับว่าพุทธเจ้าค้นพบว่าอุเบกขาเนี่ยมันไม่แตกกับไปตัณหานั่นเองนะเพราะว่าเฉยๆไม่มีไปที่ตัณหาเลยมีแต่สุขกับทุกข์ที่ต้องไปตัณหาเมื่อมีตัณหาแล้วมันจะไปอุปทานอีกนะเขาเรียกว่าอุปทานคือตัวสนองตัณหามันก็ทำงานด้วยสังขารปรุงแต่งไปอีกเหมือนเดิมปรุงแต่งโดยผ่านสัญญาบ้างผ่านเวทนาบ้างในที่สุดมันก็จะทำให้สำเร็จในความอยากได้ในเวทนาที่เป็นสุขความไม่อยากได้ในเวทนาที่เป็นทุกข์นั่นแหละมันสนองตัณหาด้วยอุปทานมันก็จะทำให้สำเร็จให้ได้จะทำให้สำเร็จให้ได้แต่ความอยากได้ไม่อยากได้นั่นแหละในตัณหานะวันทำให้สำเร็จมันทำไงมันก็เลยต้องเดินต่อไปด้วยการทำภพวันอยากได้สิ่งที่เป็นสุขมันก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้นี่แหละเรียกว่าการทำภพเพราะอยากได้สุขอยากได้ในสุขสิ่งที่อยากได้เช่นอยากแต่งงานก็ดีผ
ู้ชายอยากได้ผู้หญิงหรือบางทีผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายนั่นแหละถ้าทำให้ถูกต้องนะทำที่เป็นกุศลเพราะกรรมภพเนี่ยทำได้สองอย่างก็คือทำให้สำเร็จด้วยกุศลและอกุศลวันเวลาที่เราอยากอยู่ด้วยกันผู้หญิงอยากอยู่ผู้ชายผู้ชายอยากอยู่ผู้หญิงก็ทำเป็นกุศลก็ไปเข้าตามตอกออกตามประตูไปหาพ่อแม่เขาสู่ขอกันมาแล้วก็แต่งงานอยู่ด้วยกันนี่คือมาในเรื่องของภพที่เป็นกุศลแต่หลายคนเหตุปัจจัยไม่มีบ้านยากจนไม่ร่ำรวยอีกฝ่ายหนึ่งรวยอีกฝ่ายหนึ่งจนแต่รักกันวันรักกันแล้วก็จะสนองตัณหาด้วยประทานให้สำเร็จให้ได้แต่ว่าไม่คิดถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจนอีกฝ่ายหนึ่งรวยแต่จะอยู่ด้วยกันให้ได้บางทีก็ต้องทำแบบอกุศลเลยทีนี้ทำให้สำเร็จในอยากสิ่งที่อยากจะเป็นไปอยากจะอยู่ด้วยกันพากันหนีก็มีนี่คืออกุศลเลยพากันหนีแล้วทุกข์ใครทุกเราเองก่อนเลยไปด้วยกันนี่แหละตอนที่หนีก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายไปอยู่ด้วยกันก็ไปทุกข์ไปลำบากต้องไปกัดก้อนเกลือกินไปสร้างฐานะเองแบบนั้นนี่แหละคือทุกข์ทุกข์ของเราไม่พอไปทุกข์พ่อแม่หนีกันไปพ่อแม่เที่ยวตามหาอีกตามหาก็ไม่เจอแล้วพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ทะเลาะกันอีกทะเลาะเพราะเราเป็นต้นเหตุอีกนี่คือทุกข์ที่มันเกิดจากสุขที่เราอยากได้และนี่คือภพที่เราทำมาวันเมื่อเรามีภพแล้วเราต้องมีชาติหนึ่งวันมีทุกข์ในตอนที่เราทำภพไม่พอตายแล้วเกิดใหม่เราก็ต้องมาเกิดอีกมารับผลของภพนั่นแหละผลของกรรมที่เราทำมันไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ที่เราทำมาแล้วนี่แหละสิ่งที่มันมาเกิดกับเราดังที่กล่าวไว้แล้วว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เราจะเห็นนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเลยไม่ได้มาจากไหนเลยเราสร้างมาเองนี่แหละที่เรียกว่าวิบากหรือว่ากรรมที่เราทำมาเนี่ยเราต้องเกิดมาชดใช้มันรู้อย่างนี้เป็นสมาธิด้วยรู้นี่รู้ขันห้ารู้การทำงานของขันห้าด้วยอันนี้รู้ด้วยปัญญารู้แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยพิสูจน์ในชีวิตประจำวันนึกแหละดังที่กล่าวรู้ธรรมพุทธเจ้าจะพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าที่เราเกิดมาแล้วมีทุกข์จริงทุกข์ในอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าให้เรียนรู้เนี่ยวันทำกรรมฐานเนี่ยเรามาเรียนรู้อริยสัจ4ของพุทธเจ้านั่นเองแต่มันไปด้วยธรรมต่างๆนะทางที่เราเข้ามาประกอบเราเดินในองค์มรรคมันอยู่ในอริยสัจ4แต่ธรรมที่มันเข้ามาประกอบอย่างเช่นไตรลักษณ์อย่างเงี้ยบุญหรือบาปที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันก็เป็นธรรมที่มันเข้ามาประกอบอันนี้เป็นอภิธรรมนะอภิธรรม7บทเป็นธรรมชั้นสูงเลยแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะเรียนรู้มันเราจะเห็นมันบางทีเราไม่รู้มันหรอกว่าเราเข้าถึงธรรมชั้นสูงได้ถ้าเรารู้มันแต่พอเราได้เรียนรู้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้เรารู้จริงๆพุทธเจ้าสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยให้รู้ในเรื่องของเราทั้งนั้นเลยรู้ว่าเราเป็นยังไงเราเกิดมาในทุกเนี่ยมันจะเห็นธรรมต่างๆเกิดมาเพราะมีเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนั่นแหละมาจากธรรมต่างๆที่ถ้าเราพิสูจน์ในการปฏิบัติเนี่ยแล้วเราจะเห็นธรรมต่างๆเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆใน 84,000 พระธรรมกันวันธรรมทั้งหลายแหละที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยมันเข้ามาพบมาเจอกันหมดแหละกับเมื่อเราพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าธรรมทั้งหลายแหละเนี่ยมันเข้ามาเจอกันได้หมดเลยวันเราก็จะเห็นว่าเราเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์จริงๆเพราะทุกข์เพราะเหตุที่กำลังกล่าวอยู่เนี่ย
เพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเกิดขึ้น

ตามกรรมนั่นเองกรรมคือเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นไอ้ขันธ์5ที่เรามีมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์กายของเราเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยมาจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟเนี่ยทำแล้วมันมาได้ยังไงก็อย่างที่กล่าวมาจากเลือดเนื้อพ่อแม่เราก็จริงแต่ว่าแล้วมันเป็นยังไงก็คือธาตุ4ดินน้ำลมไฟที่มีมาด้วยกรรมอีกไอ้กรรมนี่แหละ2ตัวนี่แหละกุศลกับอกุศลนี่แหละทำให้เป็นไปวันตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าไม่สมบูรณ์แข็งแรงง่อยเปียเสียขาก็มีร่างกายไม่แข็งแรงเกิดมาแล้วอ่อนแอก็มีนั่นเป็นเรื่องของกรรมอีกกรรมที่ทำไปแล้วใครที่ทำกุศลไว้ดีทำกุศลไว้มากเกิดมาก็จะร่างกายสมบูรณ์

ลไว้ดีทำกุศลไว้มากเกิดมาก็จะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเกิดมาจากพ่อแม่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นในพระสูตรต่างๆเนี่ยหลายคนที่เกิดมาในตระกูลเศรษฐีนั่นแหละทำกุศลไว้มากมันก็เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีก็สมบูรณ์สมบูรณ์เพราะกรรมเห็นไหมกรรมที่ตัวเองทำมานั่นแหละพอมาเกิดเป็นอีกชาติหนึ่งก็มาเป็นลูกเศรษฐีนี่แหละนั่นคือกรรมตัวเองที่ทำมาเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็มีอาหารสมบูรณ์มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์นะก็ทำให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงนั่นเองหลายคนก็ต้องเกิดมาจากกูยากจนบางคนเกิดข้างถนนดังที่กล่าวนี่คือกรรมที่ทำมาทำอกุศลไว้มากมันก็เกิดมาแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยนะเกิดมาแล้วถูกทิ้งบ้างเป็นเด็กถูกทิ้งกองขยะบ้างหรือว่าพ่อแม่เลิกลากันไปอยู่กับปู่ย่าตายายที่แร้งแค้นก็มีมันก็จะเห็นเราก็จะเห็นตามประสบการณ์ที่เราได้รู้ได้เห็นนี่แหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนที่มีฐานะต่างกันนี่แหละนี่คือแหละก็คือเรื่องของกรรมที่เคยทำมาวันเราจะแข็งแรงหรือว่าเราจะไม่แข็งแรงนี่คือกรรมทั้งหมดที่ทำให้เป็นไปวันมันเห็นตั้งแต่ต้นเลยมันใครที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะอยู่ได้นานอายุยืนนั่นเองใครที่ร่างกายแข็งแรงก็จะอยู่ได้นานใครที่ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงง่อยเปียเสียขาพิกลพิการก็อยู่ได้ไม่นานนี่แหละเป็นเรื่องของกรรมดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีจิตใจที่มีอกุศลมามันก็คิดไม่ดีเกิดมาแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ยังคิดไม่ดีอีกมันก็ทำให้เป็นไปทั้งหมดเลยแม้กระทั่งคนที่ร่างกายแข็งแรงก็เถอะนะแต่ว่าสุขในโลกนี้ไม่มีอยู่จริงวันกุศลที่เรารับมาเนี่ยมันรับแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ต้องหมดไปวันคนที่เกิดมาแล้วร่ำรวยฐานะดีบางคนก็ประพฤติไม่ดีอีกประพฤติไม่ดีจากการที่มีอกุศลนั่นแหละมันเกิดมาพร้อมกันมีทั้งกุศลทั้งอกุศลที่ทำให้เป็นเราแล้วมันก็มีกุศลมาก็เรียกว่ามาทำให้เราจากสุขที่เป็นทุกข์ก็ได้บางคนเกิดมาแล้วเห็นพ่อแม่ร่ำรวยใช้สอยเงินทองแบบสุรุ่ยสุร่ายดื่มสุราเล่นการพนันในสุดบางคนเนี่ยจากคนรวยกลายเป็นคนจนเร็วเลยก็มีที่เขาเรียกว่าเศรษฐีตกยากอะบางคนก็จากเศรษฐีมาปั่นสำล้อก็ยังมีเลยวันเราก็จะพบเห็นในชีวิตนี่แหละมีอยู่จริงวันสุขในโลกนี้มันเจออมิตรเพราะสุขมันมาจากภพที่ทำภพนี้ก็ผ่านตัณหามานั่นแหละนั่นคือมันมาด้วยกิเลสนั่นเองตอนที่เราทำภพก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเลยกิเลสถ้าเป็นอกุศลเนี่ยเป็นกิเลสเลยแต่ถ้าเป็นกุศลเนี่ยเป็นในเรื่องของความสุขก็จริงๆก็ยังผ่านมาจากตัณหาแต่พระเจ้าก็ให้ทำเพื่อกุศลเนี่ยมันจะทำให้อกุศลหายไปได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ละบาปมันเป็นบุญวันเราจึงมาทำกรรมใหม่วันถ้าเรามาพบพุทธศาสนาเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเราทำกุศลไว้มากเพราะเมื่อเรามาพบพุทธศาสนาพระเจ้าสอนให้เราละบาปเป็นบุญดังที่กล่าวเพราะบาปมันบาปอกุศลเนี่ยมีต้องสามระดับระดับแรกก็ที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องของการทำภพระดับที่สองมันเกิดจากสิ่งที่จำให้เกิดภพนั่นเองคือตัณหาระดับจะเรียกว่าระดับต้นเลยก็ได้ก็เรียกว่ากิเลสระดับละเอียดเนี่ยมันมาจากตัวที่ทำให้เราเกิดนั่นแหละ

พราะฉะนั้นตัวที่ทำให้เราเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอสวะกิเลสก็คืออวิชชาวิชาทำให้มีขันธ์ห้าขันธ์ห้าทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้มาสร้างภพมันตัวอวิชชามันก็บอกว่าเป็นอาสวะกิเลสคำว่ากิเลสนั่นแหละกิเลสก็สรุปง่ายๆคือโลภโกรธหลงนั่นเองมันมีโลภโกรธหลงทำให้เราเกิดมามีขันธ์ห้ามันอาสวะกิเลสมันก็ซึมอยู่ในร่างกายจิตใจเราเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่จิตใจเพราะตัวใจมันเป็นตัวทำมันอาศัยกายอาศัยกายที่จำให้เป็นไปเพราะฉะนั้นตัวใจนี่แหละจริงๆมันมาจากอสวะกิเลสมันมาจากอวิชชาเพราะมันมีอวิชชาแล้วจึงมีสังขารมีสังขารจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปหรือว่ามีขันธ์ห้านี่เองอันจริงๆมันมาจากตัวใจนี่แหละจะเห็นว่าสังขารมันก็คือใจตัวหนึ่งวิญญาณก็เป็นใจตัวหนึ่งพอมันมีวิญญาณมันก็เลยทำให้มีขันธ์ห้าเลยเพราะฉะนั้นอวิชชามันจึงเขาเรียกว่าชุ่มอยู่ในจิตของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอวิชชามันแปลว่าความไม่รู้จริงลุ่มหลงมัวเมาด้วยมันก็เลยทำให้เราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นหลังที่กล่าวมันมีกิเลสมาตั้งแต่ต้นทำให้ใจเรามันเกิดตัณหานั่นเองเกิดเหตุแห่งทุกข์แล้วในที่สุดมันก็ต้องทำภพเรามันก็ต้องเกิดแล้วมันก็เป็นทุกข์นั่นเองนี่แหละคือกิเลสสามระดับที่พระเจ้าให้เราเรียนรู้เรียนรู้จากการปฏิบัตินี่แหละพอเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ก่อนเนี่ยเราก็สาวกันมาว่าทุกข์มันเกิดจากไหนเพราะฉะนั้นทุกข์มันก็เกิดมาจากตัณหานี่เองเกิดมาจากภพก่อนโทษเกิดจากการทำภพแล้วต้องเกิดนั่นแหละพอมีภพแล้วต้องเกิดมันก็เลยทุกข์แต่พอสาวขึ้นไปก็ภพหรือว่ากรรมที่ทำเนี่ยมันก็เกิดมาจากตัณหานั่นเองพอสาวขึ้นไปก็ตัณหามาจากไหนก็ดังที่กล่าวไว้แล้วมาจากอวิชชาเพราะเราต้องมาดับมันดับให้หมดดับกิเลสออกไปให้หมดทุกวันถึงจะดับนี่คือการเรียนรู้นะเพราะเราเรียนรู้จากกรรมฐานวันทำกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยวันตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยดังที่กล่าวไว้แล้วเราจะทำจากสังวรประธานเนี่ยละบาปไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยเพียรเรียกว่าเพียรสังวรประธานสี่เนี่ยเป็นเรื่องความเพียรชอบเนี่ยเพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นด้วยสังวรประธานวันเราจะต้องไม่ให้มีนิวรณ์ห้าเกิดหรือว่าถ้ามันมีเราต้องละมันนะวันที่เราจะไม่ให้มันเกิดนั่นคือการละด้วยประหารประธานอันที่กล่าวเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดแล้วละมันเกิดแล้วละนี่เราก็เป็นพรประธานอีกในเพียรให้กุศลเกิดขึ้นจากการที่เราเพียรครั้งแรกเพียรละบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ประหารประธานเพียรละบาปส่วนที่เกิดขึ้นแล้วนี่แหละคือเป็นภาวนาประธานเพราะฉะนั้นมันตอนที่ไม่เกิดนั่นแหละเราก็จะทำให้เป็นภาวนาประธานนั่นแหละแต่ถ้ามันเกิดแล้วทำประหารประธานมันก็กลับมาที่ภาวนาประธานอยู่ดีแล้วถ้าทำเช่นนี้ละเรื่อยไปกลับมาที่ลมหายใจในทุกๆครั้งที่มันมีนิวรณ์ห้าก็ดีมีเวทนามีเห็นความปวดความเมื่อยก็ดีแล้วกลับมาที่ลมหายใจให้ได้นะก็นี่เรียกว่าจะมาเป็นอนุรักษ์ประธานมาเป็นความเพียรชอบในสัมมาประธานสี่ทั้งสี่ข้ออันที่เราทำเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแต่เราไม่ต้องรู้ตามมรรคก็ได้ตอนที่อธิบายเนี่ยให้รู้เหตุของมันนั่นเองว่าทำไมกรรมฐานที่ทำไปทำไมต้องดูในลมหายใจวันการที่เราดูลมหายใจเนี่ยก็นั่นแหละคือการรักษากรรมฐานแต่จริงๆเป็นไปตามองค์มรรคเป็นตามองค์ธรรมที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่เรารู้ในการปฏิบัติก็พอรู้ว่าเราต้องรักษาลมหายใจให้ได้นั่นเองวันอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเราดูลมหายใจให้ได้นะพอเราเริ่มทำเราดูลมหายใจวันเวลาที่ไม่เห็นลมหายใจเนี่ยเราก็จะกลับมาลมหายใจนั่นแหละนั่นคือองค์มรรคองค์ธรรมที่กล่าวไว้แล้วทั้งหมดเลยนะเพราะให้รู้แค่นี้ก็ได้นะอันผู้ที่เปลี่ยนปฏิบัติเนี่ยให้ปฏิบัติให้ได้ก่อนปฏิบัติได้แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปหาองค์ธรรมเองมันจะไปรู้ธรรมเอง
วันถ้าเรารักษาลมหายใจไว้ได้เนี่ยเราพอมีนิวรณ์ห้าเกิดมีเวทนาเกิดละมาดังที่กล่าวถ้าละได้ต่อไปมันจะเห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวแล้วมันจะเห็นสั้นทำไปสักพักจากน้ำลมหายใจเข้ายาวออกยาวมันก็จะเห็นสั้นมันทุกครั้งที่กลับมาที่ลมหายใจเนี่ยมันจะเป็นเช่นนี้ถ้ามันไม่ไปแล้วมันไม่มีนิวรณ์ห้ามันไม่มีอกุศลเข้ามาขวางแล้วเนี่ยมันจะเห็นลมหายใจจากยาวมาสั้นบางทีมันเห็นเพราะความเพลินนั่นแหละความเพลินในวิจารณ์ความเพลินที่เรียกว่านันทิเนี่ยที่ว่ามันการเกิดดับของวิญญาณที่มันผ่อนคลายเนี่ยไอตอนที่มันเกิดดับเนี่ยบางทีเรารู้ไม่ทันเพราะมันเกิดดับอยู่แต่บางทีเราดูลมหายใจอยู่แล้วก็ไม่เห็นว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวอีกมารู้อีกทีมันลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนั่นแสดงว่าเราละมาจนสัญญามันจำได้แล้วมันไม่ไปอีกแล้วในนิวรณ์ห้าไม่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วจากการที่เราละนี่แหละละมากๆวันนี่แหละคือการทำกรรมฐานที่ทำให้มากทำให้เจริญวันเราต้องละให้มากนั่นเองละอกุศลที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราทำกรรมฐานมันปวดเมื่อยล่ะเราก็กลับมาที่ลมหายใจคิดนู่นคิดนี่ก็กลับมาที่ลมหายใจนั่นแหละรักษาอยู่อย่างเงี้ยทำให้ได้ถ้าทำได้กายก็เหมือนกันกายก็ให้ตั้งมั่นเข้าไว้กายที่เรานั่งตรงเนี่ยหลังตรงคอตรงเนี่ยจริงๆหลังตรงคอตรงก็ไม่ต้องเก่งเพราะถ้าเก่งเดี๋ยวมันจะปวดจะเมื่อยนั่นแหละเพราะเรานั่งให้รู้เท่านั้นเองว่ากายมันตรงคอมันตรงเมื่อใดที่มันไม่ตรงก็รู้ตัวเองก็ทำให้มันตรงซะแค่นั้นเองโดยที่ไม่ต้องเก่งนั่นที่กล่าวธรรมชาติของกายมันจะไม่ตรงเองหรอกทำไปเรื่อยๆมันเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วจากวิตกวิจารมันผ่อนคลายแบบนั้นเพราะมันผ่อนคลายทั้งกายทั้งจิตเลยนะเพราะจากที่ตรงมันก็ไม่ตรงได้แต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ก็ทำให้มันตรงซะเพราะถ้าร่างกายมันตรงจิตใจมันตั้งมั่นเดี๋ยวมันจะเดินตามตรงฌานได้พอเราทำมากๆเขาเนี่ยบางทีกายที่เรามันไม่ตรงเนี่ยเราทำให้มากๆจะตรงทำบ่อยๆในที่สุดมันอยู่ในสัญญานั่นแหละพอจิตเดินไปในองค์ฌานได้เราเห็นลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าไปจนถึงลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นได้ในที่สุดมันจะไปที่องค์ฌานที่3ไปปิติเองถ้ารักษากรรมฐานไม่ได้มันจะไปเองวันดังที่กล่าวไว้แล้วการที่จะรักษาไว้ได้เนี่ยเราต้องแก้มามากแล้วบางคนจะแก้มาแก้มันบางคนแก้เป็นปีๆเลยนะพอเราจะถึงปิติได้เนี่ยวันการแก้เนี่ยตามที่เราเคยทำเนี่ยนะเพราะเราเคยทำมาเนี่ยเราก็ดังที่กล่าววันเราจะแก้แบบไหนก็แล้วแต่เรียกว่าแก้แหละแก้โดยกลับมาลมหายใจให้ได้นี่แหละในที่สุดมันจะแก้ด้วยความปวดอะไรก็แล้วแต่ในการที่มันแก้นั่นแหละจะเดี๋ยวทำไปมากๆเนี่ยมันจะหายโกรธเองนั่นแหละมันจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติถึงไม่โกรธมันก็จะเป็นถึงโกรธมันก็เป็นนะแต่ในที่สุดมันจะละเองนี่แหละทำให้มากแล้วมันจะเห็นเองมันจะรู้เองว่าถ้าทำไปด้วยความโกรธเนี่ยมันจะไม่เดินลงฌานแต่ถ้าทำไปมากๆเดี๋ยวมันละเองดังที่กล่าวมันจะปล่อยวางเองถ้าปล่อยวางได้เดี๋ยวมันจะเห็นปิติเกิดนะเห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวจนเห็นลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นไอตอนที่มันเผลอเนี่ยพอรู้อีกทีเอ้าเห็นลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นได้แล้วก็ดูต่อไปดูต่อไปมันใครที่เห็นสั้นแล้วจะไปยาวอีกมันก็แล้วแต่ที่จะฝึกทำได้นะแต่พอฝึกเป็นนานเข้ามันจะไปเองนะก็จากยาวมันก็จะไปสั้นเองจากสั้นบางทีมันก็นะมันจะหายไปเลยบางทีบางคนเห็นลมหายใจหายจริงๆมันไม่หายแต่มันแผ่วของมันเองแล้วหลายคนที่บารมียังไม่แก่กล้ายังไม่พอบารมียังไม่พอที่จะเดินไปในองค์ฌานได้ก็ตกใจอีกกลัวลมหายใจไม่มีกลัวตายนั่นเองมันไม่ต้องกลัวนะถ้าปฏิบัติไปแล้วแต่ต้องปฏิบัติให้มากก็แหละเดี๋ยวมันจะรู้เอง
ที่เรากลัวเนี่ยแล้วพอเราทำไปอีกมันเป็นอีกต่อไปมันจะเริ่มไม่กลัวมันต้องทำให้มากเพราะฉะนั้นถ้ากลัวเนี่ยบางคนกลัวแล้วไม่ทำอีกพอทำไม่ทำอีกมันก็ไปไม่ได้มันถ้ากลัวแล้วก็มาทำอีกว่าทำไมมันต้องกลัวนะมาทำไปเรื่อยๆแต่มันจะหายกลัวเองวันพอเห็นว่าลมหายใจไม่มีเนี่ยกระดังที่กล่าวมันแผ่วจริงๆมันมีเราก็ดูไปเรื่อยๆตามดูตามรู้เนี่ยเนี่ยที่เรียกว่าเวลาที่ทำกรรมฐานพระเจ้าบอกว่าให้ดูเฉพาะหน้าเนี่ยให้พิจารณาเฉพาะหน้านี่แหละมันก็พิจารณาลมหายใจนี่แหละถ้ามันเห็นลมหายใจอยู่ก็ให้รู้นั่นแหละว่าอยู่ที่ลมหายใจอยู่ในกรรมฐานแต่ถ้าไม่เห็นลมหายใจมันไปเห็นเวทนาไปเห็นนิวรณ์ห้านั้นก็รู้ว่าไม่ใช่กรรมฐานนี่แหละก็รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้คือรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมด้วยรู้ในสัมมาสติอีกนอกจากที่จะรู้ในสัมมาประธานสี่ในสัมมาวายโมในมรรคองค์ที่6แล้วมันยังรู้ในมรรคองค์ที่7ด้วยนี่แหละคือกรรมฐานที่ทำไปแล้วมันจะรู้รู้ไปเรื่อยๆดังที่กล่าวรู้ธรรมรู้อริยสัจสี่ก็รู้ว่ากำลังแก้ทุกข์อยู่กำลังทำไปที่ละตัณหาอยู่ละเหตุแห่งทุกข์อยู่มันก็รู้อย่างนี้แหละนะเพราะทำไปแล้วนะเมื่อลมหายใจแผ่วเหมือนลมหายใจไม่มีก็ตามดูตามรู้เรื่อยไปในที่สุดบางทีมันจะเห็นปิติเองเลยถ้าเราทำมากพอจนบารมีเราแก่กล้ามันจะเห็นปิติเกิดปิติก็มีตั้ง5อย่างปิติเล็กน้อยขนลุกขนพองน้ำตาไหลนั่นแหละบางทีเห็นไปปุ๊บนี่ไอตอนที่เราเคยฝึกมาเนี่ยนะตอนที่จะเข้าปิติเนี่ยบางทีเห็นลมจะหายใจไม่มียังไม่พออยู่ๆไอ้ร่างกายที่มันไม่ตรงเนี่ยมันดัดเองมันจะตึงขึ้นมาเองเลยคอตั้งตรงกายตั้งตรงได้นั่นแหละมันมาด้วยการทำให้มากทำให้เจอในมรรคพอนำมรรคเนี่ยในรอบเนี้ยรอบกิจญาณเนี่ยต้องทำให้มากทำให้เจริญว่าทำแล้วมันจะเกิดความเขาเรียกเป็นวสีนั่นแหละเกิดความคุ้นชินมันจะเป็นมันเองเป็นอะไรเป็นกรรมนิยามเป็นกรรมที่เราทำไว้มากๆวันบางทีเรายังไม่ทันคิดอะไรเลยนะยังไม่ทันคิดว่าหลังไม่ตรงคอไม่ตรงเลยอยู่ๆมันดัดขึ้นมาเองเลยพอดัดขึ้นมาเองมันก็ขนลุกขนพองน้ำตาไหลขึ้นมาเองไปปิตินั่นแหละไปเองเลยนะไปปิติเล็กน้อยก่อนในสุดก็ไปปิติชั่วคราวไปปิติชั่วคราวก็บางทีก็เห็นร่างกายมันหนึบหนับตรงหัวนี่ก็ได้เหมือนใครมาบีบหัวเราบางคนเหมือนมีใครมาถอนผมเลยถอนผมจิกก็มีหรือบางคนก็เหมือนมีอะไรมาอยู่ในท้องเราก็มีนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปิติถึงตอนนั้นแล้วเราจะไม่ขัดขวางมันแล้วมันจะเป็นไปตามองค์ฌานเองมันจะดูไปเรื่อยๆนะวันตรงนี้แหละมาถึงปิติเนี่ยกรรมฐานมันจะหายไปโดยปริยายกรรมฐานจะหายไปโดยปริยายเพราะคนลุกคนพองน้ำตาไหลขึ้นมาเนี่ยปิติเล็กน้อยเนี่ยมันจะไม่เห็นกรรมฐานแล้ววันลมหายใจไม่ต้องไปสนใจมันแล้วทีนี้แล้วมันจะเป็นไปตามสภาพของกรรมฐานเองที่เป็นไปเพราะมันละเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะนั้นกรรมฐานลมหายใจไม่ต้องไปดูเลยปิติเกิดเนี่ยตามดูตามรู้ต่อไปแล้วมันจะดูตามอารมณ์ฌานไปตามนั้นไปตามนั้นด้วยแล้วก็จะเห็นแต่ปิติเล็กน้อยปิติชั่วคราวในที่สุดก็อาจจะไม่เห็นปิติเป็นระลอกได้บางทีบางคนเย็นซาบซ่านขึ้นมาจากขาขึ้นมาถึงศีรษะแล้วก็หายไปแล้วก็มีมาใหม่เริ่มขึ้นใหม่จากเท้าขึ้นหาศีรษะหรือจากศีรษะลงไปเท้าก็ได้หรือว่าบางทีไปครึ่งตัวศีรษะลงมาที่ท้องหายไปก็ลงมาใหม่แบบนี้บางทีก็จากเท้าขึ้นมาหาท้องนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าปิติเป็นระลอกมาปิติอย่างที่สาม

บางทีอาจจะไม่เห็นปิติอย่างที่สี่ก็ได้เราเรียกอุเบกขาปิติปิติโลดโผนปิติโลดโผนนี่บางทีเหมือนตัวเบาเลยตัวลอยได้เหมือนตัวเบาลอยได้บางคนเห็นตัวเองในนิมิตเลยลอยข้ามหลังคาบ้านตัวเองก็มีอันนี้มันก็จะตามดูตามรู้ไปในปิติของมันเองถ้าบารมีเราพอแต่ถ้าบารมีไม่พอบางทีนิวรณ์ห้าจะมาขวางนิวรณ์ห้ามาขวางจะตกใจนั่นแหละถ้าตกใจแล้วบางคนไม่กล้าทำอีกเหมือนเดิมตามที่กล่าวมันอย่าไปกลัวมันถ้ามันตกใจอย่าไปกลัวมันถ้ามีให้เรียนรู้จากการซักถามครูบาอาจารย์ก็ได้หรือการศึกษาก็ได้มันจะรู้แต่ถ้าบารมีพอมันจะเห็นปิติไปเรื่อยเห็นกายเบาใจเบากายเบาเหมือนลอยได้ดังที่กล่าวหรือบางทีเห็นเหมือนแสงเจิดจ้าในนิมิตเลยเห็นนิมิตก็ได้เห็นบางคนเห็นสีรุ้งเจ็ดสีเลยสว่างสวัยก็มีบางคนเห็นแสงระยิบระยับก็มีแสงเจิดจ้าก็มีบางคนเหมือนตัวโยกได้คลอนได้หมุนได้บางคนเหมือนกระโดดได้เลยเราเคยเห็นภาพข่าวนะจะมีที่เขาฝึกในสำนักต่างๆมีสามเณรไปฝึกแล้วสามเณรกระโดดได้เลยนั่นแหละเป็นอุปคาปิติเป็นปิติอย่างที่สี่เนี่ยอย่างที่ห้าก็คือเย็นกายเย็นจิตเลยมันจะเย็นซาบซ่านภายในกายในจิตเลยเย็นนะเย็นสบายบางคนสู้กับเวทนามาเนี่ยเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยพอมาเห็นปรณาปิติเนี่ยเย็นสบายเลยเหงื่อที่มันไหลอยู่เนี่ยบางทีเป็นน้ำแข็งเลยนะเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยแต่ไม่ว่าจะเห็นปิติแบบไหนถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ว่าเมื่อไปเห็นเมื่อสิ่งอัศจรรย์มันจะศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันจะศรัทธาในพระเจ้าที่ได้ให้มีอริยสัจสี่มีองค์มรรคที่มาเดินมาทำกรรมฐานนี่แหละมันก็จะศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมของพระเจ้าก็คือเราปฏิบัติในมรรคเนี่ยนี่เรียกว่ามันเดินในธรรมก็จะศรัทธาในธรรมและในที่สุดเราก็จะศรัทธาในพระสงฆ์ที่นำธรรมของพระเจ้ามาสั่งสอน

ใครที่จะใช้เสียงก็เขากำลังทำกรรมฐานนะเพราะโยมใช้เสียงเนี่ยทำให้เขาไม่ตื่นนะก็ทำให้ก็ตื่นจากสมาธินะบาปนะโยมบาปหนักด้วยนะวันตอนทำกรรมฐานเนี่ยเราต้องสำรวมให้ดีต้องสำรวมให้ดีเพราะนี่คือกุศลที่สูงสุดในพระพุทธศาสนานะทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานทั้งสองขั้นเนี่ยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเพราะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะการปฏิบัติเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทำให้เป็นพระอรหันต์ได้นั่นเองนะเพราะนั้นต้องสำรวมให้ดีนะจะพูดจะคุยอย่าส่งเสียงจะไปไหนก็อย่าให้เกิดเสียงดังทำให้เสียงดังน้อยที่สุดเพราะเราจะศรัทธาในผู้นำพระสงฆ์เลยทำปิติได้เนี่ยเมื่อปิติเกิดเนี่ยแล้วศรัทธาในผู้นำพระสงฆ์เนี่ยไปละสังโยชน์ในข้อที่สองในกรรมฐานขั้นที่สองขั้นปัญญาได้ด้วยขั้นปัญญานี่แหละจะทำให้เป็นพระอรหันต์

าส่งเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเนี่ยมันสะดุดเลยนะขัตตมายสะดุดเลยเพราะฉะนั้นก็ปิดวาจาให้ดีจริงๆมาตอนทำกรรมฐานเนี่ยเราต้องไม่พูดไม่คุยเงียบให้ได้เป็นดีเลยเมื่อปิติเกิดเช่นนี้แล้วนะถ้าเราเห็นไม่ว่าจะเห็นอย่างเดียว2 อย่าง 3 อย่างหรือเห็นทั้งหมดเลย5 อย่างนี้ก็ดังที่กล่าวนะเพราะมันจะศรัทธาในพุทธธรรมพระสงฆ์ได้แล้วจะดังที่กล่าวว่ามันจะเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วมันจำไม่ลืมมันจะจำไม่ลืมเลยอารมณ์เนี้ย

แล้วต่อไปมันจะตามดูตามรู้เองโดยอัตโนมัติดังที่กล่าวในที่สุดเราจะเห็นว่าสุขมันเกิดสุขมันเกิดเมื่อไหร่ปิติดับเมื่อนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราเห็นปิติดังที่กล่าวไว้แล้วนะเราเห็นทุกข์มันดับทุกข์ที่เกิดจากปวดเมื่อยก็ดีทุกข์ที่เกิดจากนิวรณ์ห้าที่คิดฟุ้งซ่านก็ดีนี่แหละนี่คือเห็นทุกข์มีจริงทุกข์ดับจริงทุกข์กายทุกข์ใจเห็นทั้งสองอย่างเลยเมื่อปิติเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกข์มันดับทุกข์มันมีจริงตอนที่เราอยู่ในวิตกวิจารณ์นี่ไงพิสูจน์ทุกข์ในอริยสัจ4พิสูจน์ในข้อทุกข์เลยปิติเกิดนั้นคือทุกข์ดับเห็นไหมเราก็เห็นว่าทุกข์เนี่ยมันดับได้จริงๆมันดับตามกระบวนการดับตามเหตุตามปัจจัยดับตามขันห้านั่นแหละเพราะขันห้ามันเกิดดับมันวิญญาณนั่นแหละไอ้ตัวที่เป็นวิญญาณที่มันเกิดดับเนี่ยมันดับเองจากการที่เราปฏิบัติวันนี้คือกรรมฐานที่พุทธเจ้าค้นพบวันทำในกรรมฐานเนี่ยมันจะเกิดดับให้เห็นวันทุกข์ที่ดับตอนที่ปิติเกิดนี่เวทนาแรกที่เราเห็นต่อไปพอปิติดับเนี่ยพอสุขเกิดนี่เราจะเห็นเวทนาอย่างที่สองในเวทนาสามวันดังที่กล่าวไว้ตั้งแต่ขั้นต้นแล้วว่าเวทนามันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราไปผัสสะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดก็ยังมีเสียงจนได้โยมอย่าส่งเสียงได้ไหมนี่แหละมันไม่ไปไหนก็เพราะอย่างนี้แหละคนที่ทำนี่แหละแล้วกิเลสมากๆแบบนี้ชาตินี้ก็ไม่สำเร็จหรอกชาตินี้ก็ไม่ไปไหนหรอกว่าเราต้องทำให้ได้อยู่นี่คือการฝ่าฟันนะเห็นไหมโยมขนาดว่าเราทำอยู่อย่างนี้ยังมีมารมาขวางเลยเพราะมารในตัวเราเองก็ยังเราก็ยังต่อสู้อยู่มารกับที่อยู่กับคนอื่นก็เห็นไหมมาขัดขวางเรานี่แหละนิวรณ์ห้าวันนี้คือขันธมารนี่แหละโยมขันธมารทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยเพราะไอ้เครื่องปรุงแต่งที่เราเห็นนิวรณ์ห้าก็เป็นอภิสังขารมารอีกมารสองอย่างขันธมารอภิสังขารมารอีกอย่างคือกิเลสมารนั่นแหละเพราะกิเลสทั้งสามระดับที่อาตมากล่าวไปแล้วมันอยู่ในเราหมดเลยมารสามระดับแรกเนี่ยมารอีกสองตัวมันเรียกเทวปุตงานกับมัจจุมารเทวปุตมารก็คือมารที่มาขัดขวางที่เรียกว่าเป็นวัดสวัสดีก็ได้จริงๆมันมาจากเทวดาที่อยู่ในชั้นปารณิมิตวัดสวัสดีที่มาขัดขวางพระเจ้าด้วยนะวัดสวัสดีเนี่ยเป็นเทวดาเป็นเจ้าแห่งเทวดาในชั้นปารณิมิตวัดสวัสดีมาขัดขวางตอนพระเจ้าออกทรงออกบวชเนี่ยมาขัดขวางระหว่างทางที่ออกนอกเมืองจะออกนอกกำลังจะออกจากประตูเมืองก็ไปขัดขวางเพราะอะไรเพราะมารเนี่ยไม่อยากให้พระเจ้าเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วตัวเองจะไม่มีความสำคัญบุคคลจะไม่ทั้งเทวดาทั้งหลายแหละทั้งคนทั้งหลายแหละจะไม่ก็เรียกว่าไม่นิยมชมชอบวัดสวัสดีนี่แหละถ้ามีพระเจ้าขึ้นมาทุกคนจะไปเลื่อมใสพระเจ้าหมดนั่นเองและอีกครั้งหนึ่งนะพอขัดขวางไม่ได้ตอนที่ออกเมืองก็ไปขัดขวางตอนที่พระองค์จะตรัสรู้นั่นเองที่มีในพุทธประวัตินั่นแหละที่นะมีหมู่มารทั้งหลายแหละยกขบวนไปนะที่จะไปขัดขวางการตรัสรู้ของพระเจ้าที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละคือมารเพราะนี่คือเทวปุตรมารมารอีกตัวก็คือมัจจุมารนี่คือเขาเรียกว่ามารที่มาฆ่าชีวิตเราไว้นะเพราะการที่เราต้องตายนั้นคือมัจจุมาร
นี่คือมันห้านะในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องพบกับมันห้าพอตายเมื่อไหร่ต้องเจอยมบาลวะนะนี่คือสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเป็นคำตัดของเจ้ากันแล้วกันนะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนที่เราจะทำความดีเนี่ยความกุศลเนี่ยก็จะมีมารทั้งหลายเนี่ยมาขัดขวางกันเองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ขวางตัวเองไม่พอก็ขวางคนอื่นด้วยนะนี่แหละเราก็ต้องเจอนะแล้วเรามาเจอเป็นหมู่เป็นเหล่าด้วยเจอเป็นกลุ่มด้วยแสดงว่าเราทำกรรมร่วมกันมาจึงได้ต้องมาเจอแบบนี้นะก็วันเราก็อโหสิแล้วกันอโหสิแต่ที่อาตมาต้องเตือนเพราะว่ามันเป็นกรรมใหญ่เป็นบาปใหญ่บาปหนักนะครับถ้าไปขัดขวางการทำสมาธิเนี่ยบาปใหญ่ก็มันมีผลนะจะทำให้คนนั้นทำสมาธิยากทำมาในเรื่องสมาธิเลยนะยิ่งถ้าไปขัดขวางในเรื่องของปัญญานี่ไปกันใหญ่เลยเพราะเราต้องทำให้ได้นะมันทำให้ได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสุขเกิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสุขกายสุขใจนั่นเองเรียกว่าเบากายเบาใจนะปิตินี้เขาเรียกว่าความอิ่มใจนะตอนที่เราเห็นปิติเนี่ยอิ่มใจเนี่ยมันยังไม่ถึงสุขนะแต่อิ่มใจเนี่ยมันก็บอกแล้วน้ำตาไหลก็ได้นะขนลุกขนพองก็ได้นะนั่นแหละที่เขาเรียกว่าความอิ่มใจแต่เย็นกายเย็นใจเนี่ยนะโอ้โหพอเห็นแล้วก็มันอิ่มจริงๆความว่าอิ่มใจเนี่ยต้องให้รู้ด้วยตนเองวันนี้ได้ยินได้ฟังยังอาจจะยังไม่เข้าถึงมันจะต้องถ้าเราทำแล้วเจอได้เนี่ยเราจะรู้เองพอมาถึงที่สุขเนี่ยนะสุขก็คือทุกคนดับไปจากปิตินั่นแหละเพราะฉะนั้นพอเป็นสุขแล้วทีเนี้ยเบากายเบาใจตอนปิติเนี่ยบางทีเราเห็นตัวเราใหญ่ก็ได้นะวันนี้ก็มีคนถามมาในรายการธรรมะสว่างใจอะว่าทำไมนั่งสมาธิไปแล้วอยู่ๆก็เห็นตัวใหญ่นะเท่าภูเขาเลยแต่ก็ตัวเล็กลงมาเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นเรื่องของอุเพนคาปิติเป็นปิติที่ทำนี่แหละทำปิติแล้วมันจะเกิดได้นี่แหละคืออุเพนคาปิติวันบางคนทำไปแล้วเห็นแสงเนี่ยไม่ต้องตกใจนั่นแหละมาปิติแล้วแบบปิติแล้วแล้วพอปิติแล้วกายจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นโดยอัตโนมัติดังที่กล่าวแต่พอมาถึงสุขเนี่ยอย่างที่กล่าวนะมันก็สุขกายสุขใจสุขแบบไม่ทุกข์นั่นเองสุขที่ทุกข์มันดับไปนั่นแหละบางทีเราอาจจะลำพึงลำพันมาก็ได้สุขเหลือเกินสุขเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปตามองค์ฌานแล้วพอเราเห็นว่าสุขแบบนั้นมันไม่นานมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะมันจะดับไปด้วยเอกคตาเกิดขึ้นมาวันเอกคตาเกิดขึ้นมาเอกคตาก็คือองค์ฌานที่ห้าองค์ฌานที่ห้าก็เรียกว่ามีเวกขาจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนนี่แหละมันจะเห็นว่าเฉยเพราะมันเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นมาก็ไม่เห็นแล้วสุขที่เกิดขึ้นมันก็หายไปแล้วนะมันนั้นมันเฉยแต่เฉยด้วยแฝงที่มันแฝงอยู่ด้วยทุกข์ไม่มีแล้วมีสุขก่อนหน้าเนี้ยมันแฝงอยู่ในเนี้ยแต่ว่าเราไม่รู้มันแต่เราจะเห็นว่าเราเฉยจะเฉยแบบจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวอย่างที่กล่าวมันจะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่ามันเฉยนั่นแหละนะคือเห็นอย่างเดียวเลยเห็นว่ามันเฉยแต่ในความเฉยเนี่ยนี่คือจิตเป็นสมาธิแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยมันจะไม่คิดเรื่องต่างๆเลยบางทีเนี่ยบางคนตอนที่เราท่องสวดมนต์อยู่เนี่ยบางคนอยู่ๆปุ๊บมันสวดไม่ออกเลยนะนี่แหละก็เรียกว่าตกผวังวันมันคือนี่แหละจิตเป็นสมาธิวันจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันเฉยเนี่ยบางทีมันก็เป็นเช่นนั้นนึกอะไรไม่ออกมันเห็นว่าเฉยแล้วบางทีแต่บางคนเหมือนกับตกวาบลงไปเหมือนกับตกเหวก็มีแต่มันตกไปแล้วมันก็จะเฉยนั่นเอง
มันเฉยเฉยแบบนึกอะไรไม่ออกแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะดับถ้ามันดับมันจะเริ่มรู้มันจะเริ่มรู้ว่ามันจะเริ่มคิดออกแล้วว่าเมื่อกี้เราสุขเราทุกข์มาอะไรมันจะเริ่มคิดออกมันเห็นทุกข์เห็นสุขมาพอเริ่มคิดออกนี่แหละพุทธเจ้ายกขึ้นเจริญกรรมฐานขั้นที่สองเลยวันทำยังไงกรรมฐานขั้นที่สองก็พิจารณาใดๆในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใดๆในโลกเนี่ยรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวันใดๆคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองคือกรรมคุณห้านั่นแหละวันกรรมคุณห้าในโลกเนี่ยมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาใดๆในโลกนี้รูปเสียงผลทัพพระรูปรสกินเสียงผลทัพพระสรุปมันก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เองเพราะรูปมันก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เสียงก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้กินก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัสก็เหมือนกันมันมาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ทั้งหมดวันใดในโลกรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะจะรู้คนได้ทั้งโลกก็รู้ที่ตัวเราคนเดียวนี่แหละมันรู้คนได้ทั้งโลกก็รู้สัตว์ทั้งโลกอีกเพราะสัตว์กับคนต่างกันที่มันสมองนั่นเองคนรู้ดีรู้ชอบได้มีมันสมองมากกว่าสัตว์มันไม่รู้ดีรู้ชอบมันทำตามกรรมมันเป็นสัตว์ลายมันก็เป็นไปตามสภาพของมันนั่นแหละสิ่งของก็เหมือนกันสิ่งของบางอย่างต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณของมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วตามเผ่าพันธุ์สูงใหญ่เล็กขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องเหี่ยวแห้งยืนต้นตายสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีอันของและธรรมนั้นอาจอิฐินดินทรายและธาตุน้ำอากาศทั้งหลายแหล่มันก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีอันของแต่มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามสภาพมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนหินก้อนใหญ่ก็เป็นหินก้อนเล็กได้หินก้อนเล็กก็เป็นทรายได้ทรายก็เป็นดินได้ดินก็เป็นฝุ่นละอองลอยในอากาศก็ได้ตอนที่น้ำมันหายไปนี่คือความไม่เที่ยงนะวันสิ่งไม่มีชีวิตไม่เวียนของก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็เป็นเช่นนี้วันเห็นเราเนี่ยจะเห็นหมดเลยเห็นโลกนี้แหละวันในโลกนี้เป็นอย่างนี้แล้วเรายึดมั่นไม่ได้เราไปยึดมันไม่ได้ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นอย่างเช่นคนเราไปยึดคนตอนที่เราชอบคนเราไปชอบตอนที่มันเป็นเด็กมั่งตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมั่งแต่หารู้ไม่ว่านั้นเราไปชอบความไม่เที่ยงนั่นเองมันแปรปรวนนั่นแหละแล้วมันไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นต่อไปมันก็ต้องเป็นวัยกลางคนแล้วมันก็ต้องแก่มันต้องหนังเหี่ยวมันต้องผมงอกนะครับพอเราไปยึดนะตอนที่มันเป็นหนุ่มเป็นสาวพออยู่กันไปมันแก่มันก็เป็นทุกข์เลยทีนี้นี่แหละเพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นแบบนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศที่กล่าวไปแล้วนะมันแปรสภาพไปวันเวลาที่เราชอบตอนที่มันแปรปรวนแบบไหนแล้วเราไปชอบมันเราไปยึดมันเราไปอยากได้มันแต่มันแปรปรวนเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เมื่อนั้นเราก็ไม่อยากได้มันนี่แหละคือความเป็นไปวันในโลกนี้แหละสุขไม่มีอยู่จริงในที่สุดมันก็ทุกข์เพราะความแปรปรวนวันเรายึดอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวเองวันเราก็เห็นว่ารูปขันธ์เราก็เป็นเช่นนั้นเห็นเราเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของทุกอย่างในโลกนี่แหละวันเราก็จะเห็นว่าขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์นั่นเองร่างกายทำให้เราแก่เจ็บตายจิตใจก็ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองต้องมีเวทนามีสัญหามีอุปทานมีภพมีชาติต้องทำให้เวียนว่ายตายเกิดในที่สุดนั่นคือทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นขันธ์ห้าทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละอุปกะเขาเรียกว่าอุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์วันเราก็จะเห็นตรงนี้เราก็จะไม่อยากได้ขันธ์ห้าเห็นด้วยอารมณ์ของสมาธิเนี่ยเมื่อยกขึ้นเจริญปัญญาเราเห็นแบบนี้เราก็เรียกว่าเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าได้เบื่อหน่ายในขันธ์ห้าก็เรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐิในสังโยชน์สังโยชน์บอกว่าถ้าเป็นสังโยชน์คือกิเลสข้อที่หนึ่งบอกว่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา

0: จริงๆไม่ใช่เราเพราะเราเข้าไปรู้มันได้เราเข้าไปรู้กายรู้ใจได้เพราะสิ่งใดที่ถูกดูถูกรู้เนี่ยไม่ใช่เราเราไปรู้มันได้เนี่ยไม่ใช่เราแล้วบังคับมันก็ไม่ได้เนี่ยนั่นก็ไม่ใช่เราบังคับมันไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้บังคับมันไม่ให้คิดนู่นคิดนี่เนี่ยทำไม่ได้นะวันสิ่งใดที่ไปห้ามไม่ให้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนั่นแหละไม่ใช่ตัวเราวันถ้าเป็นเราเราต้องห้ามมันได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายทำได้ไม่ให้มันคิดเป็นอกุศลเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นเราเราต้องหยุดมันได้นี่เราหยุดมันไม่ได้มันนี่แหละมันไม่ใช่เรามันเห็นตัวเราไม่ใช่เราเห็นคนอื่นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเขาเห็นสัตว์อื่นก็ไม่ใช่ไม่ให้ตัวสัตว์ทั้งหลายแหละมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดที่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวันนี้แหละเราจะละสังโยชน์ได้ในข้อที่หนึ่งสักกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราวิจิกิจฉากล่าวไว้แล้วอันนี้คือสังโยชน์ข้อที่สองเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้เนี่ยมันจะไม่สงสัยในพุทธธรรมประสงค์นั่นเองเพราะกิเลสในสังโยชน์ข้อที่สองว่าสงสัยในพุทธธรรมประสงค์เพราะถ้าเราทำกรรมฐานมาได้แล้วทำสมาธิได้เนี่ยเราจะไม่สงสัยในพุทธธรรมประสงค์ศีลพระตัปปมาศก็ถือมั่นศีลพจน์สักว่าทำตามการไปอย่างงมงายเนี่ยมันจะไม่ใช่เช่นนั้นนะเพราะเราจะเห็นว่าศีลต้องบริสุทธิ์ไม่งั้นเราทำสมาธิไม่ได้เพราะศีลเป็นมรรคศีลเนี่ยเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเป็นมรรคองค์ที่สามที่สี่ที่ห้าซึ่งมันเป็นพื้นฐานของสมาธิถ้าศีลไม่ดีมันทำสมาธิไม่ได้มันจะเห็นนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคือเรื่องของการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตสี่ประมาทในการครองชีวิตกินเหล้าเสพยาเสพติดดื่มเครื่องดองของเมาเล่นการพนันทั้งหลายแหล่เนี่ยนี่แหละคือนิวรณ์ห้าทั้งหมดเลยมันจะทำกรรมฐานไม่ได้มันจะทำจิตให้เป็นสมาธิไปไม่ได้มันจะข้ามวิตกวิจารไปไม่ได้นี่ไงมรรคมรรคของศีลสามองค์ปะวันถ้าศีลบริสุทธิ์นี่คือศีลพระตัปปมาศมันจะเห็นอย่างนี้นี่คือโสดาปัตติมรรควันโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่โยมรักษาศีลแล้วรักษาศีลได้เป็นพื้นฐานของสมาธิทำสมาธิได้นี่แหละก็เรียกว่าได้มรรคสองข้อแล้วได้มรรคสองข้อเป็นโสดาปัตติมรรคยกขึ้นเจริญปัญญาเมื่อไหร่เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยมันขันห้าไม่ใช่เราเห็นแบบนี้ได้ไหมล่ะนี่แหละโสดาปัตติมรรคครบแล้วสามข้อมันศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรครู้เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้แล้วทุกครั้งเราก็จะทำอยู่แบบนี้ทำกรรมฐานก็จะรู้อยู่แบบนี้ทำมากๆทำให้มากทำให้เจริญในที่สุดจะเห็นโสดาปัตติผลมันจะเห็นไตรลักษณ์เองโดยอัตโนมัติตกภวังค์เห็นก็ได้อยู่ในทุกขณะจิตเนี่ยยืนเดินนั่งนอนบางทีตกภวังค์เห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาเลยหรือบางทีทำกรรมฐานเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมานั่นเป็นโสดาปัตติผลเห็นโสดาปัตติผลเมื่อไหร่นั่นคือโสดาบันโสดาบันก็จะไม่กลัวตายเพราะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ของเรามีขันห้าทำให้เราต้องเป็นทุกข์มันไม่กลัวตายโสดาบันไม่กลัวตายโสดาบันไม่เสื่อมคลายในพระพุทธธรรมประสงค์จะศรัทธาในพุทธธรรมประสงค์โสดาบันจะไม่ทำผิดศีลจะไม่พยายามให้ผิดศีลเลยนะเพราะนี่คือโสดาบันเป็นโสดาบันได้ไม่เกิดเจ็บปุ๊บจะชาติจะเป็นพระอรหันต์จะก้าวไปในสกาทาคาละกามฉันทะกับละปฏิฆะกามราคะโทษละกามราคะกับปฏิฆะให้เบาบางลงได้ก็เรียกเป็นสกาทาคาตอนที่ละก็เป็นสกาทาคามีมรรคเบาบางลงได้ก็เป็นสกาทาคามีผลละได้สองข้อหมดจดก็เป็นพระอนาคาเลยนะตอนที่จะทำให้มันดับไปให้หมดให้สองข้อเป็นอนาคามิมรรคดับไปทั้งสองข้อได้เป็นอนาคามิผลเลยก็เรียกว่าเป็นพระอนาคามันมรรคเพราะฉะนั้นสังโยชน์สามข้อที่ละทำสังโยชน์ห้าข้อที่ละได้เนี่ยทำถึงพระอนาคาเลยเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ขั้นที่สามเลยสังโยชน์เหลืออีกห้าข้อละได้หมดเป็นพระอรหันต์ก็มีรูปราคะอรูปราคะมีมานะมีอุทจจะแล้วมีอวิชชาในที่สุดละได้ก็ในขณะละก็เป็นอรหัตตมรรคละได้ก็เป็นอรหัตตผลก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าเห็นทุกอย่างเป็นธรรมธาตุหมดแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องของ สิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมนั่นแหละธรรมก็คือธรรมชาตินั้นเห็นว่ามันทุกอย่างเกิดมาจากเหตุปัจจัยเกิดจากบุญกับบาปนั่นแหละสองอย่างเนี่ยกุศลกับอกุศลที่มันทำให้เป็นไปวันเห็นเช่นนี้ก็สักแต่ว่าได้วันอุเบกขาเป็นนั่นแหละอุเบกขาก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่ต้องเวียนไปเพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยตามบุญตามบาปนั่นแหละเห็นแค่นั้นแหละวันมันต้องเวียนไปของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบได้เห็นในโลกนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วดังที่กล่าวจะปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งตัวเองจะเป็นอะไรจะดับไปในที่สุดในอนุปาทิเสสนิพพานเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันต้องมีเหตุตามปัจจัยทำให้เราต้องแตกดับวันพุทธเจ้ายังต้องแตกดับเพราะสุกรมัทวะเนี่ยนะพระองค์เสวยสุกรมัทวะไปนั่นคือก็เรียกว่าวิบากที่ทำให้ต้องนิพพานนั่นเองวันเราก็เช่นเดียวกันทุกคนมีกรรมที่จะต้องทําให้ตายนั่นแหละแล้วเราจะต้องตายด้วยกรรมใดกรรมหนึ่งแต่ก็ไม่กลัวตายเป็นพระอรหันต์แล้วไม่กลัวตายนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเป็นพระอรหันต์แล้วก็เขาเรียกว่ากรรมเป็นโหสิกรรมเพราะพระอรหันต์จะไม่เกิดอีกวันภพที่มีอยู่ที่ยังเหลืออยู่ยังมีอีกมากแต่ก็ไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีขันห้ามารับกรรมนั่นเองจะไม่มีไม่วิบากก็ไม่มาทำอะไรไม่ได้นี่แหละเรียกว่ากรรมเป็นอโหสิกรรมครับมันเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมเป็นอโหสิกรรมชาติสิ้นก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วชาติสิ้นตัณหาดับมันไม่มีชาติก็ไม่มีตัณหานั่นเองไม่มีชาติคือไม่เกิดมันไม่ถูกอวิชชาครอบงำเกิดมาเมื่อไหร่อวิชชาครอบงำเมื่อนั้นพอเราเกิดมาจากอวิชชาม
1: ีวิชาครอบงำมีตัณหาต้องมีตัณหาต้องมาทำภพนี่แหละนี่แหละเรียกว่ากิเลสที่มันชุ่มอยู่ในใจที่มันอยู่ในเราวันเกิดเมื่อไหร่กิเลสมันนั่นคือทุกข์มันกิเลสทั้งหมดนี่แหละทำให้เกิดทุกข์มันเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละดังที่กล่าวนี่เพราะฉะนั้นนี่คือกรรมเป็นอโหสิกรรมนะก็ไม่ต้องมีขันธ์5ไม่ต้องเกิดแล้วก็ไม่มีขันธ์5มารับกรรมไม่ต้องมาทําภพใหม่นี่แหละคือการดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธวันนิโรธต้องดับสนิทดับ3ระดับอย่างนี้ให้ได้ด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาวันสมาธิก็มรรค3องค์เมื่อกี้กล่าวไว้แล้วสัมมาวายโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิจิตเป็นสมาธิได้ก็เป็นสัมมาสมาธิมรรคที่เหลืออีก2องค์คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั่นแหละคือขั้นปัญญาจริงๆขั้นปัญญาก็เกิดขึ้นในหลายระดับก่อนที่เราจะมารักษาศีลนี่ก็มีปัญญามีสมาธิทิฏฐิมีสมาธิทิฏฐิมันถึงสัมมาสังกัปปะมันถึงได้มาละไม่ทำให้ผิดศีลนั่นแหละแล้วมันก็สัมมาสังกัปปะเรื่อยมาด้วยการปฏิบัติในกรรมฐานนั่นแหละมาทำสมาธิมาเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นอริยสัจ4มี3รอบนะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มันเกิดในทั้ง3รอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นกิจญาณในรอบนี้ทำให้มากทำให้เจริญแล้วดับได้เมื่อไหร่ก็จะเห็นกตญาณในรอบที่3นั่นเองรอบแรกก็ต้องรู้ด้วยสัจญาณว่าทุกสมุทัยนิโรธมันคืออะไรนั่นเองนะรู้ให้ได้นั่นคือสัจญาณในรอบที่1รู้รอบที่1แล้วก็ต้องมาทำอย่างไรในอริยสัจ4รอบที่2ทุกสมุทัยนิโรธต้องทำยังไงนี่แหละที่เรามาทำอยู่นี่แหละทำได้ก็เป็นกตญาณก็จะเห็นว่ามันดับหมดแล้วนั่นเองทุกดับแล้วดับสมบูรณ์ละได้สมบูรณ์นะไม่เกิดอีกในสมุทัยแจ้งชัดกระจัดกระจายด้วยนิโรธแล้วก็มรรคก็เต็มที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่แหละก็เป็นเรื่องของมรรครอบ3มีรอบ3อาการ12ในอริยสัจ4นะเพราะเราก็จะเห็นธรรมไปเรื่อยๆทำให้มากแล้วมันจะรู้เองรู้ไปตามธรรมด้วยก็อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ประพฤติปฏิบัติก็โดยออกจากการปฏิบัติก็พิจารณากายของเราเป็นแค่ธาตุ4ดินน้ำลมไฟเป็นปฏิกูลเป็นรังของโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เที่ยงแปรปรวนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ยู่ไม่ถึงร้อยปีพันปีต้องแตกดับไปในที่สุดสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้สิ่งใดสั่งก็ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจากนั้นก็อุทิศบุญกุศลที่จะทำกรรมฐานในครั้งนี้ไปให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรอินพรหมยักษ์เทวดาเปรตอสุรกายสันนรกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายญาติโกโหติกาทั้งเก่าและใหม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วครอบครัวภรรยาสามีบุตรธิดาและบริวารสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนพนจรสรรพสิ่งทั้งหลายโดยไม่มีประมาณอุทิศให้กับบุรพกษัตริย์ที่ราชเจ้าและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาผู้รักษาตัวเราสัตว์ใดมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปทำความรู้สึกที่กายของเราทำความรู้สึกที่มือขวาละมือขวาไปที่เข่าขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายละมือซ้ายไปที่เข่าซ้ายยกมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบเป็นท่าพนมมือตั้งจิตอธิษฐานเราจะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดของเราให้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์จนถึงพระนิพพานเทอญยกมือให้นิ้วหัวมือระหว่างคิ้วยกมือลงมาไว้ที่หน้าอกเตรียมแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกดินแดนโลกธาตุ31ภพภูมิ

ให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคะจง

0: ลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนั่งตามสบายก็ได้ใครจะปฏิบัติต่อไปก็ได้ใครจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้จะยืนหรือว่าไปเดินสับเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งที่มีในวันพระ
1: เพราะอะไรเพราะเราทำอะไรเราก็ได้นั่นถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้ามีความตนีหวงแหนไม่บริจาคทานเกิดไปชาติหน้าก็กลายเป็นคนจนนะเห็นไหมโยมวันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปก็พิสูจน์นี่แหละก็มาพิสูจน์แล้วก็เห็นคนนู้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละบางคนทำไมต้องอยู่ข้างถนนบางคนทำไมได้อยู่ตึกรามบ้านช่องที่ใหญ่โตสวยงามนี่ไงนี่แหละในเรื่องของภพนะเลยมารับวิบากที่มันเป็นตามที่เราได้เห็นนั่นคือเรื่องของเขาจะเป็นอุทาหรณ์ของเราได้วันเราเอามาปรับใช้เอามาทำภพของเราเอามาทำกรรมของเราให้ดีนั่นเองก็คือมาสร้างภพให้ดีรับวิบากก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำมาเนี่ยถึงแม้ว่าวิบากถ้าเป็นอกุศลเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะทำให้เราต้องบาดเจ็บจะทำให้เราต้องล้มตายนั่นต้องถ้าเข้าใจตามสมาธิในมรรคข้อหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับมันโดยดุษฎีจะไปบอกว่าคนเกิดมาเพราะคนนี้ทำสัตว์นี้ทำเราทำให้เราต้องเป็นไปนั้นสมามิจฉาทิฏฐิแล้วโยมนั่นคือมีมิจฉาทิฏฐิก็คือเป็นอกุศลไปแล้วแล้วก็ไปโทษไปจองล้างจองผ่านไปจองเวรมึงฆ่ากูกูจะฆ่ามึงต่อเห็นไหมโยมไปอาฆาตนี่ก็กลายเป็นภพที่เป็นอกุศลเลยวันรับวิบากให้เป็นกุศลรับวิบากให้เป็นสมาธิแล้วจะใช้กรรมหรือว่าทำภพใหม่ที่เป็นสมาธิด้วยแต่ว่าพอรู้ว่ากรรมนี่คือของเราเพราะฉะนั้นถูกแทงถูกยิงตายก็นั่นคือกรรมของเราคิดได้อย่างนี้ก็ทำกรรมฐานไว้เยอะๆก็ดูอีกเวลาถูกยิงแล้วลมหายใจเข้าตายหรือว่าลมหายใจออกตายเห็นไหมโยมคิดอย่างนี้ปุ๊บนะนี่เป็นกุศลหมดเลยนะโยมจะไม่ทุกข์เลยไม่ทุกข์หรอกนะเพราะเราเคยฝึกกรรมฐานมาเยอะเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้นี่แหละเห็นไหมโยมได้เปรียบใครที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานนะเวลาตายก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนั้นแหละโยมโอ้ยอยู่งั้นแหละโยมทุกข์ในที่สุดก็เกิดในทุกขติอีกแต่ถ้าทำกรรมฐานแบบเราก็อ้าวเคยทำกรรมฐานไหมถูกยิงยังไม่ตายหรอกแต่ว่าร่างกายมันเริ่มตายมันเริ่มนิ่งเฮ้ยนี่มันกายตั้งมั่นนี่นะเห็นไหมโยมกายตั้งมั่นนี่นะพอกายมันไม่ทำงานเนี่ยเพราะว่ามันจะใกล้ตายเนี่ยนะแรงหมดเนี่ยนะเฮ้ยนี่มันกายตั้งมั่นนี่นะนิ่งเลยแล้วจิตอะจิตมันเห็นกายที่ตั้งมั่น จิตมันก็ไม่เอากายมาเป็นอุปกรณ์ในการผัสสะใช่ไหมโยมพอเห็นกายเห็นกายตั้งมั่นก็เอ้ากายไม่เจ็บปวดไม่ปวดเมื่อยอะมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมโยมแล้วยิ่งเคยฝึกกรรมฐานแบบเนี้ยเราฝึกไปที่มัชฌิมาปฏิปทาไปที่เวกขามันก็ไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อไหร่มันจะตายดูลมหายใจคอยเฝ้าดูนะแต่เราไม่ได้ไปทุกข์ว่าเมื่อไหร่มันจะตายจะไปดูว่าลมหายใจเข้ามันจะตายหรือว่าลมหายใจออกจะตายในสุดกำลังดูนั่นแหละจิตเป็นกุศลโยมมันไม่ปวดไม่เมื่อยให้เห็นหรอกนะเพราะจิตมันเดินอยู่ในกรรมฐานอยู่แล้วพอเราขาดใจตายเมื่อไหร่เราก็เห็นอ๋อนี่เองนี่เว้ยลมหายใจมันไม่ออกมันถึงได้ตายนี่ลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกมันถึงได้ตายเห็นแบบนี้โยมก็โยมไม่ถูกหรอกมันก็จะไปสุคตินั่นเองนะเพราะนี่แหละกรรมฐานนะมันกรรมฐานที่จะให้ทำเนี่ยนะก็บอกแล้วว่ามันมีประโยชน์มากนะโยมต้องพิจารณาให้ดีนะเราพิจารณาให้ดีเราก็จะเห็นตามนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นทุกข์นั่นคือเดินถูกทางนะโยมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นปวดเห็นเมื่อยเนี่ยแสดงว่า ทำกรรมฐานผิดตั้งแต่แรกเลยที่ไม่เห็นรู้เพราะขยับนั่นแหละกายไม่ตั้งมั่นนั่นเองมันขยับอะขยับไปขยับมาเอ้ยนั่งไม่เห็นจะเมื่อยเลยไม่เห็นจะปวดเลยไม่เห็นทุกข์เลยไม่เห็นทุกข์เลยในอริยสัจ4เห็นไหมเพราะเราปฏิบัติไม่ถูกแต่ถ้าปฏิบัติถูกปุ๊บเห็นปวดเห็นเมื่อยนั่นแหละทุกทางเห็นทุกข์ในอริยสัจ4แล้วนะแล้วทำยังไงจะให้ทุกข์ดับเห็นไหมจะให้ทุกข์ดับในนิโรธทำยังไงก็ต้องเดินในองค์มรรคเดินในกรรมฐานใช่ไหมโยมแล้วก็ต้องในองค์มรรคที่เดินไปเนี่ยมันเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติในสมถะเนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินองค์ฌานเนี่ยมันต้องใช้สมาสติก็คือพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นตัวแก้อยู่ก็แก้ง่ายๆในกายก็คือดูลมหายใจลมหายใจเป็นกายเพราะฉะนั้นกรรมฐานก็คือจริงๆตามที่กล่าวใช้กรรมฐาน40นั่นแหละใช้อะไรก็ได้ใน40อย่างแต่ก็บอกแล้วว่าอานาปานสติง่ายสุดเราก็ไปดูที่อานาปานสติง่ายสุดนะก็เพราะฉะนั้นปวดเมื่อยเนี่ยทนไม่ได้ไปเอากรรมฐานมาใช้ก็ไปดูลมหายใจซะนะลองดูดิโยมหายได้จริงๆปวดเมื่อยอยู่นะที่เวที่วิญญาณมันผัสสะมันกระทบอยู่เงี้ยลองเปลี่ยนไปดูลมหายใจแล้วมันจะเกิดมันอาจจะขยับของมันเองแต่มันไปที่ลมหายใจแล้วพอไปลมหายใจด้วยมันจะขยับของมันเองแต่ว่าขยับเพื่อไปตั้งมั่นดูลมหายใจมันจะเป็นไปเองนะแล้วก็มันจะหายเมื่อยไปแล้วถ้าเป็นอีกเดี๋ยวมันกลับไปที่เวทนาใหม่อีกก็ดูมันอีกอย่างนั้นแหละก็กลับไปอีกละกลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในที่สุดนั่งไปนานๆนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะเดี๋ยวมันก็ดับให้เห็นนั่นแหละพอดับให้เห็นไปหาปิติเมื่อไหร่ก็ดับหมดเลยทีนี้นะเราไม่ต้องไปบังคับอะไรมันอีกแล้วไม่ต้องไปให้มันไปกลับไปที่กรรมฐานใหม่อะไรเงี้ยไปเห็นปวดเมื่อยแล้วกลับไปกรรมฐานใหม่ไม่ต้องมีอีกแล้วพอปิติเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะมันจะเห็นในปิตินั่นแหละอย่างเดียวเลยนะก็นั่นแหละคือดับให้เห็นนะเพราะนี่เป็นอยู่ในกายเวลาจิตธรรมนั่นแหละโยมเพราะเห็นกายก็บทเมื่อยก็คือในเรื่องของกายนั่นแหละ

เวทนาก็เวทนาที่เป็นทุกข์แหละที่มันไม่สุขแหละที่เห็นปวดเมื่อยแหละฮะแล้วจิตใช่ไหมกายเวทนาจิตจิตก็จิตไปรู้นั่นไงก็ไอ้ตัวจิตนี่ไงที่ทำไปรู้ให้เราได้รู้ได้เห็นจิตที่ไปผัสสะตัวญาณที่เขาไปรู้นั่นไงเพราะรู้จิตรู้ถึงวิญญาณนะวันก็รู้ว่าวิญญาณเขาไปรู้กายเวทนาจิตมันก็เป็นธรรมนี่ไงมันอยู่ในธรรมเนี่ยมันอยู่ในสัมมาสตินี่ไงฮะมันก็เป็นธรรมธรรมไหนรู้ธรรมใหญ่อีกกำลังอยู่ในอริยสัจสี่กำลังทำอยู่ในอริยสัจสี่ด้วยการเดินในมรรคองค์ที่สี่ในข้อที่สี่ของอริยสัจสี่อยู่ในรอบสองอาการที่สองอีกอยู่ในกิจยานเราก็รู้ธรรมไปเรื่อยพอรู้ธรรมเอาจิตไปนึกรู้ธรรมเนี่ยมันก็จะไม่ไปที่เวทนามันจะไม่ไปผัสสะที่เวทนาเห็นไหมโยมมันจะไม่ไปอยู่ที่

เอาจิตไปนึกรู้ธรรมเนี่ยมันก็จะไม่ไปที่เวทนามันจะไม่ไปผัสสะที่เวทนาเห็นไหมโยมมันจะไม่ไปอยู่ที่ปวดเมื่อยอีกนี่แหละมันก็เป็นเรื่องของกายวินาจิตสามที่เป็นตัวแก้นั่นเองเป็นตัวแก้ในกรรมฐานนะถ้าทำกรรมฐานแล้วไปเห็นทุกเห็นทุกกายนะก็แก้แบบนี้แก้ด้วยกายวินาจิตธรรมอีกอย่างหนึ่งก็ตามที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยสู้เลยสู้เลยกรรมฐานฟาดตายแล้วทีนี้สู้กับเวทนาปวดเมื่อยใช่ไหมเอาจิตไปตั้งตรงปวดเมื่อยนั่นแหละตั้งมันเลยโยมสู้กับมันไปดูเพราะว่ามีกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมเห็นไหมสมาธิธรรมมีธรรมหนึ่งบอกว่าในธรรมจักรกับวรรณสูตรสิ่งใดมีอันเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมเพราะฉะนั้นปวดเมื่อยเกิดใช่ไหมทุกข์เกิดใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องดับให้ดูเพราะฉะนั้นเข้าไปดูมันเลยเห็นไหมโยมเอาจิตไปตั้งมันเลยนะมันดับได้จริงโยมนะเพราะฉะนั้นลองเอาไปทำดูดีเราจะเห็นเอาจิตไปไว้ตรงมันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ดับให้เห็นนะมันวิ่งหายไปเลยก็มีนะก็ดูแหละนะแล้วบางทีไม่มาอีกเลยนะบางทีปวดปวดแบบโอ้โหปวดมาบางคนบอกนั่งมานะ2ปี3ปีก็ยังไม่หายแต่พอเอาจิตไปดูมันจริงๆเนี่ยไปสู้มันจริงๆเพราะมันหายแล้วหายเลยอยู่ไม่มาอีกเลยนะลองทำดิจะเพิ่งเชื่อนะจะทำเองเอาไปทำเองเอาไปพิสูจน์เองโยมก็อย่าเพิ่งเชื่อออกมาก็แต่ในที่สุดทางพุทธเจ้าเนี่ยโยมพิสูจน์ได้แล้วมันจะเห็นจริงตามนั้นเห็นจริงแล้วก็เชื่อทีนี้ศรัทธามันจะเกิดศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยนะไม่ได้ศรัทธามันจะเกิดสมาธิขั้นต้นด้วยในปิติเนี่ยถ้าทำไปเนี่ยนะมันเพราะว่าไอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นนั่นแหละเพราะปิติเนี่ยมันไม่ได้เห็นง่ายๆมันจะเห็นจากกรรมฐานเท่านั้นนะเพราะธรรมชาติของเราเนี่ยเรามีสุขแล้วถ้าเปลี่ยนมันทุกข์แล้วมันเปลี่ยนเลยนะไม่มีปิติเห็นไหมโยแต่บางคนปิติได้เพราะว่าบางทีมันเคยทำมามั้งแล้วมันก็เป็นคณิกะได้เป็นอุปจาระได้แต่มันไม่เป็นถึงขั้นอัปปนาจะทำไปในองค์ฌานเป็นอัปปนาเป็นสมาธิที่แนบแน่นอัปปนาคือสมาธิที่แนบแน่นอุปจาระคือสมาธิเฉียดฌานอุปจาระใช่คณิกะก็คือสมาธิชั่วคราวประมาณนั้นก็เพราะฉะนั้นถ้าทำในองค์ฌานถึงจะเห็นปิติโยมก็ถ้าเป็นยืนเดินนั่งนอนในอยู่ในปัจจุบันขณะหรือว่าขณะจิตเนี่ยโยมจะเห็นว่าบางทีเราสุขที่เห็นนู่นเห็นนี่ก็ได้พอเห็นสุขปุ๊บนี่เห็นไอ้นั่นมันสุขเห็นไอ้นี่มันดีมันสวยมันงามสักพักเดียวจิตไปผัสสะที่อื่นไปฟังเสียงโทรศัพท์บ้างกำลังดูไอ้นี่สวยๆเสียงโทรศัพท์ดังปุ๊บดับแล้วนะจิตที่อยู่ที่ตาที่เห็นของสวยเนี่ยดับแล้วมันต้องมาอยู่ที่หูที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยดับโยมดับไปแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์บอกว่าบ้านไฟไหม้ให้ทุกข์เลยไหมโยมนี่ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วโยมเพราะมันไม่มีปิติให้โยมเห็นหรอกพอไปสุขแล้วก็ไปทุกข์เลยหรือว่าไปทุกข์อยู่แล้วเอาไปเห็นอย่างบางทีเราไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะแต่มันต้องเกี่ยวกับเราด้วยนะสมมติว่าไปเห็นรถเราเสียนะเป็นทุกข์นะโอ้ทำไมวะกำลังวิ่งอยู่เสียบนถนนเลยเอาโทรศัพท์เรียกช่างมาไอ้ช่างเขามาถึงเอาเครื่องไม้อุปกรณ์มาเต็มรถเลยมาถึงก็จอดปุ๊บก็ซ่อมให้เราพอซ่อมให้เราเสร็จปุ๊บสตาร์ทเอาใช้ได้ตู้มสุขมาเลยโยมเจอปิติไหมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยโดยไม่ต้องไม่ได้เจอปิติเลยแต่ถ้าโยมทำกรรมฐานเนี่ยนะมันถึงจะเห็นปิตินะแล้วปิติเป็นอารมณ์ที่มันที่หลวงพ่อสนองว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นแหละอารมณ์นี้แหละมันจะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรการรู้เหตุตามความจริงด้วยปัญญาในเรื่องของสมาธิที่เป็นการเขาเรียกอะไรการที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราจะ

ชื่อมั่นมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะเพราะเราเห็นเราพิสูจน์มันเจอศรัทธามันจะเป็นเรื่องของการศรัทธาทันทีเลยเพราะศรัทธาที่พูดไปนี่แหละมันจะศรัทธาพระพุทธเจ้าที่ว่าอ๋อนี่ถ้าไม่ทำแบบนี้นะไม่เห็นพิธีนะเห็นสุขและเห็นทุกข์นะสุขดับทุกข์เจอทุกข์ดับสุขมาอะไรเงี้ยมันจะเห็นอยู่แบบนี้แค่นั้นนะแต่พอทำพิธีเนี่ยพอทำในกรรมฐานเนี่ยเห็นปิติเห็นไหมโยมเพราะหลวงพ่อสนองว่าเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ทำกรรมฐานไม่เจอเพราะไอ้คนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่ทำกรรมฐานมันไม่เจอหรอกปิติโยมเพราะเรามีไม่ถึงล้านนี่แหละแต่ว่าเราทำกรรมฐานได้เราเห็นปิติได้มีบุญยิ่งกว่าไอ้คนมีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านอีกเพราะถ้าเห็นแล้วโยมจะศรัทธานี่คือสิ่งที่สำคัญศรัทธาในพระพุทธเจ้านะก็โยมจะศรัทธาเองแล้วแต่ต้องเจอจริงๆนะเจออารมณ์นี้แหละเจอปิติศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาธรรมของพุทธเจ้านะว่าถ้าพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพุทธเจ้าไม่บัญญัติธรรมขึ้นมาไม่มาเดินโยมมรรคเนี่ยจะไม่มีธรรมตัวนี้เพราะจะศรัทธาในพระธรรมด้วยแล้วก็ศรัทธาพระสงฆ์ที่นำธรรมพุทธเจ้ามาสั่งสอนนะแบบนี้แหละแล้วถ้าทำได้ตอนที่พระสงฆ์สั่งสอนเนี่ยนะหรือว่าบางทีเราทำเองที่บ้านแต่ว่าเราก็มาฝึกที่วัดนี่ก็พระสอนมาทั้งนั้นโยมก็จะศรัทธาพระพุทธพระสงฆ์อย่าศรัทธาเองเลยแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นบางทีโยมคิดเหมาไว้นะไม่ชอบพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์จีบผู้หญิงอาตมานี่แหละเห็นพระหนุ่มๆจีบผู้หญิงสาวๆนักเรียนสมัยที่อาตมาเรียนอาตมาเหมาเข่งเฉยๆเลยบอกว่าพระไม่ดีพระเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยไม่ดีเลยเหมาเห็นไหมมันตอนนั้นอวิชชามันครอบงำเราคิดอะไรเราเหมาหมดเลยโยมมาเจอปิติทีเดียวนะโอ้มันแยกออกหมดเลยโอ้ยพระที่ดีเขาจงเยอะจงแยะพระอรหันต์มีให้เราเห็นนั่นน่ะพระที่ไม่ดีนั่นแหละที่ไปทำอย่างนั้นแยกแยะได้เองโยมมันกลับมาเองนะโดยที่ไม่ได้มีอะไรไปสั่งมันเลยมันกลับมาเองเลยเกิดสมาธิที่เบื้องต้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำปิติได้นะทำเดินในองค์ฌานได้แล้วเห็นปิติมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วศรัทธาในพุทธาภิสงเนี่ยไปดับสังโยชน์ในวิปัสสนากรรมฐานได้อีกนะไปดับกิเลสอย่างละเอียดในสังโยชน์ได้อีกนะโยมในข้อ2เพราะวิจิกิจฉาเนี่ยสงสัยในพระพุทธาภิสงเพราะถ้าโยมทำสมถะได้ตอนที่ทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยแล้วเห็นองค์ฌานได้เนี่ยในปิติเนี่ยนะโยมดับสังโยชน์ข้อ2ได้นะเพราะมันจะเขาเรียกว่าจำไม่ลืมปิติเนี่ยโยมจำไม่ลืมนะเพราะจำไม่ลืมโยมศรัทธาไม่ลืมนะโยมจะศรัทธาแบบไม่เสื่อมคลายโยมจะไม่เสื่อมคลายในพระพุทธประสงค์เลยนะพอแยกแยะออกหมดเห็นได้จริงตามนั้นนี่ไงที่บอกว่าความศรีวิไลแห่งธรรมะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องพิสูจน์และปฏิบัติเองนี่ไงนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือความศรีวิไลแห่งธรรมะความเป็นจริงแห่งจักรวาลได้ยินคำว่าจักรวาลไหมโยมจักรวาลคือโลกนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นความเป็นจริงในจักรวาลเนี่ยเราจะรู้จากการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติตัวนี้ทำในปฏิบัติในกรรมฐานเนี่ยทำในกรรมฐานเนี่ยทำในอริยสัจ4เนี่ยอริยสัจ4เนี่ยคือพิสูจน์ทำนี้ทำเดียวทำนี้ครอบคลุมทุกธรรมในโลกเนี่ยเพราะมันเห็นหมดแล้วอยู่ในธรรมเนี่ยเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นไตรลักษณ์ก็เห็นเห็นไหมโยมมันเห็นธรรมนี้ธรรมเดียวเห็นทั้งโลกแล้วมันตัณหามันจะดับนี่ไงที่เป็นกตญาณในรอบ3อกาล12เนี่ยเห็นชาติสิ้นเพราะตัณหาดับตัณหาดับคือมันไม่ต้องการสิ่งใดในโลกไม่ต้องการแม้กระทั่งขันธ์5ตัวเองไม่อยากได้เป็นทุกข์เป็นโทษเห็นไหมโยมแล้วถ้าใครดับสักกายทิฏฐิในสังโยชน์ข้อ1ได้เนี่ยยังไงก็ดับอวิชชาได้เป็นพระอรหันต์ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมในองค์ฌานเนี่ยมันเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วเห็นทุกข์ก็มีจริงดับได้จริงด้วยในกรรมฐานเพราะฉะนั้นมันจะยึดมั่นเลยว่าต้องทำกรรมฐานถึงจะดับแบบนิโรธได้ดับสนิทแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นกรรมฐานดับอะไรบ้างกิเลสหยาบกลางละเอียดใช่มั้ยศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นโยมต้องยึดมั่นให้ได้นะพอไปถึงตอนเนี้ยอะ
ไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ล่ะสมุทัยไงตัณหาความอยากแห่งใจแล้วตัณหามาจากไหนมาจากขันธ์5ถ้าละขันธ์5ได้ตัณหาก็ดับไม่อยู่เพราะไม่ต้องเอามันขันธ์5ไม่อยากได้มันเพราะตายก็ไม่กลัวตายก็ดีใจว่าอ้อมันไปแล้วไอ้ตัวที่ทำให้เกิดตัณหาเพราะไม่มีตัณหาไม่มีทุกข์แน่นอนไม่อยู่เพราะถ้ามันไปเนี่ยมันบางทีเรานึกหัวเราะเลยนะหัวเราะเอาเลยว่าโอ้ดีที่มันตายเพราะว่ามันจะได้ไม่มีตัวทำภพทำชาติด้วยนะแล้วมันก็เป็นวิบากที่หมดด้วยวิบากที่หมดในชาติเนี่ยแต่จะยิ้มได้ก็เพราะว่าเห็นโสดาปัตติผลด้วยต้องทำไปจนเห็นโสดาปัตติผลโยมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเห็นแบบเรานั่งทำกรรมฐานเห็นก็ได้เห็นในกรรมฐานที่เราทำนั่นแหละมันจะขึ้นมาให้เราเห็นหรือบางทีตกผวังยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยไปเห็นไตรลักษณ์เข้านะอันนั้นก็เรียกว่าเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นโดยไม่ได้บังคับไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งให้มันเป็นอยู่ๆมันไปเห็นเองนะเพราะต้องให้เห็นพอเห็นแบบนี้แล้วก็ทีนี้ตายเมื่อไหร่ก็ยิ้มเมื่อนั้นนะโยมเพราะเกิดไม่เกิน7ภพ7ชาติจะเป็นพระอรหันต์พอเห็นสุดาปฏิผลนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยืนยันได้ต้องเห็นใจรักให้ได้ก่อนนะถ้ายังเห็นไม่ได้ฝึกไปก่อนให้มันรู้จริงแบบนี้แหละให้เห็นว่ากายเนี้ยเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอุปกรณ์ของจิตแล้วจิตเนี้ยก็เป็นไตรลักษณ์เป็นทุกข์เป็นโทษที่มีแล้วทำให้เกิดภพเกิดชาติสร้างภพสร้างชาติเป็นทุกข์นะนี่คือทุกข์ในอริยสัจ4ทุกข์ข้อต้นพอถ้าไม่มีทั้งกายทั้งจิตไม่มีขันธ์5เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ให้รู้อย่างนี้ก่อนก็ได้นี่คือเป็นโสดาปัตติมรรคเหมือนกันให้รู้แบบนี้แล้วรู้ตามความจริงรู้แบบสัมมาทิฏฐิรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วปฏิบัติสำคัญสุดสำคัญนะปฏิบัติเนี่ยก็บอกแล้วถ้าปฏิบัติแล้วเป็นไปตามองค์ฌานได้นั่นคือเห็นหมดเลยเห็นอริยสัจ4เห็นหมดเลยเห็นอริยสัจ4ไม่พอเห็นไตรลักษณ์เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นหมดเลยนะแล้วถ้าเห็นถึงขนาดนี้มันจะไปเห็นโพธิปักขิยธรรมเห็นหมดอะเห็นสมาสติมันมีอยู่แล้วในองค์มรรคนะเห็นสมาประฐาน4มันก็อยู่ในสมาวายโมมันเห็นในอิทธิบาท4ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นแต่เห็นในเรื่องของอิทธิบาท4นี่เขาเรียกทำแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นทำแห่งความสำเร็จเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของเวลาที่เราปฏิบัติเราจะเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปฏิบัติได้สำเร็จทำสมาธิได้จะเราวิปัสสนาได้มันจะเห็นธรรมตัวนี้นะเห็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใน อิทธิบาท4แล้วก็เห็นอินทรีย์ห้าเนี่ยก็เห็นตอนที่มันศรัทธาเห็นไหมตอนที่เราอยู่ในองค์ฌานที่อยู่ในปิติเพราะมันเห็นความศรัทธาได้เพราะมันก็จะสำรวมอินทรีย์ได้มันจะระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เดินอยู่ในเวทนาที่เป็นเวขาเลยมันก็จะทำกรรมฐานนั่นแหละมันจะเห็นอินทรีย์แล้วไม่พอก็เห็นพละอีกพละก็คือพลังที่เกื้อหนุนในอริยมรรคก็คือการเดินไปในองค์มรรคให้ถึงพระนิพพานมันก็เป็นพลังเกื้อหนุนอริยมรรคแล้วในที่สุดมันโพชฌงค์เห็นมันก็เห็นอยู่ดีในการปฏิบัติมาแห่งสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ออกมาเรื่อย7ข้อนะมันก็เห็นหมดอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นข้อสุดท้ายของโพธิปักขิยธรรมก็เราทำอยู่มันเห็นหมดแหละเพราะปฏิบัติไปแล้วมันจะเห็นธรรมเหล่านี้เห็นหมดจะเห็นในขั้นต้นเนี่ยเห็น3ธรรมนี่แหละเห็นอริยสัจ4ที่ปฏิบัติอยู่เห็นไตรลักษณ์อจิรังคุกขังอนัตตาที่มันเป็นไปนะมันเป็นเห็นตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขเห็นหมดเอกัตตาและที่เห็นสมุทัยได้เพราะเห็นปฏิจจสมุปบาทถ้าเรารู้ปฏิบัติก็เห็นสมุทัยเห็นทุกสมุทัย2ข้อเนี่ยชัดเลยแล้วก็รู้ว่าการทำงานที่มันต้องเป็นสมุทัยแล้วทำให้เกิดทุกข์เนี่ยนี่ไงปฏิจจสมุปบาทถ้ารู้ตัวนี้จะรู้หมดเพราะปฏิบัติเป็นธรรมที่ยากโอ้เจ้าตรัสรู้แล้วมาประมวลเป็นปฏิจจสมุปบาทในการเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์แรกตอนที่พระองค์ตรัสรู้ในคืนวันที่15ค่ำเดือน6เช้านั้นมาเนี่ยก็เริ่มเจริญวิมุตติสุขที่ใต้ต้นโพนั่นแหละ
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจริญวิมุตติสุขสัปดาห์แรก7วันใช่ไหม7วัน7คืนสรุปอธิษฐานในช่วงกลางคืนปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามอีกอุทานมาเป็นอุทานคาถาก็เรื่องของเหตุปัจจัยนั่นเองก็เหตุที่หลวงพ่อปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุก็คือเห็นว่าเราเกิดมายังไงนั่นแหละเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยมีปัจจัยแห่งการเกิดการดับเป็นไม่ยอมเกิดการปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วเกิดต่อเนื่องแต่ดับได้ดับได้ด้วยธรรมที่พระองค์ตรัสก็คือในปัจฉิมยามที่ว่าปาปุมานเมื่อธรรมเกิดกับพราหมณ์ผู้เพ่งอยู่นะหมู่มารและหมู่มารสิ้นไปนะเปรียบเหมือนพระอาทิตย์อุทัยทำมืดให้สว่างที่พระองค์อุทานในปัจฉิมยามแล้วมันจะเห็นแบบนี้เห็นปฐมยามในเรื่องของเหตุที่ทำให้เกิดแล้วก็ในมัชฌิมยามเห็นความดับเห็นปัจจัยนะเห็นปัจจัยต่างๆที่เกิดจากเหตุแล้วก็ดับด้วยปัจจัยนั่นแหละนะเพราะอันนี้เป็นปฏิจจุบัติที่พระองค์บอกว่ามันยากที่สัตว์โลกจะรู้ได้สัตว์โลกจะรู้ได้พระองค์จนกระทั่งมหาราชมหาพรหมทั้งหลายแหละต้องมาทูลให้พระองค์สั่งสอนธรรมเพราะองค์ตัดสินใจจะไม่สอนธรรมเพราะมันยากเป็นธรรมที่รู้ยากนั่นเองเพราะมีอวิชชาครอบงำเพราะเวลาสามบดีพรหมซึ่งเป็นผู้นำของมหาพรหมมากราบทูลพระองค์จึงได้พิจารณาบัวสีเหล่าพระวิราชบัวสีเหล่าอ้อถึงบางอ้อแล้วอีกสามเหล่าสั่งสอนธรรมได้นะคืออุคติตัญญูวิปจิตตัญญูแล้วก็เนยยะสอนได้ปทปรมะสอนไม่ได้เพราะว่าไม่มีวาสนาพุทธเจ้าเห็นไหมโยมเพื่อนนี่แหละพระองค์พิจารณาแบบนี้แล้วก็จึงสั่งสอนธรรมนะก็แต่เป็นธรรมที่ยากเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจยากเพราะเราถูกอวิชชาครอบงำอันนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะว่าเราเกิดมาเจอวิชาแต่ถ้ายังเข้าใจไม่ได้มันจะไม่เห็นว่าทำไมไอ้ตัววิชาครอบความได้ยังไงก็มันเป็นต้นของเรามันเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เราเกิดใช่ไหมโยมต้นตอของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องทำให้มากนะรู้ให้มากพิสูจน์ทำให้มากแหละในอริยสัจในมรรคนี่แหละทำในสมถะวิปัสสนาเนี่ยทำในกรรมฐานให้มากโยมสมถะกรรมฐานนี่แหละทำให้รู้วิปัสสนากรรมฐานมีปัญญานั่นแหละก็เหตุสมควรแก่เวลาก็ขณะนี้ที่14ในการหรือว่า0ในการ5นาที6นาทีแล้วก็อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ประพฤติปฏิบัตินะก็ขอให้บุญกุศลพวกเราได้ประพฤติแล้วมีเหตุปัจจัยให้เราได้มาปฏิบัติแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เราจะได้ปฏิบัติต่อไปนี่แหละก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราได้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์จนถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรม

จงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

การที่เราทำใจหยุดคิดไม่ได้มันจะร้อนอยู่ทุกเวลามันร้อนกายร้อนใจมันทุกข์อยู่ทุกวันเพราะความคิดนี้มันทรมานใจเราที่คิดจะไปโดดน้ำตายเพราะเสียใจนี่ก็ความคิดไม่หยุดมันไม่ได้คิดครั้งเดียวที่คิดจะไปฆ่าตัวตายไปกินยาตายก็เป็นความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดมากๆขึ้นทุกข์มากๆขึ้นคือหนีความคิดตัวเองไม่พ้นเมื่อมันหนีไม่พ้นมันก็อยากจะพ้นความคิดจะพ้นอย่างไรได้สมาธิก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นเมื่อพ้นไม่ได้ก็ตายดีกว่าเพื่อจะดับความคิดแต่หารู้ไม่ได้ดับหรอกความคิดอันนี้มันตายไปเพราะมีความทุกข์มันก็ต้องไปเกิดความคิดอย่างนี้ต่อไปอีกความคิดนี้มันจะตายจากเรามันก็จะไปเกิดเป็นทุกข์ทรมานต่อไปอีกธรรมะเท่านั้นจึงจะทำลายจิตใจที่มันคิดไม่ดีคิดไม่หยุดก็ต้องดับเหตุตรงความคิดนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปเราจะหาความสุขในชีวิตนี้เราต้องรู้จักธรรมะรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักใจตัวเองรู้จักภาวนาที่ใจตนเองอย่าไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากตัวเราถ้าคิดนอกเหนือไปจากตัวเราแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นอวิชชาทั้งหมดคิดถึงคนโน้นคนนี้มันเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ถ้าคิดที่ใจเราดับที่ใจเราเป็นวิชาดับทุกข์ทั้งหมดเป็นวิชาที่หาความสุขได้โดยไม่ต้องหาเงินหาทองเลยโอวาทธรรมเรื่องคิดจนเป็นทุกข์โดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: หลังนั้นเราครูบาอาจารย์ก็จะพูดอะไรไปเรื่อยๆก่อน ไม่ใช่ฆ่าเวลาหรอกเวลามันฆ่าเราไม่มีใครฆ่าเวลาได้หรอกเวลาเขาก็หมุนก็เวียนเลื่อนไปตามการเวลาของเขาฉะนั้นเวลาก็ล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปสู่ความชรานั่นแหละความเสื่อมทุกอย่างมันก็คงไม่เหมือนเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตมาอยู่ปีที่แล้วกับปีนี้บางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยฉะนั้นปัจจัยก็เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละปัจจัย4ที่เราเป็นมนุษย์ก็ต้องขนขวายให้มันมีอย่างน้อยเราก็ต้องมีพลานามัยนะสุขภาพก็ต้องมีอาหารมาช่วยให้เป็นพลังนะพลังกายถ้ามีพลังกายแล้วก็ต้องมีพลังใจที่จะทำภารกิจการงานนั้นให้ลุล่วงไปฉะนั้นมนุษย์ก็มีสิ่งอาศัย4อย่างพระก็เหมือนกัน4อย่างนี้เป็นสิ่งจำเป็นเป็นที่อยู่ที่อาศัยของอัตภาพร่างกาย แต่ที่อาศัยของจิตของใจเราก็คือธรรมะนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ล่วงลับดับขันไปแล้วแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราณ ปัจจุบันท่านก็ไม่อยู่กับเราแล้วท่านก็ละสังขารไปแล้ว13ปีก็มีแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะต้องอยู่กันอยู่กับความเป็นจริงของเกิดแล้วก็เกิดแล้วใช่ไหมเจ็บแล้วก็เจ็บแล้วแก่แล้วก็หลังจะแก่คำว่าแก่นี่ไม่ใช่ว่าจะต้อง70 80นะแก่ไปตามเวลาแต่ละนาทีเราก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ลงหรือแก่ขึ้นนี่เราก็ต้องพยายามประคับประคองสังขารถ้าไม่มีสังขารเราจะทำอะไรได้สังขารมันไม่เอื้ออำนวยอยากจะนั่งอยากจะสวดมนต์อยากจะเจริญจิตภาวนาสังขารก็มาให้อีกไม่เอื้ออำนวยเพราะความเสื่อมความโทรมมันมีแก่ทุกผู้ทุกนามไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราอย่าประมาทในสังขารร่างกายของเราว่ายังมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเวลาถ้ามันทรุดโทรมมันเจ็บมันป่วยมันก็บางครั้งมันก็เตือนเราบางครั้งก็ไม่เตือนเราอย่างเช่นเราร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นหวัดใช่ไหมเป็นหวัดนี่ก็คือเป็นเครื่องหมายเครื่องบอกว่าสังขารสุขภาพของเราเนี่ยมันเริ่มจะอ่อนแอแล้วภูมิต้านทานมันไม่แข็งแรงนะพวกไวรัสก็เข้าสู่ร่างกายของเรา มันก็จะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งมันก็อยู่กับเราชั่วครั้งชั่วขณะในขณะที่เรามีกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงบางครั้งถ้าเชื้อโรคมันมากกว่าเราก็ต่อสู้กับมันไม่ได้ก็ล้มหมอนนอนเสื่อ ข้าโรงพยาบาลบำบัดรักษากันไปส่วนใหญ่เราคิดว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปหาหมอนี่ก็คือเราก็จะกลับมาในสภาวะความแข็งแรงเหมือนเดิมแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นดังที่เราคิดกินยาแล้วจะต้องหายหาหมอแล้วจะต้องดีบางครั้งมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเราศึกษาตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ละมันเป็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนฉะนั้นเมื่อสังขารมันไม่มีพละกำลังที่จะไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสภาวะของจิตสังขารคือจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยสังเกตถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยสังขารเราไม่แข็งแรงเนี่ยจิตสังขารก็มันก็จะเป็นมันก็จะอ่อนตามไปด้วยคือมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดทุกขเวทนาขึ้นฉะนั้นถ้ามันจะสุดจะโทรมจะเจ็บจะไข้ก็ให้เป็นแต่กายสังขารจะจิตตะสังขารมันก็ต้องมีพลังของจิตก็คือการที่เรามาฝึกหัดนั่งภาวนากันอยู่ทุกวันนี้แหละเพื่อมาฝึกจิตสังขารของเราไม่ต้องฝึกหรอกเรารู้กันหมดรู้กันทั่วว่าสังขารของเรามันต้องการอะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแค่นั้นเองแต่ถามว่าปัจจัยทั้งสี่นี้มันจะเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอาหารเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอิ่มเหมือนกันแต่บางครั้งไม่เหมือนกันคือเรื่องการให้คุณให้โทษเราก็ต้องพิจารณาฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นนักปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญท่านก็ให้เลยพานั่นได้ปัจเจกพิจารณาตั้งแต่อาหารเครื่องนุ่งห่มเจนาสนะแล้วก็ยาคิรานเภสัชให้พิจารณาแต่คารวะญาติโยมนั้นก็บริโภคไปตามความอยากติดในรูปในรสในกลิ่นเพลิดเพลินไปกับการบริโภคบางครั้งมันก็เกินไปฉะนั้นเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็อยู่กับเรานะโยมทุกอย่างอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้จักใช้เขาให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เราว่ามันมีประโยชน์บางครั้งมันก็ทำให้เราเป็นโทษเหมือนกันทุกวันนี้เราก็จะมีโรคประจำกลัวประจำตัวประจำสังขารเรามากมายเบาหวานไขมันความดันโรคอ้วนโรคไตโรคสารพัดโรคอยู่ในร่างกายของเราคือมันก็เกิดจากการบริโภคของเราก็เหมือนกันลดจัดเกินไปก็เกิดโทษไตเป็นโรคไตเค็มเกินไปมันเกินไปฉะนั้นทุกอย่างเมื่อมีคุณมันก็จะประกอบด้วยโทษมันจะเป็นของคู่กันมีบุญมันก็มีบาปมีกุศลมีอกุศลมีพอใจไม่พอใจมีหัวเราะมีร้องไห้มีสุขมีทุกข์นั่นแหละฉะนั้นเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่เรามาพบพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย เราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรที่ไกลตัวเราเลยเช้ามาเราก็เห็นแล้วบุญแต่บาปเราจะเห็นหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยบาปอยู่ในใจเราฉะนั้นถ้าคิดดีทำดีพูดดีมันก็ไม่มีบาปหรอกถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็บาปบาปก็คืออะไรของแปะเปื้อนที่มันเปื้อน ไม่สามารถที่จะไปซักล้างมันได้ ไม่ใช่ว่าทำบุญชำระบาปมันไม่ใช่ของเปื้อนแล้วเราจะชำระล้างอย่างไรมันจะให้บริสุทธิ์เหมือนเดิมนั้นคงไม่ได้ก็คือของมีตำหนิเหมือนโยมใส่ชุดขาวเนี่ยถ้ามันเปื้อนแล้วโยมก็ไปซักได้แต่ถามว่ามันจะบริสุทธิ์เหมือนเดิมไหมมองตาเปล่ามันก็บริสุทธิ์ถ้าเราไปส่องกล้องให้มีความละเอียดมากขึ้นไปอีกมันก็ไม่บริสุทธิ์อย่างที่เราเห็นดังนั้นใจของเราก็ต้องทำให้บริสุทธิ์อย่าให้แปะเปื้อนศีลเนี่ยเป็นเครื่องรักษากายวาจาใจของเราก็ต้องใช้ภาวนาต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่สักแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นการได้ยินได้ฟังนี่คือทำให้เกิดปัญญาสุตตปัญญาปัญญาการได้เห็น การได้เห็นการได้มองก็เกิดเป็น ปัญญาจักขุปัญญา แล้วถ้าใจไปพิจารณามันก็เป็นปัญญาจิตตะปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งที่เราเห็นมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ฉลาดจะไม่ทำเรานั้นงมงายไปกับ วัตถุสิ่งของ ฉะนั้นปัจจุบันนี้โลกเรามันเจริญด้วยวัตถุความสะดวกสบายทุกอย่างไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะมาวัดก็ต้องขวนขวาย จะทำบุญอะไรก็ต้องมาวัดจะสวดมนต์ไหว้พระจะมาทำเจริญจิตภาวนาก็ต้องมาวัดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่ตรงไหนก็ทำได้ธรรมะจะฟังตรงไหนก็ฟังได้มันมีความสะดวกและความสบายเอื้อให้เราทำได้ทั้งบุญและทั้งบาปทั้งคุณและโทษก็อยู่ที่เราพิจารณาเลือกเอาว่าอะไรมันทำแล้วทำให้เราเจริญไม่ใช่เจริญในด้านวัตถุสิ่งของเจริญในจิตในใจในการพัฒนาชีวิตของเราฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่ว่าประเสริฐเพราะอะไรเพราะต้องฝึกต้องหัดต้องเรียนต้องรู้ต้องจดต้องจำ ถ้าไม่จดไม่จำไม่เรียนไม่รู้จะรู้ได้ยังไงก็ต้องทำให้มีวิชาวิชาคือความไม่รู้นั่นแหละไม่ได้ศึกษาถ้าเรามีวิชาแล้วก็จะทำให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเกิดมาต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละโยมตั้งแต่อยู่ในครรภ์โยมก็ต้องเรียนรู้ว่าจะเอาชีวิตให้รอดออกมาให้มันลืมตามองโลกได้ยังไงเกิดมาแล้วเป็นทารกจะทำยังไงให้มันเจริญเติบไวให้มันเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานแล้วก็วัยล่วงแล้วก็วัยโรยวัยโอยทั้งนั้นแหละโยมมันต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละเมื่อเราเป็นเด็กแล้วก็เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งโตขึ้นก็เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสุทวาสภาวะมัชฌิมาวัยก็ต้องเรียนรู้อีกอย่างแต่ปัจฉิมวัยนี้ต้องเรียนรู้อีกอย่างว่าจะทำยังไงประคับประคองสังขารที่มันสุดโทรมไปเนี่ยให้มันอยู่ได้ยังไงก็ต้องเรียนรู้เรื่องการมายืนการมาเดินการมานั่งการมานอนเหมือนกับเด็กเหมือนกันมันก็กลับไปสู่สภาวะเราเกิดมายังไงทารกก็ต้องเรียนรู้ในการ

พูดการเดินทำยังไงให้ประคับประคองเดินแล้วไม่ล้มไม่ปัจฉิมวัยก็เหมือนกันโยมก็ต้องระมัดระวังในการเดินการนั่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยสติแต่ถ้าอะไรมันครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยอวิชชามันครอบงำจิตใจแล้วความมืดบอดกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจครอบงำจิตใจแล้วมันก็ไม่ทำให้เราอยากเรียนรู้อะไรแล้วติดในความสะดวกสบายติดในความสุขนั่นสุขไม่ทำให้เราฉลาดความทุกข์เนี่ยทำให้เราฉลาดขวนขวายอย่างเรานั่งแล้วร้อนเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายจะทำไงให้มันเย็นไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมจะทำยังไงก็ต้องหาเครื่องช่วยมาพัดมาเป่ามาวีมาอะไรดูท่าแล้วมันไม่มีอะไรก็ต้องทำอะไรอยู่ทำใจให้ไม่ร้อนนั่นแหละสำคัญที่สุดเลยจะร้อนจะหนาวยังไงก็แล้วแต่เราไม่ทำใจมันก็อยู่ไม่ได้หรอกยอมรับสภาวะทนกับมันดังนั้นถ้าเราไม่มีขันติความอดทนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังนั้นขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสของเราธรรมัญญาก็ใช้ความติขันติความอดทนธรรมัญญาก็ต้องใช้ขันติความอดทนทั้งนั้นแหละโยมคนเราถ้าไม่อดทนแต่โยมไม่อดทนนั่งฟังโยมก็ไม่อยากจะฟังแล้วไม่อดทนที่มันจะปวดจะเมื่อยใช่ไหมดังนั้นทนไม่ได้เราก็ต้องทนที่ไหนทนที่ใจเรายอมรับสภาพสภาวะอันนั้นยิ่งเราปฏิเสธยิ่งเราผลักดันไม่อยากมันก็ยิ่งลุ่มเราทำให้จิตใจเราเร่าร้อนแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆอุเบกขาก็ต้องฝึกนะคำว่าวางเฉยต้องฝึกแต่มันประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ทุกอย่างวางเฉยมันไม่ประกอบด้วยปัญญาวางเฉยอุเบกขาต้องประกอบด้วยปัญญาศรัทธาความเชื่อก็ต้องประกอบด้วยปัญญาคือฉลาดรู้ว่าสิ่งที่เราศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรทำแล้วเกิดอะไรไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเราทำแต่เราไม่ได้ศึกษาเลยมันต้องเปรียบเทียบเรามาฝึกมาหัดมาทำใจสงบมานั่งภาวนานี่มันดีหรือไม่ดีกับแต่ก่อนที่เราไม่ได้เคยฝึกเคยหัดเนี่ยไม่ขัดไม่เกาเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันก็ต้องเปรียบเทียบแต่ละครั้งแต่ละคราวที่โยมเข้ามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเจริญขึ้นไม่ใช่มาก็มาอย่างนั้นให้สวดมนต์ก็สวดให้เดินก็เดินให้กินก็กินให้ภาวนาก็ภาวนาแต่ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยไม่มีสิ่งเปรียบเทียบนะถ้าเรามีสิ่งเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะแยกแยะได้อันไหนมันมีสาระอันไหนไม่มีสาระฉะนั้นทุกคนจะต้องการสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีแต่จะหาดีทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้ 100% ในบุคคลในตัวตนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีข้อไม่ดีบ้างแหละแต่มันมากหรือมันน้อยแต่เมื่อมันดีแล้วมันมีแล้วเราจะทำยังไงคือการแก้ไขไม่จมปากอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีพัฒนามันนะฉะนั้นการภาวนาคือการพัฒนาอะไรพัฒนาจิตใจของเราให้มันใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาใฝ่ทำความเข้าใจถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ได้ไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวอยู่ได้หมดเลยโยมแต่เราไม่ทำความเข้าใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราเห็นที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุว่าทำไม
ถ้ามีความข้องใจมีความสงสัยอันนี้ก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นนะไม่ให้เราไปบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงฉะนั้นชีวิตของเราเราเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรกินเพื่ออะไรนอนเพื่ออะไรก็ต้องหาเหตุกินเพื่อยังอัตภาพร่างกาย ไม่ให้มันเกิดทุกขเวทนาไม่ให้มันหิวโหยเอาไปบำรุงสังขารร่างกายอวัยวะให้มันเจริญเติบโตให้มันแข็งแรงถ้าเราคิดพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยเขาเรียกเป็นการฝึกฝนปัญญาพิจารณาเลื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันมีความชำนิชำนาญทุกอย่างฉะนั้นการเจริญจิตภาวนาทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิเนี่ยมันได้แค่ความสงบไม่ได้ปัญญาเกิดความสงบสงัดกันนั่นแหละแต่ปัญญามันยังไม่เกิดแต่ถามว่าความสงบสงัดของเราจะรักษาไว้ได้ตลอดวันตลอดคืนไหมมันก็ไม่ได้อีกนะมันก็ต้องมีสิ่งอะไรเข้ามาก็คือจิตของเรานั่นแหละคือความคิดความปรุงแต่งถ้าเรามีสติรู้มันคิดปรุงแต่งอะไรแล้วก็จุดอันนั้นจิตดวงนั้นฉะนั้นเมื่อเรามีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างก็คือตัวเรานั้นมีจิตอยู่หลายจิตหลายดวงจิต ก็เลยให้เรามาภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตมันรู้อย่างเดียวให้จิตมันอยู่กับพุทโธเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้ามันมีหลายดวงจิตก็เป็นความวุ่นวายมันก็หาหลักไม่ได้ฉะนั้นการภาวนาก็คือเอาหลักให้จิต มันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละอยู่กับลมหายใจอยู่กับสังขารร่างกายของเราฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับเขา ถึงแม้ว่ามันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องอยู่ให้ได้ จะอยู่ได้ก็ต้องดีเรามาฝึกหัดกันเนี่ยที่โยมเสียสละเวลามาฝึกมหัดนี่แหละมา ตอนปวดตอนเมื่อยกันนี่แหละมาไปไหนก็ฝึกมันหัดมันกัดเกากิเลสสนิมที่มันเกาะกินกิเลสที่มันเกาะอยู่ในจิตในใจของเราให้มันเบาบางลงเรียกกิเลสหนานั่นแหละกิเลสหนาปัญญาหยาบนั่นแหละก็ต้องทำให้มันเบาให้มันบางพอเบาบางแล้วก็เหมือนว่าเราไม่ต้องแบกอะไร ไม่ต้องหามอะไรแบกอะไรไว้ไปทางไหนมันก็สบายเบาไม่มีภาระถึงแม้ว่ามีภาระแต่เราก็ไม่ต้องไปแบกมันก็รู้มันทันเนี้ยก็ทำตามภาระหน้าที่ของเราถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดอันนี้มันเวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนมันกลับตาลับบัดมันตรงกันข้ามถึงเวลากินก็ไม่ตั้งใจกินปากทานแต่ตาก็ทานเหมือนกันนะหูก็ทานเหมือนกันใจก็ทานเหมือนกันฉะนั้นถ้าทำอะไรให้ทำอย่างเดียวมันก็จะไม่วุ่นวายถ้าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็เกิดความวุ่นวายสับสนฉะนั้นก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเองเราไม่อยากให้ใครเขามาว่ามาตักมาเตือนเราเราก็ต้องตักเตือนตัวเราเองแต่เมื่อเรายังไม่มีความสามารถที่จะตักเตือนตัวเองได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นที่เขามองเห็นฉะนั้นคนที่เขาตักเตือนเราด้วยความหวังดีนะเหมือนกับเขาชี้คุ้มทรัพย์ให้เรานะ
ขาไม่ได้ตำหนิเราเขาไม่ได้อคติต่อเราเขาเตือนเราให้เรานั้นได้แก้ไขปรับปรุงแต่ถามว่าเราจะเปิดใจรับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าฉะนั้นครูบาอาจารย์พระนะก็เป็นนิสัยคือการภาวนาว่ากล่าวตักเตือนเมื่อว่ากล่าวตักเตือนก็ได้แล้วก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธไม่ปลูกพยาบาทจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อไปฉะนั้นถึงเวลาอันเป็นเวลาสมควรเนี่ยเราก็มาขอเข้ามาต่อครูบาอาจารย์แล้วสำคัญที่สุดที่เราจะประมาทพลาดพังไปไม่ได้คือพระรัตนตรัยบางครั้งเราไปกราบพระพุทธรูปเนี่ยแต่ใจก็ไปตำหนิพระพุทธรูปทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ถึงแม้ว่าพุทธรูปนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าแต่ไปองค์แทนก็เหมือนว่าเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าบางครั้งก็ไปประมาทพลาดพังต่อคำสอนพระธรรมบางครั้งก็ไปตำหนิติเตียนพระสงฆ์อันนี้เข้าวัดแล้วเห็นพระมันมีสมณะสารูปแล้วก็ไปตำหนิติเตียนมันก็เป็นกรรมแล้วมันเป็นมโนกรรมแล้ววจีกรรมแล้วมันก็เป็นบาปแล้วมันเป็นความแปลกเปื้อนใจเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวฉะนั้นเราไม่ต้องมองไกลตัวเรามองตัวเราเองรอบๆเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำให้มันสุจริตหรือยังทำให้เป็นปกติหรือยังล่วงเกินละเมิดละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรจะละเมิดฉะนั้นเดี๋ยวที่การส่วนรวมเราก็ต้องมีระเบียบมีวินัยยิ่งอยู่กันมากๆก็ต้องมีกรอบวินัยกว้างๆอยู่ในสถานที่กว้างๆฉะนั้นรวมแล้วมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเรานั่นแหละจะทำบุญหรือจะทำบาปมันก็มีอยู่สามอย่างกรรมคือการกระทำนะมันก็ทำสามีจิกรรมก็คือหมายความว่าทำกรรมอันดีต่อกันขอขมากรรมก็คือขอขมาลาโทษที่ล่วงเกินกายวาจาใจที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเป็นอดีตก็แล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็ดีฉะนั้นมันก็ต้องขอขมาซึ่งกันและกันตอนที่มีการรับรู้มีวิญญาณรับรู้ไม่ใช่ตายแล้วไปขอมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องรับรู้ทั้งสองฝ่ายหรือบุคคลส่วนใหญ่ลงความเห็นไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันมันก็จบกันไปแล้วฉะนั้นทุกวันที่เราเป็นอยู่กันมีเรื่องมีราวกันมีอะไรสารพัดที่มาข้องเกี่ยวกันโดยทางตรงทางอ้อมก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของกรรมคือการกระทำจะเป็นอดีตหรือไปจนปัจจุบันแล้วก็จะส่งผลไปอนาคตเราก็จะไม่รู้ฉะนั้นเมื่อไม่รู้แล้วเราก็ทำสิ่งที่ป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมบางทีพลั้งไปเผลอไปตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะเรานั้นไม่มีสติขาดสติอยู่ตลอดเวลามีสติบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะนั่นการขอเข้ามาซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีไหมครับว่าไม่มีอะไรติดกันไม่เป็นหนี้กันนะพูดง่ายยิ่งอยู่กันเหมือนอยู่กันในบ้านเนี่ยเหมือนสามีภรรยาพ่อกับลูกแม่กับลูกบางครั้งมันก็ขาดสติพ่อแม่สั่งสอนทีแล้วก็เถียงไม่ออกมาทางวาจาก็เถียงในใจ
ไม่เห็นด้วยตำหนิตีเตียนผู้มีพระคุณก็เป็นบาปก็เป็นความแปลกเปื้อนอยู่ในใจของเราของเรานี่ไม่มีใครเห็นเรารู้ด้วยตัวของเราเองบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เปื้อนนั่นก็ต้องมานั่งสงบจิตภาวนานี่แหละก็จะเห็นตรงไหนมันเปื้อนกายกรรมมันเปื้อนวจีกรรมมโนกรรมมันเปื้อนเข้าไปชำระล้างซะถึงแม้ว่ามันไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสียเลยหนักก็จะเป็นเบาฉะนั้นบุญกับบาปไม่ใช่มันลบล้างกันได้บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปความดีก็ส่วนความดีความไม่ดีก็อยู่ของส่วนความไม่ดีบางคนบอกฉันทำดีมาโดยตลอดแต่ว่าฉันทำผิดแล้วทำไมความดีของฉันที่ทำไว้มันไม่ช่วยอะไรเลยหรือพูดง่ายๆถ้าดีมากไม่ดีน้อยมันก็จะไม่เกิดผลอะไรที่มันหนักหนาสากรรจ์แล้วช่วงระยะผ่านไปแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันทำดีน้อยทำบาปไม่มากนะเราก็จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนานหน่อยก็พูดง่ายเสวยสุขก็เสวยทุกข์นั่นแหละทำไว้ดีมากก็เสวยสุขมากนานนานปีนานภพนานชาติทำดีไว้น้อยทำไม่ดีไว้มากก็ไปเสวยความทุกข์นานมากมันก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ไม่ต้องพูดกันมากคำสองคำก็บรรลุธรรมแต่สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการจ้ำจี้จ้ำใจย้ำแล้วย้ำอีกยัดเยียดให้แล้วให้อีกตั้งใจรับไม่รับก็ต้องรับรับแล้วรู้ไหมบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ถามว่าได้ไหมก็ได้ก็ได้รับฟังแต่มันอยู่ในใจหรือเปล่ามันเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้หรือเปล่าเหมือนกับเราสวดมนต์ไม่เป็นเนี่ยจำไม่ได้หรอกต้องกลางตำราว่าเราสวดไปทุกวันทุกวันเกิดความชำนิชำนาญมันก็ไม่ต้องดูตำราแล้วมันก็รู้อยู่ในใจของเราหลับตาก็มองเห็นแล้วว่าจะต้องสวดอะไรไม่ต้องไปนึกว่าจะต้องอะไรต่ออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมันก็ไปตามสัญญาความจำได้หมายรู้ความทรงจำฉันเราทำความดีไว้เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะส่งแต่ความดีไว้ในใจคนเราถ้ามีความดีแล้วเนี่ยเมตตามันก็จะเกิดนะมองอะไรก็มีแต่ความสงสารไปหมดเห็นอกเห็นใจกันแต่ถ้าคนทำกรรมไว้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเอารัดเอาเปรียบไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการเสียสละดังนั้นผู้ให้เป็นผู้ที่มีความสุขให้แล้วเกิดความสุขดังนั้นต้องฝึกเป็นคนที่ให้ได้ไม่จำเป็นจะต้องให้ทรัพย์สินเงินทองแล้วหรอกให้อภัยใครมาทำอะไรให้เราก็ต้องให้อภัยเขาฉะนั้นก็ต้องระวังก็ต้องฝึกสติก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้ว่าทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรพอระมัดระวังระแวกระวังทำอะไรอย่าเผลอสติอย่าขาดสติไม่ต้องภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยแหละขาดสติเผลอสติก็จิตก็แวบไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้อ้าวพอรู้อีกทีก็ดึงเข้ามาอย
ยู่กับการภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเนี่ยภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปอ่ะ

ถ้ามันสู่ความสงบมันก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ความเยือกความเย็นนั่นแหละฉะนั้นความสุขอะไรก็ไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตสุขอันนี้มันไม่เจือปนอะไรทั้งสิ้นไม่มีอมิตรนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องวัตถุอะไรทั้งสิ้นอาศัยแค่ทำจิตทำใจให้เกิดความสงบเท่านั้นแล้วมันเกิดความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็จะมีปีติเอิบอิ่มผิวหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่านิ้วคิ้วขมวดมองอะไรก็เป็นสิ่งสวยงามไปหมดเลยฉะนั้นเรา

งามไปหมดเลยฉะนั้นเราอยู่กับโลกมันก็มีแง่ดีและแง่ไม่ดีนั่นแหละก็อย่างที่เขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องตั้งป้อมตั้งสติอย่าไปหลงเชื่ออะไรสิ่งที่มันงมงายอย่างที่จะมาว่าศรัทธาแล้วต้องเกิดปัญญาฉะนั้นคนที่ไม่ฉลาดจะต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดฉลาดในการจะโน้มน้าวจิตใจหลอกล่อเราก็คือเอาเหยื่อมาล่อเรานั่นแหละเหมือนคอลเซ็นเตอร์ปัจจุบันเนี่ยเอาเหยื่อมาล่อเรามาหลอกมาลวงเราเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็ไปหลงเชื่อก็เป็นเหยื่อเขาอันนี้เป็นเรื่องของโลกนะโลกกับธรรม8ประการมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนะมีลาภมียศสรรเสริญสุขทุกข์นี่แหละมันเป็นสิ่งเหล่านี้แหละอยู่กับเรานี่แหละฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดบางครั้งเราไปบังคับมันจะไปควบคุมอะไรมันไม่ได้หรอกมันก็ไปตามวาระสัตว์โลกจงเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องหมั่นนะสร้างแต่คุณงามความดีก็มาวัดได้ดักการประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็เอาไปใช้ต่อเอาไปสืบสานต่อให้มันอยู่กับกายกับใจของเราคุณธรรมมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราไม่ฝ่ายฟ้าหาสิ่งที่ดีมันก็จะหลงไปกับวัตถุสิ่งของเราก็จะวิ่งไปกระตามโลกตามกระแสโลกนะโลกไม่มีความหยุดนิ่งหยุดนิ่งชีวิตเราก็ไม่มีการหยุดนิ่งชีวิตเราก็เวียนไปเรื่อยนะเกิดแก่เจ็บตายเวียนกันไปเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายแต่ถามว่าจะเวียนมาเป็นมนุษย์อีกรอบนึงหรือเปล่านี้มันก็อยู่ในชาติปัจจุบันของเราเนี่ยที่จะกระทำไว้ยังไงมันก็เวียนอยู่แหละโยมวัฏฏะสงสารปฏิจจสมุปบาทวงเวียนวงรอบก็อาศัยการเวลานั่นแหละที่มันเวียนชีวิตเราผ่านไปชีวิตเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหละเมื่อหมดลมเข้าหมดลมออกความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีก็เป็นดังท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์เอาไปเผาเผาเสร็จแล้วเอาไปฝังเอาไปทิ้งความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ตรงไหนมันหมดไปสิ้นไปแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำเบื้องหลังลูกหลานก็ทรงจำไว้เหมือนหลวงพ่อสนองเนี่ยก็ทิ้งความทรงจำไว้พวกเราแล้ว13ปีแล้วนานไปนานไปมันก็ละก็เลือนก็หลงกันไปต่างคนต่างมีหน้าที่ใหม่ๆก็จะมีคนมากมายมาเรื่อยๆนึกถึงพอนานไปนานไปก็เจือจางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นใครมีเวลาก็มาใครไม่มีเวลาก็ไม่ว่ากันก็ถือว่ายังเคารพรักศรัทธาครูบาอาจารย์ของเราอยู่คงจะเป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมนะมันก็ต้องอาศัยรูปธรรมซะก่อนเป็นเรื่องเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างก่อนต่อไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของนามธรรมคือเรื่องของจิตนั่นแหละมันเป็นปกติธรรมดาทั้งนั้นแหละแต่ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องทำตามให้คนรุ่นหลังรุ่นหลังที่เคยไม่เคยได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้

0: ฟังแค่ธรรมะเสียงท่านหรือได้เห็นรูปแต่ไม่เคยได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของท่านตอนที่ท่านมีสังขารร่างกายอยู่ฉะนั้นถ้าเราอยากใครที่จะให้ใครทรงจำเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆฉะนั้นการทรงจำมันก็มีทั้งสองอย่างทรงจำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จำเหมือนกันแหละทรงจำฝังใจในสิ่งที่ไม่ดีและดีก็อยู่ในใจของเราถ้าฝังใจในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดความไม่สบายใจแต่ฝังใจในสิ่งที่ดีๆมันก็เกิดความปิติใจเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นสร้างคุณงามความดีไว้ให้เราเป็นแนวทางไว้ให้พวกเราสร้างสถานที่ไว้ให้พวกเรานั่งและเดาใช้ถ้าไม่มีท่านสถานที่แห่งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นอาศัยความเสียสละของท่านนำพวกเราคนรุ่นหลังๆพัฒนาจากวัดล้างที่มีที่ไม่กี่ไร่มาทำให้เป็นป่าเป็นที่ร่มรื่นนะพวกเราได้มาใช้อันนี้คือเป็นมรดกธรรมของท่านเท่านั้นแหละท่านก็คือปฐมหรือองค์แรกของวัดสังฆทานที่ได้มาพัฒนานำพวกเราตั้งแต่พระใหม่จนปัจจุบันก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วตั้งแต่ทายกทายิกาคนรุ่นหนุ่มรุ่มสาวปัจจุบันก็ล่วงโรยกันไปแล้วถ้าปัจจุบันนี้คนรุ่นเก่าก็ไม่มีแล้วหมดไปแล้วก็มีแต่พวกเรารุ่นใหม่เท่านั้นแหละแต่มันไม่ซึ้งตึงใจเท่ากับสมัยที่เรานั้นได้เคยมาพัฒนาสถานที่แห่งนี้ต้นไม้แห่งนี้สมัยก่อนก็เป็นท้องร่องไม่มีอะไรซื้อแล้วก็ขยายที่ขยายที่แล้วก็ถมเสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้สมัยยังจำได้ต้นพวกเนี้ยมันยังแค่นิ้วก้อยเราเป็นคนช่วยปลูกช่วยพัฒนาญาติโยมช่วยกันถมทรายญาติโยมช่วยกันปูต้นหนอนเนี่ยมันก็เกิดความดีใจที่ว่าครูบาอาจารย์ทำแล้วคนรุ่นหลังได้มาใช้ไม่ใช่ทำแล้วไม่มีใครมาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์จะลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองก็ดำริให้เป็นวัดที่สงบวัดที่เป็นธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติโดยไม่ต้องไปแสวงหาในป่าที่ไหนหรอกเอาตรงนี้แหละเป็นป่าเพราะไม่ต้องใช้เวลามากมาย 4-5 ชั่วโมงไปเข้าป่าเอาตรงนี้แหละให้เป็นที่ร่มรื่นฝนตกก็เปียกฝนตกก็หลบก็ตามธรรมชาติเท่านั้นแดดร้อนก็ร้อนใช่ไหมจะไปเรียกร้องเอาอะไรถ้าอยู่ป่าแต่นี่ก็พัฒนาขึ้นมาให้มีความสะดวกสบายมีพัดลมสบายให้มันสบายกายสบายใจแต่ใจจริงแล้วอยากให้โยมได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆไม่มีอะไรปรุงแต่งเราจะเรียนรู้ว่าลำบากกายมันเป็นยังไงลำบากใจเป็นยังไงทุกข์มันเป็นอย่างไรฉะนั้นทุดงเนี่ยมันทำให้เราอยู่ยังไงขัดเกลายังไงใช่ไหมหลวงพ่อสนองก็เลยไม่ต้องสร้างศาลาเอามันธรรมชาตินี่แหละเพราะเราอยู่กับความสะดวกสบายกันมาโดยตลอดเรามาฝึกจิตมันจะได้ยอมรับเมื่อเราฝึกหัดอย่างนี้เราจะอยู่ตรงไหนก็ได้สบายก็ได้ไม่สบายก็ได้นั่งกับดินนั่งกับทรายก็ได้เหมือนพระเข้าป่าจะไปสบายตรงไหนล่ะโยมถ้าไปหาที่เรียบ จะการกดกาอะไรมันจะสบายไหมล่ะบางทีก็เจอก้อนหินเจอกิ่งไม้อะไรถามว่านอนได้ไหมมันก็นอนได้มันก็หลับได้เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ไปปรุงแต่งว่าจะต้องอย่างนั้นเท่านี้ใช่ไหมถ้าใจยอมรับแล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาไม่มีข้อแม้ฉะนั้นยอมทุกคนเข้ามาวัดสังฆทานคือยอมรับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเรียกร้องก็ยอมรับถ้าทุกคนไม่ยอมรับจะไม่เรียกร้องให้ทำอย่างนู้นทำนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขาทำไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วครูบาอาจารย์วางรากฐานไว้แต่แรกแล้วใช่ไหมมีระเบียบแบบแผนให้พวกเราเดินตามอยู่แล้วฉะนั้นใครจะมาปกครองก็สบายไม่ต้องปากเปียกปากแฉไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากโยมาก็เห็นเขาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นมันก็จบหมดปัญหาไปแต่เป็นที่เราไปอยู่แล้วเราไม่ได้รับความสะดวกสบายเราก็ต้องโวยวายแล้วนะแต่นี่ไม่ใช่นี่เรามาฝึกมาขัดมาเกามาเรียนรู้ความเป็นจริงมาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ทุกกายทุกใจเนี่ยจะทำยังไงดังนั้นวันนี้เป็นวันครบรอบการละสังขารมรณการของหลวงพ่อสนองที่ท่านมีคุณูปการต่อวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มแนวทางประพฤติปฏิบัติตั้งแต่วัดนี้ไม่มีอะไรเป็นวัดล้างตั้งแต่ที่ดินไม่ถึงไร่ปัจจุบันนี้พัฒนามาเป็นที่รู้จักเป็นวัดกรรมฐานเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่ได้ลงทะเบียนว่าเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานไม่จำเป็นอันนั้นเป็นแค่ชื่อว่าสำนักวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่มีใครไปปฏิบัติมันก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ไอ้นี่ไม่ต้องปิดป้ายแล้วก็ไม่ต้องมาเขียนว่าวัดป่าเข้ามาก็รู้ว่ามันเป็นป่าอยู่แล้วป่าธรรมชาตินะโยมนะไม่ใช่ป่าเถื่อนนะเข้าใจด้วยคำว่าป่านี่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่สงบสงัดเราก็เรียกป่าได้เพราะแม้องค์ประกอบมันคืออะไรมันมีต้นไม้ต้นไม้สำคัญที่สุดมันมีความเขียวมองไปทางไหนก็มีความเขียวโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันก็เขียวมันก็มีความสบายใจเข้ามาแล้วก็ร่มรื่นใจเป็นรมณียสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์แล้วเมื่อถึงคราวครบวันละสังขารจากท่านจากพวกเราไปแล้วเราก็มาแสดงความกตัญญูมาทำบุญให้ท่านจะถามว่าท่านจะรับหรือเปล่าท่านก็คงไม่รับหรอกเพราะท่านมีบุญมากแล้วแต่เราทำไมต้องทำเมื่อเราทำแล้วเมื่อเราตั้งใจทำบุญแล้วมันก็เป็นบุญกับใครแก่ตัวเรานั่นแหละก็ทำให้ตัวเราเองนะแต่เป็นการแสดงออกเป็นรูปธรรมให้คนเห็นว่าเรานั้นมีความเคารพศรัทธาระลึกนึกถึงคุณของท่านถ้าไม่มีท่านเป็นผู้ริเริ่มบากบั่นท่านมาอยู่ไม่ใช่สบายนะโยมอยู่ไม่มีอะไรที่จะเกิดความสบายอยู่หลังศาลาหลวงพ่อโตเล็กๆก็มีนักลงนักเลงมาลองมาขับมาไล่ท่านแต่ท่านก็ทนอดทนไม่ท้อแท้ท้อถอยเพราะท่านมองเห็นแล้วว่าต่อไปอนาคตว่าสังฆทานก็เป็นที่ศูนย์รวมแห่งการประพฤติปฏิบัติญาติโยมก็ได้มาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์เมื่อใครเข้ามาแล้วก็ทำแต่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน มันได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจะประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็คืออะไรเอื้ออำนวยร่วมไม้ร่วมมือกันทำกิจกรรมกิจวัตรที่เขาตั้งขึ้นมาฉะนั้นอาตมาก็อนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วก็หลบๆอู้ๆก็คงไม่มีมีก็ส่วนน้อยเพราะทุกคนตั้งใจมาฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้มาร่วมกันขอเข้ามาลาโทษต่อพระรัตนตรัยก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทุกองค์ทุกท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรามันจะได้ประโยชน์ทั้ง3ประการบุญใดกุศลใดที่พวกเราทั้งหลายได้กระทําแล้วบุญกุศลนั้นก็ขอให้มีเป็นตบะเป็นปรวะปัจจัยผู้นำให้พวกเรานั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อเสียดจะได้หมดไปสิ้นไปในพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอาจารยานุภาพให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจตลอดกาลทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนดับสนิทเถอะแม่คุณในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงพระชนชีพอยู่พระเถระรูปหนึ่งชื่อว่ามหาปาละนับตั้งแต่บวชท่านเป็นพระที่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาท่านถือเนสัชชิกทุดงอยู่ด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งท่านปฏิบัติเคร่งครัดโดยไม่ยอมหลับนอนเวลาผ่านไปได้1เดือนก็ทำให้ท่านเจ็บในตาแม้บรรดาศิษย์หาหมอมารักษาก็ไม่หายเพราะท่านไม่ยอมเหยียดหลังลงนอนเลยในที่สุดท่านก็เสียในตาตาบอดดับสนิทไม่สามารถมองเห็นได้วันหนึ่งขณะที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแมลงเม่าได้บินมาตกเกลื่อนกลาดอยู่บริเวณหน้าที่พักท่านและเป็นเวลาที่ท่านต้องลุกไปเดินจงกรมครั้นท่านออกไปเดินจงกรมอยู่บริเวณนั้นกลับไปกลับมาแมลงเม่าจำนวนมากถูกท่านเหยียบตายเกลื่อนภิกษุหลายรูปเดินผ่านมาพบเข้าจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าและพากันตำหนิว่าพระมหาปาละเถระขณะที่ยังตาดีไม่ปฏิบัติธรรมคงมัวหลับเพลินแต่ครั้นตาบอดแล้วจึงหันมาสนใจบัดนี้ข้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากมายเข้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นมหาปาละข้าสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ภิกษุตอบว่าไม่เห็นพระเจ้าค่ะพระองค์จึงมีพระดำรัสหนักแน่นว่าท่านทั้งหลายไม่เห็นมหาปาละทำบาปแม้พระมหาปาละก็ไม่เห็นตัวแมลงเหล่านั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเจตนาฆ่าสัตว์ของพระผู้ไม่มีกิเลสย่อมไม่มีจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงเล่าเรื่องราวของกรรมที่พระมหาปาละเคยทำมาให้ภิกษุเหล่านั้นฟังดังนี้ในอดีตกาลนานมาแล้วพระเจ้าพาราณสี ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีหมอผู้หนึ่งมีความเชี่ยวชาญการประกอบเวชกรรมเที่ยวรักษาเยียวยาคนป่วยไข้ตามหมู่บ้านต่างๆไปพบหญิงชราคนหนึ่งซึ่งมีในตาบอดจึงรับรักษาโดยมีเงื่อนไขว่าถ้ารักษาให้หายเป็นปกติได้ตนเองพร้อมทั้งลูกชายลูกสาวจะยอมเป็นทาสรับใช้ตลอดไปเมื่อหมอตอบตกลงจึงได้ประกอบยาและรักษาให้ทันทีดวงตาของหญิงคนนั้นได้หายกลับเป็นปกติด้วยยาเพียงขนาดเดียวเท่านั้นเธอตกใจเพราะเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับหมอจึงคิดจะหาทางเบี้ยวพูดว่าคุณหมอในตาของเราเดียวเนี้ยปวดและขัดเคืองมากขึ้นกว่าเดิมไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดหมอรู้แล้วว่าในตาของหญิงนั้นได้หายเป็นปกติแล้วแต่เธอจะหาทางผิดสัญญาจึงคิดว่าหญิงคนนี้ต้องการหลอกเราเอาล่ะไม่ต้องเอาแล้วสิ่งตอบแทนอยากจะตาบอดก็จะให้บอดสนิทสมใจเดี๋ยวเนี้ยจึงกลับบ้านจัดแจงประกอบยาแล้วนำมาบอกว่าท่านจงหยอดยาขนาดนี้รับรองว่าหายสนิทแน่นอนพอหญิงนั้นใช้ยาขนาดนั้นหยอดทันทีที่น้ำยาสัมผัสกับเยื่อม่านตาในตาทั้งคู่ของเธอก็ดับวูบลงเหมือนเปลวไฟดับฉะนั้นหมอคนนั้นในชาตินั้นครั้นได้ทำกรรมนั้นแล้วก็ตกนรกหมกไหม้ในนรกสิ้นกาลนานเสวยผลกรรมที่ได้ทำไว้ด้วยเศษวิบากกรรมที่เหลือกลับมาเกิดเป็นพระมหาปาละหรือพระภิกษุปาละเถระดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลกรรมชั่วที่ได้ทำไว้แล้วต้องติดตามให้ผลเหมือนเงาตามตัวแม้จะถือกำเนิดเกิดขึ้นในภพใดภูมิใดหนีไม่รอดแม้ท่านพระจักขุปาละเถระซึ่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังหนีเศษวิบากกรรมไม่พ้นขึ้นชื่อว่าถ่านไฟขณะมีไฟจับก็ร้อนแม้ดับเย็นแล้วจับก็สกปรกเลอะทำให้มือดำบาปก็เช่นกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหรือแตะต้องเป็นอันขาด

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3กามเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ได้แก่ข้อ4มุสาวาทคือพูดเท็จ5ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด6พรุสวาจาพูดคำหยาบ7สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ได้แก่ข้อ8อภิชฌาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา9พยาบาทคิดร้ายเขา10มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท10จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพิ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อฝนองกตาปุญโญขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดเพลินเฟลวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอกราบพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอเจริญในธรรมนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะมาบรรยายธรรมฟังธรรมกันเพื่อให้เราได้เข้าใจได้มีศรัทธาศรัทธาความเชื่อเพื่อให้เกิดความภาคเพียรแล้วก็ให้เกิดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นให้ถูกต้องนะเราถ้าเราจะมาศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเกิดมาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีปัญหามาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์เพราะศาสนาและศาสนาเนี่ยมันสูงฝ่าศีลธรรมทั่วๆไปศีลธรรมมันแค่พื้นนะให้คนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้ให้มีความสุขไม่เบียดเบียนกันนะเมตตาซึ่งกันแบ่งปันกันแต่ศาสนาไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นสูงไปกว่านั้นนะขอบเขตเป็นเลยกว่าไปและทำขึ้นไปเพื่อให้เราดับทุกข์ของเรานั่นล่ะถ้ามาศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์นะถ้าไม่เรียนรู้เรื่องทุกข์มันก็ไม่ถึงที่เป้าหมายอ่ะไม่ถึงจุดมุ่งหมายของศาสนาเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเพื่อจะดับทุกข์เพื่อเราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เรื่องทุกข์ก็ไม่รู้จะดับมันยังไงอ่ะนะเข้าวัดก็คงจะเสียเวลาเปล่าความรู้จักเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์คืออะไรนะผมว่าคนเราก็ไม่ค่อยชอบในเรื่องทุกข์จริงแล้วต้องเรียนเรื่องทุกข์ก่อนเป็นอันดับแรกอ่ะสมัยพุทธกาลก็จะเป็นแบบนั้นจะเข้ามาปรึกษาปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อจะแก้ปัญหาของตัวเองแก้ทุกข์ของตัวเองไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นมันมาทีหลังอันดับแรกต้องศึกษาเรื่องทุกข์ถึงรู้เรื่องทุกข์แล้วแก้ปัญหาได้แล้วคนที่ไปปรึกษาพระพุทธเจ้าก็จะศรัทธาก็จะขอบวชนะก็ขอพระมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีหลังยิ่งคนได้ฟังพระพุทธเจ้าและสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยก็ไม่ต้องมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจบเลยเพราะปัญหาตัวเองแก้หมดแล้วแก้จบแก้ได้หมดทุกข์เพราะเรื่องทุกข์เนี่ยมันต้องมีการศึกษาการปฏิบัติอ่ะนะให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วต้องมาเรียนรู้อ่ะให้มีความเห็นถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนกระตุกติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันก็ถูกไปหมดอ่ะทุกเรื่องล่ะถ้าความเห็นเราตั้งไว้ถูกน
ความแผนตั้งที่ถูกว่าเราจะมาศึกษาเรื่องทุกข์ทุกข์มันเกิดยังไงลักษณะมันเป็นแบบไหนทุกข์มันมาได้ยังไงอะไรที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันทุกข์คือสิ่งที่มันทนยากบีบคั้นหัวใจในความหมายของสิ่งที่มีจิตใจมีความรู้สึกนะพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรท่านก็บอกว่าท่านอยู่สอนที่สองเรื่องอ่ะสอนให้รู้จักเรื่องทุกข์แล้วก็สอนรู้จักดับทุกข์ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วบัญญัติแต่เรื่องทุกข์และเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นท่านก็เป็นท่านตัดเองอ่ะนะท่านตัดเองในเรื่องของปฐมเทศนาในธรรมจักรนั้นท่านก็บอกเรื่องของทุกข์สาเหตุของทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องสาเหตุของความดับทุกข์อย่างที่เรารู้กันนะเรื่อง อริยสัจสี่นั่นแหละท่านสอนอยู่แค่นี้ไม่ได้สอนอะไรมากอะความรู้ท่านเยอะแยะรู้มากมายรู้ทั่วจักรวาลเพราะจักรวาลไม่มีกฎอยู่ท่านรู้เรื่องกฎท่านก็รู้เรื่องจักรวาลเรื่องโลกเรื่องจักรวาลหมดอ่ะจริงแล้วเรื่องโลกเรื่องจักรวาลทั้งหมดก็รวมอยู่ที่ตัวเราเนี่ยล่ะรวมอยู่ที่เรื่องของเรื่องรูปเรื่องเจตสิกเนี่ยล่ะในตัวเรานั่นล่ะแล้วก็ไม่ได้สอนที่ไหนสอนที่ตัวเราเองอ่ะเพราะตัวเราก็มาจากธรรมชาตินะให้รู้ความจริงของตัวเองเมื่อรู้ตัวเองแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองเนี่ยมาประพฤติกระทำนะมาสั่งสอนอบรมจิตตัวเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงตามธรรมชาติที่มันมีอยู่ตั้งอยู่เป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติอันนั้นเราไม่รู้เรื่องทุกข์เนี่ยบางคนไม่รู้จักเรื่องทุกข์ก็ไปหาความสุขมาใส่ตัวมาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นทางนั้นก็ไม่มาทางที่ดับทุกข์โดยตรงเติมความสุขเติมไปมันก็ไม่หมดมันแก้ปัญหาไม่หมดเพราะชีวิตเราเกิดมาก็มีแต่ปัญหานะปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องทำมาหากินก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องไม่มีเงินใช้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นถึงเรามีหาทำมาหากินและมีเงินแล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นน่ะมีทั้งทุกข์กายทุกข์ใจไอ้ทุกข์ใจเนี่ยสิมีตลอดเวลาเลยถ้าความดิ้นรนนะความคิดถ้าผมปรุงแต่งความคิดไปเรื่อยล่ะไม่หยุดไม่หย่อนนะมันเป็นหน้าที่ของจิตต้องเป็นแบบนั้นนะไปตามกฎของธรรมชาติก็เราต้องมารู้เรื่องกฎของธรรมชาตินั่นล่ะว่ามันมีอยู่อย่างไรเราจะเอากฎของธรรมชาติเนี่ยให้เราดับทุกข์ได้อย่างไรเอาตรงไหนมาดับเรามาฐานะคนวัดเนี่ยเราต้องมีจิตวิญญาณที่สูงกว่าชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เข้าวัดนะเข้ามาแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวการกระทำให้มากที่สุดนะไอ้สิ่งที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งๆวางๆมันไว้บ้างนะเพราะโอกาสที่พวกเราจะตั้งใจแล้วก็มาที่วัดเนี่ยมันก็ฝากตัดสินใจมาได้นะมันก็ไม่ง่ายนะว่าไหมล่ะเราตั้งใจมาแล้วก็อย่าโลเลทำจริงก็ได้จริงอ่ะ
ไม่ทำมันก็ไม่ได้เพราะอยู่ตัวเราเองอ่ะนะเราถึงเป้าหมายเราจะให้ใครขี่จักรยานให้ล่ะแล้วก็ต้องขี่เองจริงไหมล่ะต้องขี่เองอ่ะตอนต้องพึ่งตอนต้องพึ่งทำตอนต้องพึ่งธรรมะธรรมะคือตอนคือธรรมะมันเป็นสิ่งเดียวกันมาจากรากฐานเดียวกันธรรมะคือธรรมชาตินั่นล่ะมาเรียนรู้ชีวิตเนี่ยนะตัวเราเองมีชีวิตเราเริ่มรู้จักตัวเราเองเลยว่าชีวิตคืออะไรในใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยยังไม่รู้จักตัวเองเลยไม่รู้จักชีวิตเลยว่าคืออะไรแล้วชีวิตมาจากไหนล่ะแล้วจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยคืออะไรแล้วจะให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นของชีวิตได้อย่างไรเคยคิดไหมแล้วว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเล่นโทรศัพท์บางวางมันบ้างก็ได้นะเฮ้ยเราต้องอยู่เหนือเทคโนโลยีสินั่นเรามาเป็นคนใกล้วัดแล้วรู้จักเทคโนโลยีเกิดประโยชน์เหมือนแปรงสีฟันน่ะแล้วแปรงเราต้องคาบแปรงอยู่ตลอดเวลาไหมล่ะก็หัดวางมันบ้างยิ่งพักมาเทศน์ธรรมาสน์เนี่ยมันต้องให้เกียรติต้องตั้งใจฟังกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดหมดนั่นล่ะนะธรรมะเป็นแต่ละคำบางทีมันลึกซึ้งอะบางครั้งบางคำเราก็ไม่เคยได้ยินถึงได้ยินก็แปลความหมายมันไม่ได้นะก็มาแล้วก็อย่าโลเลสินะตั้งใจทำให้ถึงที่สุดตั้งใจฟังพระตั้งพระมาก็ให้ตั้งให้เต็มที่ตั้งใจให้ผู้รับก็ต้องรับให้เต็มใจรับได้สมส่วนกันได้สมังคีกันเป็นธรรมะแต่ละคำคือธรรมะแต่ละคำแต่ละครั้งที่ออกมาแต่ละคำคือธรรมะแต่ละหนึ่งมันเป็นธรรมะหูเนี่ยมีเส้นประสาทเนี่ยกระทบแล้วเนี่ยธรรมะมันเกิดแล้วยังไม่ต้องให้ความหมายของมันหรอกว่าอะไรแต่ความหมายจะต่อจากธรรมะเบื้องต้นต่อกลายเป็นสัญญาเอาที่มันกระทบตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นปรมัตถ์ที่มันเกิดขึ้นกระทบเนี่ยวิ่งไปที่สัญญาความจำว่าที่ได้ยินเนี่ยอะไรคำพูดนี้หมายความว่ายังไงเห็นป่ะมันทำงานทีละหนึ่งเกิดขึ้นจิตเป็นเกิดขึ้นแล้วดับเกิดแล้วดับแต่เกิดแล้วดับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเจตสิกเข้าไปรับอารมณ์เข้าไปรับคำพูดทีละหนึ่งมันไวมากอ่ะมันละเอียดอ่อนอ่ะธรรมะเราไม่ตั้งใจฟังแม่อะไรก็ผ่านไปมันก็ไม่มีความหมายธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่เห็นการปรุงแต่งการปรุงแต่งคือทุกข์เขาบอกแล้วไงว่าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ทุกข์มันเกิดแล้วเราก็ไม่เห็นอ๋อมันผสมปรุงแต่งแล้วระหว่างหูกับเสียงกับความรู้ว่าได้ยินเสียงเกิดเป็น

ขันทำงานอ๋อมันผสมปรุงแต่งขันเริ่มผสมปรุงแต่งทีละขันทีละขันจนถึงสัญญาขันแปลงความหมายจากเส้นประสาทตรงนั้นน่ะมาเป็นอดีตเคยรับรู้ว่ายังไงเสียงอย่างนี้คืออะไรความหมายคืออะไรก็แปลเป็นสมมติบัญญัติเป็นบัญญัติออกมาว่าภาษาโลกเขาว่ายังไงเห็นป่ะมันทำงานทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันรวดเร็วมากอ่ะนั่นคือทุกข์การมาของมูปงต่างคือทุกข์การประกอบปงต่างคือสังขารสังขารคือทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วจะไปดับมันทุกข์ได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเราเกิดมาแล้วไม่ได้มีบารมีมีปัญญาเราต้องฟังจากผู้ที่เรียนรู้ต่อยอดกันมาต่อยอดกันมาเหมือนพุทธเจ้าก็ต่อยอดไปจากอาจารย์นั่นล่ะไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ตัดสรู้พื้นฐานมาก็เอาพื้นฐานจากต่อยอดมาผสมปรุงแต่งมาแต่งเติมนั่นแต่งเติมนี่กลายเป็นของพระองค์เองแต่ผู้รู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะฌานรูปฌานอรูปฌานก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าอีกนิพพานก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่ละลัทธิเนี่ยนิพพานก็ไม่เหมือนกันความสงบเยือกเย็นก็ไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ใครจะฝูงฝุดนะอยู่ที่ใครจะชอบจะชอบศาสนาไหนชอบลัทธิไหนชอบนิพพานแบบไหนชอบแบบว่ามีอัตตาหรือไม่มีอัตตาถ้าชอบมีอัตตาต้องไปลัทธิอื่นถ้าวัตถุนิยมก็ไปลัทธิอื่นแต่พุทธศาสนาต้องอยู่เหนือวัตถุต้องไม่มีอัตตาถ้าชอบก็มาทางนี้ถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ไปลัทธิอื่นศาสนาอื่นอย่างศาสนาฮินดูบอกว่าอัตตาต้องมีอัตตาเต็มที่อัตตาต้องทำความดีจนถึงที่สุดแต่ได้ไปรวมมหาอัตตาไปรวมกับปรมัตมันมหาอัตตาใหญ่คือศาสนาฮินดูถ้าชอบอัตตาแบบนี้ก็ไปที่ศาสนาฮินดูหรือชอบการพระเจ้าเป็นที่พระเจ้าบงการนะต้องการมีพระเป็นเจ้าก็ต้องไปศาสนาคริสต์นะศาสนาพุทธเป็นธรรมะคือถ้าเป็นธรรมชาติแต่ว่าพระเป็นเจ้าของศาสนาพุทธก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือพระเป็นเจ้าต้องไปตามกฎและถ้าธรรมชาติก็ต้องมาทางศาสนาพุทธรู้จักธรรมชาติต้องเป็นศาสนาพุทธแล้วเราเป็นธรรมชาติแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปเทียบกับธรรมะเราก็คือธรรมชาติเกิดจากการผสมปรุงแต่งไม่มีอะไรที่ไม่ผสมปรุงแต่งตัวเราก็ผสมปรุงแต่งชีวิตเราโดนผสมปรุงแต่งมาตลอดทั้งก่อนที่มีชีวิตและหลังจากที่มีชีวิตปรุงแต่งไม่เลิกจนตายเข้าโรงก็ยังไม่เลิกปรุงแต่งจนฝ่าจิตดวงนี้มันจะรู้เห็นจะหลุดพ้นนะไม่คล้องอยู่กับโลกและหลุดพ้นและมันเพิ่งมีกฎอยู่แล้วก็ทำตามกฎอันเนี้ยพระเจ้าพ้นค้นพบกฎอันนี้กฎที่จะไม่ทุกข์ดับทุกข์สิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะความไม่มีตัวตนเนี่ยเมื่อไม่มีตัวตนน่ะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่เป็นของเราเพราะเราไม่มีตัวตนที่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายให้จิตมันหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นแต่ปากถ้ายังคล่องอยู่หรือไม่ปฏิบัติถึงที่สุดมันก็ได้แค่คำพูดอ่ะจิตมันไม่ไปด้วยอ่ะจิตมันไม่พ้นด้วยอ่ะไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกชีวิตนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆอ่ะเกิดยากแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาก็ยากต้องเกิดที่ประเทศอื่นสิที่มีสงครามอ่ะ
ชีวิตนี้สนุกไหมล่ะเขายิ่งเห็นเขายิ่งทุกข์หนักอยู่ทุกข์ต้องคอยวิ่งหนีระเบิดใช่ไหมวิ่งหนีสงครามต้องอพยพเราอยู่ดีกินดีดีแค่ลืมตัวว่าชีวิตคืออะไรควรใช้ชีวิตแบบไหนควรมีเป้าหมายจุดมุ่งหมายของชีวิตยังไงมีทางเดินของชีวิตแบบไหนถ้าเราไม่มาเข้าวัดอบุคคลข้างนอกชาวบ้านธรรมดาก็รู้ว่าชีวิตนี้ก็แค่มีชีวิตที่เฟลมันยังทำงานได้อยู่เฟลยังสดชื่นเฟลยังไม่ตายและประกอบด้วยกายหรือวัตถุหรือรูปธรรมหรือความหมายหนึ่งในด้านของนามธรรมคือชีวิตที่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ได้อยู่นะนี่ถือว่ามีชีวิตแบบชาวบ้านเขาพูดทั่วๆไปนั่นล่ะนะเฟลยังทำงานได้อยู่ยังมีความรู้สึกนึกคิดเดินได้อยู่นั่นถือว่ามีชีวิตในความหมายของที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็เป็นแบบนั้นนะแต่เราเป็นคนวัดคนเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดมาแล้วมันต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะที่สูงมากกว่านี้มีความรู้ที่สูงมากกว่านี้มากกว่าคำว่าเฟลยังมีชีวิตอยู่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่นะให้รู้จักว่าชีวิตเนี่ยด้วยจิตวิญญาณนะว่าจิตนะเป็นจิตวิญญาณให้รู้ว่าชีวิตนี้ด้วยจิตวิญญาณนะมากกว่าความรู้แบบชาวบ้านนะเป็นในเรื่องของศาสนาว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรด้วยจิตวิญญาณของเราเองและพูดถึงจิตวิญญาณเพราะศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้พูดเรื่องของชาวบ้านนะจิตใจต้องอยู่เหนือแต่ผมกับกว่าเป็นมนุษย์ถ้ารู้จักคำว่ามนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงสูงที่จะดับทุกข์ดับปัญหาให้ตัวเองถ้าไม่เข้าวัดมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะนะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมความรู้สึกไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้ก็ปล่อยไปตามกระแสการปรุงแต่งของธรรมชาติไปตามกฎของธรรมชาติให้มีอารมณ์ต่างๆมากมายให้มีความรู้สึกต่างๆมากมายที่เข้ามาเนี่ยอารมณ์อะไรที่เข้ามาพอใจแล้วก็ไปหลงรักมันอารมณ์อะไรที่เข้ามาตรงกันข้ามกับที่เราไม่ชอบแล้วก็ไปโกรธมันโมโหมันอะไรที่มาให้เราความรู้สึกให้เรากลัวแล้วก็กลัวหลงในความกลัวในความเกลียดที่อารมณ์อะไรมาทำให้เรากังวลในอนาคตก็มีวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ในอดีตก็มีเป็นความรู้สึกนึกคิดผสมปรุงแต่งทั้งนั้นนั่นเนี่ยคือทุกข์เดี๋ยวก็อิจฉาริษยาแล้วเพราะวางตัวตนเอาไว้ว่าดีแบบคนอื่นเขาหรือเนาะแย่แบบคนอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกทั้งนั้นน่ะเป็นเรื่องของจิตล้วนๆน่ะเดี๋ยวก็อยากจะทำร้ายเขานะอยากจะฆ่าเขาสารพัดความรู้สึกเลยอ่ะแล้วเราถ้าเราไม่เข้ามาวัดไม่มาเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้จะควบคุมอารมณ์พวกนี้ได้ไหมล่ะไม่แบบเพื่อปฏิบัติมันทำไม่ได้อ่ะแต่บางคนเข้าวัดยังทำไม่ได้เลยบางทีตัวตนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกมันไม่ง่ายหรอกนะแล้วธรรมะมันหมวดเยอะแยะไปหมดจะเรียนรู้ยังไงหมดยังไงไหวล่ะเหมือนกับดอกไม้ที่มันกระจัดกระจายอ่ะจะต้องรวบรวมดอกไม้มาล้อเป็นพวงมาลัยให้มันสำเร็จรูปซะ
พื่อใช้ประโยชน์จากมันพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรมากอะที่บอกอะบุเพจาหังภิกขเวเอตระหิตจะทุกขังเจวะปัญญะเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นทุกข์ยังไม่เราต้องรู้จักเรื่องทุกข์ก็เหมือนไฟอ่ะถ้าเรารู้จักไฟไม่ปรากฏไม่เห็นกองไฟแล้วเราจะไปดับไฟได้ยังไงล่ะเราต้องเห็นด้วยจิตเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยวันนั้นใช้ตาเนื้อเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกวันนั้นใช้ตาปัญญาตาเนื้อเนี่ยมองไม่เห็นเพราะว่ามีปัจจัยอะไรมากมายน่ะไม่สามารถจะมองเห็นได้มันใช้ตาปัญญานะใช้จิตที่เป็นสมาธิมองมันนะก็เหมือนกับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมาบนโลกเนี่ยแล้วเราก็เอาแว่นเลนูนเนี่ยส่องแสงเพื่อจะรวมแสงมันพอรวมแสงแล้วก็เกิดความร้อนมากขึ้นสามารถจะเผากระดาษได้ก็เหมือนกันไอ้จิตที่มันแสบฝ่ายไปในความรู้สึกนะเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ให้มันทำสมาธิให้มันรวมให้มีกำลังซะเพื่อจะเปิดตาที่สามออกมาเปิดตามออกมาธรรมจักขุน่ะเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยอายัปปันโตโกฏัญญัสสะวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทปาธิจักขุในธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกฏัญญะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับแปลว่ามีเกิดและมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสิ่งนี้เขาเรียกว่าสังขารการผสมปรุงแต่งนั่นล่ะคือทุกข์การผสมปรุงแต่งคือทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่เที่ยงมันทุกข์อ่ะมันอยู่ในสภาพแห่งทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้ต้องเห็นด้วยตาปัญญาใช่ไหมล่ะถ้าจิตเราไปเพลินเรื่องอื่นฟังมันก็มองไม่เห็นอ่ะมันยิ่งเราทำสมาธิสงบเท่าไหร่เนี่ยมันจะเห็นความรู้สึกนึกคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้น่ะนั่นแหละเห็นจิตมันเป็นแบบนั้นน่ะเพราะจิตมันก็ทำงานมีหน้าที่ของมันแบบนั้นมันชอบคิดก็เปลี่ยนเรื่องคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้มามาคิดที่ตัวเราเองสิมาเห็นจิตสอนมันจิตให้จิตดูจิตให้จิตสอนจิตนะจะมีจิตสองดวงจริงมีดวงเดียวแล้วล่ะแต่ทำยากหน่อยจิตหนึ่งเป็นผู้ดูอีกจิตหนึ่งเป็นผู้โดนกระทำเห็นมันถ้ามีสติไม่มีสมาธิมันก็มองไม่เห็นก็ผ่านอารมณ์ไปผ่านไปอารมณ์หนึ่งผ่านไปเพราะเราสติมันไม่มากพอไม่รู้จักชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์ไหมล่ะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทำมาหากินหูสารพัดทุกข์เลยอ่ะนะนี่เพราะเรื่องนี้ยังทุกข์พอแล้วแต่ทุกข์เรื่องตายอีกจิตนี้ยังไม่หลุดพ้นก็ต้องมาเกิดอีกเป็นวัฏฏะของสารวนฟ้ำไปที่เดิมเกิดยากน่ะคำว่ามนุษย์เนี่ยเกิดยากพระเจ้าท่านตัดเอาไว้อะนะว่าถ้าเผื่อในโลกเราเนี่ยน้ำมันเต็มไปหมดเลยนะมองไม่เห็นแผ่นดินเลยคิดดูแล้วกันว่ามันน้ำมันลึกแค่ไหนล่ะแล้วเต่าตาบอดเนี่ยนะอยู่ใต้น้ำเนี่ยร้อยปีขึ้นมา
บนผิวน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยร้อยปีนะขึ้นมาบนผิวน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีบุรุษเนี่ยเขาบอกทำแอกก็คือทำบ่วงเอาไว้เนี่ยนะไว้บนผิวน้ำเนี่ยแล้วลมมันก็ลมจากทิศตะวันออกก็พัดไปทิศตะวันตกลมจากทิศตะวันตกก็พัดไปทิศตะวันออกลมจากทิศใต้ก็พัดไปทิศเหนือทิศเหนือก็พัดไปทิศใต้บ่วงนี้แอกหรือแอกเนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะแล้วเต่าตาบอดอ่ะว่ายจากใต้น้ำขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วเอาหัวไปลอดบ่วงอ่ะเดี๋ยวว่ามันยากไหมล่ะพระเจ้าถามพระภิกษุว่าเป็นไปได้ยากไหมพระภิกษุก็บอกว่าเป็นไปได้ยากพระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านก็รับว่าใช่เป็นไปได้ยากมันการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแบบนั้นนั่นล่ะยากแบบนั้นเลยเต่าตาบอดอ่ะร้อยปีหูเอาหัวแล้วขึ้นมาบนผิวน้ำเอาหัวลอดบ่วงอ่ะถ้าบ่วงก็วิ่งไปวิ่งมาบนผิวน้ำอ่ะเกิดเป็นมนุษย์มันแสนยากแล้วยิ่งเกิดเป็นมนุษย์ที่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ยังมีอยู่เนี่ยก็ยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะเห็นจริงยงว่าจริงไหมล่ะขนาดเราอยู่ประเทศไทยที่เป็นเมืองศาสนาพุทธแล้วแล้วคนเข้าวัดเนี่ยมีกี่คนเองแล้วคนเข้าวัดกี่คนคนเนี้ยที่จะได้มานั่งฟังพระเทศเนี่ยมีกี่คนเองเห็นป่ะยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะแล้วพอมานั่งฟังกี่คนที่มานั่งฟังกี่คนแล้วเนี่ยแล้วกี่มีกี่คนที่จะเข้าใจยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะเห็นป่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่เกิดอ่ะก็เหมือนกับว่าธรรมชาติมันให้มาให้สติกับเรามาแต่สติมันไม่พอเราก็ต้องมาทำให้สติมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำสมาธิปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่าธรรมชาติให้มาไม่พอนี่ก็เหมือนกันน่ะเราก็ต้องพยายามนะมีความเพียรนะมีความอดทนในการทำนะมีการตั้งใจทำความเข้าใจศาสนาพุทธแค่บอกให้รู้ว่าอะไรคืออะไรเท่านั้นเองแล้วนะให้รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคือทุกข์ทุกข์มาจากไหนอะไรคือความดับทุกข์อะไรคือสาเหตุของความดับทุกข์อะไรคือทางที่มนุษย์จะต้องเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเราภูมิใจในตัวเองไหมที่ได้เข้าวัดรักษาความภูมิใจอันนั้นเอาไว้นะแล้วภูมิใจที่เราได้เข้าวัดมาเพื่อปฏิบัติทั้งคงให้กล้าหาญล่าเริงในการประพฤติปฏิบัติในการฟังพระท่านเทศฟังแล้วคิดตามคิดไม่ได้ไม่เข้าใจต้องถามเพราะความเข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะทั้งนั้นมันละเอียดลึกซึ้งมันไม่ง่ายอ่ะนะที่จะเข้าใจธรรมะถ้ากอไก่ขอไข่ยมมันเขียนไม่เป็นอย่าหวังว่าจะเขียนถึงคอนกฮู้เลยอ่ะอย่าเขียนอย่าหวังว่าจะผสมคำได้นั่นยงจะต้องเขียนกอไก่ขอไข่ขอขวดให้ได้เขียนบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็เขียนโสยไปเองเขียนชำนาญไปเองนะเดี๋ยวจะผสมคำได้เองนะมันต้องเริ่มจากเรียนจากกอไก่ขอไข่จะเอาฝุดยอดเลยมันจะไม่ใช่อ่ะมันจะเห็นปลายเป็นต้นจากเห็นต้นเป็นปลายซะนะมันไม่ถูกเรื่องไม่ถูกทางดับแรกต้องฟังให้เข้าใจว่าธรรมะไม่อยู่จริงอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คำพูดของอาตมาหรอกอาตมาแค่แนะนำแค่บอก
ตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาหรือตาม

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะอยู่ที่ตัวของโยมเองนั่นล่ะอยู่ที่โยมจะเห็นมันไหมล่ะอยู่ที่โยมจะฟังพระพูดไหมจะฝึกษาไหมที่จะฝึกษาที่ตัวเองเนี่ยว่ามาอยู่ตรงไหนหรอธรรมะอะไรคือธรรมะธรรมะคืออะไรทำไมเราถึงไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเพราะเราไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรก็เลยยังไม่ได้ประโยชน์จากมันยังทำไม่ถึงพอนะเอาจริงๆสิทำจริงๆอยู่ที่ตัวเราเองนั่นล่ะเสียงแต่ละหนึ่งที่ยอมได้

งมันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นล่ะเสียงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่โยมได้ยินนั่นล่ะคือธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมันกระทบเส้นประสาทเนี่ยแล้วจิตก็ออกไปรับอารมณ์เนี่ยถ้าธรรมะไม่เกิดออกไปรับอารมณ์แล้วมันก็ทำงานตามธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็ทำงานนะปรุงแต่งเป็นความคิดนะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราถึงรู้จักชีวิตนะในแง่มุมมองของทางด้านจิตวิญญาณอันที่เกี่ยวกับศาสนานะเพราะเราเป็นคนวัดแล้วเราต้องรู้อะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นมากกว่าชาวบ้านข้างนอกที่ไม่ได้เข้าวัดว่าชีวิตนั้นคือความดิ้นรนดิ้นรนนะด้วยกิเลสด้วยตัณหาก็เราสังเกตตัวเองสิชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความรู้สึกดิ้นรนกระวนกระวายใจด้วยความอยากไหมล่ะด้วยความต้องการไหมล่ะแต่ต้องการเรื่องนั้นเรื่องการเรื่องนี้ฉันอยากจะมีแบบนั้นอยากจะมีแบบนี้ฉันอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้ฉันอยากจะไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่อยากเป็นแบบนี้มีความต้องการทั้งนั้นเลยต้องการที่จะเอาเข้าหาตัวเองหรือจะออกจากตัวเองนั่นล่ะมาชีวิตอยู่ด้วยความดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหานี่คือการมุมมองก้าวแรกของคนเข้าวัดเมื่อมองโยมมองได้แบบนี้แล้วเนี่ยโยมจะได้ก้าวต่อไปก้าวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าต่อไปได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมองที่ตัวเองเนี่ยเรื่องชีวิตเนี่ยมองแบบคนวัดมองอ่ะมองด้วยจิตวิญญาณภายในเราเองอ่ะมองว่าโอ้ชีวิตเรามีแต่ความรู้สึกที่ต้องการทำไมเราถึงห้ามจิตดวงนี้ไม่ได้เราดื้อกับมันไม่ได้เหรอเราต่อสู้มันได้ไหมเราไม่มีกำลังพอเราดื้อกับมันไม่ได้ต่อสู้กับมันไม่ได้เพราะเราสติปัญญาเราไม่มากพอธรรมชาติให้มามันไม่พอเราต้องบัพพฤกธรรมให้มันพอนะถ้าอยากจะคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดาคนเราไม่พ้นจากความเกิดไปได้อะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่พ้นจากความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราไม่พ้นจากความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะพ้นจากความตายเป็นธรรมไปได้เรามีกรรมเป็นของตนเราไม่พ้นจากกรรมไปได้เราต้องมานั่งร้องไห้ฮืออยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เหมือนคนที่ตายแล้วในพวกศาสนาคือเหมือนคนที่ตายแล้วเป็นชีวิตที่ไม่มีชีวิตที่ไม่สงบและสดชื่นคนที่มีชีวิตจริงๆคือความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีความสงบและสดชื่นชีวิตเราล้อนั่นคือคนที่ตายแล้วนั่นแหละไม่มีความคิดนะมันโดนไม่สามารถที่จะหยุดความเล่าร้อนตัวเองได้ลิ้นหล่นได้อะมันไม่พอไม่พอจริงประพฤติปฏิบัติไม่พอจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะพฤติปฏิบัติไปตรงไหนทำอย่างไรจับร้อยพวงมาลัยแบบไหนดีนะทางมีเนี่ยนะทางมีให้เดินจุดหมายปลายทางก็มีข้างหน้าแต่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยเราอยู่แค่ระหว่างทางเองก็เลี้ยงไปไม่ถูกนะต้องสร้างศรัทธาฟังและสร้างศรัทธาให้เกิดนะต้องปลูกศรัทธาตัวเองให้ขึ้นมานะแล้วชีวิตเนี่ยนะพอเรารู้แล้วว่าชีวิตนี่คือการดิ้นรนเนี่ยนะมันดิ้นรนจริงๆนะยอมว่ามั้ย

นะอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยแม้ทั้งสัญชาตญาณของมนุษย์เราแล้วก็มีสัญชาตญาณทั้งหลายเรื่องอ่ะนะสัญชาตญาณหลักๆคือสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดสัญชาตญาณแห่งตัวตนนะสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารการต่อสู้การสืบพันธุ์ก็แล้วแต่ในสัญชาตญาณทั้งนั้นน่ะนะเราก็ต้องการมันอยู่เรื่อยล่ะแม้ทั้งเรามีครอบครัวเนี่ยเพราะเราดิ้นรนใช่ไหมล่ะเพราะเราต้องการใช่ไหมล่ะต้องการด้วยสัญชาตญาณนั่นล่ะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นความรู้สึกที่ต้องการลองสังเกตชีวิตตัวเองดูสิเราก็เล่าร้องก็แสวงหาสิ่งที่เรานึกคิดน่ะให้เราหามาให้เราครอบครองให้ได้อ่ะใช่ไหมบางคนเนี่ยอยากต้องการเงินทองมากๆมีเงินทองมากๆแล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์อ่ะนะไอ้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะแฝงหาได้มากที่สุดอ่ะก็คือความสงบแห่งจิตใจอ่ะนะอริยอัตมาบอกว่าศาสนาพุทธจะสอนมากกว่าเป็นไปได้มากกว่าศีลธรรมเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันมาจากอวิชามาจากตัณหามาจากอุปาทานมาจากกรรมนะเพราะเรามีอวิชามีตัณหามีอุปาทานมีกรรมผสมปงต่างกันเนี่ยทำให้เราต้องมีชีวิตนะมาเกิดซ้ำแล้วกลายเป็นวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตแล้วชีวิตเราเนี่ยมีอะไรเป็นสิ่งที่มุ่งหมายล่ะสิ่งมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเนี่ยคือการดิ้นรนน่ะด้วยอำนาจกิเลสตัณหาความอยากเนี่ยนั้นจุดมุ่งหมายของชีวิตคือเราต้องหยุดความดิ้นรนอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือหลักๆเลยอ่ะนะจุดมุ่งหมายของชีวิตคือต้องหยุดความดิ้นรนหยุดความเล่าร้อนนะไม่ให้ความร้อนมันแผดเผาหัวจิตหัวใจดวงเนี้ยนะไม่ให้หัวเราะไม่ให้ร้องไห้นะคิดบวกก็ตบหน้าทิ้งคิดลบก็ตบหน้าทิ้งหน้าสั่นไปหมดแต่ก็นั่งร้องไห้ฮือถ้าเดินตามศาสนาเนี่ยนะทางของศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็ใคร่ควรว่ามีทางเนี่ยแหละทางที่ดับทุกข์นะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่านก็เรียกว่าอัตถังคิขมรรคอริโยอัตถังคิขมรรคมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐอริยะคือประเสริฐแต่จริงๆแล้วคำว่าอริยะเนี่ยคือพ้นไปจากข้าศึกข้าศึกก็คือกิเลสนั่นล่ะทางนี้ทางเดียวนะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะนะทัศนะคือความเห็นนะเป็นความเห็นนะความเห็นที่ถูกต้องเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเด็กลมแม่แรกถูกอะไรก็ถูกมาปฏิบัติคิดว่ามาประพฤติมากระทำมาที่วัดเพื่อจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องจักตั้งสัจจะแล้วต้องทำให้ได้นะให้มากที่สุดนะเข้มแข็งหรือว่าจะมาตั้งสัจจะว่าเราจะมาวัดแล้วเราจะมานอนมานอนก็ไม่ได้อะไรอ่ะนะไอ้ที่เราง่วงนอนเนี่ยเพราะจิตมันท้อแท้จิตมันรนเลยจิตมันโดนนิวรณ์จิตมันโดนความทุกข์รบกวนโดนความรู้สึกรบกวนเพราะเราอยู่ด้วยความรู้สึกเพราะเรามีศรัทธาเนี่ยไอ้ความรู้สึกไอ้พวกเนี้ยหดหู่หรือไม่ตื่นตัวเนี่ยมันจะหายไป
มันต้องทำสมาธิอ่ะมันง่วงง่วงง่วงนะแต่ถ้าเรามีแบบว่ามีความพอใจความเบิกบานในการทำในการนั่งนะความง่วงมันก็หายไปอ่ะนะจิตนะแล้วจิตมันเฟื่องเปลือยเขาเรียกว่านิวรณ์มันรบกวนใจนะได้ไหมล่ะเป็นธรรมชาติเหมือนกันน่ะนะจะมีมันมีคู่ปรับธรรมชาติแบบนี้มีคู่ปรับถ้าสิ่งทุกอย่างมีคู่หมดอ่ะคู่ปรับคือจำให้จิตมีสติและมีปีติขึ้นมาเนี่ยมีความพอใจมันจะโพงขึ้นมาเลยไม่หลับหรอกพอยอมข้ามความง่วงไม่ได้จิตโพงแล้วจิตจะเริ่มไปสมาธิข้ามไม่ได้ก็แพ้แพ้แพ้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าก็แพ้ไปเรื่อยล่ะกลายเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินมักนั่งเนี่ยเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นชินใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือนอนเลยก็เหมือนกับพระโมคคัลลานะเนี่ยนะท่านทำท่านก็ง่วงใช่ไหมพระเจ้าก็แนะนำนะให้เอาฟันล่างกัดฟันบนกัดกันนะวะถ้ายังไม่สำเร็จอีกเอาลิ้นดุลเพดานนะวะนะเพราะไม่สำเร็จอีกน้ำล้างหน้าลุกขึ้นน้ำล้างหน้าปิยาบทแล้วก็ไปน้ำล้างหน้าถ้าไม่หายง่วงอีกท่านบอกให้นอนไปเลย จริงๆนะคือถ้านอนแต่ถ้ามาเนี่ยมาฟังนะแล้วก็พยายามอย่าให้ง่วงนะพยายามใคร่ควรทำนะพยายามทำมาโพชฌงค์องค์ที่สองอ่ะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้ถือธรรมวิจยะการใคร่ควรทำเนี่ยพระพูดแล้วใคร่ควรทำนั่งฟังนะใคร่ควรทำนะเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยเขาเรียกเป็นอายตะอายตะวิมุตตายตนะวิมุตตายตนะเป็นที่ต่อแห่งความหลุดพ้นนะมีห้าประการน่ะนะการฟังธรรมเนี่ยนะเป็นหนึ่งในนั้นการฝ่ายธรรมก็เป็นหนึ่งนะฟังธรรมไม่ให้ควรทับไม่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาเดินจงกรมมาปฏิบัติอย่างนี้หรอกใช่ไหมเคยก็มีอยู่นะแต่บางคนเนี่ยนะพระเจ้าพูดไม่กี่คำเนี่ยหรือสั่งสอนไปเชื่องเวลาหนึ่งท่านเขาก็สำเร็จนะเพราะการฟังอ่ะฟังแล้วท่านเขาคิดตามนะเหมือนกับลุงของพระสารีบุตรอ่ะมาทูลถามปัญหาพระเจ้าเนี่ยนะพระสารีบุตรเขาว่านั่งพัดพระเจ้าอยู่ด้านหลังก็ฟังไว้ด้วยแต่พระสารีบุตรท่านก็ฟังแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านสำเร็จอ่ะใช่ไหมล่ะนะท่านสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะใช่ไหมก็คือการฟังเนี่ยนะฟังใคร่ควรตามจิตเพราะอะไรพอเรามีสมาธิในการฟังเนี่ยจิตมันเห็นตามจิตมีวิจิตรณาตามเนี่ยนะจิตมันเห็นจริงเหมือนเราอบรมจิตไปในตัวแล้วให้จิตมันเห็นจริงเพราะอะไรเพราะจิตกับปัญญานี่มันคนละตัวกันนะเราทำเพื่อจะให้ปัญญาเนี่ยอบรมจิตเรียกว่าทำจิตภาวนาใช่ป่ะเอาปัญญาเนี่ยอบรมจิตใช่ป่ะฉะนั้นเราฟังเนี่ยฟังด้วยปัญญาเนี่ยพอปัญญาเข้ามาแล้วปัญญาเรามีสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มแบบว่ามีสมาธิพร้อมควรแล้วมันก็เริ่มใคร่ควรทำเห็นธรรมนะจิตมันก็หลุดพ้นได้อะได้ป่ะนะมันจะปาโมทย์ในธรรมอ่ะมันเป็นงานจริงๆนะเพราะทำเราจะเห็นในตัวเองนั่นแหละนะแบบที่อาตมาบอกเรื่องพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยพระเจ้าท่านแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับวัฏสูตรอ่ะท่านพูดถึงเรื่องเกิดดับไหมล่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกิดดับเลยอ่ะท่านพูดพระเจ้าท่านนะปฐมเทศนาแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรเนี่ยท่านพูดถึงทางฝุดตรงทั้งสองทางอัตติกิและมัฏฐานุโยคกับกามสุขาลิกานุโยคอ่ะนะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมทางฝ่ายกลางประกอบด้วยอริยะอัตถังคิกมรรคทางมีองค์8แล้วก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทุกขานิโรธคามนีปฏิปทาทางถึงความดับทุกข์คืออะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องของการวนรอบสามมีอาการผิด2อย่างในอริยสัจ4นะว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละความดับทุกข์ทำให้แจ้งนะแล้วก็ทางเดินถึงความดับทุกข์ทำให้เจริญวนรอบฝามีการไปสองอย่างแต่รู้เองตรงไหนพูดถึงเรื่องเกิดดับเกิดดับมั่งพันยาคนยาท่านฟังแล้วท่านใคร่ควรตามไงเอาท่านจะจับจุดได้จับจุดแห่งธรรมได้ว่าอ๋อมันอาศัยการพอผมปรุงแต่งมีเกิดมีดับเห็นป่ะท่านเห็นความเกิดดับนะจิตท่านเลยเข้าสู่กระแสแห่งพระอริยะเป็นพระโสดาบันเห็นป่ะท่านไม่ได้ฟังธรรมนะท่านใคร่ควรไงยอมก็เหมือนกันยอมฟังยอมก็ต้องใคร่ควรทำอ่ะเรียกว่าธรรมวิจัยยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจัยยะตั้งใจฟังแล้วก็โยนในโสมนัสิการเอาไว้ในใจพร้อมกับมีสมาปู่สติและสมาธิไปในตัวของมันเองเห็นป่ะมันทำพร้อมกันหมดเลยได้ทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อมนะเอามาพูดถึงทางนะทางพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเนี่ยต้องมีทางทางเดินของชีวิตเนี่ยต้องมีทางพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็มาใคร่ควรว่าอ๋อนั่นแหละทางมีองค์8เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์เต็มที่มีเหตุมีผลทำให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงนะแล้วก็สรุปใจความว่ามันเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องนะเพราะทางเนี่ยถ้าพูดภาษาคนเนี่ยทางเนี่ยแล้วเขาคงเข้าใจได้คือทางที่ไปสู่ทางเดิมเพื่อแหละไปสู่จุดหมายปลายทางใช่ไหมแต่ทางด้านภาษาธรรมแล้วเนี่ยก็ยืมภาษาคนมาใช้ภาษาธรรมนะยืมภาษาคนมาใช้นะใช้คำว่าทางเหมือนกันนะแต่ความหมายก็ยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือทางก็คือทางทำให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละนะทางในภาษาธรรมเนี่ยนะทางเนี่ยเขาเรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8นะจริงมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นไปเพื่อทางโลกก็ได้เป็นไปเที่ยงทางโลกุตตระก็ได้นะอยู่ที่การเราเอาไปใช้เดี๋ยวมาค่อยๆเข้าใจกันจริงที่เราบางทีเราก็เรียกว่าเป็นสีสมาธิปัญญานะอันนั้นนะสีสมาธิปัญญาทางมรรคมีองค์8นะทางของเดินของชีวิตสุดใจความเนี่ยหลักๆก็คือว่าต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนะตามกฎของธรรมชาติความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติของอริยสัจจัดธรรมที่เราเข้าใจว่ามีความเห็นถูกต้องตามอริยสัจ4นะให้รู้จักว่าทุกข์คืออะไรและสาเหตุของทุกข์คืออะไรดับทุกข์คืออะไรเพื่อคงรู้แล้วล่ะนะคนวัดไม่ต้องบอกเยอะแล้วใช่ไหมในแง่มุมนึงว่าความเห็นที่ถูกต้องตามอริยสัจ4นั่นแหละนะเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ความเห็นที่ถูกต้องตามกฎธรรมของธรรมชาติเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์นะอริยมรรคอริยสัจ4ก็เพื่อความพ้นทุกข์นะในแง่มุมหนึ่งในแง่มองอีกมุมหนึ่งแต่อาตมาจะพูดในแง่อีกมุมหนึ่งให้ยอมเข้าใจนะมันจะครอบคลุมอริยสัจ4ไปอีกนะในแง่
ความเห็นที่ถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้องอีกในความหมายหนึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยอาตมาจะพูดในเรื่องของความหมายของธรรมะของธรรมเนี่ยในฝีความหมายนะให้มีความเห็นที่ถูกต้องในธรรมะในฝีความหมายนะเอาจำมาไว้นะไปคิดตามถ้าเรารู้จักคำว่าธรรมะเนี่ยนะและมีความเห็นที่ถูกต้องต่อธรรมะเนี่ยนะมันจะไปง่ายขึ้นจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะเข้าใจพุทธศาสนาง่ายขึ้นนะความหมายที่หนึ่งเนี่ยนะธรรมะคือธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติคือสภาวะธรรมที่มีอยู่ปรากฏอยู่ที่เรารู้ได้เองและไม่เราไม่รู้นะแต่มันมีอยู่จริงเป็นจริงมีอยู่จริงๆเป็นธรรมะคือธรรมชาติสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็ธรรมชาติสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ธรรมชาติสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะทั้งหมดนะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนะเรียกว่าสังขตธรรมก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะสิ่งนี้ไม่ผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะเห็นไหมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะทั้งหมดเลยนะแต่มีความเห็นที่ถูกต้องในลักษณะความหมายแรกไอ้คือธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติหมดไม่ยกเว้นอะไรจนถึงพระนิพพานก็คือธรรมชาตินะที่เราเห็นทุกสิ่งที่เราได้ยินทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้ที่เรารู้ลดแล้วแต่เนี่ยคือธรรมะมันมีอยู่มีแบบนั้นอยู่มันทรงตัวอยู่แบบนั้นมันเป็นสัจจความเป็นจริงท่านดูในความหมายที่สองและความหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะเนี่ยคือกฎของธรรมชาตินะเรามีชีวิตอยู่ด้วยการผสมปรุงแต่งของธรรมชาตินั้นแล้วอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่ศาสนาอื่นหรือศาสนาของฝรั่งเขาว่าพระเจ้านั่นแหละก็คือกฎอันนี้แหละกฎนี้คือพระเจ้าของเราเรียกว่าธรรมชาติกฎอันนี้แหละคือสัจธรรมสัจจะคือความเป็นจริงสัจจะมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองถ้ามีสองไม่เรียกว่าสัจจะนะกฎของธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะกฎสามมันนะลักษณะนะเรียกกฎแห่งไตรลักษณ์นะทั่วจักรวาลเนี่ยนะทั้งจักรวาลทั้งโลกเราเนี่ยนะโดนครอบงำด้วยกฎเนี่ยกฎแห่งไตรลักษณ์กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังคือการผสมปรุงแต่งนี่แหละนะอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่เราเคยได้ยินพระสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมตัวนี้สัพเมื่อกี้อาตมาสองตัวสองประโยคแรกอาตมาว่าสัพเพสังขาราใช่ไหมแต่ประโยคที่สามอาตมาว่าสัพเพธรรมานะแปลว่าธรรมเนี่ยมีทั้งผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนนั้นกฎนะธรรมะคือกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่และเป็นกฎใหญ่นะมันรวมถึงสิ่งที่มีใจครองและไม่มีใจครองนะธรรมะในความหมายนี้และความธรรมะในความหมายนี้คือกฎของธรรมชาติคืออาศัยการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะอาศัยเหตุนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้กฎอาศัยการเกิดขึ้นเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตานะกฎที่อาศัยการเกิดขึ้นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะเรามีดินน้ำไฟลมเราจึงมีวิญญาณใช่ไหมเรามีจิตใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่มีดินน้ำไฟลมเราจะมีจิตไหมไม่มีอ่ะใช่ไหม
ธาตุดินน้ำไฟเราไม่พร้อมเราจะมีจิต

มีชีวิตมั้ยก็ไม่มีใช่ป่ะเพราะเรามีดินน้ำไฟลมพร้อมมาจิตเลยไปปฏิสนธินะไปทำให้กายกับใจมีพร้อมมีกายกับใจแล้วเนี่ยจึงมีชีวิตเกิดขึ้นมานะเราจึงมีความเคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นแหละเพราะฝ่ายเหตุและปัจจัยใช่ป่ะเหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีเหตุวิปัจจัยให้มันเกิดขึ้นให้มันโตขึ้นใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วในความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่จะต้องกระทำนะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นหน้าที่ต้องกระทำให้พ้นจากความทุกข์นะสมบัติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยเราทำหน้าที่ให้มันสมบูรณ์มากที่สุดนะให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นให้มันยิ่งขึ้นให้เจริญขึ้นตามลำดับของการประพฤติกระทำนะอันนี้มันแน่นอนกว่ามันมีสาระการกระทำตามหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยมันมีสาระไอ้ที่ผ่านๆมายอมคิดว่าที่เรากระทำที่เรามีเป็นเนี่ยมันมีสาระสักกี่เปอร์เซ็นต์เองบางสิ่งบางอย่างมันก็กลายเป็นความทรงจำไปแล้วไม่มีอะไรอยู่จริงหรอกมีแต่ความหลอกลวงเป็นมายาทั้งนั้นน่ะมีอะไรอยู่จริงมั่งล่ะไม่มีอะไรอยู่จริงหรอกเหมือนกายเราเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงมากว่ามีตัวตนอยู่จริงไหมยังแยกดินน้ำไฟลมออกสิแล้วตัวตนเราอยู่ตรงไหนล่ะเหมือนรถยนต์อ่ะมองทั้งคันมันก็เป็นรถยนต์อ่ะก็แยกชิ้นส่วนมันออกอ่ะเป็นเทียชิ้นล่ะรถยนต์มาอยู่ตรงไหนล่ะมันก็วิ่งไม่ได้ก็เป็นแค่อะไหล่แต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยเอามาประกอบกันเองเพื่อให้มันวิ่งได้กายเราก็เหมือนกันน่ะกายกับจิตเนี่ยมันก็ประกอบกันน่ะให้มีชีวิตตามธรรมชาติของมันใช่ไหมล่ะให้มันก็แสดงบทบาทอยู่บนโลกนี้นะมีบทบาทแบบไหนก็แสดงแบบนั้นมีหัวโขนแบบไหนก็แสดงแบบนั้นโดยไม่ต้องมีโดยไม่มีตัวตนตามปาเป็นจริงของธรรมชาติมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่แล้วตัวตนมันเกิดจากอะไรล่ะตัวตนมันเกิดจากสัญชาตญาณน่ะนะสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดนะมันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กคลอดจากท้องแม่มาเรื่อยๆล่ะก็เราก็สะสมมาเรื่อยๆล่ะแล้วผสมปรุงแต่งด้วย6ธาตุเนี่ยด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศนะแล้วก็ธาตุจิตหรือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยนะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็ไม่ได้แล้วมันก็พ่องมันก็ไม่เกิดชีวิตขึ้นมานะธาตุอากาศเนี่ยก็แปลกอย่างนะมันก็มีอยู่ทั่วไปนะอยู่ทั่วไปหมดอ่ะนะเพื่อให้ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันตั้งอยู่ให้จิตเนี่ยมันตั้งอยู่ให้มันมีที่ไอ้ที่อยู่ที่อาศัยนะนะเราเรียกว่ากายกับใจนะกายกับจิตร่างกายกับจิตใจมันมีทั้งมาพร้อมกันนะร่างกายมันไม่มีจิตเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีอะไรสั่งการมันน่ะไม่มีอะไรกระตุ้นให้มันน่ะไม่มีอะไรชักใยมันน่ะมันเหมือนหุ่นกระบอกอ่ะเหมือนหุ่นกระบอกต้องมีจิตชักมันน่ะให้มันเคลื่อนไหวอ้าวขิวแล้วนะกินนะเดี๋ยวไปโน่นไปนี่นะฟังให้กายแล้วก้าวเท้าฝ่าเท้าก้าวเท้าขวานะจิตเป็นผู้ฝังทั้งนั้นน่ะใช่ป่ะล่ะถ้าไม่มีจิตมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะแม้ทั้งเอาอะไรไปผ่าไปตัดมันไม่มีจิตเนี่ยร่างกายก็ไม่รู้สึกอ่ะ
ต้องคนสลบเนี่ยยอมมามีเอามีไปกรีดเขาไปตัดเขาเนี่ยเขารู้ฝึกไหมล่ะก็ไม่รู้ฝึกอ่ะแต่ถ้ามีชีวิตมีความรู้ขึ้นมาเนี่ยนะมันก็รู้ฝึกอ่ะมันจิตกายเนี่ยมันแยกออกจากกันนะพยายามแยกมันให้ได้ละกันนะจะได้ไม่ทรมานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้ๆตายเนี่ยเรียกถึงความตายเป็นอยู่ตลอดละกันจะได้ไม่ประมาทประมาทนี่คือความมัวเมาเต็มที่นะนะมัวเมาเต็มที่แล้วหลงไปแล้วมัททะก็ยังเบาบางหน่อยถ้าประมาทนี่ถือว่าเต็มที่แล้วมัวเมาเต็มที่แล้วประมาทะเพื่อประมาทกายกับจิตเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าการทำงานของขันธ์ห้าเราจะเริ่มกอไก่ขอไข่แล้วนะเรื่องเราจะเริ่มของเรื่องทุกข์แล้วค่อยๆฟังแล้วกันว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องของขันธ์ห้านะกับเป็นการทำงานของขันธ์ห้าขันธ์ห้าทำงานได้ทีละขันธ์ทีละทีนะคนละทีนะไม่ได้ทำงานพร้อมกันนะเมื่อทำงานพร้อมกันนั้นไหนไม่ทำงานมันก็ไม่ถือว่ามันดับทำงานถือว่าเกิดนะภาษาธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งอ่ะมีเกิดมีดับอ่ะอันไหนทำงานเรียกว่าเกิดไหนไม่ทำงานเรียกว่าดับนะไปการทำงานของขันห้าไอ้ตัวเนี้ยล่ะตัวทุกข์เลยอ่ะอย่างที่สวดมนต์ตอนเช้าอ่ะสังคิเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เห็นมาขันทั้งห้าเลยเป็นตัวทุกข์แล้วทุกข์มันมีอะไรบ้างล่ะทุกข์มันมีอะไรบ้างเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์โศกะปริเทวทุกขโทมและสุปายาสาความโศกเป็นทุกข์ความข้ามควรรันจวนใจเป็นทุกข์ทุกข์กายก็เป็นทุกข์ทุกข์ใจก็เป็นทุกข์สุปายาสาความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากของที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โหทุกข์มันเยอะแยะเลยนะนะจะมันทุกข์ได้ยังไงล่ะเพราะมันมีอุปาทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นน่ะนะหลักใหญ่ๆของพุทธศาสนาเนี่ยทุกข์มันเกิดจากตรงเนี้ยนะแต่ว่าตัณหาเป็นสาเหตุของทุกข์มันก็ใช่อ่ะแต่เมื่อยังไกลสาอุปทานอุปทานนี่มันใกล้ทุกข์มากที่สุดและมันใกล้กันเลยพอมีอุปทานแล้วไม่มีทุกข์เลยอ่ะตัณหามันยังมีอุปทานขั้นอยู่แต่ว่าอวิชชาทำให้เกิดทุกข์ก็ได้ก็ถูกแต่มันไกลป่ะมันต้องไกลป่ะไอ้ตัวใกล้ที่สุดแต่ที่ถูกต้องที่สุดอะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยล่ะอุปาทานตัวเนี้ยล่ะคือตัวทุกข์ใกล้ถูกที่สุดอุปาทานในเรื่องของอะไรความยึดมั่นถือมั่นน่ะว่าตัวเราของเราเพราะมีตัวเราเนี่ยเลยมีของเราเนี่ยเห็นป่ะถ้าเรามายึดมั่นว่าความแก่ความเกิดเป็นของเราความเจ็บเป็นของเราความแก่เป็นของเราความตายเป็นของเราเราทุกข์ไหมล่ะเพราะจิตมันมีความรู้สึกว่าตัวนี้เป็นของเราไงเรายึดมั่นอยู่กับมันมาตลอดอ่ะว่ากายนี้เป็นของเรานะเรายืมธรรมชาติมาใช้เลยครอบครองปรปักษ์นะเราทำก็คือธรรมชาติไปให้รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเรานะนะเพราะเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆไงว่าตัวเราเป็นกายเป็นของเราของเราเป็นของเราเลยอ่ะอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอ่ะเกิดท้องแม่มาใหม่ๆมันก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราหรอกแต่เพราะมันอาศัยขันห้าเนี่ยล่ะขันห้ามันทำงาน
ตั้งแต่คลอดท้องพ่อท้องแม่ก็ทำงานมาตลอดมันก็เลยไปตามกฎของธรรมชาติอ่ะก็เลยมีตัวตนมาตลอดจิตมันรับรู้แบบนั้นมาตลอดจิตสัมผัสแบบนั้นมาตลอดมันไม่เคยรู้ในสิ่งที่ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเลยมันรู้แต่เห็นผิดมาตลอดอ่ะนะภาษาคนถือว่ามีตัวตนอ่ะแต่ถ้าภาษาธรรมถือว่าไม่มีตัวตนเราพูดในเรื่องของภาษาธรรมคำว่าไม่มีตัวตนนะให้จิตไปมีความรู้สึกแบบนั้นถึงเราจะมีให้คำพูดก็แล้วแต่ว่าตัวตนอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้อ่ะแต่ความรู้สึกของเราจริงๆแล้วเราให้มีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนแค่พูดเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกนั่นเองเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องเป็นบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัตินะพอรูปขันธ์ทำงานรูปขันธ์ไม่มีอะไรเลยดินน้ำไฟลมใช่ไหมล่ะที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วดินน้ำไฟลมมันผสมปรุงแต่งเป็นระบบนั่นระบบนี้ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบระบบเส้นประสาทเนี่ยระบบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสร้างมาหมดเลยแบบสร้างรองรับจิตอะให้จิตทำงานเนี่ยติดต่อกับโลกภายนอกด้วยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้ติดต่อกับโลกภายนอกดังนั้นโลกทางตาโลกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยคือโลกโลกจริงๆพุทธศาสนาเป็นแบบนั้นโลกอยู่ที่ตาถ้าเราไม่มีตาตาไม่ทำงานหรือตาบอดไปเนี่ยบกพร่องไปเนี่ยเราจะมีโลกทางตาไหมล่ะเราจะเห็นโลกไหมล่ะหรือหูเราหนวกหูเราไม่ได้ยินบกพร่องทางหูเนี่ยโลกนี้โลกทางเสียงมันดับเลยนะธรรมะที่เกิดจากเสียงมันดับเลยนะธรรมะไม่เกิดนะมันไม่มีธรรมเลยนะเพราะมันบกพร่องอ่ะจิตนี้มันไม่รับรู้ธรรมะทางด้านหูอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่รับธรรมะทางด้านตาเพราะมันไม่เห็นอ่ะธรรมะไม่เกิดเพราะมันไม่มีเส้นประสาทที่รับรู้อ่ะมันรู้ไม่ได้ธรรมะไม่เกิดทางนั้นใช่ป่ะเนี่ยพยายามฟังเข้าใจนะว่าธรรมะเนี่ยมันเกิดตรงเนี้ยนะมันเกิดเพราะแบบเนี้ยเพราะเราพบมันอย่างเนี้ยเป็นตามกฎของมันอย่างเนี้ยนะขันธ์ 5มันเป็นแบบเนี้ยไอ้คือรูปขันธ์นะแล้วขันธ์ที่2น่ะนะมันเป็นนามอีก4ตัวเป็นนามเป็นความรู้สึกมันเป็นจิตประเภทหนึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ของมันแต่ละหน้าที่แต่ละที่มันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมของมันเองมันทำหน้าที่ของมันเองนะมันทำมีหน้าที่แบบไหนมันก็ทำแบบนั้นหน้าที่ทำให้เกิดเวทนาขันเนี่ยความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะเป็นธรรมประเภทหนึ่งอ่ะนะมันทำหน้าที่ทำให้เราฝึกมีความสุขทำให้ฝึกมันมีความทุกข์นะถ้าฝึกเฉยๆไม่ฝึกไม่ทุกข์อาจทุกข์ขมฝึกขเวทนาเนี่ยไม่ฝึกไม่ทุกข์อาลัสสาทุกข์นะครับคุณนะแล้วขันธ์ที่3สัญญาขันธ์นะคือความจำได้หมายมั่นได้จำสันฐานได้จำรูปร่างได้จำลักษณะได้จำสีได้นี่สีเขียวสีแดงนะอันนี้นะจำนู่นจำนี่ได้ล่ะนะความจำนะแล้วก็เอาอะไรมาจำเอาอดีตเอาที่เราฝึกประการที่เราจำมาไว้ละล่ะเอามาเก็บเอาไว้แล้วก็สร้างฝึกประการใหม่ในความทรงจำของเรานั่นล่ะมันทำหน้าที่แบบนี้นั่นในขันธ์ที่3เนี่ยในขันธ์ที่4เรียกสังขารละขันธ์คือปรุงแต่งความคิดเป็นตัวรู้เป็นตัวจิตประเภทหนึ่งที่ปรุงแต่งความคิดนะปรุงแต่งเป็นเจตนาให้เกิดกรรมออกมาให้เกิดการกระทำออกมาด้วยทางกายทางวาจานะปรุงแต่งความคิดนะ
แล้วขาขันที่ห้ารู้อารมณ์

เรียกวิญญาณขันรับรู้อารมณ์เอาจากข้างนอกมาเป็นอารมณ์เข้ามารับรู้อารมณ์อย่างเราเห็นต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ก็เป็นอารมณ์เข้ามาในใจเราเป็นความรู้สึกของเราเราเห็นคนที่เรารักเราก็จะเอาความเอาอารมณ์เข้ามารู้สึกมันพอใจนะเห็นอารมณ์คนที่เราไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยที่เป็นศัตรูเราแล้วก็มีความรู้สึกเอาอารมณ์เข้ามาว่าเราฝึกอึดอัดนะนะมันเป็นแบบนั้นนะพอรู้ตามขันธ์นาเป็นขันธ์ห้ามันทำงานทีละครั้งทีละเรื่องทีละเรื่องคนละทีเมื่อทำงานพร้อมกันนะเมื่อทำงานเกิดดับแห่งอย่างฝังขานและขันเนี่ยทำงานปรุงแต่งความคิดเนี่ยเอาอะไรมาปรุงล่ะก็เอาสัญญาเนี่ยความคิดเนี่ยมาปรุงแล้วสัญญาเอาดึงสัญญาอะไรดึงขึ้นมาล่ะก็เอาเวทนาเนี่ยมาดึงสัญญาขึ้นมานะอันมันจริงๆแล้วมันเริ่มจากอะไรล่ะเริ่มจากเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะตัวเนี้ยล่ะตัวที่โยมจะต้องควบคุมมันให้ได้ต้องรู้จักมันต้องเข้าใจมันมันทำให้เกิดกรรมอยู่ตรงเนี้ยนะทำให้เกิดการผสมปรุงแต่งก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยและจะไม่ผสมปรุงแต่งก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นทุกข์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นนิพพานก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นเทวดาก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นพรหมก็แล้วแต่เนี่ยหรือเป็นพระอริยะก็อยู่ที่พระอรหันต์เนี่ยก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็คุมตรงนี้ให้ดีเนี่ยเนี่ยตรงนี้สำคัญนะแล้วธรรมะที่มันเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มันก็มีเยอะในการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็มันมีเยอะนะนั้นเป็นหลายหมวดเนี่ยนะทั้งหมดเรื่องปฏิปทาน4ก็แล้วแต่เนี่ยหมวดโพชฌงค์7ก็แล้วแต่เนี่ยหมวดโพธิปักขิยธรรม37ประการก็แล้วแต่เนี่ยหมวดมรรคมีองค์8เนี่ยหรือโอวาทปาติโมกที่เราถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาก็แล้วแต่เนี่ยธรรมะหมวดใหญ่ๆหมวดหลายๆหมวดเนี่ยก็เพื่อที่จะดับทุกข์เนี่ยล่ะและเป็นไปเพื่อดับทุกข์นะเป็นเพื่อดับทุกข์ทั้งนั้นน่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยผลมันก็ออกมาว่ารวมกันอยู่แล้วธรรมะหมดหลักๆเนี่ยรวมกันแล้วมันอยู่ที่ตัวเดียวเองอ่ะสรุปก็อยู่ที่ตัวเดียวอ่ะอยู่ที่ตัวเราของเราเนี่ยล่ะอยู่ที่อุปทานเนี่ยล่ะที่ยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่ยึดมั่นมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมล่ะเพราะความไม่ทุกข์ก็คือความมุ่งหมายที่เราต้องการคือไม่ทุกข์เนี่ยล่ะก็ทำยังไงให้มันไม่ทุกข์ถาวรล่ะไม่ทุกข์ถาวรแล้วต้องประพฤติปฏิบัติให้เจริญขึ้นให้เจริญขึ้นจนกระทั่งความดับเนี่ยนิโรธเนี่ยมันแจ้งขึ้นมานะเรารู้ในความหมายเมื่อเรารู้ความเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องนะตามกฎของธรรมชาติในเรื่องของความหมายของธรรมะทั้ง4แล้วเนี่ยผลมันก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์มันก็จะครอบงำอริยสัจ4หมดนั่นล่ะนะมันครอบงำอริยสัจ4หมดนั่นล่ะในความหมายในแง่มุมเนี่ยนะแล้วพอมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสัมมาทิฏฐินะหนึ่งในมรรคมีองค์8นั่นล่ะองค์แรกก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมแต่ถึงเอามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์แรกเป็นองค์นำไงว่าโยมต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะนั้นถึงจะทำอะไรต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้ง4แล้วในความหมายของอริยสัจ4ทั้ง4แล้วเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักทุกข์แล้วไปเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยนะมีความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี้ยว่าเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยแล้วมรรคองค์ที่2มันก็จะต่อเลยนะก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เป็นตัวหลักใช่มั้ยเป็นตัวหน้าที่มันล่ะที่จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเมื่อความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความปรารถนาความต้องการก็ต้องเป็นไปตามความเห็นแบบนั้นใช่มั้ย
มันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมก็ธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นมีความเห็นแบบไหนแล้วก็มีความต้องการแบบนั้นที่จะทำแบบนั้นนะตามความเห็นของเราจ้ะแล้วก็มีความปรารถนาที่จะดับทุกข์มีความต้องการที่ดับทุกข์แต่เป็นความต้องการด้วยสติและปัญญาและเป็นสัมมาเป็นถูกต้องชีวิตนี้เราต้องถูกต้องทุกเรื่องใช่ป่ะไม่เป็นทุกข์แล้วอย่างที่พระท่านนะให้พรน่ะสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนรโสยถาขอให้มีความปัดมีความนำเละทั้งปวงเนี่ยจงเต็มที่จงนะตามนำเละทั้งปวงคือความนำเละคือความปรารถนานะฝังกับปาเนี่ยฝังกับโปฝังกับปะเนี่ยความปรารถนาด้วยสติปัญญาเนี่ยให้มีความปรารถนาที่เต็มที่ความต้องการให้เต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเห็นป่ะในคำฝังในคำฝึกของพระก็ยังสนับสนุนเลยถ้าเป็นไปด้วยสติปัญญาเนี่ยต้องการอะไรปรารถนาอะไรก็ทำให้เต็มที่เลยเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญแต่ถ้าเป็นความต้องการความปรารถนาด้วยกิเลสด้วยตัณหาแล้วเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อความทุกข์มันไม่เป็นไปเพื่อความถูกต้องไม่ความทุกข์เป็นไปด้วยกิเลสด้วยตัณหาไม่ได้ด้วยสติปัญญาเพราะความต้องการความปรารถนาเนี่ยมีสองอย่างด้วยสติปัญญาหรือด้วยความต้องการของกิเลสก็เราก็ใช้ชีวิตให้ถูกต้องก็แล้วกันนะจะปรารถนาอะไรในชีวิตประจำวันของเราอยากจะมีอยากจะเป็นอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ด้วยสติปัญญาแล้วกันนะมายึดมั่นถือมั่นแต่ถือเอาไว้ด้วยดีด้วยสมาทานนะอย่าอุปาทานนะถ้าอุปาทานเมื่อไหร่ก็คือความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสอันเกิดจากตัณหาแต่ถ้าต้องมีความต้องการเนี่ยด้วยสติปัญญาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นกิเลสมันไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะให้มันชีวิตดีขึ้นมีอะไรให้มันพังพร้อมสะดวกสบายในชีวิตแต่ไม่ไปติดยึดกับมันใช่ป่ะมันให้มันอยู่ใต้เท้าเราอย่าให้มันอยู่บนหัวเราอย่าให้มันกิดกัดกินหัวใจเราพัดภาคเราก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งใดก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ใช่ป่ะทุกข์ไปหมดเลยเพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยล่ะอุปมาเรื่องต่ำๆก็ได้เคยอุปมาให้ฟังเหมือนกันถ้าคนๆนึงเนี่ยถ้าเงินเขาหายไปสัก 10,000 แสน1ล้าน1 10ล้าน100ล้าน 1,000 ล้านเงินเขาหายไปเนี่ยถามจริงๆสิเราโมโหมั้ยเราโกรธมั้ยล่ะเราเสียใจมั้ยเงินคนอื่นหายเนี่ยเป็นล้านเนี่ยเราโกรธไหมเราเสียใจไหมหรือเฉยนะใช่ป่ะไม่รู้ฝึกอะไรนะเฉยสบายใจนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะดีไหมดีนะแต่ถ้าเงินเราหายล่ะเราโดนเขาเบียดเบียนแล้วเขาช่อโกงเขาพัก5 บาท10 บาทแค่เนี้ย100 บาทแค่เนี้ยเราโกรธไหมโมโหไหมโกรธนะโมโหนะทำไมต้องมาเบียดเบียนเราไม่ต้องมาโกงเราทำไมต้องงานงั้นทำไมเหตุผลเยอะเพราะล่ะทำไมก็เงินเหมือนกันเนี่ยเงินอยู่ที่คนอื่นก็อยู่ที่เราเงินไม่เหมือนกันหรอเพราะล่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเงินตรงเนี้ยเป็นของเราไงได้ไหมล่ะเห็นป่ะอย่างเราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เพราะอะไรเพราะเห็นว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของเราแล้วก็เป็นพี่น้องของเราเขาเป็นพ่อแม่ของเราของเราเห็นป่ะว่าความทุกข์มันเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวเราของเราไงด้วยความยึดมั่นไงว่าเรามีตัวตนมีของตนจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนไงเป็นแต่ภาวะธรรมว่าตัวตนนี้มันเกิดขึ้นจากไหนล่ะเขาเกิดจากพ่อท้องแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมล่ะอาตมายกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาตมาชอบนะมีพ่อบ้านคนหนึ่งนะซื้อรถมาใหม่ป้ายแดงนะอาตมาเพิ่งพูดเมื่อไม่กี่วันนะ
ป้ายแดงจะเห็นชัดเห็นหน่อยเห็นชัดหน่อยป้ายแดงใช้รถมาได้ฟักยาดหนึ่งก็เอารถมาล้างรถล้างอย่างดีทุกถนอมขนาดผ้าล้างรถเนี่ยต้องเป็นผ้าชามัวแพงผืนตั้ง500-700ผืนละ30-50ก็ไม่ใช้เพราะรถราคามันแพงลักมากแต่ใช้ผ้าไม่ดีเดี๋ยวผิวสีจะเป็นรอยขนแมวนะเคยมั้ยซื้อรถใหม่แล้วโหลักมากเนี่ยท่านถนอมนะแล้วก็ช่วงล้างรถอยู่เนี่ยก็มีลูกชายแล้วเดินมาใช่ป่ะแล้วก็หยิบหินมาก้อนนึงเอาไปที่ข้างรถก็เอาหินเนี่ยเขียนที่ข้างรถเขียนขีดเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนพ่อก็เหลือไปเห็นนะลูกเอาหินมาขีดข้างรถด้วยความไม่มีสตินะแล้วก็ไม่มีธรรมะนะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นน่ะก็จับฉวยอะไรได้ใกล้ๆตัวก็จับฉวยได้ไวมากเลยอ่ะเพราะมันการกระทำด้วยทางกายวาจาเนี่ยมันจะเร็วมากความคิดมันเร็วมากปุ๊บเมื่อใครด่าเราคำหนึ่งเนี่ยเรารู้เลยเป็นคำด่ามันไวไหมล่ะเราตบเขาเลยใช่ไหมเราเตะเขาเลยใช่ไหมล่ะเราทำร้ายเขาเลยใช่ไหมล่ะมันไวมากนี่ก็เหมือนกันหยิบฉวยอะไรได้ก็หยิบฉวยประแจเนี่ยที่ฟ้อมกำลังชอบฟ้อมรถขันนี่อยู่เนี่ยก็เอาประแจเนี่ยตีมือลูกอ่ะป้าป้าป้าป้าป้าตีเข้าไปไม่ยั้งอ่ะไม่ได้คิดเลยเพราะความเสียดายความหวงความหวงข้าวหวงของอ่ะรถนี่ของกูรถนี่กูของใหม่อ่ะตีลูกเข้าไปท้ายก็นึกขึ้นได้โอ้โหลูกก็ร้องไห้ก็เอาสุดท้ายก็เอาลูกไปโรงพยาบาลอ่ะหมอก็ดูแล้วพลิกมือพลิกแล้วมันต่อไม่ได้แล้วอ่ะต้องผ่าตัดต้องตัดมือทิ้งอ่ะหมอก็ตัดแล้วก็รักษาตัวแล้วพอตื่นมาเนี่ยนั้นเด็กก็เห็นน่ะว่ามือหายไปอ่ะแล้วก็ถามเด็กนั้นก็ถามพ่อมือหนูไปไหนอ่ะแล้วมือหนูเนี่ยจะงอกมาใหม่ไหมจะว่างอกไหมล่ะกับรถที่โดนขีดอ่ะพ่อก็ไปดูที่รถอ่ะเขียนว่าหนูรักพ่ออะไรอย่างเงี้ยหนูรักพ่อมากอย่างเงี้ยระหว่างมือลูกกับรถอันไหนมันทำใหม่ได้ล่ะเห็นแบบพระฟาร์มยึดมั่นถือมั่นไม่มีฝีติมยาใช่ไหมล่ะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องอ่ะรถไปทำฝีใหม่ก็ได้จะมีประกันก็เคมันเสร็จไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำแต่นะใช่ไหมล่ะเนี่ยเพราะว่ามันพอเรามีความยึดมั่นถือมั่นและเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่ให้เรามีมันจะมีความขัดแย้งอยู่กับคนนั้นคนนี้มีเวียปัญหาเพราะความยึดมั่นถือมั่นยิ่งสังคมเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดความเห็นเนี่ยนะเดี๋ยวประท้วงกันประท้วงกันเพราะความเห็นมันไม่ตรงกันนะมันขัดแย้งกันนะนะเขาว่าเห็นเขาเห็นถูกว่าเห็นถูกต่างคนต่างยึดมั่นในความเห็นยิ่งกระต่ายขาเดียวมันก็ทะเลาะกันน่ะถ้าเราไม่ยึดกระต่ายขาเดียวความคิดเห็นความเห็นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็คุยกันได้อ่ะใช่ป่ะเรายึดกระต่ายขาเดียวก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมีแต่ทะเลาะกันน่ะนะเนี่ยเราฟังพี่ความเห็นให้ถูกต้องอ่ะนะสุดท้ายทำหลายๆหมวดก็ลงอยู่ที่จุดเดียวดับทุกข์อาทุกมันเกิดจากไหนก็เกิดจากมีตัวเราของเราเนี่ยล่ะถ้าเราเอาตัวเราของเราออกจากความรู้สึกออกจากจิตแล้วเนี่ยให้จิตมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อ่ะใช่ป่ะมันก็เย็นมันก็สงบเยือกเย็นอ่ะนะจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนแบบใบบัวอยากมีจิตใจแบบใบบัวมากอยากมีก็ทำเอาเองสิแม้ประพฤติกระทำสิจิตใจที่เป็นแบบใบบัวไม่ดอกบัวนะดอกบัวถ้าลมทำได้แล้วนะมันมีดอกบัวพร้อมแหลมระเบิกบานรับแสงอาทิตย์นะจะเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาเป็นแบบใบบัวก่อนก็ได้นะแบบจิตใจแบบใบบัวคือน้ำที่อยู่บนใบบัวเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยคุกเข้าอยู่ที่ความรู้สึกของเราเนี่ยคุกเข้าอยู่ที่จิตของเราเนี่ย
นะไอ้น้ำที่กระเด็นเนี่ยเปรียบเหมือนอุปมาเหมือนกับกิเลสเหมือนปัญหาเหมือนกับอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นมันเป็นธรรมเป็นธรรมะที่มันน่ามันไม่หลุดพ้นน่ะนะเป็นอะไรใช่ไหมเราเกิดความทุกข์ขลปรุงแต่งความคิดน่ะนะมากระเด็นขึ้นมาอยู่บนใบบัวเนี่ยนะแต่น้ำนั้นน่ะไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปในใบบัวได้อ่ะนะนั่นเราประพฤติกระทำให้จิตใจเป็นแบบนั้นน่ะอยู่กับโลกได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้คุกเข้าได้มันอยู่กับเราไปหนีมันไม่พ้นใช่ไหมล่ะแต่อย่าให้อารมณ์ความรู้สึกที่น่ะมาฝืมเข้ามาในจิตใจเราเหมือนใบบัวไม่ให้น้ำฝืมใบบัวนะความรู้สึกที่เป็นความรักบ้างความหวงบ้างความหึงบ้างความโกรธความเกลียดเนี่ยนะความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์เนี่ยนะอยากจะอิจฉาเขาอยากทำร้ายเขาอะไรแล้วแต่ความรู้สึกต่างๆมากมายเนี่ยที่มันทำให้เราเล่าร้อนเนี่ยนะมันไม่กัดกินหัวใจของเราอ่ะนะเรารู้แล้วเรามีสติกั้นเอาไว้แล้วมีปัญญาแล้วนะมากั้นไม่ให้ไหลเป็นตัณหาเป็นอุปทานแล้วเพราะทุกข์มันเกิดจากเราพี่มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละแล้วมันมีคู่ของมันแล้วจิตเนี่ยก็ไปรับความรู้สึกเฟไปรับความรู้สึกที่เส้นประสาทอ่ะตรงระบบประสาทที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยแล้วไปรับรู้มันอ่ะมันก็เลยมีอารมณ์เฟใช่ป่ะเราให้คุณค่าให้ความหมายกับมันน่ะนะก็ทำให้เกิดผัสสะน่ะนะเป็นภาษาเมืองโดนกระทบอ่ะเราไปรับความรู้สึกของมันน่ะใช่ป่ะล่ะเหมือนห้องผ่าตัดน่ะหมอก็ผ่าตัดผ่ามือผ่าขาเราเนี่ยเพราะละไม่จิตเราไม่รู้เพราะเขามียานอนหลับใช่ไหมล่ะยาสลบใช่ไหมเราก็ถึงไม่รู้สึกแต่เราถ้าเกิดเราแยกจิตเนี่ยนะออกจากการกระทำเนี่ยนะออกจากกายเนี่ยตอนเหมือนในห้องผ่าตัดน่ะที่หมอเขาลงมือตัดเราเนี่ยน่ะตรงนั้นน่ะถือว่าธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เอาจิตเราความรู้น่ะไปจับความรู้สึกที่เส้นประสาทตรงนั้นน่ะแล้วปรุงแต่งต่อเป็นความรู้สึกที่เจ็บและไม่เจ็บสุขหรือทุกข์อ่ะเรียกว่าพอเป็นสุขหรือทุกข์เนี่ยอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็ไปวิ่งที่เป็นสัญญาไปดึงเอาสมมติบัญญัติมาเอาบัญญัติคำนั้นมาว่าแบบนี้เรียกว่าแบบนั้นแบบนั้นเรียกว่าแบบนี้อารมณ์แบบนั้นเรียกว่าความสุขอารมณ์แบบนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์แบบนั้นเรียกว่าโตแบบนั้นเรียกเก้าอี้แบบนั้นเรียกผู้หญิงแบบนั้นเรียกว่าผู้ชายเห็นป่ะปรุงแต่งเป็นสมมติบัญญัติต่อเพื่อฝืนความหมายให้ตรงกับบุคให้บุคคลอื่นหรือฝืนความหมายเอาวะเพื่อจะติดต่อกับบุคคลคนอื่นติดต่อกับโลกภายนอกเห็นป่ะธรรมะมันเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็แปลงจากธรรมะที่เป็นธรรมะล้วนๆน่ะกลายเป็นบัญญัติออกมากลายเป็นสมมติบัญญัติออกมาให้เข้าใจความหมายว่าอ๋อเราฝึกเราฝึกทุกข์นะเราชอบนะรูปร่างแบบนี้เรียกว่าหมาแบบนี้เรียกว่าแมวนะเห็นป่ะจึงไม่มีหมาไม่มีแมวหรอกเป็นแต่คำพูดกันให้ตรงกันว่าไม่หมาไม่มีแมวถ้ามีหมามีแมวครั้งภาษาทั่วโลกคงเหมือนกันน่ะนะภาษาฝรั่งก็คงเรียกหมาแมวเหมือนกันแต่เขาไม่เรียกเขาเรียกด็อกกับแคทใช่ไหมล่ะใช่ไหมฉะนั้นพวกนี้คือบัญญัติคำบัญญัติที่บัญญัติว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ชื่อแบบนั้นแบบนี้แต่ก่อนที่จะบัญญัติอันนั้นคือธรรมที่ไม่มีที่เป็นธรรมะแท้ๆล้วนๆน่ะอย่างเวทนาเนี่ยก็เป็นธรรมะที่มีทำหน้าที่แบบนั้นน่ะแต่เราฝืนความหมายว่าแบบนี้เรียกว่าเวทนานะอย่างนี้เรียกว่าสัญญานะอย่างเรียกว่าสังขารนะจริงๆแล้วมันไม่มีบัญญัติเราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ของมันเองเห็นไหมล่ะพอเข้าใจไหมล่ะพอฟังออกมะธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องมองให้ลึกฟื้นให้เข้าใจอ่ะนะธรรมะพอเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจด้วยการฟังอ่ะนะเรียกว่าอายตนะวิมุตตายตนะพิจารณาใคร่ควรทำไม่ให้เหมือนกับสมัยโบราณอ่ะแล้วมันมีการหลุดพ้นด้วยสองสาเหตุน่ะสองประการนั้นหลุดพ้นด้วย
แต่มีบารมีมีคนที่มีแบบปัญญามากพอเหมือน

มันใกล้คู่ผลไม้มันงอมมันใกล้หลุดแล้วอ่ะพอสะกิดนิดหน่อยเนี่ยพอฟังแล้วก็หลุดเลยอ่ะแต่อีแบบนึงเราต้องประพฤติกระทำตามระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติเนี่ยอันนั้นมันแน่นอนกว่านะอย่างเรามีเดินจงกรมมีนั่งสมาธิอย่างนั้นนะตามระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติอันนั้นมันแน่นอนกว่านะแต่ถ้าเรามีเราแต่ดังนั้นเราต้องมีความรู้เหมือนกันน่ะนะความรู้เหมือนกันปฏิบัติไม่มีความรู้เลยก็ไม่ได้อ่ะต้องมีความรู้พร้อมควรน่ะปฏิบัติถูกยิ่งว่ารู้ทุกข์ว่าคืออะไรเกิดจากไหนเนี่ยเนี่ยเรามาจะบอกว่าทุกข์มันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละมันเริ่มเกิดตรงเนี้ยนะเริ่มเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ

ไหวเนี่ยล่ะมันเริ่มเกิดตรงเนี้ยนะเริ่มเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วนะตาเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยแล้ววิญญาณเข้าไปตาถึงกันเข้ากับรูปเนี่ยแล้ววิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยว่าเห็นได้ยินเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามกฎของธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดผัสสะแต่ผัสสะไม่เกิดได้เพราะว่าเส้นประสาทมันกระทบจิตนะกระทบตามธรรมชาติมันตามธรรมชาติของมันอ่ะมันไม่มีตัวตนมันธรรมชาติมันทำงานใช่ไหมล่ะพอกระทบจิตแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดเวทนาขันทำงานต่อรูปขันทำงานวิญญาณขันทำงานรูปขันทำงานแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ส่งให้เวทนาทำงานต่อนะเวทนาว่าที่รูปเนี่ยมันพอดีกับเวลาอากาศที่มันพอดีเนี่ยเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยตามพอดีทั้งเกิดความพอใจยินดีขึ้นมาก็เกิดความสุขเวทนาที่เป็นความสุขอย่างตาเนี่ยตาคนเราตาที่มีความสุขเนี่ยมั่นตามาจากขยายใช่ไหมมั่นตามจากขยายนะคนมั่นตาขยายก็จะมีความสุขความพอใจความสุขเวลาคุยเหมือนกับคู่รักออกเดทอ่ะการที่คุยที่มืดมืดใช่ไหมล่ะจุดไฟคุยกันใช่ไหมหาร้านอาหารที่มุมหนึ่งที่มันเงียบไฟแหงไฟน้อยๆใช่ไหมเหมือนผับเหมือนบาร์เนี่ยเปิดไฟเฟอร์ฟลัวเนี่ยเพื่อให้ม่านตามันขยายพอม่านตาขยายแล้วคนเรารู้สึกมีความพอใจมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะเหมือนตำรวจฝ่าฝืนผู้ต้องหาเนี่ยเขาใช้สปอตไลท์ใช่ไหมให้ม่านตามันเล็กได้กดดันให้เกิดความโกรธได้สารภาพออกมาเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นเหมือนหูเราอะขึ้นแบบนั้นทำให้เรามีความพอใจขึ้นแบบนี้ทำให้เราไม่พอใจดังมากก็เราก็ฝึกว่าไม่ชอบดังน้อยก็ไม่ชอบมันต้องพอดีใช่ไหมเป็นธรรมชาติของมันนะแล้วเราจิตก็ไปรับรู้อ่ะนะเกิดความพอเราชอบก็เกิดความเป็นเวทนาเป็นความสุขไม่ชอบเป็นเวลาเป็นความทุกข์พอเกิดเวทนาแล้วเนี่ยเวทนาก็ส่งอารมณ์ความรู้สึกในตัวรู้ตัวเนี้ยไปที่สัญญาขันทำงานต่อนะที่เราสะสมเอาไว้เป็นประสบการณ์เป็นความคิดความติดตึกของเราในความคิดของเราในสะสมเอาไว้เนี่ยเป็นอดีตเอาไว้เนี่ยว่าแบบเนี้ยมันมีสัญญาความจำไว้ว่าอย่างไรนะถ้าไปเป็นสะสมด้วยเวทนาที่เป็นความสุขเนี่ยก็จะปรุงแต่งความคิดแล้วก็สัญญาก็ส่งงานต่อให้สังขารและขันเนี่ยทำงานต่อปรุงแต่งความคิดเพราะว่าสังขารและขันปรุงแต่งความคิดก็เอาสัญญาความจำนั่นแหละมาปรุงแต่งความคิดว่าจะทำยังไงกับตาที่ได้เห็นหูที่ได้ยินลิ้นที่ได้รสเนี่ยอย่างเราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเนี่ยแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมล่ะแล้วก็จะชิ้นลิ้นชิมใช่ไหมชิมว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเราก็ใช้ความจำว่าความจำแบบนี้ว่ามันยังไม่พอนะใช่ป่ะยังไม่พอนะก็ต้องปรุงเติมนั่นอีกก็ปรุงแต่งความคิดต้องเติมอีกนะแล้วก็เติมอีกปรุงแต่งแล้วทำให้บังคับกายว่าต้องไปเติมอีกนะเติมเครื่องปรุงอีกแล้วชิมอีกเห็นป่ะชิมอีกยังไม่พอก็ปรุงอีกเนี่ยปรุงแต่งความคิดไปเรื่อยจนสามารถสำเร็จนั่นแหละคือการปรุงแต่งความคิดพอปรุงแต่งแล้วก็เกิดเราต้องการอีกต้องการอีกเราเป็นคนต้องการอีกต้องการรสชาติที่เข้มข้นอีกก็ปรุงแต่งต่ออีกเห็นว่าล่ะนี่แหละขันห้าทำงานแบบเนี้ยดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าขันห้ามันทำงานคนละทีทำงานแบบนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราจะต้องเอาขันห้าเนี่ยเอามาเพ่งมันเพ่งลักษณะเพ่งปัญญาใช่ป่ะทำจิตให้เป็นสมาธิเอาขันห้าเนี่ยเพ่งมันให้เห็นขันห้าทำงานแล้วเกิดดับแต่เราพูดเรื่องการปฏิบัติแล้วพูดให้เข้าใจก่อนว่าขันห้ามันทำงานแบบเนี้ยนะให้เข้าใจตัวเราเนี่ยมันทำงานแบบเนี้ยแล้วพอทำงานปรุงแต่งความคิดแล้วเนี่ยขันสังขารขันทำงานแล้วเนี่ย

นะวิญญาณก็ทำงานร่วมไปด้วยในขันธ์ทำงานเกิดดับเกิดดับไอ้ที่มันเป็นทุกข์ฝังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนะของเรื่องของธรรมชาติมันว่าเนี่ยล่ะเป็นตัวทุกข์นะขันธ์5มันทำงานเกิดดับเกิดดับแล้วไม่ยอมให้ขันธ์5เนี่ยทำงานเกิดแล้วไม่ยอมดับยึดมั่นว่าเรามีความชอบมีสัญญาแบบนั้นเรามีความคิดแบบนี้ทิฏฐิความเห็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยยึดมั่นเอาไว้นั่นแหละนะพอสังขารทำงานแล้วเนี่ยปรุงแต่งเป็นเจตนาแล้วเนี่ยกิเลสตัวแรกที่ยอมจะต้องตามกฎธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นก็คือตัณหาความอยากถ้ามีความเวทนาที่เป็นความสุขปรุงแต่งความคิดในเวทนาที่เป็นความสุขแล้วเนี่ยเกิดตัณหาที่อยากจะเอาเข้าตัวเองใช่ไหมอยากจะมีอยากจะครอบครองอยากจะแฝงหาเก็บเอาไว้อยากจะได้เรียกว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นใช่ไหมพอมีตัณหาแล้วเนี่ยมีความอยากถึงที่สุดแล้วมากๆเข้าเนี่ยอันนี้จิตมันก็สร้างสิจิตก็สร้างนะสร้างตัวตนขึ้นมาว่าเราเป็นผู้อยากจริงแล้วตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวตนมาอยู่ตรงไหนแล้วเป็นตรงไหนไม่เป็นตัวตนมั่งมีแต่สภาวะการทำงานที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะมีรูปขายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยเกิดวิญญาณทำงานสามตนเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนามีความชอบและไม่ชอบมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาพอมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานขึ้นมาสร้างตัวตนเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นเราเนี่ยเป็นผู้อยากผู้มีความเห็นแบบนั้นมีความเห็นแบบนี้มีทิฏฐิแบบนั้นทิฏฐิแบบนี้เราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะเราเป็นผู้หวงผู้หึงแล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นของเราเนี่ยยึดมั่นเอาไว้เนี่ยของเราของเราเนี่ยนะตัวตนอ่อนๆเกิดขึ้นมาแล้วอุปทานยึดมั่นเข้าไปแล้วเห็นป่ะนะพอมีอุปทานแล้วคราวนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพเสภพหรือภาวะความมีความเป็นนะความมีความเป็นคือการดำตั้งอยู่ซึ่งตัวตนน่ะนะการดำรงอยู่ของตัวตนน่ะแล้วมีตัวตนสมบูรณ์แบบแล้วเห็นป่ะว่าเรามีเราเป็นเราเป็นของเราแหละเมื่อมีภพแล้วเนี่ยมันก็เกิดทุกข์เสนะเพราะตัณหาอุปทานก็เป็นกิเลสมีกิเลสก็ต้องเกิดกรรมก็คือภพนั่นแหละความมีความเป็นการผสมปรุงแต่งตัวตนนั่นแหละเกิดการกระทำทางนะก็เกิดข้อออกมาเป็นวิบากออกมาเกิดผลออกมาก็คือชาติความเกิดนะครบเลยวัฏฏะสงสารครบเลยนะเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมเป็นวัฏฏะสงสารแห่งจิตเลยสำเร็จผลแล้วเกิดตัวเราของเราเป็นผู้ที่ได้ยึดมั่นถือมั่นในตั้งแต่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจออกมาเลยใช่ป่ะครอบมาว่าเป็นความเกิดเป็นตัวตนออกมานะความทุกข์ทั้งปวงเป็นผลออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยล่ะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนต่อล่ะไปนอนในจิตส่วนลึกของเราเนี่ยล่ะนะแล้วเราทำความสำเร็จในเรื่องของกิเลสได้หน่วยหนึ่งแล้วก็ไปนอนในจิตส่วนลึกของเราเนี่ยเรียกว่าอนุสัยเนี่ยหนึ่งหน่วยทำซ้ำอีกหน่วยหนึ่งก็เป็นเพิ่มไปขึ้นอีกเป็นสองหน่วยสามหน่วยอนุสัยก็มากเข้ามากเข้ามากเข้าเลยนะอนุสัยมากเข้ามากเข้าก็ฟังความเคยชินในการที่เกิดกิเลสแบบนั้นง่ายขึ้นอีกนะอันนี้มันมากเข้ามากเข้าคนนี้ก็ระเหยออกเป็นกิเลสที่ไม่มีเจตนาก็เรียกว่านิวรณ์นะถ้าเป็นกิเลสที่มีเจตนาออกมาเนี่ยเป็นเจตนาออกมาเรียกอาสวะนะมันไหลออกมาเลยอ่ะนะถ้าเกิดกิเลสง่ายขึ้นแป๊บเดียวเกิดง่ายขึ้นอีกอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะเรามีอาสวะมีอนุสัยมากมากเข้ามากเข้าอ่ะเราฝากฝนเพียรหน่วยเทียนหน่วยเนี่ยฝากฝนมาจากไหนอ่ะได้เด็กๆอ่ะ
เด็กมามันก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหรอกจิตมันก็เป็นกลางๆอ่ะแต่เพราะว่าโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยด้วยแล้วก็สัมผัสกับโลกภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะสัมผัสมากเข้ามากเข้าบ่อยเข้ามากครั้งมากครั้งขึ้นก็กลายเป็นอนุสัยอ่ะก็สามารถที่แยกแยะได้อ่ะว่าแบบนั้นเราชอบแบบนั้นเราไม่ชอบแบบไหนที่มันตรงข้ามกับที่เราชอบอ่ะเราก็ไม่ชอบอ่ะนะก็แยกแยะได้แบบนั้นชอบก็สะสมมาเรื่อยอ่ะสะสมสัญญาความจำมาเรื่อยล่ะประสบการณ์มาเรื่อยล่ะนะแล้วก็มีมากเข้ามากเข้าเนี่ยเหมือนเราที่เราเห็นอะไรจะอยู่ที่จริตเรียกว่าจริตถ้าเป็นคนที่จะโกรธบ่อยโกรธง่ายเนี่ยเพราะว่าคนมีจริตความโกรธง่ายเนี่ยเห็นอะไรก็โกรธง่ายแล้วเห็นอะไรก็รักง่ายแล้วใช่ป่ะอยู่ที่จริตมันสะสมมาเรื่อยแต่เด็กนั่นล่ะนะเรียกว่าวิวัฒนาการมาเรื่อยอ่ะแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยแหละนะทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจนั่นล่ะนะแล้วเราทำยังไงล่ะแล้วทุกข์มันเกิดตรงไหนล่ะเนี่ยทุกข์มันเกิดอย่างเงี้ยล่ะนะในสาเหตุของทุกข์นะเกิดบอกที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นน่ะนะมีกิเลสนะมีฝังโยชน์นะผูกใจเพราะมันมีอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมอ่ะแกะมันไม่ออกอ่ะสะสมบางอย่างมาตลอดล่ะแล้วทำยังไงมันล่ะนะอยู่ดีจะให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ทำยากหน่อยอ่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็มีวิธีอ่ะพระเจ้าก็บอกทางวิองแปดนี่แหละมักทางเนี่ยทางเดียวนะทางนี้ทางเดียวทางที่ไปเพื่อพ้นทุกข์แล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละมักมีองแปดเนี่ยทางที่ทางเดียวทางประเสริฐเนี่ยมักมีองแปดเนี่ยแล้วสมาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยธรรมชาติมันก็ให้มานะนะธรรมชาติมันให้มาแต่ให้มาไม่พอไม่พอที่เราจะพ้นทุกข์อ่ะมันต้องอยู่ในกิจการงานทุกอย่างเลยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเราทำจนเราเคยชินไงเราก็ไม่รู้หรอกมันอยู่ในทุกการงานงานเล็กงานใหญ่นะมีศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นนั่นแหละนะแต่มันไม่ได้ไปเพื่อโลกุตระมันไปเพื่อทั้งโลกธรรมดาในการกระทำทุกอย่างนะอย่างโยมผ่าฟืนอย่างเงี้ยหรือหุงข้าวอ่ะโยมก็ต้องมีศีลใช่ไหมล่ะรวบรวมกายเนี่ยนะรวบรวมตั้งนะรวบรวมกายใจเนี่ยตั้งใจหุงข้าวเนี่ยมีจิตตั้งมั่นอยู่ในการหุงข้าวเนี่ยกำหนดการหุงข้าวอยู่เนี่ยเรียกจิตมีสมาธิแล้วหุงข้าวแบบไหนให้มันกินได้ไม่แฉะไม่ดิบให้มันกินได้เนี่ยเรียกปัญญามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่พออ่ะนะงานการทุกอย่างนะว่าไม่มีมันต้องมีสมาธิถ้ามีปัญญาไม่มีไม่ได้อ่ะแต่มีแบบธรรมชาติอะเป็นแบบธรรมชาติให้มานะเราไม่ได้เราก็ไม่ฝึกษาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะแล้วจริงแล้วเนี่ยมันก็มีมาตลอดแล้วเราไม่เห็นมันอะนะเนี่ยทางเดียวทางที่เราดับทุกข์ละมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นถูกต้องเนี่ยเพื่อความดับทุกข์นะให้รู้ความจริงของธรรมชาติว่ามันมีอะไรบ้างมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มีความปรารถนาที่ถูกต้องนะความต้องการที่ถูกต้องเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการพูดที่ถูกต้องนะเมื่อมีความเห็นแบบนั้นงั้นการพูดการจา ก็เป็นไปเพื่อความคิดความเห็นแบบนั้นตลอดไปเพื่อความดับทุกข์ตลอดนะจะมีการงานสัมมากัมมันโตการงานที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อเนี่ยแหละตามความเห็นที่ถูกต้องจะไปทางเดียวกันหมดนั่นแหละนะ
มีทางกายนะทางวาจาแล้วก็มีทางด้านของการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องดำรงชีวิตที่ถูกต้องนะถูกต้องที่จะดับทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะจะดำรงชีวิตยังไงจะหาเงินยังไงจะเก็บรักษาเงินยังไงจะต่องเงินยังไงให้มีกำไรขึ้นนะนะก็ทำไปแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะให้ไปฟังที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องให้ชีวิตมันดีขึ้นนะในการขึ้นสัมมากรรมันโตการงานชอบคือการเคลื่อนไหวร่างกายชอบการกระทำชอบนะนะไปเบียดเบียนคนอื่นนะไปทางเรียกว่าทางศีลทางศีลก็ถูกต้องนะแล้วไปทางแนวทางเดียวก็ขอยอมมาตั้งจิตไว้ให้ถูกเถอะในมีความเห็นที่ถูกต้องเถอะเมื่อมีการทำอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญญาต่อก็จะมีความภาคเพียรที่อยากจะทำอย่างนั้นนะตามความคิดความเห็นในความปรารถนาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีความภาคเพียรที่อยากจะกระทำแบบนั้นอยู่ตลอดนะเมื่อแล้วก็เราก็จะมีการระลึกถึงเพื่อควบคุมความสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแบบนั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความถูกต้องเขาเรียกว่าเรามีสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอนะไม่ทำผิดพลาดนะไม่ทำในเรื่องของอกุศลแล้วก็มีเรื่องของสมาธิความตั้งจิตชอบตั้งใจตั้งจิตตั้งมั่นชอบตั้งจิตชอบนะให้สมาธิให้มีกำลังนะให้มีความแข็งแรงทางด้านจิตนะให้มีกำลังมากขึ้นนั่นแหละทางมรรคมีองค์8นะจริงแล้วพุทธเจ้าเนี่ยจะกล่าวถึงมรรคองค์8บ่อยอริยะอัตถังคิกมรรคเนี่ยนะพูดถึงองค์8แล้วก็อยู่อีกคำหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านตัดบ่อยจะใช้แทนกันได้แล้วบางทีท่านก็พูดว่าอริยะอัตถังคิกมรรคมรรคมีองค์8บางทีท่านก็ตัดเอาไว้ว่าสมถะวิปัสสนาคือสมถะคือความสงบวิปัสสนาคือปัญญานะศีลก็อยู่ในสมถะนั่นล่ะนะ2คำนี้ใช้แทนกันได้อย่าเข้าใจผิดนะว่าวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเป็นคนละตัวกับมรรคมีองค์8อันเดียวกันนั่นล่ะโยมนะพระเจ้าตัดใช้แทนกันได้นะงั้นเดี๋ยวเราพูดมีองค์8แล้วพูดสมถะวิปัสสนานะฉะนั้นเราก็ต้องมาเนี่ยมาทำเนี่ยมาปลูกสติเนี่ยนะทำตามแบบอานาปานสติเนี่ยนะทำแบบเดียวนั่นล่ะนะมันจะได้หมดอ่ะนะได้หมดพระเจ้าท่านตัดไว้เองอ่ะนะแล้วเอาปู่พระติปปัญญาเนี่ยนะกับพฤติกรรมการกระทำเนี่ยมากั้นกระแสแห่งทุกข์ที่อาตมาพูดข้างต้นนั่นล่ะนะมากั้นไว้ที่ผัสสะไม่เกิดเป็นเวทนานะจะได้ไม่ต้องไปเกิดตัณหาเมื่อกั้นไว้ได้เนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาไม่ปรุงแต่งเป็นตัณหาอุปทานใช่ไหมล่ะว่ากั้นไว้ได้ด้วยสติปัญญาเนี่ยเพราะมีปัญญาแล้วนะพอกั้นไว้ได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานมันก็ไม่นอนในฝนลึกเพราะมันไม่ไหลแล้วมันหยุดมันโดนกั้นเอาไว้แล้วนะแล้วก็มันหลุดไปแล้วนะไอ้ที่มันไร้สาระมันก็หลุดไปเองนั่นแหละนะจิตมันจะปฏิมันจะเลือกให้นะพอปฏิตั้งแล้วจะเลือกให้ว่าไหนควรทำไม่ควรทำนะจริงๆนะเป็นอย่างนั้นนะลองดูสิต้องปลูกปฏิดูสิเมื่อมันการไม่ได้มันก็ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นอุปทานมันก็ไม่นอนเนื่องในจิตส่วนลึกอ่ะอนุฝ่ายมันก็ไม่โดนเติมอ่ะนะเมื่อเราไม่เติมลงไปในอนุฝ่ายหน่วยนึงเนี่ยมันก็น้ำใสที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็โดนขุดออกมาสิไม่เติมหน่วยหนึ่งก็โดนขุดออกมาหน่วยหนึ่งจนน้ำใสมันน้อยลงน้อยลงจนอาภาวะมันหดเข้าอ่ะนะจนมันหมดถึงที่สุดอ่ะนะ

เมื่อกั้นไว้เนี่ยเราเพื่อบัดเพื่อกั้นที่ผัสสะนั่นล่ะอันนี้ตรงนี้ล่ะสำคัญผัสสะตรงนั้นน่ะเป็นทางสองแพร่งถ้าเราไม่พึ่งปฏิบัติก็จะไหลเป็นทุกข์แบบนั้นนั่นล่ะนะบวกก็ทุกข์ลบก็ทุกข์อ่ะนะดีใจก็ทุกข์เสียใจก็ทุกข์อ่ะทุกข์ทั้งนั้นนะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์อ่ะทุกข์ทั้งนั้นที่ตั้งอยู่ในชีวิตเนี่ยชีวิตคือทุกข์นะเมื่อเราสามารถรู้ชีวิตเราแบบนี้แหละนะเราไปคนวัดแล้วเนี่ยเราเป็นคู่มีเป็นคนวัดเป็นคู่มีสติปัญญาและแล้วก็ต้องแล้วก็มองเห็นได้มากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกออกไม่สามารถที่จะแยกออกว่าชีวิตก็คือชีวิตกายก็คือกายจิตก็คือจิตทุกข์ก็คือทุกข์กิเลสคือกิเลสก็จะแยกออกเป็นส่วนๆได้นะจะแยกออกได้ถ้าเป็นคนธรรมดาข้างนอกเขาแยกไม่ออกเขาเป็นเรื่องเดียวกันน่ะเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันนะชีวิตทุกข์นะชีวิตกายใจความทุกข์กิเลสตัณหาเนี่ยเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดแล้วเขาแยกไม่ออกเลยอ่ะนะเขาเลยทุกข์อยู่ตลอดเวลาด้วยความเล่าร้อนน่ะแต่คนวัดคนประพฤติปฏิบัติเนี่ยหรือผู้รู้แล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วเขาจะแยกออกอ่ะชีวิตก็คือชีวิตอ่ะกายกับจิตนี้คือกายกับจิตนี้แยกออกจากกายกับชีวิตได้อ่ะนะชีวิตคือความดิ้นรนที่อาตมาบอกอ่ะจะแยกออกได้จากกับออกจากกายกับจิตได้อ่ะนะแล้วจะแยกกิเลสตัณหาแยกออกได้อ่ะนะจนทั้งดับไปนะเนี่ยข้อดีของคนที่มาวัดเนี่ยมันจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังอ่ะแล้วก็ไปพูดไปบาทจะได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรถ้าเราถ้าไม่มีทุกข์เนี่ยศาสนาก็ไม่เกิดอ่ะนะเพราะศาสนาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์อ่ะมนุษย์มีปัญหาแบบนี้ก็พยายามหาทางแก้กันแก้กันต่อยอดกันมาต่อยอดกันมาเนี่ยบางคนเขาหมายก่อนพุทธเจ้าเขาว่าความอะไรอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือนิพพานนะแล้วมีคนบางกลุ่มเขาบอกว่าก็ยังไม่ใช่ต้องไม่มีความอยากทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถึงเป็นนิพพานเขาก็ออกไปเข้าป่าไปเพื่อไปบาไปค้นหากันอะนะก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆล่ะนะนะจากฌาน1เค้าว่าสูงสุดแล้วไม่บางคนบอกไม่สูงสุดก็มีฌาน2ฌาน3ฌาน4จนถึงอรูปฌานใช่ป่ะถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะถึงอุทกดาบทอ่ะนะที่เป็นอาจารย์ของพระเจ้าอ่ะก็บอกถึงที่สุดแล้วพระเจ้าก็บอกยังที่สุดต้องไม่มีอะไรมันต้องไม่มีตัวไม่มีตนนะก็ออกไปหาสัจจะความเป็นจริงต่อจนกระทั่งตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะนะนะมันไม่ง่ายนะที่จะพึ่งไปบัติที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเรื่องพื้นง่ายๆเลยอ่ะมันละเอียดลึกซึ้งมากอ่ะมันเป็นศาสนาจริงๆเลยอ่ะศาสนาที่แก้ปัญหาให้มนุษย์ได้อ่ะนะขนาดยมแค่นั่งสมาธิสงบใจอย่างเงี้ยยมมีความพอใจมีความสุขเลยสุขสงบแต่ถ้ายมมีชีวิตอยู่ด้วยลักษณะแบบเนี้ยนะและมันถาวรอ่ะยมคิดว่ามันจะมีความสุขมากไหมล่ะนะแล้วให้ทำปฏิบัติเนี่ยก็มีเยอะนะมีเยอะนะหลายหมวดเลยอ่ะแล้วมันทำยังไงมันเยอะไปหมดพอที่อาตมาบอกอ่ะปัญหามันอยู่ทุกเจ้าท่านสรุปไปแล้วเรามาประกิดความคิดนิดนึงอ่ะทุกเจ้าท่านสรุปเอาไว้อ่ะนะสรุปโดยย่ออ่ะว่าอุปทานฐานทั้ง5เป็นตัวทุกข์อ่ะอุปทานน่ะเป็นตัวทุกข์ฉะนั้นอุปทานฐานทั้ง5เนี่ยไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนตัวเราของเราเนี่ยคือทุกข์ต้องดับตรงเนี้ยใช่ไหม

ลำดับตรงนี้ให้ได้นะให้มีความคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราไม่มีตัวตนนะเราเป็นแค่ดินน้ำไฟลมมาผสมพุ่งต่างเป็นอัตตานี้อัตตานี้ไม่ใช่อัตตาอ่ะไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะใช่ไหมนะอธรรมนาปาและปฏิเนี่ยนะหมวดเดียวอ่ะพระอาจารย์บอกว่าปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบโพชฌงค์7ก็สมบูรณ์แบบทําปฏิปทาน4ให้สมบูรณ์แบบเถอะนะมรรคญาณผลญาณก็จะอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะนะนะทําแล้วก็ไปบัตรนะปฏิปทาน4นะตามแบบอานาปานสตินะเพราะจะใช้วิธีเนี่ยในการตัดสรู้อานาปานสตินั่นแหละนะนะเราจะทำในหมวดเรื่องของสติปัฏฐาน4ฝึกสติในปฏิปัฏฐานทั้ง4ไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนะไปในเรื่องของลมหายใจและอิริยาบถนะทุกลมหายใจและทุกอิริยาบถเพื่อปลูกสติให้มันตั้งให้ได้ตอนแรกเราก็เหมือนเสาอ่ะตอนแรกเราจะต้องตั้งเสาก่อนใช่ไหมล่ะเอาเสามาตั้งก่อนตั้งเสาก่อนพอตั้งเสาเสร็จแล้วก็กบดินเทปูนปิดให้เพื่ออะไรเพื่อให้เสามันตั้งใช่ไหมตอนแรกก็ตั้งเสาพอเสร็จแล้วก็เสาก็จะตั้งแล้วก็เหมือนกันเราก็ต้องหัดตั้งสติก่อนนะพอตั้งสติถึงที่สุดแล้วถึงได้ระดับนึงแล้วนะไปตามลำดับมากขึ้นแล้วพอเราตั้งสติแล้วนะได้ระดับหนึ่งแล้วสติมันก็จะตั้งขึ้นมาใช่ไหมล่ะแล้วก็เราไปคิดดูกันว่าตั้งสติหรือสติตั้งตอนแรกมันต้องตั้งสติก่อนพอตั้งเสร็จแล้วสติมันก็จะตั้งจะตั้งรับอารมณ์ขึ้นให้เราเลยโดยอัตโนมัติมันคือระลึกได้แต่ไม่สามารถจะกำจัดอารมณ์หรือกิเลสตัณหาได้ก็ต้องใช้ปัญญานะเป็นสัญญาละเพราะสติเป็นแค่ระลึกได้เป็นแค่เครื่องขนส่งเป็นแค่เครื่องขนส่งอะไรขนส่งความจำขนส่งปัญญานะปฏิมันเหมือนเครื่องขนส่งนั่นแหละเพราะอะไรพอเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยทำอารมณ์เรื่องราวเนี่ยนะสติมันก็จะตั้งรับเอาไว้แล้วก็วิ่งไปที่สัญญาความจำไปดึงความจำมาที่เกี่ยวข้องกับไอ้ที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ยเราตีความหมายว่าไงมีความจำไว้ว่ายังไงจะวิ่งไปแต่ตอนมันออกมาเนี่ยมันไปหาปัญญามาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นไอ้ปัญญาที่ออกมาเนี่ยจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสัมปชัญญะคือจะรู้ตัวตลอดมีสติระลึกได้แต่รู้ตัวตลอดว่าอ๋ออารมณ์ผูกใจแล้วอารมณ์ผูกใจแล้วจะหลุดไหมจะเป็นจะไหลไหมจะไหลเป็นเวทนาไหลเป็นตัณหาอุปทานไหมนะก็ตั้งรับเอาไว้ให้สตินั่นแหละนะปุพพติปฐานสี่นั่นแหละแล้วก็พระเจ้าก็ตัดไว้ว่าอานาปานะปฏิสมบูรณ์แบบปฏิปทาน4ก็สมบูรณ์แบบฉะนั้นทำเรื่องเดียวเนี่ยจะสมบูรณ์แบบหมดนะทำอานาปานะปฏิเนี่ยตามทำแบบฝึกปฏิปทาน4ตามแบบอานาปานะปฏิไปในลมหายใจเนี่ยนะไปในกายเวทนาจิตทำทุกลมหายใจเนี่ยนะทำหมดอื่นก็จะสมบูรณ์แบบนะปฏิปทาน4ก็จะสมบูรณ์แบบโพชฌงค์7ก็สมบูรณ์แบบโพธิปักขิยธรรม37ประการ7หมวดก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบหมดอ่ะนะวิชาวิมุตติก็จะเกิดนะมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบนะพระเจ้าท่านตรัสไว้เองมีคำบาลีอยู่อ่ะนะอานาปานสติภาวิตาพหูรีกตาจัตตาโรปฏิปฐานในปริปุเรนติทำอานาปานสติทำให้มากทำให้เจริญ
นะจะทำให้ปฏิปทานสี่เนี่ยสมบูรณ์ปฏิปทานเนปฏิปทานาภาวิตาพระหุริกตาโพชังเคปริปุเรนติทำปฏิปทานสี่ให้สมบูรณ์แบบให้มากให้เจริญทำปฏิปทานสี่เนี่ยให้มากให้เจริญโพชงเจ็ดก็จะสมบูรณ์แบบโพชังคาภาวิตาพระหุริกตาวิชาวิมุตติงปาริปุเรนติโพชงเจ็ดทำให้มากทำให้เจริญนะทำให้วิชาคือความรู้วิมุตติคือความหลุดพ้นสมบูรณ์แบบมาทำปฏิปทานอานาปานสติเนี่ยตามอย่างเดียวแหละสมบูรณ์แบบหมดละโยมนะสมบูรณ์แบบหมด แต่อันดับแรกเนี่ยต้องปลูกสติจับสติให้ได้นะจับสติให้ได้ปฏิจับถ้าปฏิจับอารมณ์ไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิอ่ะแล้วไม่เป็นสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิก็จิตก็ไม่มีกำลังอ่ะนะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยทั้งนั้นเราเรียกว่าเราต้องทำจิตภาวนานะทำสติจิตภาวนาก็คือทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้มากขึ้นให้มากขึ้นถ้าทำจิตภาวนาคือทำจิตให้เจริญภาวนาแปลว่าเจริญทำจิตให้เจริญหรือทำสมาธิภาวนาก็คือว่าหมายถึงว่าอาศัยอำนาจของสมาธิทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมานะโดยอาศัยอำนาจของสมาธิทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานะปัญญาที่ภาวนานะอานิสงส์ถ้าเราทำแล้วเนี่ยอานิสงส์ของการทำสมาธิภาวนาก็คือทำให้เกิดความบริสุทธิ์นะแห่งญาณทัศนะทัศนะแปลว่าความเห็นญาณคือความรู้นะญาณเนี่ยจะต้องมาหลังความคิดเห็นนะถ้ามีความคิดเห็นก่อนถึงก็มีญาณเกิดขึ้นมาเหมือนกับมีสัมมาทิฏฐิก่อนเนี่ยมันถึงได้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นทีหลังนะจะมีญาณเกิดความรู้เกิดขึ้นมาทีหลังมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะญาณทัศนะนะแปลว่าทัศนะเพื่อญาณทัศนะเพื่อญาณทัศนะคือความคิดความเห็นญาณคือความรู้ความพิจารณาเห็นเพื่อความรู้เห็นป่ะต้องมีความพิจารณาเห็นก่อนถึงได้มีญาณได้ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนถึงได้มีญาณอย่างรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะถ้ามีความเห็นผิดนะญาณก็ไปผิดนะจะเป็นมิจฉาป่ะนะถ้ามีความคิดเห็นก่อนนะถึงมีญาณความรู้นะแล้วก็เหมือนกันนะเรามีความเห็นที่ถี่จะทำมรรคเมือง8ฝึกสมาธิปัญญาเนี่ยให้มากให้เจริญเนี่ยนะเมื่อเกิดญาณเกิดขึ้นมาเกิดวิมุตติเกิดขึ้นมานะเกิดญาณขึ้นมาทำให้มันสมส่วนกันเนี่ยนะทำให้มันเกิดตัดกิเลสให้ได้ทำให้มันเกิดให้มันตัดกิเลสให้ได้ถ้าตัดกิเลสเพื่อมรรคมีองค์8และเมื่อกระทำแล้วเนี่ยนะเพื่อมันเริ่มตัดกิเลสแล้วมันตัดกิเลสแล้วมันจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธินะอริยะสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7ก็คือมีสมาธิเป็นหลักนะเป็นหลักก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหน้านะมีความเห็นที่ถูกต้องนะที่เหลือตัวก็เป็นไปเพื่อจิตที่หลุดพ้นเป็นไปเพื่อคืนธรรมชาติไปเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นล่ะนะเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นนั่นล่ะนะเพื่อเป็นไปเพื่อความละตัวเราของเราออกซะนะ

แล้วนะแล้วก็สมาธิภาวนาเนี่ยอานิสงส์หรือประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยก็เราอาจจะบางคนนะอาจจะชอบนะคือเรื่องของสมาธินะไม่ได้เรื่องของปัญญานะนะตอนที่ภาวนาสมาธิภาวนาคือผลมันทำให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาคือทำให้เรามีตาหูอะไรที่มันพิเศษขึ้นมันใช้งานได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปบางทีเขาเรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์ไปละนะแล้วก็อันนี้สองหรือประโยชน์ที่ข้อสามที่เรียกจะได้จากสมาธิภาวนาก็คือทำให้ปฏิสัมปทานญาณเนี่ยสมบูรณ์นะจะสมบูรณ์นะแล้วก็ข้อที่สี่นะทำให้เกิดจิตหลุดพ้นนะคำว่าจิตหลุดพ้นนะอันนี้เกิดทำให้เกิดความฟินอาสวะอาสวะคือสิ่งที่ดองกิเลสดองจิตนะที่อันมาบอกมีอนุสัยมากมากอนุสัยมากมากมันไหลออกเป็นอาสวะสิใช่ป่ะไหลออกเป็นอาสวะนั่นแหละเครื่องดองจิตทำให้เกิดกิเลสแป๊บเดียวเกิดง่ายขึ้นอีกแล้วแค่คิดก็เกิดแล้วอ่ะเพราะมันอยู่ในจิตของเราอ่ะคุกคุนยุคคุกกุนอยู่กับเราอ่ะใช่ป่ะล่ะนั่นแหละพอได้อย่างนี้พร้อมตัดกิเลสแล้วก็นี่พร้อมก็เกิดญาณเกิดขึ้นมาเสร็จนะก็เกิดสัมมาญาณนะเกิดขึ้นมาอีกสองตัวเกิดสัมมาขึ้นมาอีกสองตัวเกิดผลขึ้นมานะพอมันตัดกิเลสแล้วมันก็เกิดผลขึ้นมามันตัดกิเลสตัดสัญโยตัดอุปาทานตัดตัณหามันตัดอยู่ในนั้นน่ะนะตัดอยู่ในองค์มรรคนั่นแหละนะตัดเนี่ยพอตัดแล้วก็เกิดสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติขึ้นมาอีกสองตัวเกิดผลขึ้นมาอีกสองตัวคือสัมมาญาณนะกับสัมมาวิมุตติญาณอย่างรู้ที่ถูกต้องกับจิตดุจพ้นที่ถูกต้องนะก็เรียกว่าครบสิบนะครบสิบเรียกสัมมัตตาสิบประการนั่นเรียกว่าสัมมัตตาสิบไอ้แค่8มรรคมีองค์8มันแค่เหตุมันยังไม่มีผลนะถ้าทำให้มันตัดกิเลสได้มันก็เกิดผลออกมานะถ้าเกิดมรรคญาณผลญาณอยู่ตรงนั้นนะก็เกิดนิพพานนะคือยอมทำแล้วเนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยได้ฝึกสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเกิดสัมมัตตาสิบเนี่ยนะจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานเกิดขึ้นมาตรงนั้นนะจนสามันตัดหมดละตัดหมดคือธรรมชาติไปนี่คือหลักของมันในคองฟ้าในการปฏิบัตินะเราเอาการปฏิบัติเนี่ยมาใช้ดับทุกข์เอามาใช้ในกระแสอาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยนะอาศัยเหตุและปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอาศัยกันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดอ่ะอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยปัจจัยตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาสร้างให้มันมากขึ้นน่ะก็คือสติและปัญญาเนี่ยสร้างขึ้นมาสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยมากั้นไว้ที่ผัสสะซะนะฉะนั้นผัสสะเนี่ยจะมีทางอยู่2ทางให้เลือกเดินนะทางหนึ่งทางที่เป็นไปเพื่อวิชาเมื่อเป็นไปตามอวิชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือความเห็นที่ถูกต้องในอริยสัจ4หรือความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้ง4เนี่ยเมื่อไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็กลายเป็นอวิชานั่นเป็นหลักก็ไหลไปอวิชาก็เกิดทุกข์เสร็จแต่ถ้าเรากั้นไว้เนี่ยด้วยสติปัญญาก็ไม่ไหลก็กลายเป็นตรงนั้นก็กลายเป็นวิชาเป็นผัสสะที่มีวิชามีความรู้และรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ไหลสินะมีสติปัญญากั้นให้อย่างนั้นปัญญาที่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนะให้จิตมันเห็นฟ้าเราต้องอบรมจิตนะอบรมจิตนะฟ้าที่อบรมฝินอบรมฝินเป็นพื้นทำให้เกิดสมาธิง่ายขึ้นสมาธิเป็นตัวหนุนทำให้เกิดปัญญาไปอบรมจิตใช่ป่ะจิตกับปัญญาในคนละตัวนะ ต้องมีศีลนะศีลประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศีลโดดนะศีลประกอบด้วยปัญญานำหน้าจะยังไงจะรักษา

ินยังไงสินเพื่ออะไรต้องมีปัญญาเหมือนโยมจะมาวัดเนี่ยโยมก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะว่ามาอะไรไงมาอะไรไงสินนี่ก็เหมือนกันนะรักษาสินไงก็ต้องมีปัญญาคิดต้องมีปัญญาระดับหนึ่งอะนะถ้าจะโดดมันคงไม่ได้อะนะเมื่อเราทำตรงนี้ล่ะนะเอาอานาปานสติเนี่ยล่ะจับลมหายใจให้ได้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มการปฏิบัติเรารู้แล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดับไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำเนี่ยให้เป็นสมาธิที่มุ่งหมายนะเป็นสมาธิที่มีปัญญาและสมาธิวิปัสสนาไปพร้อมๆกันไม่ได้ทำแต่สมาธิแล้วก็ไม่ทำวิปัสสนาเหมือนกับรถยนต์อ่ะเราติดรถยนต์ให้เครื่องเดินเครื่องอยู่แบบนั้นน่ะไม่เข้าเกียร์วิธีมันก็ไม่ถึงจุดหมายสิใช่ป่ะก็ชึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะก็เข้าเกียร์มันสินี่ก็เหมือนกันจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็เดินปัญญาเนี่ยไปพร้อมๆกันไปเลยพอได้ที่แหละได้ระดับหนึ่งแล้วก็เดินปัญญาไปเลยนะไม่ต้องให้มันได้ฌานหรอกจะเอาฌานไม่รู้ชาตินี้ปิติแค่ปิติองค์ฌานคือปิติยังจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ล่ะนะมันไม่ได้ได้กันง่ายๆสำหรับคนที่มีบุญมีวาสนาอะไรที่จะได้นะไม่ได้ได้ทุกคนหรอกสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านก็เยอะฝ่าพระนี่ใช่ไหมล่ะไม่ได้พระเยอะฝ่าชาวบ้านเพราะเมื่อไหร่เพราะการบอกการสอนเนี่ยก็ต้องมีสองแบบพระแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่มีแบบสมบูรณ์แบบกับรัดสั้นน่ะนะแบบทางรัดอ่ะนะไม่ต้องเอาครบสมบูรณ์แบบอ่ะนะไม่ต้องเอาฌานหรอกถ้าอยากเอาฌานยังก็ต้องถอยมาเป็นอุปจารสมาธิอยู่ดีอ่ะใช่ป่ะไม่ต้องเอาฤทธิ์เอาเดชหรอกเอาฤทธิ์เอาเดชไปทำอะไรล่ะมันไม่ได้เพื่อพ้นทุกข์อ่ะเราบอกแล้วเราทำเพื่อความดับทุกข์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ตรงหนิวไปเลยนะเหมือนบ้านอ่ะไม่ต้องเอาหรูเอาหลาหรอกเหมือนบ้านเราพออยู่ก็พอนะบ้านสักล้านหนึ่งสองล้านก็พอไม่ได้เอาสักพันล้านสองพันล้านมันก็หรูเกินไปอ่ะแล้วก็มาเผลอเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยใช่ไหมล่ะนะถ้าจะเอาฌานเนี่ยเอาหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเอาไว้ที่หลังก็ได้เอาไว้ให้หมดทุกข์ก่อนนะเอามากั้นขอเอามากั้นไว้ก่อนกั้นความทุกข์เอาไว้กั้นผัสสะเอาไว้ไม่ให้เป็นตัณหาอุปาทานพอมีตัณหาหรืออุปาทานเมื่อไหร่ก็คือทุกข์แล้วล่ะใช่ไหมล่ะถ้ามันกั้นได้มันกั้นไว้ที่ผัสสะได้ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นอุปาทานมันก็ไม่เติมทุกข์เข้าไปอ่ะทุกข์เก่าก็โดนขุดออกมาด้วยก็จะสบายใจไปทิ้งไปเติมไปทิ้งก็สบายใจทิ้งนะนะอันดับตัวสำคัญคือตัวตนนั่นแหละพยายามละตัวตนพยายามละของตนที่มันเป็นความรู้สึกที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเอาออกไปซะนะเอาออกไปซะไม่มีตัวตนตรงไหนของเราเนี่ยนะแต่ต้องทำนะเพราะธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละเราทำมากเราก็ได้มากเราทำน้อยก็ได้น้อยทำให้มันถูกทางซะอย่าไปทำแบบฟะแปะฟะปะนะมันต้องเห็นเพราะว่ามันต้องเป็นสันทิฏฐิโกธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกนะรู้ได้ตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณารู้ฝึกนะต้องรู้ได้ตัวด้วยตัวเองเมื่อเราทุกข์รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วก็พยายามดับทุกข์ใช้กระแสเนี่ยล่ะดับมันนะแต่ไม่เติมมันเนี่ยไม่เติมมันเหมือนกับเราไม่เติมมันเหมือนกับสัตว์ล่ะเราไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวก็สอบก็ตายไปเองอ่ะล่ะกิเลสก็เหมือนกันตัณหาเหมือนกันแต่ไม่เติมของใหม่เข้าไปกิเลสมันก็ตัณหามันก็หายหดสอบไปเหมือนกันนั่นล่ะนะไม่เติมมันหาไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอาหารน่ะวิชาวิมุตต์ก็มีอาหารก็มีอาหารนั้นเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องกินอาหารใช่ไหมล่ะรู้ว่าทำนามธรรมนี้ก็กินอาหาร
ในการปฏิบัติเหมือนกันธรรมะแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็มีอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นอาหารซึ่งกันและกันน่ะแล้วมันจะต่อเรื่องกันไปได้มันเป็นอาศัยซึ่งกันและกันน่ะอย่างวิชาและวิมุตติเนี่ยก็มีอาหารของวิชาและวิมุตติอันดับแรกคือ1คบหาสัตตบุรุษสัตตบุรุษคือผู้ที่สามารถที่จะอธิบายธรรมให้เราเข้าใจได้ให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วนะเมื่อได้แล้วเข้าใจเมื่อไปพบแล้วเนี่ยแล้วก็ฟังเอาไว้ด้วยดีตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังด้วยดีไม่ฟังให้เข้าใจไม่เข้าใจต้องไต่ถามเมื่อเราไต่ถามว่าเราเข้าใจในข้อธรรมะและข้อใดข้อหนึ่งเราเข้าใจแล้วเราก็เริ่มมีศรัทธาแล้วเรารู้ว่าอ๋อเข้าใจธรรมะแล้วอ๋อมีทางที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้มีทางให้เราสงบเยือกเย็นได้แล้วก็เริ่มมีศรัทธาแล้วว่ามีทางนั้นจริงนะก็มีการเริ่มการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เราเมื่อมีศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นอาหารของโยนิโสมนสิการการใครควรทำเอาไว้ในใจนะหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเหมือนกับเรามีความจำเราเนี่ยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเอาไว้ในใจตลอดเวลาอยู่ในโฟมมนัสการอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยเห็นอะไรข้างนอกเนี่ยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอ๋ออนิจจังอ๋อเป็นสภาวะแห่งทุกข์อ๋อไม่ใช่ตัวตนนะเหมือนเรามีอารมณ์มากับเราแล้วอ๋อมันไม่ใช่ตัวตนนะนะเมื่อต้องเห็นพร้อมกันทั้ง3ตัวก็ได้นะอันนี้จังทุกขังหน้าตาเห็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะนะจิตก็หลุดพ้นนิพพานไม่มีเหมือนเขาบอกว่านิพพานมีแก้ว3ดวงเป็นแก้ว3ดวงเห็นอันนี้จังถึงที่บางคนก็ถูกจริตกับอันนี้จังเห็นอันนี้จังจิตก็หลุดพ้นบางคนเห็นอันนี้จังว่าหลุดพ้นแต่ไปเห็นทุกขังหลุดพ้นก็มีบางคนเห็นความประภาวะแห่งทุกข์ที่ทนไม่ได้มันน่าเบื่อแล้วก็มันเข้าไปยึดถือก็กลายเป็นทุกข์นะทุกข์มาถึงว่าสิ่งที่เข้าไปยึดถือแล้วเป็นทุกข์นะนี่แหละให้เห็นมันอ่ะบางคนก็เห็นทุกข์ก็หลุดพ้นได้บางคนเห็นอนัตตาก็หลุดพ้นอาจจะไม่เก่งเรื่องของทุกข์หรืออนิจจังแต่ไปเก่งเรื่องอนัตตาท่องแต่อนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนนิจจิก็หลุดพ้นได้อ่ะนะเพราะมันไม่มีที่เกาะนะเพราะมันแล้วแต่จริตของใครเห็นแบบไหนบางคนอาจจะหลุดพ้นแบบนั้นก็ได้แล้วแต่บางทีไม่เหมือนกันหรอกนะนั่นคือการโยนิโสมนสิการทำเอาไว้ในใจในแยบคายหรือข้อธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่โยมมีในอยู่ในใจก็ได้นะเอามาคิดอะไรเงี้ยมาไข้ควรทำเมื่อมีโยนิโสมนสิการอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยโยมก็จะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเพราะใจโยมไม่ส่งออกอ่ะใจโยมไม่ส่งออกใจโยมอยู่ข้างในอ่ะไม่ส่งออกแล้วเมื่อไม่ส่งออกโยมก็จะเริ่มเห็นหัวจิตหัวใจตัวเองมากขึ้นแล้วเริ่มเห็นมีสติมากขึ้นแล้วให้เห็นอารมณ์เนี่ยผูกกับใจมากขึ้นแล้วเห็นอารมณ์เนี่ยกระทบจิตมากขึ้นแล้วเริ่มรู้แล้วว่าอารมณ์เนี่ยมันมาจากไหนอ๋อมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดอารมณ์ที่ต้องกระทำหรือมีความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้นะเห็นว่าเริ่มมีอะไรที่มากขึ้นทำได้ลึกขึ้นแล้วจะเห็นแบบนั้นมากขึ้นเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นแล้วนะเพราะมันมีอยู่ข้างในแล้วมีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นนี่เมื่อจิตมันก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในตัวเองก็เลยเริ่มสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีสติระลึกได้อยู่อ๋อตาเห็นรูปนะหูยินเสียงนะอ๋อมันไหลแล้วนะอ๋อเกิดความชอบไม่ชอบแล้วนะเห็นว่ามันเริ่มเห็นแล้วเริ่มมีการสำรวมแล้วเมื่อมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝึกจริต3นะ
ันก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นฝุจริตทางกายฝุจริตวจีฝุจริตมโนฝุจริตนะทางกายวาจาใจและฝุจริตเมื่อกายวาจาใจสุจริตแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาหารทำให้ปฏิปทานสี่เนี่ยเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเป็นขึ้นมากขึ้นแล้วปฏิแล้วก็ปฏิปทานสี่เนี่ยก็เป็นอาหารของโพชฌงค์เจ็ดนะทำให้องค์การตัดฟรุ้นเจ็ดประการเนี่ยองค์แห่งการตัดฟรุ้นทั้งเจ็ดเนี่ยสมบูรณ์แบบเมื่อองค์แห่งการตัดฟรุ้นสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารของวิชาและวิมุตตินะคือมรรคญาณผลญาณนะคือโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดคือองค์แห่งการตัดฟรุ้นเจ็ดประการมีอะไรล่ะสติสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือองค์แห่งการตัดฟรุ้นคือสติเห็นไหมโยมเรามีสติเห็นไหมแล้วเขาปลูกสติในตัวมันเองอยู่แล้วเห็นไหมล่ะนะมันจริงแล้วมันมีธรรมที่มันหนุนกันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วองค์ที่สองธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการแต่ฟอลโลคือการใคร่ควรธรรมเลือกเฟ้นธรรมนะใคร่ควรธรรมเลือกเฟ้นธรรมเลือกเฟ้นเอาไปใช้เอามาคิดเอามาพิจารณามาใช้ได้ละต่อหน้านะแล้วองค์ที่สามคือวิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือวิริยะนะนะแล้ววิริยะนี้ก็จะหล่อเลี้ยงธรรมวิจยะหล่อเลี้ยงการใคร่ควรทำไปเรื่อยๆหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะหล่อเลี้ยงธรรมวิจยะคือการใคร่ควรทำไปเรื่อยๆเมื่อทำได้อยู่อย่างนี้ที่เราอยู่ตลอดเนี่ยนะนะอยู่เป็นประจำเนี่ยนะนะยกจะมีเกิดปิติสัมโพชฌงค์มีความพอใจในการทำมากขึ้นมากขึ้นนะ มีการความพอใจมากขึ้นมากขึ้นเมื่อปิติสัมโพชฌงค์การลิงโลดในการพอใจในการดีใจยินดีเนี่ยมันสงบลงนะกายกับจิตก็สงบลงก็การนี้ก็กลายเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของแห่งการตัดสรุปคือปัสสัทธิคือความสงบนะพอลมก็เริ่มมีความสงบแล้วนะมีความสงบเริ่มมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วก็กลายเป็นสมาธิเฟเมื่อมีความสงบเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่รักษาความสงบนั้นนานนานพอจิตก็เป็นสมาธิเฟก็กลายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นะความสุขนี่ก็จะหล่อเลี้ยงอาจจะหล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงอยู่นะเมื่อเป็นได้อย่างนี้แล้วเมื่อเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมานะเมื่อเป็นเพราะ6ตัวเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันและทำงาน6ตัวแล้วพอปฏิเสธสมาธิแล้วมันเข้าสู่ธรรมชาติมันเองจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เองโดยอัตโนมัตินะอุเบกขานี่ไม่ได้วางเฉยปล่อยเฉยๆไม่ทำอะไรทื่อๆงั้นมันไม่ใช่อุเบกขาหมายถึงมันควบคุมความรู้สึกอยู่นะมันเห็นแล้วหมดมันรู้หมดมันควบคุมความรู้สึกอยู่ควบคุมอยู่นะควบคุมอยู่นะควบคุมอยู่ก็ตรงนั้นก็เป็นสมาธิมีสติเต็มที่ล่ะนะจริงแล้วเนี่ยสมาธิที่เราต้องการเนี่ยนะไม่ใช่ต้องถึงองค์ฌานหรอกนะเอาแค่อุปจาระหรือธรรมดาที่พอจะรู้ความรู้สึกอยู่ได้อะนะเอายิ่งเนี่ยสมาธิที่ตามความมุ่งหมายที่เราต้องการเนี่ยที่ต้องการที่เจ้าท่านตัดอยู่ไว้มากเนี่ยก็เรียกว่าอนันตริยสมาธิสมาธิที่แนบแน่นด้วยปัญญานะมันจะติดกันมันจะแฝงกันด้วยปัญญามันไม่แยกออกจากกันในสมาธินี้จะไปพร้อมด้วยปัญญานะจะเรียกว่าไปพร้อมกันเรียกสมถะวิปัสสนานะไปพร้อมกันนะสมาธิปัญญาไปพร้อมกันนะอนันตยสมาธินะนี่แหละสมาธิเนี่ยไม่ต้องเอาฌานหรอกบางทีเราเป็นคฤหัสถ์เวลาเราน้อยเราจะเอาฌานบางทีบางคนยังไม่ได้เลยนะเอาดับทุกข์นี่ก็พอแล้วนะ
เหมือนอย่างนึงเนี่ยอย่างปฏิปทาน4เนี่ยเหมือนกับบ้านเนี่ย

ก็ปลูกบ้านไปที่ดินใช่ไหมไปในที่ดินใช้เสาฝีต้นพระเดชพระฐานฝีก็เหมือนกันเอาพระเตเนี่ยปลูกไปในที่ตรงนั้นน่ะในที่ตรงนั้นน่ะนั้นด้วยกายเวทนาในจิตในธรรมนั่นล่ะหรือถ้าเราอาจจะทำเรียกทีละหมวดทีละหมวดก็ได้หรือทำต่อเนื่องกันเรียงกันมาก็ได้หรือหมวดใดหมวดหนึ่งในพระเตในกายในเวทนาในจิตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเหมือนหรือไม่ก็ทำอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวว่าอื่นก็ขึ้นมาหมดจะเห็นหมดนั่นล่ะเหมือนโต๊ะเล็กๆอ่ะเรายกโต๊ะขึ้นมาขาหนึ่งอ่ะอีกสามขาก็ขึ้นมาด้วยจะเห็นหมดเลยอ่ะนะพิจารณาเรื่องกายปฏิปทาเสพไปในกายเนี่ยเห็นกายเนี่ยเดี๋ยวเวทนาในเห็นจิตเห็นธรรมะมันเกิดขึ้นมาอัตโนมัติของมันเองอ่ะนะนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องการสมาธิที่แนบแน่นด้วยปัญญานะเพื่อให้ไปเราต้องการให้เกิดปัญญาต้องอบรมจิตเนี่ยนะอบรมจิตต้องพัฒนาจิตเนี่ยนะนั้นการกำหนดอารมณ์เนี่ยแล้วมีการกำหนดอารมณ์เนี่ยมีการเพ่งกำหนดคือเพ่งนะเพ่งอารมณ์นะอารมณ์เพ่งมีสองอย่างมีเพ่งอารมณ์กับเพ่งลักษณะเพ่งลักษณะคือลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเพ่งปัญญาเรียกเพ่งปัญญาแต่ว่าเพ่งอารมณ์เขาเรียกสมถะเพื่อให้เกิดจิตเป็นสมาธิและเพ่งอารมณ์นะการเพ่งการกำหนดอารมณ์เนี่ยนะการเพ่งอารมณ์เนี่ยนะมีสองอย่างมีสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าลมหายใจหนึ่งอับสองอิริยาบถทุกอิริยาบถนะเอามากำหนดเป็นอารมณ์ได้มาเป็นเครื่องให้จิตตั้งเอาไว้ได้นะลมหายใจลมหายใจกับอิริยาบถสาธุนะเท่ๆนี่ก็จะหลับกันนั้นเนี่ย

เรามาพูดถึงโครงสร้างการปฏิบัตินะเรารู้เรื่องทุกข์แล้วนี่ใช่ไหมเราเนี่ยเราก็มาปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์นะใช้สมถะวิปัสสนานะอันดับแรกเราก็ต้องกำหนดนะเอาพูดเราทำเรื่องลมหายใจพูดถึงลมหายใจก็ได้นะเป็นเอาไว้ก่อนแล้วอื่นเราก็เอามาเทียบเคียงกันดูแล้วกันนะเราถึงลมหายใจเนี่ยหนึ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจนะแบบลมหายใจให้จิตเป็นสมาธิคือได้ให้นะจับอารมณ์ให้ได้นะสติจับอารมณ์ให้นานพอนั้นในจิตแต่ละขณะเนี่ยมันมีจิตมีสมาธิมันอยู่เนี่ยทำจิตเนี่ยให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องให้มีสมาธิไปนานพอสมควรอ่ะนะจับอารมณ์ให้ได้นะทุลมหายใจเขาออกให้รู้จักลมหายใจรู้จักกายลมรู้จักกายเนื้อนะนะเพราะว่าเราจะบังคับจิตให้เป็นสมาธิตรงๆไม่ได้มันต้องผ่านลมหายใจเมื่อลมหายใจละเอียดเนี่ยกายก็จะละเอียดนะลมหายใจสงบกายก็สงบจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นนะจะบังคับจิตตรงๆไม่ได้ต้องผ่านลมหายใจทำให้จิตสงบเนี่ยก็ต้องผ่านกายเข้าไปลมหายใจผ่านกายเข้าไปนะให้มันเบาให้มันละเอียดลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะแล้วก็รู้ถึงว่าหมูมันปรุงแต่งกายยังไงลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียดมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันนะมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันเมื่อจิตไปสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยนะมันไม่ไปไหนไม่วอกแวกนิวรณ์ไม่ดึงไปแล้วนะไม่ดึงไปแล้วมีจิตสมาธิจริงแล้วจิตที่ไปสมาธิเนี่ยมันจะประกอบด้วยองค์สามนะคือมันจะต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแล้วจิตก็ตั้งอยู่ตั้งสงบอยู่ในภายในตัวเองเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยพองอยู่เนี่ยแล้วก็จิตมัน

จิตนั้นควรแก่การมาทำวิปัสสนานะมียังมีความรู้สึกอยู่นะแล้วจิตมันว่องไวคล่องแคล่วสามารถที่จะใช้มันได้แหละนะให้มาเห็นตามความเป็นจริงแล้วอบรมจิตนะเมื่อได้ดังนี้แล้วนะจิตมันเริ่มสงบและเริ่มเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆแล้วให้กำหนดเป็นฝูงขึ้นอีกว่าอ๋อลมหายใจฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจมีแต่ธรรมะที่ผสมปรุงแต่งกายลมผสมปรุงแต่งเพื่อให้กายเนื้อเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ให้กายเนื้อมันมีชีวิตได้

กายเนื้อเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ให้กายเนื้อมันมีชีวิตได้คือได้แฟลมมันมีชีวิตอยู่ได้อ๋อมันปรุงแต่งนะให้ไปฝากแต่ว่าสภาวะของธรรมที่ผมปรุงแต่งไม่มีผู้หายใจไม่มีตัวตนผู้หายใจลมหายใจนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อได้กำหนดได้อย่างนี้ฝากแต่ลมหายใจฝากแต่ว่าอิริยาบถแล้วเนี่ยอิริยาบถก็เหมือนกันฝากแต่ว่าอิริยาบถยืนฝากแต่ว่าอิริยาบถเดินนะแล้วเราก็เดินนะว่าเราเป็นผู้เดินเราผู้มีกำหนดสติพอมีสติมีจิตสมาธิในการเดินแล้วก็มองไปว่าเราไม่มีผู้เดินมีแต่ดินน้ำไฟลมที่เคลื่อนไหวไปมีแต่การไหลไปคืออนิจจังไปเดี๋ยวก้าวนะมีแต่การไหลไปของธรรมชาติไม่มีตัวผู้เดินแล้วกำหนดเมื่อกำหนดเป็นฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่าอิริยาบถแล้วกำหนดให้มันละเอียดขึ้นให้มันมากขึ้นให้มันละเอียดขึ้นกำหนดเห็นเป็นอาการให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอ๋อลมหายใจเป็นรูปเรียกว่ากายลมอ๋อผสมฝังพังกายเนื้ออ๋อนี่รูปเรียกว่ากายเนื้อเรียกว่ารูปนะอ๋อรูปอายตนะเรียกว่ารูปอ๋อรูปขันอย่างนี้นี่เองนะให้เห็นเป็นรูปอย่างนี้เรียกว่ารูปกายเรียกว่ารูปหายใจเรียกว่ารูปเป็นอย่างนี้นี่เองนะผสมปรุงต่างกับนามธรรมอ๋อนามธรรมการลมหายการกำหนดก็เป็นลมหายใจก็เป็นนามนะอ๋อสัญญาอะไรเวทนามันแฝงเข้ามามีความพอใจเข้ามาอ๋อเป็นเวทนาขันอะไรที่มันปวดเมื่อยอ๋อไปเวทนาขันเรียกว่าของความทุกข์ให้เห็นเป็นรูปเป็นนามนะเป็นขันห้านะแต่ความรู้สึกที่เกิดเข้ามานะอะไรที่เป็นนามก็มองพอมองให้ละเอียดขึ้นให้เป็นขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าเป็นความคิดเข้ามาแฝงแฝงเข้ามาอ๋อสังขารและขันทำงานสังขารและขันเป็นอย่างนี้เองรูปหนอนามหนอรูปหนอเวทนาหนอสัญญาหนออ๋อหายใจอย่างนี้หายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าอ๋อสัญญาขันเป็นอย่างนี้เองสัญญาความจำอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้านี่เรียกว่าหายใจออกอันนี้เรียกว่าแขนว่าขาอย่างนี้เรียกว่ากายอ๋อเป็นสังขารเป็นสัญญาความจำได้อย่างนั้นอย่างนี้อ๋อลมหายใจอะไรที่เป็นนั้นจำมันให้ได้อ๋อให้เห็นมันจริงว่าเป็นสัญญาจริงเห็นสังขารปรุงแต่งความพิก็เห็นมันจริงเป็นสันทิฏฐิโกจริงๆเห็นด้วยความรู้เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงของจริงๆไม่นึกเอานะต้องเห็นด้วยปัญญาจริงๆอ๋อเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเอารูปขันรูปอ่ะมันเห็นง่ายหน่อยลมหายใจก็เป็นรูปอ่ะกายก็เป็นรูปแต่ไอ้อีก4ตัวเป็นนามน่ะเห็นยากหน่อยก็ยังใช้ความรู้สึกแล้วกันเอออย่างนี้นะหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าอ๋อเป็นสัญญาขันนะอะไรเงี้ยนะให้เห็นจริงๆนะจะได้ไม่ต้องยึดมั่นถ้าไปเห็นให้มันละเอียดมากกว่านี้ก็ยิ่งดีสิให้เห็นเป็นอุปทานขันยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5แล้วกำหนดให้มันละเอียดขึ้นให้มันสูงขึ้นให้เห็นความเกิดดับนะอ๋อลมหายใจเข้ามีเกิดลมหายใจออกมีดับเห็นมีความเกิดความดับความเกิดความดับนี่คือหลักการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อมีความเห็นถูกต้องไปตามแบบนี้แล้วเดี๋ยวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาเองคือความรู้ขึ้นมาเองเพราะเราได้ศึกษาได้ค้นคว้าและได้ปฏิบัติและค้นคว้าและถูกต้องและตามหลักวิทยาศาสตร์และเอาได้เกิดความรู้ขึ้นมาเองนะและจะเกิดญาณทัศนะนะทัศนะคือความเห็นเพื่อญาณความเห็นเพื่อความรู้นะต้องมีความเห็นก่อนถึงจะทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาได้เกิดญาณขึ้นมาได้นี่เราก็ทำญาณให้เกิดขึ้นญาณที่ตั้งอยู่ของธรรมชาติเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มฝากแต่ว่าลมหายใจฝากแต่ว่าอิริยาบถให้เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นขันธ์5

0: นาปะนะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปและเห็นความเกิดดับอะไรที่เกิดเห็นอะไรที่ดับเห็นลมหายใจเข้าคุณมีเกิดมีดับหรือการก้าวเท้าเนี่ยเดี๋ยวก้าวเท้าซ้ายเท้าซ้ายดับเกิดเท้าขวาเท้าขวาดับเกิดเท้าซ้ายอะไรเงี้ยเราเห็นทุกอย่างที่การเคลื่อนไหวหรืออะไรเนี่ยเห็นมันทั้งหมดที่มันเกิดดับมองมาถึงเฟลก็ได้เฟลที่เรากินข้าวไปเฟลเกิดขึ้นมาทำงานเฟลเราก็ตายไปนะหรือความคิดเราเกิดขึ้นมาความคิดมาเดี๋ยวความคิดก็ดับเดี๋ยวเวทนาเกิดขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเวทนาก็ดับเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเกิดดับอะไรที่มันเกิดดับทั้งนั้นน่ะปรุงแต่งความคิดก็เกิดดับสัญญาความจำก็เดี๋ยวก็เกิดดับเดี๋ยวดึงสัญญานั้นดึงสัญญานี้มาใช้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนะมันไม่อยู่ตลอดหรอกมันทำงานแล้วมันก็เรียกว่าเกิดไม่ทำงานก็เรียกว่าดับมันละเอียดในคำนี้มันละเอียดในพระพุทธศาสนาคำว่าเกิดดับเนี่ยทำงานก็ถือว่าเกิดไม่ทำงานถือว่าดับเมื่อแล้วก็พิจารณาให้สูงขึ้นไปอีกนะให้พิจารณาเป็นอนิจจังนะอะไรที่เป็นอนิจจังที่เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอยู่ไม่เดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยและเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนี่ก็คืออนิจจังเห็นแน่ให้หมดในตัวเราเนี่ยเห็นให้หมดมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมั่งนะเกิดขึ้นแล้วดับไปมั่งเป็นอะไรไปอนิจจังมั่งนะอ๋อขนผมและฟันหนังก็อนิจจังกายแล้วก็นิจจังนะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเหมือนร่างกายเราแต่เป็นเด็กก็เปลี่ยนไหลไปเรื่อยนิจจังไปเรื่อยจนโตจนป่านนี้แล้วเนี่ยเป็นอนิจจังก็จะนิจจังไม่มีที่สุดต่อไปเรื่อยๆจนตายเลยล่ะอะไรที่ผมพุ่งตังนะอนิจจังหมดแล้วล่ะตัวเป็นนิพพานน่ะไม่ใช่ไม่ผสมปรุงแต่งนะอะไรที่ไม่เที่ยงเห็นมันแน่หมดนะไม่ต้องมีนิมิตมันไม่ได้มีนิมิตหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรอกนะไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยอ่ะไม่มีอะไรหมายเอาได้เลยอ่ะนะแล้วไม่อยู่ในบังคับด้วยไปตามกฎของมันน่ะอย่าแก่ได้ไหมอย่าเจ็บได้ไหมอย่าตายได้ไหมก็ไม่ได้อะ
1: นะ
0: แล้วเราจะจบแค่นี้ก็ได้นะแต่ถ้าจะให้มันต่อไปอีกให้เห็นไปทุกขังก็ได้จริงเห็นอนิจจังแล้วความสภาวะแห่งทุกข์มันก็จะเห็นเองอนัตตาก็จะเห็นเองนั่นล่ะแต่ถ้าจะให้พิจารณาต่อก็ได้ก็เห็นเป็นสภาวะแห่งทุกข์มันทนยากที่มันอยู่คงแบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะหรือทุกข์ลักษณะที่ว่าเข้าไปยึดถือแล้วเป็นทุกข์นะถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์ดีก็ทุกข์ไม่ดีก็ทุกข์ไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์ถ้ายังไม่อยู่ตรงกลางยังปรุงแต่งอยู่ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละแล้วเห็นเป็นหน้าตาไม่ให้ตัวตนของเราที่ตรงไหนตรงเราไม่มีตัวตนนั้นเป็นธรรมชาติที่ผสมปรุงแต่งกันทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละคือกฎของธรรมชาติไอ้จังทุกขังหน้าตาพยายามพิจารณาให้เห็นจริงเห็นแจ้งด้วยไอ้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยนะถ้ายอมทำได้อย่างนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันมีญาณคือความรู้นะญาณนะเขาเรียกว่าธรรมะทิฏฐิญาณเนื่องด้วยธรรมชาติลมเข้าใจลมมีความรู้เรื่องธรรมชาติแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเมื่อมีโยมมีอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตคราวนี้ก็จะเข้าสู่โหมดหรือในอัตโนมัติในเรื่องของวิราคะเพราะจิตมันอบรมแล้วเนี่ยเกิดญาณรู้ขึ้นมาความตั้งอยู่ของธรรมชาติแล้วเนี่ยนะจิตก็เริ่มเอนไปทางปัญญาแล้วนะทางวิราคะเริ่มคลายแล้วว่าเห็นจริงคือต้องอบรมจิตให้จิตมันเห็นจริงๆอ่ะว่าไม่ใช่ตัวตนนะ ป็นอนิจจังทุกขังหน้าตานะอบรมมันบ่อยๆให้มันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็จิตก็คลายไปเองไงล่ะจะเกิดวิราคะคลายไปเรื่อยล่ะนะคลายนะคลายตัวตนคลายความยึดมั่นถือมั่นตายตัวตนของของตนออกนะอะไรที่มันคลายมันดับได้ง่ายๆก็ดับไปก่อนดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรที่ดับได้นิโรธได้มันก็จะคืนธรรมชาติไปคืนธรรมชาติไปความว่างของตัวตนก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะตัวตนก็น้อยลงน้อยลงนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแหละพออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพอเกิดวิราคะนี้ว่าเกิดญาณอย่างใกล้เกิดเขาจะมีญาณเนี่ยเรียกว่าญาณเรื่องนิพพานเนี่ยพอความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางแล้วเพราะเรามีสติปัญญากั้นแล้วนะมันก็เริ่มขุดออกเริ่มมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจะเริ่มเข้าสู่นิพพานญาณญาณชั่วคราวก่อนนะอันนี้โยมก็จะมีศรัทธามากขึ้นจะโหจะมีเห็นทางมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นในการปฏิบัติเพราะโยมมีเป้าหมายแล้วโยมเห็นด้วยจิตของโยมเองแล้วมันมีความพ้นทุกข์ได้จริงนะแต่ทำถึงขนาดนี้ยังได้ขนาดนี้เลยอ่ะถ้าทำมากกว่านี้ล่ะจะมีความสุขมากกว่านี้เหรอจะมีเรียกที่นิพพานญาณเนี่ยนะทำให้จนถึงนิพพานถึงที่สุดเลยนิพพานคำนี้เนี่ยเข้าใจนิดนึงนะนิพพานในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเป็นนิพพานเป็นสันทิฏฐิโกนะเป็นสันทิฏฐิโกคือต้องอยู่ด้วยความรู้สึกนะไม่ใช่ตายแล้วจะได้นะแล้วไม่ใช่ตายแล้วจะได้นะมันต้องจำเป็นเป็นความรู้สึกนะเป็นสภาวะจิตที่มันเปลี่ยนใหม่นะพอไม่ปรุงแต่งมากเนี่ยมันก็มีความพอใจเยอะอ่ะเหมือนเราอ่ะมาวัดเนี่ยนะเรามีความสบายใจใช่ไหมล่ะเพราะวัดเนี่ยเราไม่ผสมปรุงแต่งอะไรมากนี่ใช่ป่ะต้นไม้มันเยอะจิตใจเราก็ไม่ผสมปรุงแต่งอะไรมากอ่ะนะแล้วมีความสุขของเราล่ะนะการไม่ปรุงแต่งอันดีที่สุดแล้วนะปรุงแต่งแต่ในสิ่งที่ควรปรุงแต่งพี่ปรุงแต่งแล้วมันเลยเถิดอ่ะดีทำอะไรเลยเถิดปรุงแต่งมากเกินไปนะแต่ธรรมการอย่างเงี้ยนะมันก็คือจะมีสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันนะโยมก็ทำได้อย่างงี้นะมันจะมีจะสมบูรณ์แบบหมดเลยล่ะนะจะมีผลออกมาผลออกมาตรงๆของมันก็คือโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาก็คือมีอริยมรรคมีองค์8น่ะนะมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโดยตรงผลโดยตรงมันเลยจะมีเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะโยมตั้งใจรวบรวมกำลังกายกำลังใจทำเนี่ยก็เรียกว่ามีศีลสำรวมระวังเนี่ยนะก็เรียกว่ามีศีลนะแล้วมีประมาทที่ตรงไหนแล้วการกำหนดอยู่เนี่ยนะตั้งจิตกำหนดอยู่เนี่ยนะกำหนดอยู่เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วปัญญาอยู่ที่ไหนล่ะไอ้จิตที่ทำให้เป็นสมาธิเนี่ยคือมีปัญญาเป็นเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วนะแล้วที่โยมเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเนี่ยนั่นแหละคือปัญญาของจริงเลยอ่ะปัญญาจริงๆเลยอ่ะนะว่าไม่มีตัวตนจริงๆอ่ะแต่ผลโดยตรงมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงของมันเองนะเดี๋ยวจะได้หมดเลยทำตามแบบนั้นนั่งสมาธิหรือทุกอิริยาบถในการยืนนั่งนอนก็ได้ทำได้ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาน่ะไม่อย่าเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งตามแบบรูปแบบอย่างเดียวมันไม่ใช่เราทำเพื่อยึดออกนะทำให้กลมกลืนกับธรรมชาติทำให้กลมกลืนกับคนอื่นนะนะพยายามยึดมั่นเอาความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันทำเก่งฉันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยพยายามอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวฉันไม่มีตัวผู้เดินด้วยมีแต่การไหลวินไหลคืออนิจจังเนี่ยกระแสแห่งการไหลเนี่ยแล้วไม่หยุดน่ะใช่ป่ะล่ะพออิริยาบถนี้อยู่นานๆก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถใหม่แล้วนั่งแล้วก็เมื่อยแล้วก็เป็นเดินบ้างอะไรเงี้ยนี่คือมันไหลไงเป็นอนิจจังไม่มีอยู่ที่หรอก นะมันไหลไปเรื่อยล่ะเวลามันก็ไหลไปเรื่อยอ่ะเลื่อยไปไหลไปเรื่อยล่ะไปตามคาเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมอ่ะเวลาเนี่ยโดนควบคุมดินน้ำไฟลมควบคุมอยู่นะยิ่งโยมเห็นอนิจจังแล้วเนี่ยบางทีเพ่งเป็นสีมาที่ปัญญาในอนิจจังแล้วมันมีทุกขั้นตอนละยาไม่มีทุกขั้นตอนเลยอ่ะนะยาไม่มีทุกขั้นตอนผลไม่มีทุกขั้นตอนเลยอ่ะยกตัวอย่างขั้นตอนเห็นอาการอนิจจังก็ได้นะแล้วกำหนดเนี่ยนะกำหนดในการทำเนี่ยก็เป็นศีลแล้วกำหนดลักษณะมันหนักเพ่งมันหนักนะกำหนดไปที่อนิจจังนั่นคือสมาธินะแล้วเห็นฟ้าเป็นอนิจจังเห็นแจ้งเห็นประจักษ์ชัดก็เป็นปัญญานะแต่ผลได้ตรงมันเป็นอย่างงั้นถ้าผลได้อ้อมมันล่ะผมได้อ้อมมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะโพชฌงค์เจ็ดโยมก็มีอ่ะโพธิปักขิยธรรมโยมก็มีไม่ไปไหนเลยอ่ะเพราะมันสมบูรณ์แบบมันทำแบบนี้มันก็ได้หมดล่ะนะอย่างที่อามาบอกโพชฌงค์เนี่ยสติมีไหมโยมก็มีสติยังปลูกสติกระทำอยู่นั่นล่ะนะมีธรรมพิจยามะโยมก็มีธรรมพิจยาอยู่ยอมเลือกเฟ้นธรรมอยู่ใครควรทำอยู่พิจารณาธรรมอยู่ว่าเป็นอรูปเป็นนามเป็นขันธ์ห้าเป็นความเกิดดับเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตานั่นคือการใครควรทำนั่นล่ะมีวิทยามะยอมก็มีความภาคเพียรในการกระทำอยู่อ่ะในการเดินอยู่ในการกำหนดลมหายใจอยู่ในท่าเดินอยู่ในท่านั่งในท่านอนก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วปิติมีไหมเรามีความพอใจฝึกว่าทำฝึกมีความฝึกมีความพอใจนั่งมาที่ได้นานอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีความสงบมาแบบที่สามารถชงก็มีอยู่ไม่มีอยู่ในตัวเองทั้งหมดเลยอ่ะสมาธิมีไหมก็มีอ่ะอุเบกขาสามารถชงไหมก็มีอยู่อ่ะใช่ป่ะเพราะเรากำลังดูสำรวมทำอุเบกขาคือควบคุมความรู้สึกนั่นอยู่อ่ะนะควบคุมสติปัญญาที่จะดูตัดกิเลสอยู่อ่ะเมื่อที่คายความยึดมั่นถือมั่นน่ะทำอยู่อ่ะผมพบชมมันก็มีอ่ะนะโพธิปัญญาธรรม37ประการ7หมวดมันก็มีอยู่อ่ะประฐาน4ก็มีอิทธิบาท4ก็มีทำฤทธิ์ทำให้เกิดความสำเร็จสมประธาน4ความภาคเพียร4มันก็มีอยู่แหละนะแล้วก็มีอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีอยู่แล้วในตัวเองทำอยู่แล้วใช่ป่ะทำทุกหมวดมันก็มาลงตรงนี้ทำแบบเดียวได้ทุกแบบเลยอ่ะทำทุกหมวดก็ลงมาผลอันเดียวกันคือเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะละตัวตนของตนออกจากความรู้สึกของเราอ่ะนะพยายามเอาตัวตนเอาของตนออกจากความรู้สึกของเราอ่ะเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะไม่อุปทานนะแต่เราใช้คำว่าสมาทานแทนถือไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญานะจะไม่เราจะไม่ใช้คำว่าอุปทานนะมาพันยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหาเราใช้คำว่าสมาทานแทนแล้วกันนะมันมีหมดเลยอ่ะใช่มันก็สมบูรณ์แบบอ่ะนะแล้วก็มีอะไรล่ะมรรคเมืองโพชฌงค์7ก็มีที่พูดถึงไปแล้วก็มรรคเมือง8ก็มีอยู่นะก็ทำอยู่มรรคเมือง8ราศีมาที่ปัญญาก็ผลด้วยตรงมันเองนั่นล่ะเห็นแปลว่าทำแบบเนี้ยนะกำหนดโครงสร้างแบบเนี้ยหลักแบบเนี้ยมันก็มีหมดเลยอ่ะที่แบบก็คือต้องคือปัญญาสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาล่ะเรียกว่าอรันตริยสมาธิสมาธิจะมีความรู้สึกอยู่แล้วเพ่งปัญญาเข้าไปพร้อมๆกันทำให้เห็นปัญญาสมาธิปัญญาพร้อมๆกันทำพร้อมทั้งสติสมาธิปัญญาเลยพร้อมกันไปเลยใช่ไหมล่ะด้วยอาการแบบเนี้ยเนี่ยมาไม่ได้เพ่งเอาความสงบอย่างเดียวความสงบอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่เกิดไม่เห็นปัญญาไม่เพ่งลักษณะไม่เพ่งปัญญามันก็ไม่คลายจิตมันก็ไม่คลายสิพอยกออกมาเจอโรคภายนอกแล้วเนี่ยจิตมันก็เข้ารูปแบบเดิมสิมันไม่เห็นมันไม่คลายมันไม่เข็ดอ่ะนะจิตมันไม่เห็นอ่ะ นะแล้วผมบอกว่าเราทำจริงให้จิตเห็นจริงถ้าไม่ทำไม่จริงเนี่ยจิตมันก็ยังเป็นแบบเดิมอ่ะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อีกเป็นตัวเราของเราอ่ะใช่ไหมนะให้เห็นว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตนยืนพื้นเอาไว้นะว่ายึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแต่แล้วก็คิดไว้ในใจฝันฝึกเสมอว่าเราจะถือไว้ด้วยสมาทานแทนด้วยสติปัญญานะเราจะมีความเห็นนิธิไปข้างหน้าว่าเป็นเพื่อความดับทุกข์นั้นความปรารถนาความต้องการของสัมมาสังกัปปะก็เป็นเพื่อความดับทุกข์การพูดการจาก็เป็นไปเพื่อหนุนเพื่อการดับทุกข์นะทางการกายในการทำการงานเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทุกอย่างก็ไปทางตามนั้นหมดนั่นแหละแนวทางเดียวกันหมดทำตามเนี่ยน่ะก็ลองไปดูสินะเพราะว่าถ้าเอาจากความสงบอย่างเดียวเนี่ยมันก็ศาสนาไหนมันก็มีอ่ะนะแล้วก็มันไม่ใช่ทางดับทุกข์ทางดับทุกข์มันต้องเห็นในจังทุกขังนัตตาแล้วคลายไปคลายค่อยๆ คลายไปแล้วใจมันก็จะไปเข้านิพพานไปเรื่อยนิพพานไปเรื่อยพอยอมทำได้อย่างเงี้ยพอกระทำเนี่ยเพื่อจะตัดกิเลสเนี่ยพอตัดแล้วมันจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานขึ้นมาจะเกิดผลจะเกิดขึ้นมานะทำฝีสมาธิปัญญาเนี่ยให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมามรรคก็คือทางเดินอ่ะนะเดินเข้ามาเดินเข้ามากระแสแห่งโลกุตระแล้วมรรคผลเนี่ยนิพพานเนี่ยนะหรือพระอริยะเนี่ยนะพระอริยะเนี่ยสี่ทางนี้เนี่ยที่เรียกว่าทางเดินอันประเสริฐแปดประการเนี่ยแต่พระเจ้าท่านบอกไว้ว่าถ้ามีทางเนี่ยศาสนานั้นก็จะมีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะจิตดวงนี้มันไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเลยนะจิตดวงนี้มันไม่แยกไปเป็นหญิงไม่เป็นชายแล้วแต่ธรรมชาติมันสร้างมาว่าให้เป็นธรรมชาติว่าเป็นหญิงเป็นชายอ่ะนะจิตนี้ไม่มีชายแล้วเหมือนว่าพระนางฝริมหามายาบรรดาของเจ้าชายเวทาแล้วพอสวรรคตแล้วก็เกิดเป็นเทพบุตรใช่ไหมล่ะบนสวรรค์ชั้นดุสิตอะนะเป็นเทพบุตรใช่ไหมจิตตรงนี้ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายหรอกนะมันอยู่ที่ว่าเรากรรมอะไรให้เราแยกให้เป็นหญิงเป็นชายอยู่ที่กรรมนั้นนะกรรมจำแนกประเภทของสัตว์ก็คือถ้ามีทางนี่ก็มีสมณะทั้งสี่นั่นแหละนะถ้าปรารถนาเขาก็มีทางของเขาอ่ะนะไม่ได้มีเราทางเดียวแต่เขาจะเหมือนเราเปล่าก็ไม่เหมือนนะมีเราปรารถนาเดียวที่มีมากมายองค์แปดแบบเนี้ยนะได้มานะเพราะว่าพระเจ้าท่านก็ตรัสรู้มาท่านก็ให้ควรนะเป็นเหตุเป็นผลและนะมีสมาธิแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะธรรมชาติก็มีอยู่แล้วแต่แล้วพัฒนาให้มากขึ้นเพราะว่าไปการงานทุกอย่างมันต้องการศีลสมาธิปัญญานะไม่มีไม่ได้หรอกแล้วเราจะวัดกันได้ยังไงล่ะสัญโยชน์เนี่ยนะสัญโยชน์ผูกใจเนี่ยนะรู้จักสัญโยชน์10มั้ยล่ะเนี่ยจะวัดกันที่สัญโยชน์การตัดกิเลสเนี่ยจะวัดกันที่การตัดสัญโยชน์ตรงเนี้ยนะสัญโยชน์สาสัญโยชน์สิบเนี่ยนี้หนึ่งเนี่ยสักกายทิฏฐินะแล้วก็สองวิกิกิจฉาสามศีลพัตตปามาสสี่กามราคะห้าปฏิอะไรอ่ะลืมกามราคะปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาทความโมโหเนี่ยปฏิฆะแล้วก็มีรูปราคะติดใจในรูปอรูปราคะมานะอุทธัจจกุกกุจจะอวิชชาสัญโยชน์10เนี่ย นะเขาจะไว้วัด

ความเป็นอริยบุคคลนะอันดับแรกนะฟังไว้ก็ดีนะแต่ยังไม่ต้องไปอะไรมากหรอกเรื่องพวกเนี้ยนะเอาควบคุมความรู้สึกของเราก็ได้ละนะก็คุณฝากฝึกว่าเรามีฝึกความโลภความโกรธความหนองน้อยลงแล้วเริ่มมีความฝึกมากขึ้นดูเอานั้นก็พอและเห็นตรงนั้นก็พอแล้วที่ฟังไว้ได้ประดับความรู้ก็พอนะแล้วไปจำอะไรมันมากละนะจำว่าทำไงให้มันทุกข์มันเกิดขึ้นยังไงจะดับไปยังไงงั้นก็พอแล้วนะไอ้เรื่องผลเรื่องไอ้พระนุ่นนี่พระโพธิบาลพระอรหันต์อะไรเงี้ยแค่เอาประดับความรู้ก็พอนะอันดับแรกกสกายทิฏฐิเนี่ยพระโสดาบันก็ต้องละสัญโยชน์3ให้ได้ละดังเด็ดขาดพระกิทาคามีก็ละดังเด็ดขาดแต่พระกิทาคามีเนี่ยทำให้ทำความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางได้มากขึ้นจากโสดาบันแต่ละสัญโยชน์3ได้เด็ดขาดเหมือนกันนะอันดับแรกก็ฝักกายทิฏฐินะในความที่เห็นว่ามีตัวมีตนนะมีความยึดมั่นถือมั่นตัวตนนะฝักกายทิฏฐินะความยึดมั่นถือมั่นตัวตนแบบหยาบๆนะยังไม่ละเอียดมากๆยังไม่ละเอียดมากๆอ่ะแต่ยังหยาบอยู่ก็ละได้อ่ะนะแต่จะหยาบยังละได้และสองวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าชีวิตนี้คืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถามให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมเนี่ยสงสัยอยู่อะไรเงี้ยปักหลักให้มั่นไปเลยว่าเราเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะพระพุทธคือจิตที่เป็นพระพุทธะไม่ลังเลแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงเพราะเป็นทางที่เราปฏิบัติแล้วเห็นจริงแล้วหรือว่าปฏิบัติได้ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้สามศีลปัปปามาสคือการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในการประพฤติปฏิบัติก็ได้ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเรื่องของศีลเรื่องของคำหนดทันเวียนประเพณีคือการกระทำพวกนี้ไม่มีปัญญานำหน้าเขาเรียกว่างมงายไม่มีปัญญานำหน้าอะไรที่ไม่มีปัญญานำหน้าหรือทำบุญทำทานแล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีปัญญานำหน้าก็ถือว่าเป็นศีลปัตตปามาสหมดอะถ้ามีปัญญานำหน้าน่ะนะศีลต้องมีปัญญานำหน้าถ้ายอมถือศีล8ให้เข้มงวดขึ้นอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรให้เข้มคัดขึ้นอะไรเงี้ยนะให้แข้งเลยอ่ะนะแต่โยมไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ไปศีลปาฏิหาริย์หมดอ่ะต้องรู้ว่าศีลคืออะไรเพื่ออะไรนะทำไปเพื่ออะไรนะถ้ามีอะไรถ้ามีปัญญาลำหน้าแล้วก็จะอยู่ที่ปัญญาทั้งนั้นนั่นนะถ้ามีปัญญาลำหน้านี่คือละความหลงนะละความโมหะนะสามตัวแรกเนี่ยผมว่าเป็นโมหะเป็นความหลงอยู่นะพวกละโมหะสามตัวแรกถือว่าเป็นประเภทโมหะพวกยังความหลงอยู่หลงไม่รู้ความเป็นจริงอ่ะยังงมงายอยู่นะแล้วตัวที่ห้าแล้วตัวที่สี่นะละสามตัวละสามตัวนี้ได้เนี่ยนะก็จะเป็นโสดาบันกับสกิทาคามีมันต้องละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปฝ่าโสดาบันอีกนะแล้วก็มีสัญโยตัวที่4จะกับตัวที่5เนี่ยจะละด้วยอนาคามีนะคือกามราคะความติดใจในกามนะในกามนะกามก็คือรูปเสียกินรสนะกามราคะพูดถึงคำว่าราคะก่อนราคะคือความติดใจยินดีในกามนะการติดใจยินดีในกามนี่ยังแต่ละได้ก็เมื่อเป็นโสดาบันยังละไม่ได้นะกามราคะเนี่ย
นะพวกกามยังละไม่ได้นะละได้ก็คืออนาคามีนั่นแหละนะสกิทาคามียังละไม่ได้เรื่องกามมันละเอียดมันติดใจมันติดพันเยอะนะมันลึกกามราคะเราพูดถึงราคะคือความติดใจยินดีไอ้ที่อะไรโยมติดใจยินดีที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยเราเห็นนู่นเนี่ยพอใจชอบมีก็มันคือเป็นราคะทั้งนั้นน่ะนะพอเรามีราคะเนี่ยต้องมีเงินไปจ่ายมันใช่ไหมล่ะซื้อหามันมาแล้วก็อันหนึ่งก็คือปฏิฆะการกระทบกระทั่งใจในเรื่องของความไม่พอใจความโกรธเรียกปฏิฆะนะเกี่ยวเรื่องความโกรธนะในเรื่องกามเรื่องความโลภความโกรธแล้วใช่ไหมจะละได้ด้วยอนาคามีนะแล้วก็อีก5ตัวสุดท้ายเนี่ยรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจักกุจะอวิชชาเนี่ยโยมจะละได้ก็เมื่อเป็นพระอรหันต์น่ะรูปราคะก็คือยังมีราคะความติดใจพอใจในยินดีในรูปบริสุทธิ์นะที่เป็นรูปนะนะหรือไม่ก็ยอมติดใจในการมีความสุขในทำสมาธิและยังชอบสมาธิยังติดใจในสมาธิมาอยู่ในฌานแล้วยังติดใจในฌานถือว่าเป็นรูปราคะนะคือมันไม่ใช่กามมันคนละอย่างกันมันพ้นกามไปแล้วอะแล้วมันไม่ใช่กามมันคนละตัวกันนะมันคนละตัวกันมันเป็นแต่เพราะกามเราละไปได้อนาคามีละนะกามราคะปฏิฆะเนี่ยมันรูปราคะเนี่ยมันไม่ใช่กามมันคนละตัวกันนะมันเป็นอะไรที่ละเอียดฝ่ากกามคือไม่สนใจกามแหละเหมือนวัยรุ่นน่ะสนใจแต่เรื่องกามใช่ไหมล่ะนะเรื่องกามนะเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยส่วนมากเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามหรือกามราคะเนี่ยเรื่องเพศตรงข้ามพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หน่อยกามนี่ไม่ค่อยสนละสนใจแต่สะสมพักเครื่องใช่ไหมล่ะใช่ไหมสนใจแต่ของสะสมละนะสนใจบุคคลไม่ค่อยสนใจละสนใจแต่ของสะสมและพักเครื่องมั่งอะไรมั่งพอโตพออายุมากขึ้นมาอีกหน่อยสนใจอะไรล่ะพักเครื่องหรือของสะสมก็ไม่ค่อยสนใจแล้วสะสมใจอะไรล่ะชื่อเสียงเกียรติยศเห็นไหมชื่อเสียงเกียรติยศนะส่วนมากจะสนใจไปตามลำดับเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนกันนั่นล่ะแล้วมันละเอียดขึ้นนะกามนี่ไม่เอาแล้วไม่ติดใจแล้วแต่ไปติดตรงรูปราคะอรูปราคะคือความติดใจยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงก็แล้วแต่เนี่ยนั่นแหละคือไม่มีรูปมันละเอียดกว่ามันละได้ด้วยอรหันต์มานะคือตัวตนแบบละเอียดอ่ะนะมีการตีค่าความเสมอมีการมีระดับของตัวตนว่าเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาเราไม่ดีกว่าเขาเราแย่กว่าเขาเลยเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบนะเกี่ยวเรื่องตัวตนมันละเอียดแล้วก็อุทธัจจกุกุจจะคือใจมันก็เพิ่มมันมีกระเพื่อมได้ใจมันไม่นิ่งอ่ะนะฝืนไข้ฟ้าฝนใจฝืนดุจใจอะไรเงี้ยนะมีอะไรเข้ามาปุ๊บฝืนพุ่งขึ้นมาพอใจอะไรเงี้ยถือว่ายินดีอะไรเงี้ยมันกระเพื่อมได้มันสนใจอ่ะมันไม่นิ่งอ่ะจะละได้ก็คืออรหันต์อาหารก็จะนิ่งอะไรก็มาก็คือไม่ผสมวงแต่งอีกอ่ะจิตนี้มันดับอ่ะนะมันเจอถ้าทำมันจิตถึงแล้วมันดับการปรุงแต่งแล้วก็อีกตัวสุดท้ายวิชาคือความไม่รู้ในความเป็นจริงเป็นเรื่องของธรรมะนะที่รู้หมดแหละแจ่มแจ้งหมดละเอียดหมดตอบคำถามทุกอย่างได้หมดนี่คือฝันยอดเสร็จนะเขาไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดความเป็นอริยะของบุคคลนะก็ฟังไว้แล้วกันนะ

ฟังไว้กันว่าเราเนี่ยเห็นตัวตนยังมียังเห็นตัวตนยังฝึกการไม่มีตัวตนไหมถ้าเป็นระดับหยาบได้ก็โอเคนะพยายามมองตัวเองแล้วกันนะอยากถ้าอยากจะรู้ก็ว่าเรามีเรามีการกระทำด้วยการมีปัญญานำหน้าไหมถือขังไหมถือความยึดมั่นถือมั่นถือขังไหมอะไรเงี้ยบางคนถือขังอะถือแบบว่าถือแบบไม่มีปัญญาเนี่ยนะถือแบบไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาอำนาจเนี่ยว่าเราจะกระทำหรือไม่กระทำนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะนะเหมือนกับไสยศาสตร์เนี่ยยึดมั่นมันไม่รู้อะไรอ่ะแต่ไปยึดมันไว้ก่อนแล้วไม่รู้ว่ามีเศษไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคนมีนะยึดมั่นในเศษเนี่ยนะโอ้ไม่ได้หรอกเงื่อนนี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ไม่มีปัญญาบางครั้งมันเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานำหน้านะเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอย่างเมียเขาใส่เครื่องประดับเยอะใส่เสื้อผ้าดีๆอย่างเงี้ยแต่ไปงานหรืออะไรว่าไม่รู้นะก็มีลำธารเนี่ยว่าจะข้ามเขาก็ไม่กล้าข้ามกลัวเปิดก็มีพระอยู่สองรูปนะก็เดินผ่านมาแล้วมีพระองค์หนึ่งเนี่ยเขาก็อุ้มผู้หญิงเนี่ยนะข้ามน้ำแล้วเขาก็กลับวัดแล้วพระหนุ่มองค์นั้นเขาคิดว่าไม่พระพี่เนี่ยทำไมถึงทำอย่างนั้นเนี่ยว่าผิดศีลงดอย่างเงี้ยนี่ใช่ป่ะแล้วตั้งหลายวันเขาคุ้นคิดเพราะวันนึงเขาก็เลยถามว่าวันนั้นน่ะท่านน่ะองค์ผู้หญิงข้ามน้ำเนี่ยผิดวินัยนะพระองค์นั้นก็บอกว่าท่านยังมาคิดอีกเหรอมันจบไปแล้วนะเขาทิ้งไปแดดเขาอุ้มเสร็จเขาทิ้งไปแล้วไม่ได้คิดหรอกนี่คือการยึดมั่นถือมั่นบางทีเมื่อคนใกล้จมน้ำจะตายอ่ะแล้วเราจะช่วยไหมล่ะนะเราจะช่วยไหมถ้าผู้หญิงอย่างพระเนี่ยผู้หญิงจมน้ำเนี่ยไม่ให้พระช่วยเนี่ยถ้าผู้หญิงตายไปได้ไงล่ะใช่ป่ะบางครั้งต้องมีปัญญาแหละว่าควรไม่ควรใช่ป่ะเอาไม้เขาถือก็ได้เดินเข้ามาก็ได้ใช่ป่ะล่ะไม่ได้ปล่อยเดินหนีหายไปเลยก็ไม่ถูกนะบางทีปล่อยปากละเลยก็ไม่ได้อ่ะนะใช่ป่ะล่ะอย่างเราบางทีเรารักษาศีลอย่างเงี้ยนะบางทีไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปอะไรเงี้ยกลายเป็นศิลปะปาม่าไปหมดไม่ได้มีปัญญาว่าบางทีมันควรไม่ควรอ่ะนะจนชนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอ่ะนะหรือกระทำอะไรก็แต่ที่บ้านแล้วแต่เนี่ยไปยึดอะไรมากๆเนี่ยนั่นหลักศิลปะปาม่าหมดอ่ะบางคนก็ทำบุญเนี่ยทำบุญโดยไม่มีปัญญาเลยทำเพื่ออะไรเพื่อละตัวตนหรือไปเพื่อสวรรค์จะไปเพื่อฝ่าหวานเพื่อไปใช้อะไรเพื่อฝ่าหวานเพื่อนู่นเพื่อนี่อะไรมันก็เขาแล้วเขาพงไปหมดนั่นแหละใช่ป่ะจริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลของมันเองนะใช้ปัญญานะมันอยู่ที่จิตนั่นแหละหัดปล่อยวางนะไม่เป็นคนโกรธง่ายนะไม่เป็นคนโกรธง่ายก็พอแล้วสามโกรธมันละยากหน่อยไม่มีคนโกรธง่ายพอทำอย่างเงี้ยมันก็ได้หมดแล้วล่ะนะก็วัดกันที่ตรงเนี้ยนะมรรคผลนิพพานที่ตัวเราก็มีหมดแล้วล่ะนะมรรคผลก็อยู่ตัวเราเลยล่ะทำให้มันมีขึ้นมันก็เป็นขึ้นเหมือนโอวาทปาปิโมกข์อ่ะคือจุดหลักใหญ่จุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยก็คือละตัวตนความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราเนี่ยละมันได้ออกให้หมดนะเหมือนพระโอวาทปาติโมกข์บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมทำการทำจิตให้ขาวรอบเนี่ยความหมายก็คือตามระดับชั้นก็ค่อยละตัวตนทีละระดับทีละระดับการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการที่จะให้ตัวตนเนี่ยเป็นตัวตนที่ไม่มีบาปแล้วใช่ป่ะแต่ให้เป็นตัวตนที่มีความดีและทำกุศลให้ถึงพอ

พอเราเป็นตัวคนที่มีความดีแล้วเนี่ยเราตัวเราเนี่ยเป็นที่มีความดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีความพอใจมีการเพื่อปฏิบัติได้มากขึ้นหรือได้ความฝึกในการปฏิบัติได้มากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้มันมากขึ้นให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยนะจนกระทั่งละคนตัวตนที่ทำความดีก็ค่อยละออกละออกดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาให้อยู่ตรงกลางเหมือนกับเราไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะต้องใช้เรือใช่ไหมล่ะเรือนั้นเราเปรียบเสมือนว่าเป็นความดีอ่ะนะพอเหมือนเป็นความดีพอเรือถึงฝั่งแล้วเราก็ต้องทิ้งเรือใช่ไหมล่ะไม่ต้องใช้มันถ้าเราไม่ทำความดีถ้าความชั่วไม่ทำความดีเนี่ยเราจะไม่มีที่ยืนอ่ะใช่ไหมไม่มีที่เกาะเกี่ยวอ่ะใช่ไหมเพราะมีแต่โทษอ่ะนะมันไม่มีความสบายใจไม่มีความสงบอ่ะนะถ้าเราทำถึงจุดนั้นได้คือถ้าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือถ้าตัวเราจะได้นะรักษาความดีเอาไว้เนี่ยจนเราสามารถที่จะคนอื่นตำหนิเราไม่ได้ตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้อ่ะนั่นคือเราว่าตัวเองได้เราเป็นคนดีคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พาชันถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเราไม่มีผู้ดีไม่แต่สิ่งที่ทำสิ่งที่ดีให้คนอื่นเขานะความดีก็ทิ้งไม่ติดใจไม่หลงในความดีอะไรเงี้ยนะทำเพื่อหน้าที่อ่ะนะมีหน้าที่ที่ควรทำเพราะคนเราต้องทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมล่ะนะหน้าที่บางทีก็บังคับเราต้องกินข้าวใช่ไหมล่ะเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นแล้วเรากินข้าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เหมือนกันแล้วอยู่ในสังคมแล้วทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดอะจะแบบไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันในหน้าที่เป็นลูกจ้างนายจ้างมีหน้าที่เป็นสามีภรรยาอะไรก็ทำหน้าที่ดีที่สุดนั่นแหละนะเป็นนักเรียนนักศึกษาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันแต่ทำด้วยสมาทานไม่ยึดมั่นนะก็เหมือนกับว่าสังขปาเนี่ยความต้องการกับตัณหาแล้วก็ความต้องการเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนจากความต้องการเป็นสัมมาสังขปาแทนซะต้องการชอบนะต้องการอะไรได้มาก็ไม่ดีใจไม่ต้องหัวเราะถึงขนาดอะไรมันมากมายใช่ป่ะเพราะเราคิดว่าเราทำปัจจัยให้มันพร้อมแล้วมันก็ต้องได้เมื่อปัจจัยมันพร้อมมันต้องได้ตามที่เราต้องการนั่นแหละนะเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยนะไม่ได้ปล่อยตัวให้ล้าหลังมันก็ไม่ใช่อ่ะนะเราต้องมีปัญญานั่นล่ะนะไม่ใช่ว่าเราก็ยึดมั่นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเรามาเข้าวัดเราจะต้องเป็นคนที่ไม่เอาอะไรนั่นก็เป็นศิลปะปามาเบิกก็เป็นผูกใจให้ตัวเองทุกร้อนอึดอัดใช่ไหมล่ะเออมันก็ไม่ถูกมันก็กลายเป็นแบบว่าอัตกิเดมาฐานุโยกอะทำตัวพลให้ตัวลำบากอะมันก็ไม่ใช่อ่ะชุ่มก็ไม่เอาเปียกก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะครับพอดีก็พอก็คือสมาทานถือเอาไว้ด้วยดีอยากมีอะไรอยากหาเงินอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ทำด้วยสติปัญญานะใช้ชีวิตมันดีขึ้นน่ะไม่ใช่เพราะเราไปยึดมาถึงมันว่าเป็นเข้าวัดแล้วต้องทำคนให้เป็นคนหัวโบราณอะไรก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เอามีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรมีเงินพอก็ซื้อแต่ไม่เป็นหนี้หรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยมีของแบบนี้ยังไม่มีเงินพอที่จะฟื้นใหม่ก็ใช้ของเก่าได้ก็ใช้ไปก่อนได้สมาทานด้วยดีไม่เดือดร้อนน่ะแต่ไม่ติดไม่เสียใจไม่ต้องมองใครว่าใครจะว่าเราเรื่องไงแล้วมองตัวเองก็พอแล้วเราดีพอแล้วแค่นั้นน่ะเพราะเราจะห้ามความพิษคนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะจะไม่ให้ใครมันดินทาเราก็ไม่ได้หรอกเราต้องรู้ตัวเองอ่ะว่าเราเป็นทองหรือเปล่าล่ะเป็นทองแท้หรือเปล่าล่ะถ้าทองแท้เนี่ยเหมือนอยู่ในน้ำคำน้ำเหม็นแค่ไหนมีใครมั่งไม่ต้องการใช่ไหมล่ะ
เหมือนเงินพันบาทเนี่ยเงินพันบาทเนี่ยขยำให้ขยำแล้วทิ้งเอาไว้เนี่ยใครเห็นใครใครก็หยิบใช่ไหมจริงๆไหมล่ะใครก็ยังต้องการอยู่ใช่ไหมล่ะขยำให้มันเละยังไงคนก็ยังต้องการอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะคุณค่าหรือมูลค่ามันเต็มร้อยเต็มพันอ่ะมันไม่ลดคุณค่ามันอ่ะเหมือนกับเราอ่ะเราเป็นทองแล้วก็พอเราต้องมั่นใจตัวเราเป็นทองสิเราไปแคร์ใครที่พูดกับเราแล้วว่าทำดีที่สุดแล้วนะเราทำด้วยฟ้ามาด้วยปัญญาน่ะนะเพราะเรารู้ว่าเราไม่ทำให้อื่นเดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนก็พอแล้วนะชีวิตนี้มีความสุขอะไรไม่ทำให้จิตใจเราไปกระทบกระเทือนได้ทำจิตใจเราก็เป็นเหมือนใบบัวที่อาตมาบอกพยายามทำให้จิตใจไปเหมือนใบบัวนะอยู่ในโลกสังคมได้อย่างเงี้ยนะประยุกต์ตัวเองให้เข้าสังคมสังคมมีโลกจริงโลกเสมือนแล้วก็ทำโลกจริงโลกเสมือนให้โดยมีธรรมะเนี่ยให้มันสอดคล้องให้ประยุกต์ใช้มันให้ได้ให้เกิดประโยชน์นะเขาอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตทำโลกเสมือนจริงให้มีตัวตนแล้วก็ทำตัวตนให้โลกเสมือนจริงสิจริงไหมล่ะอยากจะทำอะไรออนไลน์ก็ทำสิอยากจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็สร้างไปสิใช่ไหมล่ะถ้าเกิดประโยชน์ไม่ใช่ไปล้าหลังมันก็ไม่ถูกอีกละใช่ป่ะล่ะคือเรื่องคือว่าเราจะไปยึดมั่นว่าตัวเราของเรานั่นเองอ่ะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่อยู่ด้วยสติปัญญานั่นล่ะใช่ป่ะล่ะยุคใหม่นี้เขาให้ใช้มาหุงข้าวไฟฟ้าแล้วอ่ะเขาโยมจะใช้เฟืนอยู่อีกเหรอจะไม่ประยุกต์ใช้มาไฟฟ้ามากจะใช้เฟืนอยู่ตลอดเวลาก็มันก็ไม่ใช่อีกอ่ะชีวิตคือเหมือนกันเมื่อเรามีชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วเราจะมาไปบัตรธรรมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องล้าหลังมันหลอกมีอะไรให้ใช้ก็ใช้อะไรเงี้ยแต่ใช้เพื่อปัญญานะก็ไม่ไปอบายมุขไม่ทำผิดไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขานะแล้วก็ไม่ไปสร้างหนี้จนเกินเหตุจนไปสร้างหนี้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่เอาอ่ะใช่ไหมล่ะก็ใช้ปัญญาและกันชีวิตนี้เป็นชีวิตของเราเราก็เลือกได้ที่จะทำตัวเองยังไงล่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็นะมือถือเราก็รู้จักใช้เกิดประโยชน์หรือว่าเราใช้ด้วยสติปัญญาหรือใช้ด้วยตัณหาล่ะก็ที่เราใช้อีกอ่ะถ้าเราได้อย่างนี้นะเราสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราสามารถควบคุมวัตถุข้างนอกได้นะเราเป็นผู้อยู่เหนือวัตถุอ่ะใช่ป่ะวัตถุพวกนี้ไม่ทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์กับความรู้สึกของมันน่ะใช่ป่ะนะไม่พาเราให้เราเพลินกับอารมณ์ที่เราไปใช้เทคโนโลยีพวกนี้มากๆโดยไม่มีสติปัญญานะมันเป็นให้เราหลงไปกับมันมากเร็วมากขึ้นน่ะใช่ป่ะมันเป็นดาบสองคมจริงจริงๆเป็นศาสตร์สองคมนะจริงเราใจฝนมากข้อใจเราอ่อนแอกับวัตถุเรื่องมือถือด้วยนะอายุ70-80ยังทัชสกรีนอยู่เลยลืดลูดปึ๊ดลูดปึ๊ดทั้งวันทั้งคืนที่ก็ไม่ใช่จ้ะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะวิชาสุดท้ายวิชาให้พ้นทุกข์เนี่ยวิชาวิชาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ตัวเองนะเอาอย่างอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยรองซะแต่ปัจจัยหลักของชีวิตนะคือทำให้เราพ้นทุกข์ซะนะลองคิดเสมอเมื่อก่อนไม่มีมือถือเรายังอยู่ได้เลยถ้าเรามีแล้วโอ้เราสะดวกสบายขึ้นนะเราไม่ลำบากนะเออแต่ไม่ต้องติดมันถึงขนาดนั้นบางคนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยก็ไม่ใช่ป่ะล่ะอย่าประมาทอย่ามัวเมาแล้วมัทะความมัวเมาเพ้อเพลินมัวเมาถ้าเพ้อเพลินมัวเมานะเครื่องมัททะแต่ถ้ามันปมัททะถ้ามัวเมามากขึ้นจนเอาไม่อยู่เรียกว่าประมาทนะประมาททำตามเนี่ยล่ะนะทำให้เกิดมรรคมีองค์8เนี่ยให้เป็นสมัตตา8จนทำให้เป็นสมัตตา10นะว่าจะสมบูรณ์แบบนะพุทธเจ้าท่านบอกทางนี้ทางเดียวเอเสวะมัคโคนทันโยทัสสานัสสาวิสุทธิยาเอตันเหตุตุมเหปฏิปทาถะมรเสตังปโมหานังทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่น
นะเป็นไปเที่ยวตามบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะความเห็นอันบริสุทธิ์ความพิจารณาเห็นแบบความพิจารณาเห็นเนี่ยความไม่เห็นได้ถูกต้องกระดุมเม็ดแรกพวกเธอจงมาทางนี้เถิดมารหมู่มารมักหลงทางคือมองไม่เห็นทางนี้ใครเดินทางเนี้ยมารทั้งหลายที่จะเอาเราไปเกิดคั่วกับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเราเพราะเราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงแล้วพระเจ้าก็บอกตัดอีกว่าถ้าได้สมถะเสร็จครบแล้วเนี่ยนะก็จะได้เหมือนไปมีพระองค์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาคนที่มีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดามีความกรรมเป็นของตนเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยคนที่ความเกิดได้พ้นจากความเกิดความแก่ได้พ้นจากความแก่คนที่มีความตายก็พ้นจากความตายก็เหมือนกับแล้วก็บอกว่าเหมือนกับมียาถ่ายวิเลจนะยาถ่ายความทุกข์ถ่ายกิเลสถ่ายตัณหาถ่ายตัวตนถ่ายออกหมดเลยเหมือนยาถ่ายเคยมากินยาถ่ายหรือใครเคยถ่ายท้องมาถ่ายหมดเลยทันเพียเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยไอ้ที่มาอยู่ในท้องถ่ายออกหมดเลยที่ไม่ดีถ่ายออกหมดเลยนะมันจะเพียไปเองนะหรือเหมือนกับว่าหรือไม่สำลอกอ่ะเรากินอะไรไปเข้าไปเนี่ยแล้วสำลอกออกหมดเลยใช่ไหมล่ะไม่เหลืออะไรท้องแฟบเลยอ่ะนั่นแหละทำอย่างนี้จะได้มีวามนะการสำลอกสำลอกกิเลสสำลอกตัณหาออกเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างนั้นนะแต่จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะอย่างนี้แหละนะอย่าประมาทและการชีวิตเพราะว่ามันชีวิตไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อ่ะไม่กี่ปีแป๊บเดียวเองเนี่ยไปปีแป๊บเดียวเองนะเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งละสองเดือนจะเดือนครึ่งไปแล้วพรุ่งนี้วันนี้ใช่ไหมวันวาเลนไทน์ที่4กุมภาพันธ์ใช่ไหมล่ะเห็นป่ะผ่านไปเทียวันแหละไวนะแล้วอย่าประมาทละกันพยายามไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสงบอยู่ภายในมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นฝึกเราโลภน้อยลงฝึกเอ้ยเราไม่ค่อยโลภแล้วเราเริ่มที่จะไม่ไร้สาระกับชีวิตและเริ่มไม่ฟื้นสิ่งที่เป็นสิ่งไร้สาระและเริ่มไม่ค่อยมีราคาและพอไม่มีราคาและไอ้ราคาที่จะต้องจ่ายเลยไม่ค่อยมีถ้ามีราคาหรือราคามากราคามันก็ไม่ต้องมีเยอะมันต้องเงินก็ไม่พอใช้หรอกราคามันจะคู่กับราคาจำไว้นะรู้จักราคานะความจิตใจยินดีพอใจเห็นอะไรก็ชอบใจเห็นอะไรก็ชอบใจไปหมดเต็มบ้านไปหมดเอาทิ้งมั่งก็ได้ใช่ไหมนั่งเงินทั้งนั้นไหนบ้างล่ะอะไรที่เราไม่ใช้เราคิดดูไปฟังโหลดที่พักตัวเองละกันไอ้ที่เราไม่ใช้จริงๆอ่ะมันมีเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่มีราคามากก็เห็นแล้วก็ดีไปหมดชอบไปหมดมีราคาก็ไม่ได้ต้องมีราคาจ่ายไปอยู่เรื่อยละนะเป็นอย่างนั้นนะคนเราเพราะมันไม่บอกแล้วมันดิ้นรนนะมันชอบมีความต้องการอยู่เรื่อยละต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้นะในชีวิตพยายามแยกให้ออกแล้วกันนะถ้าคนธรรมดาเนี่ยเขาจะแยกไม่ออกหรอกว่าชีวิตกายกับใจความทุกข์กิเลสตัณหาเนี่ยเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเขาแยกไม่ออกเลยอะนะก็จะมีโดนยากไม่ออกก็จะเป็นชีวิตแบบนั้นน่ะนะแต่คนที่มาเพื่อปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วอ๋อชีวิตก็ชีวิตกายกับจิตแยกกันได้ทุกข์ไม่มีแล้วเพราะว่าทุกข์ชีวิตคือทุกข์เมื่อทุกข์สามารถที่จะควบคุมมันได้ชีวิตก็คือชีวิตใช่ไหมล่ะนะชีวิตก็พ้นน่ะใช่ไหมล่ะลองคิดทวนชีวิตเราเมื่อช่วงเวลาที่เราไม่วุ่นวายกับความคิดเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความสงบนะเหมือนเราไปเที่ยวอ่ะนะไปเที่ยวนู่นเนี่ยเนี่ยแล้วใจมันปล่อยไปแล้วมันฝึกไม่ความสบายใจอะไรเงี้ยนะหินแบกมันก็หนักหินมีราคาไหมล่ะแบกมันก็หนักใช่ไหมล่ะเพชรเหมือนกันนะเพชรมีราคาไหมมีนะไอหินไม่มีราคาเพชรมีราคาถ้าไปแบกหินก็หนักแบกเพชรก็หนัก

ไม่แบกมันเลยอ่ะไม่หนักมีก็มีอ่ะมีก็ใช้ตามสังคมอ่ะใช่ป่ะมีเพชรมีพลอะไรอยากมีก็มีไปสิเพื่อตาเพื่อสังคมแต่ไม่ได้เพื่อยึดใช่ป่ะไม่ได้เพื่อยึดยึดอะไรก็เป็นทุกข์หมดอ่ะมีราคาไม่มีราคาก็ยึดเป็นทุกข์หมดอ่ะนะอันดับก็รวมหมดอ่ะทำทุกอย่างที่จะมาพูดน่ะรวมหมดเลยอ่ะอยู่ที่ตัวเราของเราเนี่ยยำละความยึดมั่นที่เป็นตัวเราของเราซะยึดมั่นคืออุปทานที่มันใกล้ความทุกข์ที่สุดมีอุปทานเมื่อไหร่ก็มีทุกข์เป็นจากเปลี่ยนจากอุปทานเป็นสมาทานแทนสมาทานคือถือเอาไว้ด้วยดีมีเอาไว้ด้วยดีใช้เอาไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญานะถ้าความต้องการอีกเมื่อมันมีชีวิตคือการดิ้นรนด้วยกิเลสด้วยตัณหาคือด้วยความต้องการเนี่ยก็เปลี่ยนจากความต้องการด้วยกิเลสตัณหาก็เป็นความต้องการความปรารถนาด้วยสติปัญญาซะนะด้วยสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปซะนะมันก็ไม่ทุกข์อ่ะได้มาก็ไม่ดีใจไม่ได้ก็ไม่เสียใจแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราทำปัจจัยเหตุและปัจจัยไม่พอแล้วเราสร้างเหตุและปัจจัยให้พอว่าผลจะเกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัยใช่ป่ะล่ะนั้นผลไม่เกิดแปลว่าปัจจัยมันไม่เกิดเหมือนเราเนี่ยเราทำเหตุปัจจัยอวิชชาไม่ให้เกิดในสภาวะธรรมที่มันอาศัยให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ให้มันใช้อวิชชาไปให้เกิดทุกข์แล้วเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนปัจจัยสร้างมันใหม่สร้างสติปัญญากั้นเอาไว้ซะสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่เหมือนน้ำที่ไหลไปตามกระแสเนี่ยให้มันไหลไปมันก็ทำความเสียหายแล้วก็บังคับมาให้มาทางนี้ซะให้เกิดประโยชน์ซะก็เหมือนกันน่ะนะเมื่อมีผัสสะจะไปทางนู้นมันเกิดทุกข์อ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาทางนี้สิโดยใช้สติปัญญาเปลี่ยนมาทางนี้ซะมันก็ไม่ทุกข์อ่ะแล้วของใหม่ก็ไม่เติมของเก่าก็โดนขูดอีกต่างหากนี่คือกฎของธรรมชาติอ่ะเราต้องรู้จักกฎที่ใช้กฎของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดที่จะไม่ต้องไปเป็นทุกข์นะแล้วสุดท้ายก็ทิ้งมันไปเลยไม่มีตัวตนก่อนตายอีกไม่กี่วินาทีก่อนตายก็จำไว้เลยกันนะเพราะทุกคนเราต้องตายก่อนจะตายวินาทีสุดท้ายเนี่ยอีกไม่กี่วินาทีก่อนที่จะหายใจสุดท้ายเนี่ยทิ้งตัวตนออกไปซะยิ้มกับความตายนะเราคืนแล้วทำถึงที่สุดแล้วเราต้องไปแล้วเราคืนธรรมชาติไปคืนไปว่าไม่มีตัวของเราจิตนี้ก็ไม่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยคืนธรรมชาติหมดนะอาจจะสำเร็จตรงนั้นก็เลยกระดาษนะตอนนั้นเลยกระดาษนะที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกนะจบมันตรงนั้นเลยก็ได้จิตสุดท้ายแต่ละขนาดจิตนะพยายามแยกกายให้แยกจิตให้ออกแล้วกันเพราะว่าเผื่อเอาไปใช้ตอนใกล้ตายที่มันทรมานถ้ามีสติมีปัญญาพอจะคุมมันได้อยู่เนี่ยนักแยกเวทนาคือเวทนาให้แยกเหมือนห้องผ่าตัดอ่ะนะพยายามแยกมันให้ได้บางทีใกล้ตายจะได้เป็นทรมานพอทรมานก็หวังได้ละนะเรื่องสุดท้ายคืออนาคตชาติหน้ามีไม่มีเราไม่รู้อ่ะแต่ถ้าชาตินี้เราก็ได้กำไรได้ประโยชน์อ่ะใช่ป่ะไม่เสียหายนี่ใช่ป่ะแต่ถ้ามันมีจริงเราก็กำไรอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เหมือตัวแต่ถ้ามันมีเราได้กำไรอ่ะนะชาตินี้เราก็ได้อ่ะได้ซึ่งชาติปัจจุบันนี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้อ่ะนั่นได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยการทำจิตภาวนาเนี่ยได้ประโยชน์ในปัจจุบันมีความสุขได้เมื่อไหร่ก็ได้ชาติหน้าก็ได้นะจนถึงทำถึงประโยชน์ถึงที่สุดเลยฟินอาภาวะนะและฟินกิเลสฟินตัณหาจิตสงบเย็นเยือกเย็นแล้วนะก็โอเคนะก็สมควรแก่เวลานะก็ขอให้โยมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกันนะตั้งใจปฏิบัติและการฝึกสติให้ได้นะมีสติจับอารมณ์ให้ได้เป็นจิตเป็นสมาธิรวมกำลังจิตเข้ามานะจะได้เกิดปัญญาเอาปัญญาเนี่ยเอาไปอบรมจิตปัญญาเนี่ยนะกับจิตเป็นคนละแบบกันนะ

กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปและทีมงานวัดสังฆทานทุกคนดิฉันอยากจะขอบคุณวัดสังฆทาน

ดิฉันอยากจะขอบคุณวัดสังฆทานที่ทำให้คุณพ่อของดิฉันดีขึ้นจากการป่วยทั้งกายและใจพ่อของดิฉันป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองแต่ตอนนี้ได้ผ่าตัดแล้วขอย้อนความไปก่อนหน้าที่จะป่วยคือคุณพ่อเป็นคนสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่แต่มีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อชอบบ่นว่าปวดหัวตามองไม่ค่อยชัดและมักจะง่วงนอนตอนบ่ายซึ่งก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอแต่ละคนก็วิเคราะห์ตามทางของตนหมอตาก็บอกว่าสายตายาวหมอปวดหัวก็บอกว่าเครียดจึงให้ยาคลายเครียดก็รักษาผิดทางประมาณ1ปีจนอาการเริ่มชัดคือเดินคอเอียงหูอื้อปวดหัวมากอ่อนแรงด้านซ้ายจึงไปตรวจสมองก็พบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่แกนสมองขนาดใหญ่มากจนกระทั่งคุณหมอประจำจังหวัดไม่กล้าผ่าจึงส่งไปให้คุณหมอใหญ่ที่กรุงเทพจนทำการผ่าเสร็จพอคุณพ่อตื่นขึ้นมาจากการผ่าตัดก็รับตัวเองไม่ได้คือท่านพูดไม่ชัดจนคนฟังไม่รู้เรื่องร่างกายขยับไม่ได้ตามองเห็นภาพเป็นภาพซ้อนด้วยอาการทั้งหมดนี้ทำให้คุณพ่อหงุดหงิดเป็นอย่างมากวันหนึ่งถอนหายใจวันละหลายรอบดิฉันเห็นภาพก็รู้สึกสงสารคุณพ่อมากเพราะท่านมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นอย่างมากแต่วันนี้ท่านกลับเป็นแบบนี้ซึ่งปกติก่อนผ่าตัดคุณพ่อเป็นคนตลกพูดเก่งใจดีมีเหตุผลและมีน้ำใจและหลังจากผ่าตัดดิฉันรู้สึกว่าคุณพ่อเปลี่ยนเป็นคนละคนคือหงุดหงิดง่ายไม่พูดโมโหไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองชอบใช้อารมณ์ทำให้ทุกคนในบ้านเป็นทุกข์อย่างมากจนกระทั่งคุณอาของดิฉันแนะนำให้ฟังวิทยุสังฆทานธรรมคุณพ่อของดิฉันก็ฟังและชอบจนกระทั่งเรียกว่าติดเลยก็ได้คือจะฟังทั้งวันทั้งคืนท่านชอบทุกพระอาจารย์ที่เทศโดยเฉพาะพระอาจารย์สนองคุณแม่ฝากบอกว่าท่านชอบพระอาจารย์สมภพมากจนทำให้ตอนนี้ซึ่งฟังได้ประมาณ6เดือนแล้วคุณพ่อของดิฉันกลับไปเป็นคนเดิมคือตลกพูดเก่งใจดีมีเหตุผลมีน้ำใจและที่เพิ่มกว่านั้นคือเป็นคนปรงกับชีวิตอยากแต่จะทำบุญอยากไปวัดและที่สำคัญท่านพยายามที่จะระงับความรักโลภโกรธหลงในตัวมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขสบายใจซึ่งทั้งหมดนี้ดิฉันและคุณแม่และพี่น้องอยากจะยกความดีให้วิทยุสังฆทานธรรมและขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ทำให้คุณพ่อของดิฉันหายป่วยเป็นโรคทางใจและก็หวังว่าการฟังธรรมะนี้จะเป็นบุญกุศลที่เป็นยาทำให้คุณพ่อหายป่วยทางกายด้วยเช่นกันขอบคุณมากๆค่ะ

วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2550บ้านเลขที่1073-1074หมู่24ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติระลึกรู้กายตัวเองระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระขัดสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราเคยดูตัวเองในเงากระจกเราก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้ฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจเพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบจิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบา

ก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าที่ใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดแล้วก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมหายใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมหายใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายๆนั่งให้สบายๆทำใจให้สบายๆอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกศาผมเกศาผมนะถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวนะเกศาผมเกศาผมเกศาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกศาผมเกศาผมเกศาผมระลึกเห็นเส้นผมเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของกระดูกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมคือพุทลมเข้าโทลมออกเลยก็พิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาท่านนึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็ระลึกเห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้าระลึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ซี่ไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้พี่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวแหละทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติรู้กรู้กายหนักรู้กายเบากรู้ใจสงบกรู้ใจไม่สงบกรู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามตั้งสติหรือกระรู้กายหนักกระรู้กายเบากระรู้ใจสงบกระรู้ใจไม่สงบกระรู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองสุขทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามตั้งสติรู้กายหนักรู้กายเบารู้ใจสงบรู้ใจไม่สงบรู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองสุขทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจ

พยายามมือกายใจนั่งอะไรก็รู้อย่างนั้นไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลเองก็เกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะทันตาฟันทันตาฟันพยายามมือเข็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธเนี่ยคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบถ้าไม่ก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องไปไม่ข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกถึงผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวิญญาณก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

กายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บกันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ได้

ยามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ผมโคตรเล็กผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเราเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้รู้กายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี่มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็พยายามยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจอะไรได้ดีก็เกิดสินสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

ย่อมตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้คิดคิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มั่นคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นในทำอย่างนี้เรื่อยไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวเรากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสาผมก็ได้หรือจะโรมาโรมาคนโรมาคนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าคนเป็นยังไงคนทิวคนตาคนจมูกคนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วาเดียวก็เอากลับมาแค่วาเดียวก็กลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวบไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าคิดเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเหล่านี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฝันทันตาฝันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็มาคิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่หรือคิดหนอหรือเกสาผมหรือโลมาคนก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นแล้วกรูอยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้ให้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวัยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวัยธัมโมสว่างสวัยสังโฆสว่างสวัยหรือเกสาผมเกสาผมสว่างสวัยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

เธอพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

ลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับวงลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะรึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปรึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็รึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนรามาขนก็จิตมารวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความดูท้อถอยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

คืออะไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโอเคผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เว้นฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโรมาขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แกะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาขวัญนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

เนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลและอนิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสร็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจขึ้นสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยส่วนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งเป็นคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา

ตื่นขึ้นระลึกเห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีแล้วก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมบรมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

เทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตามใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

การจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกระ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตรเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: นาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: เมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพธิสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพ มหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: เ กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉาง

0: ังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: วันนี้เรามีเวลาอยู่ที่เราจะเพราะว่าวันนี้ในการธรรมะก็คงจะเป็นในการแสดงธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วบางคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติก็ใช้วิธีง่ายๆในการฟังธรรมด้วยการทำสมาธิไปในตัวฟังธรรมแบบให้สมองของเราปลอดโปร่งแบบกำหนดไว้ที่ลมหายใจของเราหรือที่ความรู้สึกที่ศีรษะของเราที่หูของเราว่าเราฟังอะไร แล้วก็ทำจิตของเราให้มีความรู้สึกอยู่ที่ศีรษะของเราแล้วจิตจะลงสู่สมาธิได้ง่ายฟังคือต้องน้อมเข้ามาที่ประสาทประสาททุกส่วนในร่างกายของเราเราจะเกิดสติสมาธิได้อันนี้คือการฟังด้วยสมาธิแล้วจะเกิดประโยชน์เป็นบุญกุศลอย่างมากต่อไปก็ตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังเลยมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายตั้งกายตรงตรงแล้วก็หลับตาฟังก็ได้ลืมตาฟังก็ได้เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้เราเป็นโอกาสดีเป็นมงคลในชีวิตของเราที่ได้มีโอกาสมีอายุยืนยาวมาถึงวันนี้ได้เข้ามาฟังธรรมในท้องสนามหลวงซึ่งเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยการบูชาปฏิบัติในธรรมคำสอนพุทธเจ้าเราถือว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธทุกคนต้องรู้จักได้ดีถ้าเราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาของเรานี้ไม่ใช่รู้จักเฉพาะคนไทยคนทั่วโลกรู้จักยิ่งคนได้ศึกษาสูงสูงศึกษาระบบปริญญาหรือศึกษาปรัชญาแม้แต่คนพวกชาวยุโรปพวกฝรั่งก็รู้จักพุทธศาสนาแล้วรู้จักลึกซึ้งกว่าคนไทยบางคนรู้เรื่องวิธีทำสมาธิรู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็รู้เรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานรู้เรื่องลึกซึ้งตามภาษาที่เขาศึกษาดังที่ญาติโยมได้มาฟังธรรมะที่ท้องสนามหลวงทุกวันจะมีครูบาอาจารย์มาแสดงซึ่งเป็นองค์สำคัญทุกองค์บางวันก็มีพระฝรั่งมาแสดงและเราเป็นคนไทยเราเกิดมาอยู่ในท้องของพุทธศาสนาโตมากับวัดวาอารามแล้วเราไม่เข้าใจศาสนาแล้วจะทำอย่างไรเราจะเอาศาสนาไปให้ใครนับถือเพราะพวกเราเป็นศาสนาพุทธตามสมณโคกันมาหมดทุกคนฉะนั้นพุทธศาสนาของพวกเรานี้เราต้องบูชาให้เข้าถึงซึ่งการปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนพวกเราเนี่ยไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยภาวนาพวกเราก็มองเห็นวัดธรรมดาทั่วๆไปมองเห็นพระธรรมดาทั่วๆไปมองเห็นคนเข้าวัดก็ถือว่าเป็นคนที่เข้ากับสังคมไม่ได้สังคมภายนอกไม่ต้องการหรือว่าเป็นคนสิ้นหวังเพราะเรามองพุทธศาสนาเราไม่ลึกซึ้งถ้าตราบใดเรายังมองพุทธศาสนาอย่างนี้อยู่เราคงไม่ได้รู้รสธรรมะคำสอนพุทธเจ้าอย่างแน่นอนค คงจะตายเปล่า

เราตายฟรีไปแน่นอนแต่ถ้าเราหวนใจกลับมานึกถึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะช่วยใจของเราให้สงบได้เพราะเราทุกคนยอมรับว่ามันวุ่นวายทุกวันนี้โลกปัจจุบันนี้วุ่นวายสังคมทุกวันนี้วุ่นวายมองเห็นทุกคนทุกคนยอมรับว่าจะทำมาหากินจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดยิ่งที่เจริญเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งมากเท่านั้นวุ่นวายมากเท่านั้นบางคนนี้คิดจนปวดหัวใจคิดจนนอนไม่หลับเพียงปัญหาครอบครัวเพียงปัญหาการงานแล้วบางคนพอมายึดหลักธรรมะพอมานั่งสมาธิเขาก็ปลดเปลื้องความทุกข์อันนั้นออกได้ทำให้เขามีความสุขสงบได้ถ้าเราเข้ามาอย่างนั้นได้เมื่อใดเราจึงจะยอมรับว่าพุทธศาสนานี้แก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาการงานแก้ปัญหาสังคมได้ดีเพราะเราได้พิสูจน์แล้วว่าความสงบนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นละความทุกข์วุ่นวายได้เมื่อปีที่แล้วมาแสดงธรรมะที่สนามหลวงแล้วก็มาแสดงนิทรรศการมีคนบางคนดื่มน้ำเมาเข้ามาติดทั้งเหล้าติดทั้งบุหรี่ติดทั้งการพนันเข้ามาที่เต็นท์นิทรรศการของวัดสังฆทานมาคุยกับพระมาพูดถึงเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่พระท่านบอกว่าเหล้าไม่มีวิตามินหรอกบุหรี่ไม่มีวิตามินพอพูดเท่านั้นแหละเลิกเลยคนมีปัญญาฟังธรรมะเพียงสองสามคำคิดได้ทีนี้กลับมาดูนิทรรศการมาพบกันอีกบอกหลวงพ่อจำผมได้ไหมบอกไม่ได้ปีที่แล้วผมมาไงผมยังกินเหล้าเมาสุราดูดบุหรี่อยู่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมเลิกแต่ก็ได้ไปที่วัดบ่อยไปนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้สนใจธรรมะธรรมะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้บอกเมื่อก่อนไม่มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองบอกมาได้ยินพระพูดเพียงสองคำก็เลิกได้เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วครบรอบปีพอดีมารายงานตัวสมาธิเนี่ยแก้ปัญหาให้ชีวิตตัวเองได้ถ้าเราสนใจธรรมะถ้าคนเราจะมองข้ามธรรมะไปก็น่าเสียดายแม้แต่คนในคุกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อติดคุกแล้วเกิดความพยาบาทออกไปแล้วจะไปจัดการทำลายยิงล้างโยฆ่าล้างโคตรยิงเจ้าทรัพย์หรือเจ้าคนที่เป็นโจทย์เพื่อจะฆ่าล้างแค้นแต่พอดีมีโยมซึ่งเป็นมหาบวชศึกไปมีครอบมีครัวก็ยึดหลักธรรมะไปเป็นผู้คุมคุกสอนกรรมฐานให้คนคุกที่บางขวางมีสมาชิกนั่ง200กว่าคนเมื่อก่อนตมาก็เลยเคยร่วมไปสอนด้วยตอนหลังก็มาหาเขาก็ทำงานได้ดีมากคนที่เคยพยาบาทคิดจะออกไปล้างแค้นในเมื่อตนเองพ้นโทษพอมานั่งสมาธิเลิกเลยมาบอกกับมหาว่าผมเลิกโกรธไปได้อย่างไรเลิกพยาบาทไปได้อย่างไรพยาบาทมันหายไปไหนตั้งใจว่าออกจากคุกจะไปล้างโคตรเลยแต่พอมานั่งสมาธิแล้วมันหายโกรธไปได้อย่างไรไอ้ดวงใจดวงนั้นมันสูญหาย

ไปไหนจะแล้วเหลือแต่เมตตาสอนคนแต่ว่าคนมันหลายพันคนคนที่ยอมรับก็หลายร้อยคนนักโทษประหารนักโทษประหารแกก็สอนว่าให้กำหนดจิตให้ฝึกจิตเอาจิตมาลงไว้ที่ตัวเองนี้อย่าให้จิตของเราเนี่ยไปคิดถึงคนอื่นให้ลงที่ประสาทให้มาลงที่ตาที่หูที่ใจของเราให้กำหนดสติภาวนาไว้เอาจิตรู้ตั้งแต่ปลายผมปลายศีรษะตัวเองพอถึงวันประหารเขาเอาปืนยิงเป็นชุดเลยคนนั้นทำสมาธิไม่หวั่นไหวเลยเดินไปอย่างสบายแล้วก็ไปนั่งภาวนาพอปืนยิงจบแล้วคอไม่ธรรมดาคนที่ถูกยิงในคอจะต้องตกพอตายแล้วคอจะต้องตกแต่คนนี้นั่งคอตรงเหมือนคนนั่งสมาธิไม่ตายพวกนี้ก็จะจัดการยิงซ้ำไปดูที่ไหนตายแล้วหลับตาตัวแข็งคอไม่ตกนี่อำนาจของสมาธิคือปล่อยวางได้ทั้งที่ความตายก็มาถึงตัวเองใครจะทำได้แต่คนที่มีสมาธิทำได้ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้จะไปไหนตายแล้วจะไปไหนถือจะมีทำเวรทำกรรมฆ่าสัตว์แต่ชีวิตโทษถึงประหารแต่ด้วยตนเองมาละบาปทางใจทำให้สมาธิเกิดขึ้นยึดหลักพระรัตนตรัยถ้าไม่เป็นพรหมก็ต้องเป็นเทวดาอย่างนี้ไม่ตายไปนรกแน่นอนเรียกว่าตัวเองประหารอกุศลธรรมได้แล้วถือใครจะประหารในตัวเราก็พ้นกรรมธรรมะคำสอนสอนพุทธเจ้าเนี่ยมหัศจรรย์ถ้าใครเคารพนับถือบูชาไว้เหนือเสียรเหนือก้าวผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญจะไม่อาภัพอับจนเจ็ดชั่วโคตรที่อาตมาเคยสังเกตดูคนมีธรรมะเนี่ยสามีภรรยามีธรรมะนี่จะสอนลูกสอนหลานให้มีธรรมะแล้วจะทำมาหากินเนี่ยขยับฐานะดีขึ้นเรื่อยจะมีการศึกษาเล่าเรียนอะไรนี่จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วพอไปถึงลูกถึงหลานเนี่ยตั้งตัวได้เป็นคนมีวงตระกูลที่ดีได้แต่คนร่ำรวยเนี่ยมีความประมาทไม่สอนลูกสอนหลานให้มีธรรมะถือว่ามีกินมีใช้แล้วมีชื่อมีเสียงแล้วผลที่สุดเมื่อลูกหลานไม่มีธรรมะก็ไปประพฤติผิดกินเหล้าเมาสุราติดแคปติดกัญชาติดฝิ่นติดเฮโรอีนเที่ยวใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายผลที่สุดลูกเต้าขานพ่อขานแม่จนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มาเป็นทุกข์กับลูกหลานตัวเองเพราะไม่มีธรรมะผลที่สุดก็พากันตกระกรรมลำบากไปในที่สุดไม่มากมายตั้งอดีตที่แล้วมาและปัจจุบันก็ยังดีอยู่มากเพราะพ่อแม่ในขาดธรรมะขาดศีลธรรมฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงต้องยกย่องใครจะไม่เห็นผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นเนี่ยถึงจะเป็นผู้มองเห็นเพราะอะไรพอเรามานั่งหลับตาเนี่ยเราจะเห็นใครเห็นตัวเองเห็นความรู้สึกตัวเองเห็นชีวิตตัวเองเห็นความคิดนึกตัวเองได้มากอันนี้เราเรียกว่าเรามีสติที่สามารถควบคุมใจเราให้รู้จักเหตุจากผลที่ใจเราว่าเราเป็นอะไรเรามีสุขทุกข์อย่างไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาน้อมธรรมะเข้ามาปฏิบัติตัวเราเนี่ยเราจะไม่เข้าใจพุทธศาสนาว่ามีประโยชน์เลย
จึงว่านักโทษเขายอมรับว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติแล้วมันเกิดความสบายใจมันละความพยาบาทกันได้แต่เรานี่อยู่นอกคุกนอกตารางเนี่ยพวกเรายังละไม่ได้เราก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนยิ่งกว่าคนติดคุกยังต้องตามพยาบาทตามอาฆาตเบียดเบียนกันอยู่โลกนี้ก็เลยไม่สงบสุขเราเชื่อแล้วว่าคำสอนสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกกำลังต้องการโลกกำลังต้องการความจริงคือความสงบคือความดีที่บุคคลสร้างไว้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเกิดด้วยบุญบารมีของพระองค์เช่นวันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าทำความเพียรมาถึง 6,000 ษาทำความเพียรมาถึง6ปีไม่ใช่นั่งเดียวๆแล้วได้นิพพานพระองค์ต้องอดทนต่อสู้ทนยากลำบากทำความเพียรอยู่ป่าอยู่ถ้ำถึง 6,000 ษาแต่พระองค์ก็มีบารมีที่พระองค์ไม่ยอมทิ้งความเพียรที่ตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำให้ถึงซึ่งพระนิพพานเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ามาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีความมืดด้วยความไม่รู้ว่าบุญว่าบาปอย่างไรถ้าได้พระพุทธเจ้าสักองค์เดียวโลกนี้ก็จะสว่างด้วยวิชาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสร้างบารมีถึงบางองค์8อสงไขยบางองค์4อสงไขยบางองค์16อสงไขยเป็นเลี่ยงที่ตายตนเองไม่พ้นตายเกิดเพราะต้องการสร้างบารมีเพื่อช่วยสัตว์ที่ไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักทางสวรรค์นิพพานในวันที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้ามีสุบินนิมิตฝันครั้งสุดท้ายพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะฝันครั้งสุดท้ายคือเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่ฝันอีกต่อไปคนที่ฝันนี่คือคนที่ยังไม่สำเร็จคนที่เลิกฝันแล้วนั่นคือเป็นบุคคลที่พ้นแล้วเข้าถึงนิพพานแล้วแต่วันที่พุทธเจ้าจะสำเร็จพุทธเจ้าทรงสุบินนิมิตฝันนี่เรียกว่าฝันครั้งสุดท้ายแล้วพอเป็นพุทธเจ้าเราก็ไม่ฝันอีกต่อไปคนนอนหลับไม่ฝันพระองค์ไม่ฝันคนที่ฝันนั้นยังมีทุกข์อยู่ยังมีความวุ่นวายใจฝันทำดีก็ฝันดีทำไม่ดีก็ฝันร้ายแต่พระองค์นั้นฝันดีทรงสุบินนิมิตว่าพระองค์นอนหันพระเศียรศีรษะไปทางทิศบูรพาคือทิศตะวันออกนอนบนแผ่นโลกเนี่ยแผ่นดินใหญ่เต็มแผ่นดินใหญ่แล้วหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกไปหนุนภูเขาสีมาวันภูเขานั้นเป็นหมอนให้พระองค์ได้หนุนแล้วมือซ้ายมือขวาพระองค์ไปจดยาวไปถึงมหาสมุทรทางทิศเหนือมือซ้ายไปทิศเหนือไปตกทะเลตกมหาสมุทรทางทิศซ้ายทางมือซ้ายก็จดมหาสมุทรแล้วทางเท้าก็จดทิศตะวันตกพระองค์นอนเต็มโลกเลยความฝันพระองค์ไม่มีใครจะฝันอย่างนี้ต่อไปนอกจากพุทธเจ้าองค์เดียวหรือพระเจ้าจักรพรรดิบางพระองค์พระองค์ก็ทำนายว่าความฝันของเราเนี่ยจะต้องได้บรรลุธรรม
จะต้องสำเร็จธรรมะจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมแล้วธรรมะของพระองค์เนี่ยจะไม่มีใครเหมือนจะไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่ากับธรรมะของพระองค์อีกคำสอนของพระองค์นี่จะเป็นที่สุดในคำสอนในโลกนี้จะไม่มีศาสดาใดที่จะสอนอัศจรรย์อย่างพระองค์ทั้งหมู่เรามนุษย์และเทวดาก็จะมารับฟังธรรมของพระองค์นี่ความฝันข้อที่หนึ่งความฝันข้อที่สองพระองค์ฝันว่าต้นยาคาเนี่ยขึ้นจากที่สะดือพูดกันภาษาไทยๆขึ้นจากสะดืออุระขึ้นจากสะดือแล้วพุ่งขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าจดท้องฟ้าเลยต้นยาคานี่พระองค์ก็ทำนายสุบินนิมิตว่าพระองค์จะได้สำเร็จองค์มรรคแปดแล้วจะทรงสั่งสอนทำอันนี้ให้แก่มนุษย์และเทวดาจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันมากทำคำสอนพระองค์นี้จะถึงควบคุมไปถึงมนุษย์และเทวดาแล้วข้อต่อมาพระองค์ทรงฝันว่าทรงบิดนิมิตฝันว่าหนอนศีรษะดำตัวขาวได้ตายขึ้นมาถึงหัวเข่าถึงชุนหะหัวเข่าพระองค์ก็ทรงทำนายสุบินนิมิตว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวบุคคลผู้นุ่งขาวอุบาสกอุบาสิกาจะไม่ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยพระองค์มากมายคนฝันเห็นหนอนนี่มีลาภนะบางคนถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้เงินนะว่าอุบาสกบาสิกาผู้นุ่งขาวจะมายอมรับพระรัตนตรัยพระองค์ในมากมายสุดที่จะขนานนับแล้วก็ทรงฝันต่อไปว่านกสีต่างๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวบินมาจากทิศทั้งสี่นกสีต่างๆลงมาตกบินมาตกที่ฝ่าเท้าพระองค์หมดพระองค์ก็ทำนายว่าเมื่อพระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมนุษย์พวกกษัตริย์แพทย์พราหมณ์สูตรพวกกษัตริย์แพทย์พราหมณ์สูตรพวกคนตั้งแต่พราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรเนี่ยคนวรรณะทั้งสี่เหล่าเนี่ยทั้งมีคนรวยตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมหาเศรษฐีคนกยาจกขอทานคนจนคนมีเนี่ยพ่อค้าราชการเนี่ยจะมาบวชในพุทธศาสนาพระองค์มากมายแล้วจะไม่ถือชั้นวรรณะกันจะยอมรับพระรัตนตรัยแล้วบวชในพุทธศาสนามากแล้วจะได้บรรลุธรรมกันมากมายโดยที่ไม่มีชั้นไม่มีวรรณะนี่เป็นการฝันของพระองค์และข้อสุดท้ายพระองค์ฝันว่าพระองค์ทรงเดินบนภูเขาคูดภูเขาคูดนี่หมายถึงเขาอุจจละอุจจาระนี้เต็มบนภูเขาหมดภูเขาใหญ่พระองค์ทรงเดินไปเดินมาบนภูเขาคูดภูเขาอุจจาระไม่เปื้อนเท้าพระองค์เลยอุจจาระไม่เปื้อนเท้าพระองค์พระองค์ก็ทรงทำนายสุบินนิมิตว่าเมื่อต่อไปเราเป็นสำเร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ยินดีในภูมูดคูดเนี่ยจะมีเป็นลาภสการะจะมีบาตรมี

มีจีวรมีเสนาสนะมียุกยารักษาโรคมีปัจจัยสี่เนี่ยมากมายสุดที่จะพรรณนาขนานับพระองค์ไปที่ไหนจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนถวายทั้งประราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมาเศรษฐีจะถวายเครื่องสักการะพระองค์มากมายแต่พระองค์ไม่ยินดีเลยไม่หลงในราบสการะเลยไม่ติดเลยทรงวางเฉยในปัจจัยทั้งสี่นั้นได้เพราะเหมือนกับคูดมูดไม่ติดเท้าพระองค์พระองค์ยังบอกว่าทำใดที่เป็นธรรมอันบริสุทธิ์ผู้ปฏิบัติแล้วเกิดความสุขสบายเป็นกุศลผู้รู้สรรเสริญนั้นจงปฏิบัติธรรมนั้นทำใดที่ผู้รู้ติเตียนเป็นอกุศลทำแล้วไม่เกิดความสุขกายสบายใจทำนั้นเป็นอกุศลไม่ควรทำเมื่อพระองค์ทรงสุวินนิมิตฝันอย่างนี้แล้วพอรุ่งขึ้นพระองค์ก็ทรงลอยถาดข้ามแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำในลัญชลาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ทรงเดินข้ามไปสู่ทิศตะวันตกตรงกันข้ามกับที่ลอยถาดแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่โคนโพขัดสมาธิบัลลังก์แล้วก็ทำสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนลุ่งอรุณจึงได้สำเร็จอาสวะพยายามเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าโลกนี้ก็ทำให้หวั่นไหววันสำเร็จของพุทธเจ้าโลกคงหวั่นไหวรับไว้ไม่อยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สาธุการเรียกว่าเทวดานี่ย่อมรู้ก่อนย่อมรู้ก่อนมนุษย์เพราะมีหูตาทิพย์รู้วาระที่พระองค์ได้สำเร็จแล้วก็ทรงสาธุการก็เป็นสุบินนิมิตที่จริงตามที่พุทธเจ้าทรงทำนายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันพระนิพพานพุทธเจ้าก็ไม่ฝันแต่พุทธเจ้าได้ญาณพิเศษที่มีจักขุญาณมีตาทิพย์ที่มองใกล้และไกลได้มีหูทิพย์ตาทิพย์ที่จะฟังเสียงใกล้เสียงไกลได้ไม่ต้องใช้ความฝันเพราะอะไรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะปิดบังความรู้ของพุทธเจ้าได้ซึ่งเรียกว่าสัพพัญญูยุตญาณรู้แจ้งแทงตลอดหมดทุกอย่างแม้แต่ว่าคนที่มานั่งฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใครจะคิดอะไรพระองค์ก็รู้หมดพระองค์รู้อย่างนั้นพูดไปตามวาระจิตของคนได้ทีนี้ทำอย่างไรพวกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรียนตั้งแต่เบื้องต้นเรียนกันมาตั้งแต่กอไก่ตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไปจนถึงกลางไปถึงสุดท้ายแต่บางคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อมั่นในคำสอนพุทธเจ้ายังไม่สามารถจะลงมือปฏิบัตินับถือเคารพให้จริงจังได้เพราะอะไรเพราะเราขาดหลักปฏิบัติการที่เราไม่มีหลักปฏิบัตินี่แหละทำให้เราโลเลไม่แน่นอนว่าจะทำอย่างไรดีแล้วสมัยนี้ความจริงเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยคนกำลังเจริญทั้งวัตถุและทางด้านนามธรรมถ้าพูดแล้วคนเดี๋ยวนี้กำลังรู้เรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามากกว่าเมื่อสมัย10กว่าปีเดี๋ยวนี้มีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมเนี่ยตามวัดวาอารามเนี่ยมีมากขึ้นแสดงว่าคนเดี๋ยวนี้เริ่มนิยมการปฏิบัติธรรมอันเนี้ยเข้าจุดแล้วเข้าจุดถูกต้องแล้วอุบาสกอุบาสิกาถ้าคนในยุคนี้ได้เข้าประพฤติปฏิบัติเมื่อรู้เรื่องจิตใจตัวเองรู้เรื่องบุญบาปที่ใจเองคนยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่จะทำให้ศาสนานี้เจริญเพราะเชื่อมั่นได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าดีชั่วอย่างไร

ม้แต่พระพุทธเจ้าเมื่อสมัยก่อนพระองค์ก็ไม่ให้เชื่อง่ายพระองค์ทรงทักท้วงบุคคลที่งมงายเชื่อง่ายที่หลักกาลมสูตรเนี่ยพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนายาเสพติดไม่ใช่ศาสนางมงายไม่ใช่ลั่งหลับตาแล้วไม่รู้อะไรไม่ใช่ทำสมาธิแล้วกลายเป็นคนถูกสะกดจิตถูกครูบาอาจารย์ครอบงำถูกลัทธิครอบงำไม่ใช่อย่างนั้นพุทธศาสนามีเหตุผลมากมายพระองค์ไม่ได้สอนให้งมงายพระองค์ไม่ได้สอนให้เป็นคนเชื่อง่ายพระองค์ทรงสอนให้มีเหตุผลให้ค้นคว้า

พระองค์ทรงสอนให้มีเหตุผลให้ค้นคว้าแม้แต่เหตุผลก็ยังไม่พอเช่นบทกลัมมสูตรเนี่ยท่านบอกว่าท่านพวกพราหมณ์มาถามพระองค์พวกกษัตริย์พวกกลามะถามพระองค์ความเชื่อนี่จะเชื่ออย่างไรดีศาสนานี่มีเยอะหมดเลยลัทธินี่มีเยอะหมดเลยอาจารย์ก็เยอะหมดเลยอาจารย์โน้นก็ว่าอย่างนั้นเก่งทำอย่างนั้นแล้วสำเร็จทำอย่างนี้ก็สำเร็จพวกไม่นุ่งผ้าก็มีพวกนอนบนหนามนอนบนไฟพวกประเภทที่ขวางตัวเองขวางตัวเองได้นะคนอินเดียเนี่ยขวางตัวเองต้องเป็นวันวันบางคนต้องเจ็ดวันขุดออกมาแล้วไม่ตายขวางตัวเองก็ได้นอนบนไฟนอนบนหนามนอนบนตะปูมีแต่พวกลัทธิที่วิเศษทั้งนั้นแล้วจะเชื่อใครดีพระองค์ก็บอกว่าครูบาอาจารย์มากจริงแต่หลักคำสอนของพระองค์ก็มีอยู่บอกว่าเราจะเชื่ออะไรนะต้องทดสอบก่อนท่านบอกว่าดูก่อนกาลามะเราอย่าได้หลงเชื่อเพราะฟังตามกันมาที่ฟังกันเนี่ยฟังแล้วก็บอกว่าอย่าได้หลงเชื่อว่าการฟังตามกันมานั้นถูกต้องให้พิจารณาปฏิบัติก่อนถึงค่อยเชื่อว่าการที่เขาพูดตามกันมานั้นมันเรื่องจริงแค่ไหนการที่พูดตามกันมาเล่าต่อกันมาน่ะก็ยังเชื่อไม่ได้ให้พิสูจน์ก่อนอย่าได้หลงเชื่อแล้วอย่าได้หลงเชื่อที่เขานับถือตามกันมาสิ่งที่นับถือตามกันมานี่ก็ไม่ให้หลงเชื่ออีกอย่างคนไทยเราบางคนก็หลงเชื่อบางทีบางคนก็เอาผ้าไปพันโคนไม้แล้วก็นึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นจะช่วยเราได้เอาผ้าไปพันหัวปลวกหรือไปทำพิธีกรรมต่างก็ไปกราบไปไหว้คือนับถือตามกันมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนับถือเราก็ต้องนับถือเช่นทางสุพรรณเนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยบ้านพ่อบ้านแม่บ้านโยมพ่อโยมแม่นับถือตามกันมาฝ่ายพ่อนับถือฝ่ายพ่อนับถือผีหม้อฝ่ายแม่นับถือผีโลงเขาเรียกว่าเจ้าพ่อแล้วศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะถ้าไปนอนในบ้านเนี่ยถ้าไม่บอกเล่าเนี่ยเอาตายเลยผีหม้อเอาตายเลยถึงเพื่อมาดึงแขนบ้างดึงขาบ้างนอนไม่หลับหรอกต้องบอกเล่าต่อข้าวปักหม้อให้กินจะเลี้ยงผีหม้อทำไงเอาข้าวใส่ปักหม้อให้กินทุกวันถ้าไม่งั้นแล้วลงโทษเขาถือก็จะเป็นผีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะทางสุพรรณบุรีที่จังหวัดอื่นก็มีแล้วก็ถือตามกันมาแล้วไม่เคารพนับถือก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นบ้าเป็นคนเสียสติไปเลยก็มีแต่ถ้าถือแล้วกลับมีความสุขทำมาหากินได้ที่จริงมันก็ไม่ใช่หลักรัตนตรัยหรอกแต่มันเชื่อถือตามกันมาพอถึงปีก็ทำศาลเข้าทรงกันเข้าทรงผีหม้อถ้าคนกรุงเทพเขาเรียกว่าเสด็จปู่เสด็จย่าเสด็จโน่นเสด็จนี่แล้วศักดิ์สิทธิ์นะพวกนี้เล่าไปนี้จะว่าใครบ้างก็เปล่าก็รู้แต่ก็เล่าไปแล้วกันนะตามความจริง

พราะเราจะได้รู้ว่ากาลามสูตรเนี่ยที่พุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยมันมีเหตุผลอย่างไรที่ชื่อถือตามกันมานะถูกต้องแค่ไหนเสร็จแล้วบั้นไฟแม่ถือผีโลงผีโลงนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์ทำสารกันเยอะหมดเลยไปดูแล้วเหมือนกุฏิกรรมฐานอาตมาไปดูทีแรกเอ๊ะใครมาสร้างกุฏิกรรมฐานนี่โอ้ไปดูหน่อยศาลเจ้าศาลเจ้าถึงปีเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยจะต้องทำพิธีกันโอ้หมูใบสีเข้าทรงกันเต็มหมู่บ้านหมดทุกคนยอมรับหมดเพราะนับถือตามกันมาแต่แล้วตอนนี้ทำไงบางทีมันก็จริงบ้างไอ้คนมันยึดถือมันก็เป็นไปได้เรื่องจิตเรื่องความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันแพ้เมื่อตนเองแพ้อารมณ์จิตใจอ่อนไหวยอมรับกลัวซะแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นคนเข้าเจ้าเข้าทรงตัวสั่นงันงกคุมดีคุมร้ายคุมอารมณ์ตัวเองได้บ้างคุมไม่ได้บ้างถ้าเราไปเข้าใกล้เนี่ยมันจะคุมไม่อยู่เลยมันจะเป็นไปด้วยเพราะมันมีเชื้ออยู่มีอย่างเดียวให้ออกห่างเท่านั้นเองเหมือนอย่างภูเก็ตเห็นไหมภูเก็ตอ่ะถึงเวลาฤดูแล้วก็เอาเหล็กแทงตามคอตามลิ้นตามแก้มทะลุนั่นมันเรื่องของผีทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะนับถือสืบกันมาทั้งที่มันทุกข์ทรมานเหลือเกินน่ะมันไม่ได้รับความสุขคนทุกข์อะไรหรอกแต่พวกเราก็ต้องทำกันทุกปีเสร็จแล้วเรื่องพวกนี้มันก็พิสูจน์ได้มันก็พิสูจน์ได้ด้วยหลักปฏิบัติมันก็พิสูจน์ได้ด้วยหลักปฏิบัติแล้วก็สามารถจะเลิกละได้ด้วยหลักปฏิบัติถ้าเราเลิกไม่ได้เราต้องไปเป็นพวกนี้จริงๆต้องไปกินเครื่องเส้นเครื่องซ่าตีนโลงตีนสารหมุนเวียนอยู่เนี่ยเรื่องพวกนี้อาตมาก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องมีแฝงมีในอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่หลักกาลามสูตรไม่ใช่หลักตัดสินว่าถูกต้องเพราะเรานับถือตามๆกันมาปู่ย่าตายายนับถือเราก็นับถือแล้วไม่นับถือก็ไม่ได้แต่ถ้าเราจะเอาหลักพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ต้องละต้องวางสิ่งพวกนี้ต้องถือหลักรัตนตรัยต้องฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งกว่านั้นไม่ใช่ไปนั่งตัวสั่นงันงกพูดไปตามอารมณ์ที่ตนเองได้เกิดขึ้นบางทีมันก็เป็นไปได้แต่มันไม่สามารถที่จะนำเราให้เป็นผู้มีสติปัญญารู้ธรรมพุทธเจ้าได้แจ่มแจ้งได้ทีนี้เมื่อต่อไปพระองค์ก็บอกว่าอย่าได้เชื่ออย่าได้หลงเชื่อตามคำเล่าลืออย่าได้หลงเชื่อตามคำเล่าลือที่เขาเล่าลือว่าหลวงที่โน่นศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโน่นขลังหลวงพ่อนี่ขลังหรือสิ่งอะไรต่างๆมีอะไรคุ้มครองอะไรเงี้ยอย่างที่พวกคนไทยเราชอบตื่นข่าวชอบตามไปคำเล่าลือพระองค์ก็บอกว่าอย่าได้เชื่อคำเล่าลือให้มีสติมีเหตุผลว่าให้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติเพราะคำเล่าลือนั้นมันเป็นเพียงคำเล่าลือเขาว่าวิเศษอย่างนั้นวิเศษนี้แล้วพวกจริงพวกเราก็ไปกันนะข้ามประเทศยังไปกันเลยทั้งที่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดเลยเราก็ยังไม่ได้ปฏิบัติกันเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ในตัวเราหมดเลยของวิเศษอยู่ในตัวเราหมดเพราะพุทธศาสนานี่มีของดีทุกอย่างแล้วพระองค์ก็บอกว่าอย่าได้เชื่อโดยการคาดคะเนอย่าได้เชื่อโดยการคาดคะเนกะเอาเดาเอาอะไรนี่ก็ไม่ให้เชื่อไม่เชื่อตามตำรา
อย่าไปอ้างว่านี่ตำราเก่านะคัมภีร์โบราณนะนี่ตำรานะตำรานั้นตำรานี้พระไตรปิฎกหมดนั้นหมดนี้อะไรเงี้ยท่านก็ไม่ให้เชื่อตามตำราอ้างคัมภีร์ว่าอย่างนั้นอันนี้แล้วก็ไม่เชื่อโดยคาดคะเนเรียกว่ากะการคาดโดยเหตุผลหรือจะเป็นเหตุผลก็พระองค์ก็ไม่ให้เชื่อเช่นว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่กองฟอนตายไปแล้วก็คงศูนย์หรือว่าคนเราเกิดเป็นเหมือนต้นไม้เนี่ยเม็ดมะม่วงเนี่ยลูกมันเป็นเม็ดมันเป็นมะม่วงมันไปเพาะแล้วมันก็ต้องเกิดเป็นมะม่วงจะคิดโดยเหตุผลเนี่ยนั้นก็ไม่ได้อีกก็ถือว่าคิดผิดหลงผิดแล้วก็ไม่เชื่อโดยเข้าใจว่าลัทธินี้เอ๊ลัทธินี้ดีเข้ากับเราได้เชื่อตามหลังที่เข้ากับเราได้พระองค์ก็บอกว่าไม่ให้หลงเชื่อคำพูดของเขาว่าเขาพูดดีพูดถูกเขามีเหตุมีผลแม้คนนี้พูดชักจูงน่าเชื่อจังมีเหตุมีผลอะไรทุกอย่างเลยซึ่งเราพูดสู้เขาไม่ได้เลยยอมรับก็เลยพระองค์ก็ไม่ให้เชื่อถือเขาจะพูดเก่งอย่างไรก็ไม่ให้เชื่อแล้วก็ไม่ให้เชื่อหลงเชื่อว่าคนนี้เป็นครูอาจารย์ของเราคนนี้เป็นอาจารย์ของเราเราต้องเชื่อไม่เชื่ออาจารย์จะเชื่อใครแม้แต่อาจารย์ของเราพระองค์ก็ไม่ให้เชื่อไม่ให้หลงเชื่ออาจารย์แล้วจะเชื่ออะไรนี่แสดงว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยสัพพัญญูยุตญาณผู้มีปัญญาจริงๆที่ไม่ยอมให้ยอมรับเชื่ออะไรง่ายๆเลยแล้วจะเชื่ออะไรได้บอกท่านบอกให้ค้นหาสัจธรรมคือมรรคมีองค์8ท่านบอกงั้นสัมมาวายโมให้พิจารณาองค์มรรค8เรียกว่ามีความเพียรชอบมีสติระลึกอยู่มีสมาธิตั้งมั่นท่านบอกเมื่อเข้าไปถึงองค์มรรค8แล้วได้ฝึกสมาธิแล้วเนี่ยปัญญาจึงจะเห็นชอบจึงจะเกิดรู้ว่าอ๋อนี่จิตนี่กายนี่ใจนี่รูปนี่นามนี่บุญนี่บาปนี่สวรรค์นี่นรกนี่นิพพานอ๋อนี่ถูกนี่ผิดมันจะเกิดขึ้นในใจตัวเองโดยเหตุผลที่ปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าหลักองค์มรรค8เนี่ยเป็นพยานยืนยันที่ให้พิสูจน์ได้โดยสัมมาสมาธิเมื่อเราฝึกสมาธิเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดสติเกิดปัญญาแต่เราต้องปฏิบัติไปตามองค์มรรค8เริ่มต้นตั้งแต่ศีลบริสุทธิ์ศีล5ศีล8ศีล10แล้วทำสมาธิแล้วก็ปฏิบัติให้รู้ว่าใจเราเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรแล้วก็จะปรากฏรู้ว่าบุญบาปเป็นอย่างไรถ้าอยากจะรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็รู้เรื่องของการทำสมาธิเท่านั้นเองเพราะพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องอย่างนี้ที่ท่านฝึกมาแต่ที่เขาพูดนั้นก็เป็นอันว่าเราก็พิจารณาไม่หลงเชื่อไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อข่าวเร่ารือไม่เชื่อข้ออ้างต่างๆต้องเชื่อโดยการหลักพิสูจน์ปฏิบัติธรรมการเป็นพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรอบรู้และก็ทรงสั่งสอนให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักการปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเราสอนเป็นยาเสพติดงมงายนะไม่ใช่คนนั่งหลับตาแล้วไม่รู้อะไรบางคนเข้าใจว่านั่งหลับตาแล้วก็หลงติดโง่งมงายศาสนาเป็นยาเสพติดเข้าใจผิดๆไปหมดแต่หาไม่พระองค์มีกาลามสูตรเป็นหลักวิจัยเป็นหลักให้ทุกคนได้รู้เลยว่าพระองค์ไม่สอนให้ใครเชื่อง่ายๆเลย